0: ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะกลุ่มที่1ทำอะไรคะ
1: บ
0: ้
1: านด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำม
0: ันเชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะและกลุ่มที่3กิจกรรมใหม่วันนี้ทำอะไรลูก
2: ร
0: ้อยดอกมะลิค่ะเด็กๆเชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ

เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บ

นกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักสร้างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้เด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วเด็กๆชื่นชอบในผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะหลายคนนะคะชื่นชอบแล้วก็ภาคภูมิใจ

ในผลงานของตัวเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางเด็กๆได้ร้อยดอกมะลิเหมือนกับเพื่อนๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางหรือเปล่าคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะก็บอกว่าเด็กๆได้ร้อยดอกมะลิเหมือนกันเลยค่ะวันนี้นะคะห้องเรียนของคุณครูบีค่ะเด็กๆในห้องเรียนนะคะก็ทำกิจกรรมใหม่โดยการร้อยดอกมะลิเด็กๆค่ะเราใช้อะไรในการร้อยบ้างคะลูกมีดอกมะลิแล้วก็มีอะไรอีกคะก้านมะพร้าวนั่นเองเด็กๆร้อยดอกมะลิทำอย่างไรคะเอาอะไรคะเอาไม้ทำยังไงลูกเสียบลงไปที่ไหนคะเสียบลงไปที่ดอกของมะลิแล้วก็ค่อยๆร้อยลงไปเรื่อยๆวนจนเป็นวงกลมเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆชื่นชอบในผลงานของตนเองไหมคะวันนี้เราจะนำดอกมะลิที่เด็กๆร้อยเอาไปไว้ที่ไหนคะเอาไปให้ใครให้คุณแม่หรือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่ก็นำไปให้กับผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านกับเด็กๆนั่นเองค่ะและหลังจากที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้ววันนี้เด็กๆได้เล่นในมุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมหนังสือเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็สามารถเก็บของเล่นนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่ได้ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการของเด็กๆและก็มีสมาธินะคะสามารถร้อยดอกมะลิได้ค่ะแล้วก็ยังทำได้สวยงามทำให้เด็กๆนะคะภาคภูมิใจในผลงานของตนเองค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะนี่นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมการศึกษาเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยก

0: ตัวตรงนั่งตัวตรงน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่นั่นก็คือเกมภาพตัดต่อพวงมาลัยค่ะคุณครูนะคะก็จะมีภาพให้เด็กๆสังเกตค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพของคุณครูสิคะเป็นภาพอะไรคะภาพพวงมาลัยเด็กๆ เห็นอะไรบ้างในภาพพวงมาลัยพวงมาลัยดอกมะลิแล้วก็อะไรอีกคะลูกเป็นพวงมาลัยดอกมะลิมีดอกมะลิแล้วอะไรคะดอกสีแดงแดง
1: ดอกก
0: ุ
1: หลาบ
0: ดอกกุหลาบแล้วสีขาวขาวตัวนี้เด็กๆทราบไหมว่าคือดอกอะไรดอกรักนี่คือดอกรักนะคะเมื่อเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพทั้งหมดนี้แล้วคุณครูก็จะกระจายชิ้นส่วนออกมาแล้วให้เด็กๆที่เป็นตัวแทนคนไหนน่ารักคุณครูก็จะเรียกคนนั้นมาช่วยเล่นให้เพื่อนๆดูดีไหมคะนั่ง

0: น่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนน้องกรีนจะหยิบชิ้นไหนนำไปต่อเป็นชิ้นแรกดีคะน้องกรีนเอาชิ้นไหนคะลูกนำมาวางตรงนี้เลยค่ะครูช่วยวางตรงนี้นึงเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะชิ้นส่วนแรกของน้องกรีนนะคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดก่อนมีรายละเอียดของอะไรบ้างคะ
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: มีสีขาวที่เป็นดอกอะไรลูก
1: ดอกมะล
0: ิแล้วก
1: ็
0: ดอกกุหลาบนั่นเองเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องทาร่าทาร่ามาหยิบชิ้นที่สองเพื่อที่จะมาตอบภาพกับชิ้นแรกของที่น้องกรีนหยิบมาเลยค่ะเอาชิ้นไหนดีคะมีดอกมะลิแล้วก็มีดอกกุหลาบนะชิ้นไหนที่มีดอกกุหลาบบ้างน้องๆสังเกตดูสิคะไหนลองเอาไปต่อซิต่อตรงไหนต่อใกล้ๆกันตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเพื่อนๆสาธิตให้เด็กๆดูแล้ว2ชิ้นชิ้นส่วนที่เหลือให้เด็กๆไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ไหมคะวันนี้เราจะต่อภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เราต้องช่วยกันเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็สังเกตดีๆนะคะว่าภาพของเรามีรายละเอียดอะไรบ้างเด็กๆบอกข้อตกลงมาหน่อยว่าเราจะต้องทำยังไงคะแบ่งกลุ่มแล้วก็เล่นกับใคร
1: เ
0: ล่นกับเพื่อนๆในกลุ่มเมื่อเล่นเสร็จแล้วคุณครูเข้าไปตรวจสอบเด็กๆก็ต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปทำยังไงคะไปเปลี่ยนหมุนเวียนกับเพื่อนๆทั้งเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วแล้วก็เกมใหม่ในวันนี้ค่ะและเมื่อได้ยินคุณครูร้องเพลง
1: เก
0: ็บของเด็กๆก็ช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่ไหนคะ
1: ในห้องเกมการศึกษา
0: เก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มครบทั้ง4กลุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่2ไปค่ะลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะแล้วเดินไปทางนู้นเลยกลุ่มที่4ไปทางนี้ค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษามาแล้วเด็กๆสามารถเล่นเกมได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันสังเกตภาพค่ะและสามารถเล่นเกมภาพตัดต่อนะคะและต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ยังเล่นเกมเดิมแล้วก็เกมใหม่ในวันนี้ด้วยค่ะบางคนนะคะบอกว่าเพื่อนๆในกลุ่มของเรานะคะช่วยกันสังเกตและช่วยกันนะคะเล่นเกมจนทำให้เกมนั้นนะคะเล่นได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เด็กๆจดจำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะแล้วก็ยังปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะกิจกรรมที่3ของเราคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะ

12สิงหาคมของทุกปีนั่นเองค่ะและวันนี้เด็กๆก็ยังบอกคุณครูได้ด้วยว่าในวันแม่แห่งชาติมีกิจกรรมที่เด็กๆสามารถออกไปทำร่วมกันกับผู้ปกครองได้เด็กๆตื่นเช้าไปทำอะไรได้คะไปทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะบางคนก็ยังบอกว่าจะชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะออกไปทำจิตอาสาด้วยค่ะและเด็กๆคะเราจะทำให้คุณแม่คุณพ่อของเราภาคภูมิใจและจะต้องปฏิบัติตนยังไงคะเป็นเด็กดีตั้งใจทำอะไรตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็ยังช่วยงานนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำงานต่างๆที่บ้านได้นั่นเองค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะทั้งกิจกรรม2กิจกรรมเลยนะคะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะก็คือการร้อยดอกมะลิวันนี้นะคะเด็กๆสามารถมีสมาธิตั้งใจนะคะร้อยดอกมะลิแล้วเราจะเอาดอกมะลิไปให้ใครคะให้คุณแม่นะคะหรือว่าให้ผู้ปกครองที่อยู่กับเด็กๆที่บ้านนั่นเองค่ะและกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้กิจกรรมอะไรลูกเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อภาพอะไรคะพวงมาลัยพวงมาลัยที่ทำจากดอกมะลินั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะแล้วก็นำชิ้นส่วนของภาพมาต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะและตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน Aวิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วเห็นตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้าร
1: ถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปูนปุ๊ดปูน
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปูนปุ๊ดปูนปุ๊ดปูนปุ๊ดปูน
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ย

น่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะคุณ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

0: ั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่สามเส้นแล้วก็มีมุมอยู่สามมุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สีเหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะเขามาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะวันเนี้ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: ไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินส
0: อโอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะ
1: เอ
0: ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ้าเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

Mm-hmm.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับเจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
2: ฮ่า
1: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
2: ดีครับ

0: ม่ใช่
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไข่ไข่ของแรปโป้ไข่ของแรปบี้
1: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟ้าฟ้าสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
4: Thank you.

ีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมาเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่แมวกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้าฟ

0: น้อยนี่เองลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่แป๊ดล่ะแม่แป๊ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่แป๊ดแม่แป๊ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่แป๊ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: บ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่าง

เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊จำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังกษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
1: อ๋อ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์

0: ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อผู้จาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะค
0: ุ
1: ณคร
0: ูน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆตื่นตั้งแต่เช้าหรือเปล่าคะตื่นเช้านะคะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเรียนค่ะวันนี้มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เด็กๆจดจำมาหรือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจบ้างคะโอ้โหหลายคนยกมือเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูบีขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาจับไมค์ไว้ค่ะลูกน้องอันตาจะเล่าอะไรให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังคะวันนี
2: ้หนูแม่เคยทอดไข่ดาวให้หนู
0: คุณแม่ทอดไข่ดาวให้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วทำอะไรให้อีกคะ
2: แล้วก็ทอดข้าวผัด
0: ทำข้าวผัดด้วยใช่ไหมคะและน้องอันตารับประทานข้าวผัดกับไข่ดาวที่คุณแม่ทำให้ไหมคะในข้าวผัดของคุณแม่ใส่อะไรบ้างน้องอันตาจำได้ไหม
2: ใส่ไข่แล้วก็ใส่หมู
0: ใส่ไข่ใส่หมูแล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็ซอสมะเขือเทศ
0: มีซอสมะเขือเทศด้วยเหรอคะแล้วน้องอันตาชอบรับประทานอาหารเมนูอะไรมากที่สุดเลยคะ
2: เมนูไข่ดาว
0: ไข่ดาวแล้วน้องอันตากินไข่ดาวอย่างเดียวเหรอคะ
2: กินกับข้าว
0: มีข้าวด้วยแล้วมีผักไหมคะ
2: มี
0: มีผักอะไรจำได้ไหมคะ
2: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งเป็นผัดผักบุ้งหรือเปล่าคะ
2: ใช
0: ่น้องอันตาเคยรับประทานเหรอคะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: รสชาติเป็นอย่างไรผัดผักบุ้งรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: อร่อย
0: อร่อยใครทำให้น้องรับประทาน
2: คุณแม่กับคุณพ่อ
0: คุณแม่กับคุณพ่อแล้วเมื่อเช้าน้องอันตารับประทานอาหารเมนูอะไรมาที่โรงเรียนก่อนที่จะมาโรงเรียนเมื่อเช้านี้รับประทานอาหารเมนูอะไร
2: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มข้าวต้มใส่อะไรบ้างลูก
2: ใส่หมูสับ
0: ใส่หมูสับใส่อะไรอีกคะ
2: ใส่แครอท
0: ใส่แครอทใส่อะไรอีกคะ
2: ใส่กุ้ง
0: ใส่กุ้งด้วยหรอใครทำให้น้องรับประทานหรือว่าไปซื้อมาคะ
2: ไปซื้อมา
0: ไปซื้อมาอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องอันตาหน่อยค่ะโอ้โหน้องอันตารับประทานอาหารหลากหลายเมนูเลยนะคะเด็กๆจําได้หรือเปล่าว่าคุณแม่ของน้องอันตาทําอาหารเมนูอะไรให้น้องอันตาคะมีไข่ดาวมีอะไรอีกคะมีข้าวอะไร
1: ข้าวผ
0: ัดนะข้าวผัดที่คุณแม่ของน้องอันตาทําให้ใส่อะไรบ้างใส่ไข่ใส่อะไรอีกใส่ผักใช่ไหมคะอะไรนะลูกแล้วก็มีหมูด้วยแล้วเมื่อกี้น้องอันตาบอกว่าน้องอันตาชอบรับประทานอาหารเมนูอะไรคะ
1: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวกับอะไรคะ
1: ก
0: ับ
1: ข้าวค
0: ่ะไข่ดาวกับข้าวแล้วก็มีผัดผักอะไรด้วยอีกหนึ่งอย่างผัดผักบุ้งนั่นเองโอ้โหน้องอัน

0: รับประทานอาหารได้อย่างหลากหลายเมนูเลยและเมื่อเช้าน้องอันตาบอกว่าน้องอันตารับประทานอะไรนะก่อนที่จะมาโรงเรียนอะไรนะข้าวอะไรคะข้าวต้มใช่แล้วค่ะในข้าวต้มของน้องอันตาที่รับประทานเมื่อเช้านี้ใส่อะไรคะใส่กุ้งใส่อะไรอีกคะใส่หมูสับโอ้โหแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆจึงสามารถตอบเรื่องราวของเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็เรียบเรียงได้ด้วยค่ะเอ๊ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังอีกนะขอเชิญน้องสกายค่ะสกายอยากจะเล่าอะไรให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังลูก
1: ที่บ้านหนูขายข้าว
0: ที่บ้านของน้องสกายเปิดร้านขายข้าวใช่ไหมคะแล้วทำอย่างไรบ้างคะ
1: มีข้าวผัด
0: โอ้มีข้าวผัดมีอะไรอีกคะจำได้ไหม
1: ข้าวต้ม
0: มีข้าวต้มด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกจำได้ไหมคะ
1: ไข
0: ่มีไข่แล้วอะไรอีกหมดหรือยัง
1: มีปู
0: มีปูเอาปูไปทำอะไรที่บ้านของน้องทำเมนูอะไรคะ
1: ใส่แครอท
0: ใส่แครอทที่บ้านของน้องขายผัดกะเพราปูใช่ไหมใช่ไหมคะแต่น้องจำชื่อเมนูไม่ได้ใช่ไหมคะที่บ้านของน้องสกายเขาเปิดร้านอาหารขายผัดกะเพราปูแล้วน้องสกายชอบรับประทานเมนูอะไรที่บ้านชอบรับประทานอะไรคะ
1: ไข่
0: ไข่กับอะไรคะ
1: ข้าว
0: ไข่ไข่กับผักแล้วน้องสกายบอกว่าชอบรับประทานผักเพราะว่าผักเป็นยังไงคะผักมีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนชอบรับประทานผักบ้างคะหลายคนเลยนะคะจะต้องรับประทานผักนะคะลูกเพราะว่าผักมีวิตามินนะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะไปบอกเล่าสนทนาเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเรื่องราวที่เด็กๆจดจำมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆออกไปบอกเล่าเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนกันฟังแล้วค่ะเด็กๆฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแล้วเด็กๆตั้งใจฟังกันหรือเปล่าคะน่ารักมากๆเลยค่ะที่เป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะมีเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวกันอีกคะโอ้โหคุณครูบีขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้อยากเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังคะ
1: ตอนหนูป่วย
0: ตอนน้องมากี้ป่วยเป็นยังไงคะลูก
1: ไม่สบาย
0: น้องมากี้ไม่สบายมีอาการยังไงบ้างคะ
1: ตัวร้อน
0: ตัวร้อนแล้วเป็นยังไงอีกคะไอไหมคะ
1: ไอ
0: แล้วทำยังไงลูก

0: ินยา
1: คุณแม่ให้กินยาคุณแม่พาไปหาหมอมั้ยคะ
0: พาไป
1: แล้วก็ได้ยามารับประทานใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วระหว่างน้องมากี้ไม่สบายเนี่ยน้องมากี้นอกจากรับประทานยาตามที่คุณหมอสั่งแล้วน้องมากี้ต้องทำยังไงด้วยลูก
0: นอนพัก
1: นอนพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะแล้วทำยังไงอีกคะร่างกายเราจะได้หายป่วยเร็วรับประทานอะไรด้วยรับประทานอาหารที่มันเป็นยังไงคะ
0: มีประโยชน
1: ์มีประโยชน์แล้วจำได้ไหมว่าเรารับประทานอาหารเมนูอะไรไปบ้างจำได้ไหมคะทานอะไรไปคะลูก
0: หนูทานแครอท
1: หนูรับประทานแครอทในเมนูอะไรชื่อว่าเมนูอะไรตอนที่ป่วยได้กินเมนูอะไรไปบ้าง
0: ข้าวผัด
1: ข้าวผัดใส่แครอทเหรอคะได้กินโจ๊กบ้างไหมกินอะไรอีกจำได้ไหมคะจำได้เปล่าแล้วได้ดื่มน้ำเยอะๆไหมคะ
0: ได้
1: แล้วเวลาที่น้องมากี้ไม่สบายเนี่ยถ้าเราจะออกไปข้างนอกเราต้องใส่อะไรด้วย
0: ใส่แมส
1: ใส่แมสตอนนี้น้องมากี้หายดีหรือยัง
0: หายแล้ว
1: หายแล้วใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องมากี้หน่อยค่ะน้องมากี้เขาไม่สบายน้องมากี้บอกว่าตอนที่น้องมากี้ป่วยคุณแม่พาไปที่ไหนคะไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็ได้ยามารับประทานแต่น้องมากี้บอกว่าถ้าเราจะหายป่วยร่างกายแข็งแรงเร็วๆเนี่ยเราต้องทำยังไงด้วยนอกจากกินยากินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทำยังไงคะรับประทานผักแล้วนอนต้องเป็นยังไงด้วย
2: นอนพ
1: ักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะน้องมากี้บอกแล้วถ้าเราจะออกไปข้างนอกเราต้องใส่อะไรคะใส่แมสป้องกันนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็มีเรื่องราวที่หลากหลายนะคะมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะสามารถพูดจดจำเรื่องราวแล้วก็เล่าได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็จะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็ออกกำลังกายกันในตอนเช้าค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำเสียงสัญญาณจังหวะของเราได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะอะไรคะ
1: กล
0: ับ
1: มือ
0: กลับมือนั่นเองค่ะคุณครูก็จะให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะจังหวะอะไรคะ
1: ช
0: ้าเร็วและหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆจำเสียงสัญญาจังหวะของเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองค่ะได้พื้นที่ของตัวเองยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่โดยที่ฟังสัญญาณจังหวะด้วยนะคะ

0: ทําท่าอะไรคะ
1: งูครับ
0: งูใช่มั้ยคะน้องริต้าทําท่าอะไรลูก
2: หุ่นโชว์ค่ะ

หุ่นโชว์เหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะมีท่าทางไม่ซ้ำเพื่อนเลยเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ข้าวเม่าทำท่าอะไรลูก
1: มัดเชือกรองเท้าครับ
0: มัดเชือกรองเท้าโอ้เก่งมากเลยค่ะน้องซินทำท่าอะไรคะ
2: ทำท่าแต่งหน้าค่ะ
0: ทำท่าแต่งหน้าโหวันนี้มีท่าทางที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆ เคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณกันค่ะ

0: น้องมากี้ทำท่าอะไรคะ
1: เทน้ำค่ะ
0: เทน้ำแล้วน้องเชอร์แตมท่าอะไรลูก
2: ดื่มน้ำค่ะ
0: ดื่มน้ำใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรครับ
1: จรวดครับ
0: จรวดโอ้โหเป็นท่าทางที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะเอาให้เด็กๆทั้งหมดตรงแล้ววันนี้คุณครูนะคะจะมีอุปกรณ์ให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะนั่นก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะคุณครูจะแจกหนังสือพิมพ์ให้คนละ1แผ่นแล้วเด็กๆต้องเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นก็คืออะไรคะหนังสือพิมพ์นะเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดเด็กๆต้องฟังดีๆนะว่าคุณครูบีจะให้เด็กๆทำอย่างไรตอนนี้ให้เด็กๆเข้าแถวผู้ชาย1แถวผู้หญิง1แถวมารับอุปกรณ์ค่ะลูกเข้าแถวให้เรียบร้อยเลยค่ะได้กระดาษหนังสือพิมพ์แล้วหาพื้นที่ของตนเองได้เลยนะคะ

ตอนนี้เด็กๆได้กระดาษหนังสือพิมพ์ครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะเราจะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์เด็กๆต้องระมัดระวังดีๆนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะเปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะ

ให้เด็กๆพับกระดาษหนังสือพิมพ์1ครั้งค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์ของเราก็จะมีขนาดเล็กลงนะคะให้เด็กๆพับ1ครั้งค่ะลูกพับแค่1ครั้งนะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะพับแค่1ครั้งค่ะ

เด็กๆพับกระดาษหนังสือพิมพ์อีก2ครั้งค่ะตอนนี้กระดาษหนังสือพิมพ์ของเราเด็กๆสังเกตว่าเป็นยังไงคะเล็กลงใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะเด็กๆไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

ปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะให้เด็กๆพับกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เล็กที่สุดแต่ยังสามารถยืนอยู่บนกระดาษหนังสือพิมพ์ได้ค่ะเด็กๆพับให้เล็กที่สุดแล้วก็ยืนอยู่บนหนังสือพิมพ์ของตัวเองเลยค่ะให้เล็กเท่าที่เด็กๆจะทำได้เลยนะแต่เราจะต้องยังยืนอยู่บนกระดาษหนังสือพิมพ์ของตัวเองได้นะคะเก่งมากเลยน้องอันตาเยี่ยมมากค่ะดูสิต้องยืนให้ได้ทั้งสองขาเลยนะคะบางคนอาจจะพับเล็กจนเกินไปแล้วต้องยืนยกขาเดียวบ้างหรือเปล่าเนี่ยครูดูสิมีใครยังทำไม่ได้นะได้ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เจนดังๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆต่อแถวนะคะแล้วก็นำหนังสือพิมพ์มาไว้ในตะกร้าเลยค่ะลูกไว้ได้เลยค่ะน้องไม่ต้องแกะออกค่ะวางลงไปเลยค่ะวางในตะกร้าแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมของตัวเองค่ะวางลงเลยค่ะแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมของตัวเองค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10วางเลยค่ะลูกเชิญแต้มมาเลยค่ะเก่งมากเลยครับเด็กๆเข้าแถวให้เรียบร้อยพร้อมหรือยังคะขยับเข้ามาชิดๆหน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะให้เด็กๆยืดขาออกไปด้านหน้าเราจะนวดขากันวันนี้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือไปแตะที่ปลายเท้าแล้วก็นับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10กางแขนออกมาหมุนไปทางด้านซ้ายนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไปด้านขวานะ1

ให้เด็กๆหมุนคอเบาๆค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่งขัดสมาธิตัวตรงแล้วก็หลับตาสมาธิได้เลยค่ะ

0: ด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะ
1: หายค่ะ
0: หายเมื่อยหรือเปล่าคะหายเมื่อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวตามสัญญาณจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวประกอบอะไรคะอุปกรณ์ของเราคืออะไรลูกหนังสือพิมพ์วันนี้เด็กๆคนไหนพับกระดาษหนังสือพิมพ์ได้เล็กที่สุดบ้างคะเล็กแล้วก็ยังสามารถยืนอยู่บนกระดาษหนังสือพิมพ์ได้ด้วยนะยืนได้ไหม
1: ไ
0: หนของใครยืนไม่ได้ต้องยืนทั้งสองขาเลยนะของใครยืนไม่ได้สองขาบ้างมีไหมคะไม่มีเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและหยุดนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ตามคำสั่งของคุณครูค่ะวันนี้ยังสามารถเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นะคะโดยที่อุปกรณ์ของเด็กๆนะคะไม่ล่วงหล่นเลยบางคนอาจจะทำอุปกรณ์ล่วงหล่นบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะและตอนนี้เวลากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราสิคะวันนี้หน่วยการเรียนรู้ของเราเปลี่ยนไปไหมคะหน่วยการเรียนรู้ของเราเปลี่ยนไปแล้วค่ะเด็กๆสังเกตสิคะลูกเด็กๆเห็นภาพอะไรที่หน่วยการเรียนรู้ของเรามีภาพของเล่นมีอะไรอีกคะของใช้ของใช้มีอะไรบ้างแปรงสีฟันอะไรอีกคะช้อนส้อมอะไรอีกลูก
1: หว
0: ีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆลองทายซิว่าสัปดาห์นี้เด็กๆจะเรียนในหน่วยอะไรนะหน่วยอะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยของเล่นของใช้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะหน่
1: วย
0: ของเล่นของใช้
1: ของเล่นของใช
0: ้หน่
1: วย
0: ของเล่นของใช
1: ้ของเล่นของใช
0: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแยกของใช้ส่วนตัวนะเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะ
1: เรื่อง
0: การแยกของใช้ส่วนตัว
1: การแยกของใช้ส่วนตัว
0: ของใช้ส่วนรวม
1: ของใช้ส่วนรวม
0: และ
1: ล
0: ักษณะของเล่นของใช้
1: ล
0: ัก
1: ษณะของเล่นของใช
0: ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอะไรนะของอะไรคะของเล่นของใช้นั่นเองค่ะและวันนี้คุณครูบีนะคะก็ยังมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งตัวตรงๆแล้วเราไปฟังคำคล้องจองกันค่ะว่าวันนี้มีคำคล้องจองอะไรค่ะคำคล้องจองนี้นะคะชื่อว่าคำคล้องจองของเล่นของใช้
1: ของเล่นของใช้
0: ผู้แต่ง
1: ทาร าร
0: ั
1: ต
0: โพประสาทของเล่นมากมาย
1: เร
0: ีย
1: งรายในห
0: ้
1: อง
0: พวกเด็กเด็กต้อง
1: เก
0: ็บของเข้าที
1: ่
0: ของใช้นานา
1: ค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ามากม
0: ี
1: ใช้ถ
0: ู
1: กว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: ประโยชน
0: ์
1: มากมาย
0: คำคล้องจองของเล่นของใช้ของเราเขาบอกว่าของเล่นมากมายที่เรียงรายอยู่ในห้องเวลาที่เราเล่นเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงคะ
1: เก
0: ็บเข้าที่นั่นเองค่ะแล้วของใช้ล่ะของใช้มีอะไรคะลูกในคำคล้องจองเขาบอกว่าของใช้มีคุณค่ามากมายแล้วก็ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีก็จะมีอะไรคะมีอะไรนะลูกมีประโยชน์นั่นเองเวลาเด็กๆใช้ของใช้ถ้าเด็กๆใช้อย่างถูกวิธีก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าของเล่นและของใช้แตกต่างกันอย่างไรของเล่นมีลักษณะอย่างไรเด็กๆทราบไหมคะของเล่นเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้เล่นใช่ไหมคะลักษณะของของเล่นของเล่นเนี่ยมีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปเลยนะตัวอย่างเช่นลูกบอลลูกบอลเป็นยังไงลูกมีรูปร่างเป็นทรงกลมใช้ไว้ทำอะไรคะใช้ในการเล่นนั่นเองเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเวลาที่เด็กๆเล่นกับ ของเล่นชิ้นนั้นหรือนำของเล่นชิ้นนั้นไปเล่นกับเพื่อนเราก็จะสนุกสนานแล้วก็มีอะไรคะถ้าเล่นแล้วจะมีอะไรมีความสุขใช่ไหมคะและของใช้ล่ะแตกต่างกับของเล่นไหมคะแตกต่างยังไงคะของใช้เราเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใช้งานใช่ไหมคะเอาไปเล่นได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ของใช้เอาไปเล่นไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของใช้กันดีกว่าของใช้ก็มีลักษณะที่หลากหลายเลยนะคะตามการใช้งานเช่นตัวอย่างที่นอนของเด็กๆที่นอนที่เด็กเอาไว้นอนตอนกลางวันมีรูปร่างอย่างไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประโยชน์ของที่นอนใช้ทำอะไรลูกเอาไว้ปูนอนเพื่อให้เรานอนลงไปแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: สบาย
0: นุ่มสบายใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูบีนำมายกตัวอย่างให้เด็กๆฟังสองอย่างแต่เด็กๆลองสังเกตที่ตะกร้าของคุณครูบีที่วันนี้คุณครูนำของจริงมาให้เด็กๆสังเกตเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เด็กๆบอกได้ไหมว่าอันไหนเป็นของเล่นอันไหนเป็นของใช้บอกได้ไหมคะบอกได้ใช่ไหมคะนะวันนี้นอกจากในตะกร้าใหญ่ของคุณครูที่มีทั้งของเล่นแล้วก็ของใช้อยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยคุณครูอยากจะให้เด็กๆคนที่น่ารักจะหยิบของที่อยู่ในตะกร้านี้เอามาแยกประเภทให้กับคุณครูบีให้เด็กๆแยกใส่ในตะกร้าของเล่นและก็ในตะกร้าของใช้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตะกร้าสีม่วงเด็กๆอ่านตามคุณครูบีนะคะของใช้
1: ของใช้
0: ของใช้

0: ของใช้เด็กๆต้องแยกใส่ไว้ในตะกร้าสีอะไรคะสีม่วงและตะกร้าสีเขียวของเราของเล่น
1: ของเล
0: ่
1: น
0: ของเล่นถ้าเด็กๆหยิบของเล่นขึ้นมาต้องเอาใส่ในตะกร้าสีอะไรสีเขียวนั่นเองค่ะตอนนี้เรามีอยู่2ตะกร้าใช่ไหมคะมีของเล่นแล้วก็ของใช้แต่เด็กๆทราบไหมว่าของใช้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะมีของใช้ส่วนตัวที่เราใช้ของเราคนเดียวและของใช้ส่วนรวมที่เราใช้ร่วมกับใครร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนใช่ไหมคะไหนเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมของใช้ส่วนตัวของเรามีอะไรบ้างมีผ้ากันเปื้อนมีอะไรอีกคะ
1: แก
0: ้
1: วน
0: ้
1: ำ
0: แก้วน้ำแปรงสีฟันใช่ไหมคะแล้วของใช้ส่วนรวมที่เราใช้กับเพื่อนๆในห้องเรียนมีอะไรมีแป้งมีอะไรอีกคะสีเทียนเป็นของใช้ที่เราใช้ร่วมกันกับเพื่อนๆของใช้ส่วนรวมมีอะไรอีกนะในห้องเรียนมีตะกร้าแล้วก็มีอะไรอีกคะมีลูกปัดนะก็เป็นของใช้ส่วนรวมที่เด็กๆใช้ร่วมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนของเล่นล่ะคะลูกอันนั้นเป็นของเล่นที่เราเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆวันนี้คนไหนที่นั่งตัวตรงๆคุณครูบีจะให้ออกมาหยิบของแล้วก็นำไปใส่ไว้ในตะกร้าของอะไรหน้าสีม่วงเนี่ยของใช้และของเล่นขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะนะอิงฟ้าหาสิ่งของที่เป็นของเล่นแล้วเอาวางไว้ในตะกร้าของเล่นของเล่นนะคะของเล่นของเล่นน้องสังเกตก่อนอะไรที่เป็นของเล่นหยิบแล้วเอาไปวางได้เลยสามารถวางได้มากกว่า1ชิ้นขยับไปใกล้ๆได้ค่ะมีอะไรที่เป็นของเล่นอีกไหมลองดูสิตุ๊กตาวางได้เลยค่ะลูกแล้วอันนั้นได้ค่ะใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้อิงฟ้าหน่อยขอเชิญน้องเอามือวางที่ตักก่อนค่ะน้องมะลิค่ะมะลิหยิบสิ่งของที่เป็นของใช้เอาใส่ในตะกร้าให้คุณครูหน่อยค่ะของใช้มีอะไรบ้างหมดยังคะถ้ายังไม่หมดหยิบเพิ่มได้มีอะไรอีกคะมีผ้ากันเปื้อนเอาใส่ในตะกร้าได้เลยค่ะลูกปรบมือให้น้องมะลิหน่อยใครน่ารักอีกขอเชิญน้องโอ้โหน่ารักหลายคนเลยริต้าค่ะน้องริต้าหยิบของเล่นใส่ในตะกร้าให้คุณครูหน่อยค่ะมีอะไรบ้างเอาให้เพื่อนๆดูด้วยหยิบแล้วชูให้เพื่อนๆดูด้วยอันนี้อะไรคะ
1: ต
0: ั
1: วต่อ
0: ตัวต่อพลาสติกนั่นเองค่ะมีอะไรอีกหมดหรือยังของเล่นหยิบให้หมดเลยลูกบอลของเล่นของใช้คะของเล่นหมดยังคะยังหยิบได้เลยค่ะมีอะไรอีกให้เพื่อนๆดูด้วยหยิบโชว์ให้เพื่อนๆดูอันนี้คืออะไรเป็นหุ่นอะไรคะหุ่นนิ้วมือนี่ก็เป็นของเล่นนั่นเองหมดยังคะลูกหมดยังคะของเล่นหมดยังหมดแล้วจริงหรือเปล่าสังเกตดูดีๆก่อนหมดยังคะเอายังถ้ายังก็หยิบใส่ได้เลยค่ะหยิบใส่ได้เลยค่ะลูกบล็อกไม้ก็เป็นของเล่นที่อยู่ในมุมอะไรคะมุมบล็อกนั่นเองค่ะปรบมือให้ลิต้าหน่อย และเหลืออยู่2 อย่างมีสีเทียนกับอะไรคะ
1: แก้ว
0: แก้วเป็นของเล่นหรือของใช
1: ้
0: ของใช้ค่ะขอเชิญน้องซินค่ะซินมาหยิบของใช้ใส่ในตะกร้าเลยอันนี้อะไรลูก
1: แก
0: ้วน้ำใช่ไหมคะอาศัยในตะกร้าได้เลยค่ะแล้วก็อะไรอีกคะ

เพื่อนๆแยกถูกไหมคะปรบมือดังๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมค่ะที่จะให้เด็กๆได้ทำนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของเล่นของใช้ค่ะการแยกประเภทของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนรวมและขออาสาสมัครออกไปแยกประเภทของเล่นและของใช้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนเลยค่ะ

0: ตอบมาเสียงดังเลยค่ะว่าถูกต้องครับถูกต้องค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางของคุณครูนะคะก็สามารถแยกประเภทได้ถูกต้องเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมมีอะไรบ้างค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะการแยกประเภท
1: ของใช
0: ้
1: ส
0: ่
1: วนต
0: ั
1: ว
0: ของใช้
1: ส
0: ่
1: วนรวม
0: ของใช้ส่วนตัวมีอะไรคะ
1: รองเท
0: ้
1: ากระติ กน้ำ
0: แปรงสีฟันยาสีฟันเสื้อกางเกงและของใช้ส่วนรวมล่ะคะพัดลม
1: โต
0: ๊ะโคมไฟเก้าอี้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถแยกประเภทนะคะของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็ยังสามารถสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของของเล่นและของใช้ค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วก็กลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในห้องเรียนมาแล้วสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถแยกประเภทของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมได้ถูกหรือเปล่าเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางนะคะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะขยับนิ้วมือค่ะขยับเร็วๆขึ้นอีกค่ะสะบัดมือค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปรบมือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะได้แก่อะไรคะดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ของเรานะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะเราก็มีอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมกลิ้งสีค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆเคยได้ทำแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่ายังจำอุปกรณ์ไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะแนะนำอุปกรณ์ในกิจกรรมนี้ให้เด็กๆฟังค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะช้อนและลูกแก้วสำหรับกลิ้งสีค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะกล่องสำหรับใช้ในการกลิ้งสีค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าการกลิ้งสีของเรามีวิธีการทำอย่างไรคะเด็กๆจะต้องนำกระดาษไปปั๊มสัญลักษณ์แล้วเอามาใส่ไว้ตรงไหนคะในช่องในกล่องตรงนี้ใช่ไหมคะที่ใช้สำหรับกลิ้งสีนั่นเองค่ะจากนั้นเราใช้ช้อนทำไมลูกตักลูกแก้วขึ้นมาใช่แล้วค่ะตักลูกแก้วขึ้นมานะคะแล้วก็เอาวางไว้ในกระดาษของเราค่ะแล้วเด็กๆก็ยกกล่องกลิ้งลูกแก้วไปมานะคะเพื่อให้สีติดให้ทั่วกระดาษเลยเด็กๆอาจจะกลิ้งมาซ้ายขวา

หรือเด็กๆจะตะแคงแบบนี้ค่ะบนล่างกลิ้งขึ้นบนลงล่างแบบนี้ได้ค่ะเมื่อสีหมดแล้วทำยังไงลูกใช้ช้อนตักลูกแก้วเอาไปใส่ในภาชนะเหมือนเดิมนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีใช่แล้วค่ะแล้วก็กลิ้งไปมาเลยในระหว่างที่เด็กๆกลิ้งลูกแก้วไปมานะคะสีก็จะติดที่กระดาษใช่ไหมคะเด็กๆต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีด้วยนะว่าสีที่ผสมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดสีใหม่ขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆพอใจในผลงานของตัวเองแล้วนำผลงานไปไว้ที่ไหนคะไปตากให้แห้งเสียก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาเล่าให้กับคุณครูบีเพื่อให้คุณครูจดบันทึกคำบอกเล่าของเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆทราบผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเราทั้ง3กิจกรรมแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างข้อตกลงกันก่อนค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเด็กๆก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้นะคะคุณครูจะเปิดให้เด็กๆเล่นมุมดนตรี

วันนี้คุณครูเปิดกี่มุมคะ3มุมมุมอะไรนะดนตรีมุมบล็อกและมุมบทบาทสมมุตินะเมื่อเด็กๆ เล่นตามมุมต่างๆแล้วได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเล่นเด็กๆต้องช่วยใครคะช่วยเพื่อนๆเก็บของเล่นเข้าที่เดิมแล้วก็กลับมานั่งที่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วใช่ไหมคะกลุ่มแรกทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรลูกวาดภาพด้วยสีเทียนไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกลุ่มสุดท้ายทำอะไรคะกริ้งสีเข้าแถวรอปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

escape.

0: ังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้เด็กๆไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วเด็กๆสนุกไหมคะแล้วศิลปะของเด็กๆที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานมาสวยกันทุกคนหรือเปล่าเอ่ยแล้วเด็กๆภูมิใจแล้วก็พอใจในผลงานตัวเองไหมคะหลายคนนะคะก็ภูมิใจในผลงานของตนเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะที่อยากจะออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางฟังกันค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้นะคะน้องริต้าได้มาโชว์ผลงานการปั้นค่ะวันนี้น้องริต้าปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
1: ลูกอมรสสตรอเบอร์รี่
0: ปั้นเป็นอะไรนะลูก
2: ลูกอมรสสตรอเบอร์รี
0: ่ลูกอมรสสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมคะน้องลิต้าปั้นยังไงคะ
2: ปั้นด้านล่างเป็นแบนๆกลมๆแล้วก็มาม้วนเป็นยาวๆ
0: อืมแล้วน้องลิต้าชอบรับประทานลูกอมรสสตรอเบอร์รี่เหรอคะแต่เมื่อเรารับประทานลูกอมแล้วเราต้องทำยังไงคะ
2: แปรงฟัน
0: แปรงฟันด้วยใช่ไหมคะลูกแล้วนอกจากปั้นดินน้ำมันวันนี้น้องลิต้าทำกิจกรรมอะไรอีกคะ
2: กริ้งสี
0: กริ้งสีเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องลิต้าหน่อยค่ะและผลงานชิ้นที่2ของเราค่ะนั่นก็คือผลงานของน้องโอโซนนั่นเองค่ะนะเดี๋ยวเชิญน้องโอโซนเลยวันนี้น้องโอโซนสร้างสรรค์ผลงานการกริ้งสีเป็นภาพอะไรครับ
2: อวกาศ
0: เป็นภาพอวกาศเหรอครับโอ้โหสวยมากเลยค่ะมีสีอะไรบ้างครับน้องโอโซน
2: สีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเขียว

0: สีแดงแล้วก็สีเขียวแล้ววันนี้นอกจากผลงานการกลิ้งสีน้องโอโซนทำศิลปะกิจกรรมอะไรอีกครับ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันน้องโอโซนปั้นเป็นอะไรลูกปั้นเป็น
1: แฮมเบอร์เกอร
0: ์แฮมเบอร์เกอร์เหรอครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วได้เข้าเล่นตามมุมไหมคะน้องโอโซนเล่นมุมอะไรครับ
1: มุมบล็อก
0: มุมบล็อกแล้วมุมอะไรอีกครับ
1: มุมวิชมุมหนังสือ
0: มุมดนตรีหรือเปล่าใช่ไหมน้องเข้าเล่นในมุมดนตรีแล้วก็มุมบล็อกใช่ไหมคะวันนี้ต่อบล็อกเป็นอะไรครับ
1: เป็นประตู
0: เป็นประตูเหรอครับเก่งมากปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะผลงานของเพื่อนสวยไหมคะเพื่อนๆหลายคนนะคะก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจค่ะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะเล่นตามมุมเสร็จแล้วเด็กๆก็เก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็มานั่งฟังเพื่อนๆนะคะโชว์ผลงานที่สวยงามให้เด็กๆได้ชมกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพักไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้น

0: มือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพที่มีความสัมพันธ์กันค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้เล่นเกมโดมิโนภาพที่มีความสัมพันธ์กันค่ะเราจะสังเกตภาพที่มีความสัมพันธ์กันแล้วมาจับคู่กันอาจจะไม่ใช่ภาพที่เหมือนกันแล้วจับคู่กันแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆมาสังเกตภาพของคุณครูค่ะตัวอย่างภาพแรกนะคะถ้าวันนี้คุณครูบีวางภาพโจทย์เอาไว้ภาพแรกเป็นภาพอะไรคะลูกช้อนกับซอมนะตรงนี้ปลายทั้งสองด้านเป็นช้อนและซอมเด็กๆคิดว่าช้อนมีความสัมพันธ์กับอะไรคะเราต้องใช้คู่กับอะไรคะใช้คู่กับซ่อมแล้วซ่อมล่ะซ่อมก็ต้องใช้คู่กันกับช้อนใช่ไหมคะเราก็มาดูภาพของเราที่อยู่ด้านหน้าซ่อมต้องคู่กับอะไรคะช้อนนะคุณครูบีก็หยิบภาพช้อนที่มีความสัมพันธ์กันกับซ่อมเอามาจับคู่กันแบบนี้ต่อมาปลายของเราทั้งสองด้านก็เปลี่ยนไปมีปลายเป็นภาพช้อนและอีกด้านหนึ่งปลายเป็นภาพอะไรคะโต๊ะเด็กๆคิดว่าโต๊ะต้องมีความสัมพันธ์กันกับภาพอะไรคะ
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี้เพราะว่าเขาใช้งานคู่กันใช่ไหมคะเราก็หยิบเก้าอี้มาต่อกับภาพโต๊ะแบบนี้แล้วปลายของเราก็เปลี่ยนไปอีกแล้วค่ะด้านบนปลายของเราเป็นภาพอะไรช้อนด้านล่างเป็นอะไรคะค้อนค้อนมีไว้ทำอะไรลูกมีเอาไว้ทุบไว้ตอกตะปูใช่ไหมคะเราก็จะต้องหาภาพที่เป็นภาพอะไรมาจับคู่กันเป็นภาพตะปูมาวางคู่กันไว้แบบนี้ปลายของเราเปลี่ยนไปอีกแล้วค่ะอะไรคะช้อนและเสื้ออะไรที่สัมพันธ์กันกับเสื้อใส่เสื้อแล้วก็ใส่อะไรกางเกงถูกต้องค่ะปลายของเราเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เป็นอะไรคะช้อนแจกันมีไว้ทำอะไรใส่ดอกไม้แล้วก็หยิบภาพดอกไม้มาต่อจับคู่กันไว้แบบนี้นี่คือโดมิโนภาพที่มีความสัมพันธ์กันเด็กๆจะเล่นได้ไหมนะเล่นได้ไหมคะตอนนี้เด็กๆฟังวิธีการเล่นแล้วก็เข้าใจวิธีการเล่นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะเราจะต้องมีข้อตกลงอะไรคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จเก็บเกมการศึกษานำเกมไปสลับสับเปลี่ยนทั้งเกมเดิมแล้วก็เกมใหม่ที่เล่นในวันนี้ค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูบีร้องเพลง
1: เก
0: ็บของเด็กๆก็ต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปไว้ที่ไหนคะ
1: เอาไปไว้ที่เกมการศ
0: ึ
1: กษา
0: เก่งมากค่ะเอาไปไว้ที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะและตอนนี้เด็กๆบอกข้อตกลงของเราครบแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ทางด้านนี้ลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะเชิญเข้ากลุ่มได้เลยกลุ่มที่4เชิญทางนี้ค่ะ

0: กันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้การศึกษาชุดใหม่ของเราชื่อเกมอะไรคะเกมโดมิโนภาพที่มีความสัมพันธ์กันเด็กๆสามารถสังเกตภาพแล้วนำมาจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันได้ไหมคะถูกต้องหรือเปล่าโอ้โหเก่งมากเลยเอ๊ถ้าเด็กๆ เล่นเกมโดมิโนแล้วภาพแปรงสีฟันต้องไปจับคู่กับภาพอะไรคะ
1: ยาส
0: ีฟันภาพรองเท้าล่ะถุงเท้าช้อน
1: ส้อม
0: โต๊ะเก้าอี้โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะตอบได้เสียงดังฟังชัดเลยและนอกจากเกมใหม่ที่เด็กๆได้เล่นแล้วเด็กๆคนไหนได้เล่นเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วบ้างคะเพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าได้เล่นเกมภาพการบานของดอกมะลิแล้วก็มีภาพตัดต่ออะไรนะพวงมาลัยนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สามารถสังเกตภาพนะคะที่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็นำมาเล่นเกมโดมิโนจับคู่กันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเด็กๆก็ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยกิจกรรมแรกของเราทำอะไรคะสนทนาค่ะและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆออกมาบอกว่าเด็กๆชอบอาหารเมนูอะไรแล้วก็ชอบรับประทานอะไรนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ของเราคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายแล้วก็ยังได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรคะอุปกรณ์ของเราก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์วันนี้เด็กๆได้พับกระดาษหนังสือพิมพ์จนมีขนาดเป็นยังไงคะเล็กที่สุดแต่ว่ายังสามารถทำยังไงได้นะยังยืนอยู่บนกระดาษหนังสือพิมพ์ได้เก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ของเล่นของใช้วันนี้นะคะเด็กๆได้รู้เกี่ยวกับลักษณะของเล่นของใช้นะคะแล้วก็ยังได้ออกมาแยกประเภทนะคะของใช้ส่วนตัวแล้วก็ของใช้ส่วนรวมด้วยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ถึง3กิจกรรมเลยกิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมปั้นกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3กริ้งสีนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วก็ยังเลือกเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆได้เล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะช่วยกันสังเกตภาพแล้วก็ยังเล่นเกมได้อย่างถูกต้องค่ะเมื่อได้ยินสัญญาณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังเก็บของเล่นแล้วก็เก็บ

0: เตรียมการศึกษาเข้าที่ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันดีไหมคะ
1: ค
0: ่ะเด็กๆพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงบอกลากันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: วัดยี่ฟ้า
1: แม้วันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้า

0: าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่น่ะเป็นเขาของตัวอะไร
1: เอ
0: ๊ะใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่น่ะเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโบยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

าของเขามา

อืมใช่แล้วจ้ะฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่า

0: นลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
1: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใครทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
2: เ
3: ฮ้นี่วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้ะแรปโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
4: เป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่าได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม

0: โต้มีปีกแคทโต้บินได
1: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต
1: ้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบิน
1: เ
2: บินบินบินบินบินบิน
0: ใส่แคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได้
1: เฮ้ยนี่ไง
0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: ได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เสนอตอนผลไม้สีอะไร
4: เร็วอีกฟ้าฟ้า
5: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าแหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
6: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
5: ้สวัสดีจ้าแรบบี
6: ้สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
5: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
6: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
5: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
6: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโมไม่ใช่แตงโม
5: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
6: เออเนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
5: ฟาฟาจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
6: เอ๊ะ
4: ใช่จ้ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
6: ข้างนอกคือเปลือก
5: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
6: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดหึเมล็ดเหรอ
5: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะ อ่ะลองดูสิ
6: อร่อยจังเลย
5: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
6: ้นี่จ้าแอปเปิ้ลหือแอปเปิ้ล
4: แอปเปิ้ลสีอะไร
6: สีแดงครับ
3: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
6: ไม่รู้อ่ะครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้าโอ้ว้าว
3: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให้

ว้าวอร่อยนี่คือทุเรียนฟ้าระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนนะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The Kingคิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งแล้วจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คน

ไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันตอนเช้าเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะร้องเพลงสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: ทีไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสดีครับคุณครู
0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ร้องเพลงทักทายสวัสดีกันในตอนเช้าแล้วค่ะกิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนยกมือนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนค่ะก็มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังเช่นกันค่ะวันนี้นะคะในห้องเรียนของคุณครูบีค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องโอโซนค่ะวันนี้น้องโอโซนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูฟังคะ
2: ที่แรกโอโซนปลูกกล้วยแล้วก็มะกรูด
0: อ๋อปลูกต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะกรูดใช่ไหมคะแล้วปลูกต้นกล้วยไว้เยอะไหมใครเป็นคนปลูกไว้คะ
2: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วโอโซนเคยช่วยคุณพ่อดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้านไหมคะทำยังไงบ้างคะลูก
2: รดน้ำ
0: รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วต้นกล้วยที่บ้านของน้องโอโซนน้องโอโซนเคยรับประทานผลกล้วยหรือยังเป็นยังไงคะรสชาติ
2: หวาน
0: หวานแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงลูก
2: งอง
0: ผลของเขาจะโค้งงอใช่ไหมสีอะไรเปลือกสีอะไร
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองแล้วเนื้อของกล้วยสีอะไรคะ
2: สีขาวเหลือง
0: ๆสีขาวนวลใช่ไหมคะแล้วน้องโอโซนทราบไหมว่ากล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะแล้วกล้วยเอาไปทำขนมอะไรได้บ้างน้องโอโซนทราบไหมครับทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปทำขนมกล้วยกวน
0: อ๋อขนมกล้วยกวนเด็กๆคนไหนเคยรับประทานขนมกล้วยกวนบ้างคะหลายคนเคยรับประทานแล้วทำอะไรได้อีกคะถ้าเอาไปตากแดดก็จะเป็นขนมกล้วยตากเคยรับประทานไหมลูกไหมคะเคยใช่ไหมแล้วชอบไหมรสชาติเป็นยังไงกล้วยมีรสชาติเป็นยังไงคะ
2: หวาน
0: หวานแล้วเมื่อกี้น้องโอโซนบอกว่าที่บ้านของน้องโอโซนปลูกต้นมะกรูดด้วยแล้วน้องโอโซนทราบไหมว่าผลของมะกรูดผิวเป็นยังไงคะผิวเรียบหรือว่าขรุขระ
2: ขรุขระ
0: ขรุขระแล้วผลของมะกรูดมีกลิ่นไหมกลิ่นเขาเป็นยังไงทราบไหม
2: หอม
0: หอมแสดงว่าน้องโอโซนเคยดมใช่ไหมโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะเด็กๆค่ะน้องโอโซนบอกว่ากล้วยมีประโยชน์ใช่ไหมคะกล้วยเอาไปทำอะไรได้คะ
1: เอาไป
0: ทำขนมได้แล้วน้องเอาไปทำขนมกล้วยกวนเอาไปตากก็จะเป็นขนมกล้วยตากโอ้ยน้องอันตาบอกว่าเอาไปทำขนมเค้กกล้วยก็ได้ไหนใครเคยกินขนมเค้กกล้วยหอมบ้างเด็กๆโอ้โหหลายคนนะคะเคยรับประทานขนมเค้กกล้วยหอมค่ะโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วที่บ้านของเด็กๆคนไหนปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกผลไม้บ้างคะโอ้โหหลายคนเลยคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะนะที่บ้านของน้องซินปลูกอะไรบ้างคะ
3: ปลูกมะม่วง
0: ปลูกต้นมะม่วงเหรอคะต้นมะม่วงที่บ้านของน้องซินต้นใหญ่หรือยังคะ
3: ใหญ่แล้ว
0: แล้วเขาออกผลหรือยัง
3: ยัง
0: ยังใช่ไหมคะแล้วนอกจากต้นมะม่วงมีต้นอะไรบ้างที่ปลูกไว้ที่บ้านคะลูก
3: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอแล้วน้องซินเคยรับประทานมะละกอไหมคะ
3: ไม่เคย
0: ยังไม่เคยแสดงว่าเพิ่งปลูกใช่ไหมยังไม่ออกผลเหรอคะลูกแล้วเด็กๆคนไหนเคยรับประทานมะละกอแล้วคะมะละกอมีรสชาติยังไงหวานนั่นเองมะละกอสุกมีสีอะไรน้องซินทราบไหมคะ
3: สีส้ม
0: สีส้มนะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะโอ้โหที่บ้านของเด็กๆก็ปลูกต้นไม้หลายอย่างบ้านของน้องซินปลูกอะไรคะ
4: ปลูกต้นมะม่วง
0: ปลูกต้นมะม่วงกับต้นอะไรคะ
4: ต
0: ้นมะละกอนั่นเองแต่ว่าต้นยังไม่โตยังไม่ได้ออกผลให้น้องซินได้รับประทานวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆค่ะได้ออกไปสนทนาข่าวสร้างสรรค์นะคะหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่เด็กๆได้พบเจอมาค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปทำกิจกรรมกับคุณครูกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: อย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาสนทนาบ้านของเด็กๆบางคนนะคะปลูกต้นชมพู่ด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูบีก็ยังมีเด็กๆที่อยากจะออกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะที่บ้านของน้องกรีนปลูกต้นอะไรบ้างคะ
1: มะพร้าว
0: ต้นมะพร้าวมีต้นอะไรอีกไหมคะมีต้นอะไรอีกลูก
1: ชมพู
0: ่ชมพู่เหมือนกันกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเลยใช่ไหมแล้วต้นมะพร้าวที่บ้านของน้องกรีนต้นสูงหรือยังคะสูงแล้วแล้วออกผลให้น้องกรีนได้รับประทานหรือยังคะเคยแล้วใช่ไหมน้องกรีนรับประทานอะไรบ้างเกี่ยวกับมะพร้าวเคยรับประทานอะไรบ้างคะ
1: ขนมเค้กมะพร้าว
0: ขนมเค้กมะพร้าวแล้วมะพร้าวที่บ้านออกผลมาคุณยายเอามาทำอะไรให้น้องกรีนรับประทาน
1: เอามาดื่ม
0: ดื่มน้ำมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วเคยกินเนื้อมะพร้าวไหมเนื้อมะพร้าวมีสีอะไรลูก
1: ขาว
0: สีขาวรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวานหวาน
0: รสชาติออกหวานหวานใช่ไหมแล้วเด็กๆทราบไหมว่ามะพร้าวเนี่ยรับประทานเนื้อได้ดื่มน้ำได้แล้วเนื้อของมะพร้าวเอาไปทำอะไรได้อีกทราบไหมคะ

ทำขนมเค้กทำน้ำกะทิด้วยโอ้โหเก่งมากอ่ะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะมะพร้าวก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะนำเนื้อไปประกอบอาหารทำขนมน้ำก็นำมาดื่มได้ที่บ้านของเด็กๆคนไหนมี

่อนสามารถบอกได้นะคะว่าที่บ้านของเด็กๆปลูกต้นไม้อะไรบ้างและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ออกกำลังกายแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูบีนำเครื่องดนตรีชนิดนี้มาคืออะไรนะระฆังสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องฟังสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีที่คุณครูบีนำมาให้สัญญาณในวันนี้ถ้าคุณครูบีเคาะแบบนี้ช้าหยุดเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถทบทวนสัญญาณจังหวะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้ลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะตอนนี้สัญญาณหยุดแล้วเด็กๆได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ก่อนค่ะ

0: น้องมะลิทำท่าอะไรคะ
1: นกค่ะ
0: นกน้องริตต้าล่ะคะลูกทำท่าอะไรคะ
2: นางฟ้าค่ะ
0: นางฟ้าเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะอยู่กับที่ก่อนนะลูก

0: สกายทำท่าอะไรครับ
1: หนอนหมุนตัวครับ
0: นอนหมุนตัวโอ้โหเป็นท่าทางที่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะยิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
1: ถอดรองเท้าค่ะ
0: ถอดรองเท้าว้าวเป็นท่าทางที่แปลกใหม่มากๆเลยตอนนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่แล้วก็มีท่าทางที่สร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ยังสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรคะ
1: ตีกลองค่ะ
0: ตีกลองใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ

0: น้องมาลีทำท่าอะไรคะลูก
1: นางเงือกค่ะ
0: นางเงือกใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณหยุดเด็กๆจะต้องฟังคำสั่งจากคุณครูว่าคุณครูให้เด็กๆ

0: ปฏิบัติอย่างไรบ้างทำได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆกระโดดอยู่กับที่5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5โอ้ยกี่ครั้งคะ5ครั้งนับใหม่ค่ะกระโดด5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเรียนปลายทางนะคะก็นับได้ถูกต้องเสียงดังฟังชัดค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆจับคู่สองคนค่ะจับคู่สองคนใครจับคู่ได้แล้วนั่งลงเลยค่ะครูจะดูว่าใครไม่มีคู่ตอนนี้ทุกคนมีคู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเลยเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

0: ให้เด็กๆกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า5ครั้งค่ะ
1: 1 2 3 4 5
0: เก่งมากเลยค่ะสลับข้างค่ะแล้วก็กระโดดไปข้างหน้า5ครั้งค่ะ
1: 1 2 3 4 5
0: เยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนเมื่อเด็กๆได้กลุ่ม3คนแล้วให้นั่งเอาหลังชนกันค่ะนั่งหันหลังชนกันเลยนั่งยังไงก็ได้ให้หลังชนกันอ่ะถูกต้องแบบกลุ่มนี้เลยน้องเชอหันหลังสิลูกเมื่อกี้ถูกแล้วค่ะหันหลังชนกับเพื่อนนั่งหันหลังชนกันแบบนี้ขยับมาหันหลังชนกันค่ะลูกได้ยังคะกลุ่ม3คนนั่งหันหลังชนกันค่ะจับกลุ่ม3คนแล้วเด็กๆนั่งลงเลยค่ะลูกเอาหลังชนกันนะคะเดี๋ยวครูจะตรวจสอบว่าถูกต้องไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 67 8 9 10ขยับมาทางนี้ค่ะน้องกรีนขยับมาชิดทางนี้ลูกเด็กๆนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยตอนนี้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกยังไงคะเหนื่อยใช่ไหมบางคนบอกว่าเมื่อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะให้เด็กๆยืดแขนออกมาทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะยืดออกไปข้างหน้าเลยนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดแขนขึ้นไปด้านบนสูงๆแบบนี้ค่ะยืดตัวด้วย1 2 3 4
1: 5
0: 6 7 8 9 10กางแขนออกทั้งสองข้างน้าวหมุนไปด้านซ้ายนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไปทางขวานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็สะบัดมือเบาๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ยืดขาออกมาด้านหน้าเลยค่ะเอามือไปแตะที่ปลายนิ้วเท้าของเรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้เด็กๆนอนลงไปได้เลยค่ะนอนหลับตาเลยให้ได้รู้สึกว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะนอนลงไปได้เลยค่ะลูก

ามช้ำเย็นดังหน้าผากาอันบางเบานั่งตัวตรงๆมือขวาทับมือซ้ายหลับตาสมาธิค่ะ

0: เด็กๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นั่งสมาธิไปแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงคะบางคนบอกว่าสดชื่นหายเมื่อยไหมคะหายปวดเมื่อยร่างกายแล้ววันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูมีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วและหยุดแล้วเด็กๆนะคะยังได้ฟังคำสั่งวันนี้คุณครูบีสั่งให้เด็กๆปฏิบัติอะไรบ้าง
1: จับคู่
0: จับคู่กี่คน
1: ส
0: องคนแล้วทำยังไงคะจับคู่สองคนแล้วต้องทำยังไงด้วยนั่งลงจับกลุ่มสามคนแล้วทำยังไงคะ
1: น
0: ั่งลงแต่ว่านั่งหันหน้าเข้าหากันหรือว่าหันหลังคะ
1: ห
0: ัน
1: หล
0: ัง เด็กๆใช่แล้วหันหลังชนกันกับเพื่อนเด็กๆหลายคนนะคะสามารถปฏิบัติคำสั่งได้ถูกต้องแล้วก็เก่งกันมากๆเลยค่ะนั่นแสดงว่าเด็กๆตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ฟังคำสั่งได้ดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักน้อมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะเก่งมากเลยค่ะหน่วยวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะเอ๊แล้วเด็กๆจำได้ไหมนะว่าวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไรคะ12สิงหาคมเด็กๆพูดอีกหนึ่งครั้งค่ะวันแม่แห่งชาติ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: ตรงกับวันที
1: ่
0: 12
1: ส
0: ิงหาคม
1: ของท
0: ุ
1: กป
0: ีในทุกๆวันที่12เดือนสิงหาคมจะเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติคืออะไรนะ
2: ดอกมะล
0: ิดอกอะไรนะคะ
2: ดอกมะล
0: ินั่นเองเก่งมากเลยค่ะดอกมะลิมีกลิ่นอย่างไรคะกลิ่นหอมมีสีอะไรลูกสีขาวเอ๊แล้วดอกมะลิเนี่ยเป็นตัวแทนของวันแม่แห่งชาติหรือเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว
0: ่าสีขาวของดอกมะลิแทนถึงอะไร
3: แทน
0: ความ
3: ร
0: ักแทนถึงความรักของใครเป็นตัวแทนของของคุณแม่ที่มีต่อใครคะที่มีต่อลูกนั่นเองดอกมะลิจึงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิ
1: บ
0: ั
1: ติตน
0: ต่
1: อแม
0: ่
1: แห่งชาติ
0: และแม่ของเรา
1: แ
0: ม่แห่งชาตินะคะก็คือใครคะ
4: แม
0: ่แม่แห่งชาติคือใครนะ
5: แม่เรา
0: สมเด็จพระสมเด็จพระพันปีหลวงใช่ไหมคะแม่ของเราก็คือคุณแม่ของเด็กๆทุกคนนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังคุณครูแล้วก็ร้องเพลงตามคุณครูบีได้ไหมคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงถวายพระพรผู้แต่งเตือนใจสีมารุตเนื้อเพลงถวายพระพรนะคะร้องแบบนี้ค่ะเราข้าพระบาทเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะลูก

0: ขอจงทรงพระเจริญ
1: ม
0: ี
1: พระชน
0: มายุยิ่งยืนนาน
1: ม
0: ี
1: พระชนมาย
0: ุ
1: ย
0: ิ่
1: งย
0: ื
1: นนาน
0: เด็กๆร้องตามคุณครูบีแล้วเดี๋ยวร้องไปพร้อมๆกับคุณครูหนึ่งรอบได้ไหมคะ
2: ได
0: ้เดี๋ยวร้องเพลงถวายพระพรนะคะไปกับคุณครูบีหนึ่งรอบเลยค่ะเพลง
2: ถวายพระพร
0: ผู้แต่ง
2: เต
0: ือ
2: นใจส
0: ี
2: มาร
0: ุ
2: ต
0: เราข้าพระบาท
2: เราข้าพระบาท
0: ร้องไปพร้อมๆคุณครูเลยค่ะลูกเด็ก

0: ขอจงทรงพระเจริญขอจงทรงพระเจริญขอจงทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเดี๋ยวเด็กๆฝึกร้องเป็นประจำทุกๆวันเด็กๆก็จะร้องเพลงได้เก่งขึ้นนะเด็กๆขาเนื้อเพลงบอกว่าอย่างไรบ้างคะบอกว่าอย่างไรนะเด็กๆของชาติทำยังไงคะน้อมใจถวายพระพรเอ๊ะแล้วในเนื้อเพลงบอกว่าอะไรอีกคะ
1: ถ
0: วายพระพรแล้วก็มีคำว่าอะไรนะขอจงทรงพระเจริญใช่ไหมคะเนื้อเพลงนี้นะคะร้องเพลงถวายพระพรให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเพลงของเด็กๆอนุบาลนั่นเองเด็กๆค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าวันแม่แห่งชาติเนี่ยเด็กๆสามารถทำกิจกรรมหรือว่าทำความดีให้กับแม่แห่งชาติอย่างไรบ้าง
1: ให้ของขว
0: ั
1: ญคะ
0: มีเพื่อนบอกว่าให้ของขวัญมีทำอะไรได้อีกคะ
1: ให
0: ้ความรักทำอะไรอีกคะลูก
1: ช่วยทำงานคร
0: ับ บางคนบอกว่าช่วยทำงานเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติว่าเด็กๆสามารถปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็ทำอะไรได้บ้าง ภาพแรกเลยเด็กๆต้องทำอะไรคะ กิจกรรมในวันแม่แห่งชาติที่เด็กๆสามารถทำได้นั่นก็คือทำบุญตักบาตรในตอนเช้านั่นเองไหนเด็กๆคนไหนเคยตื่นเช้าแล้วทำบุญตักบาตรบ้างคะน่ารักมากๆเลยค่ะเราไปสังเกตภาพต่อไปกันดีกว่าว่ากิจกรรมในวันแม่แห่งชาติมีอะไรอีกบ้างเด็กๆเคยเห็นไหมคะบางคนบอกว่าเคยเห็นในสถานที่ต่างๆบางคนบอกว่าหนูไปที่ห้างสรรพสินค้าก็จะเจอมีตั้งไว้แบบนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองที่เป็นแม่แห่งชาติของเราแล้วเราทำอะไรได้อีกคะเราสามารถไปทำกิจกรรมจิตอาสาต่อมานี่เป็นภาพอะไรนะไหว้คุณแม่เมื่อสักครู่เด็กๆได้สังเกตภาพกิจกรรมที่ทำในวันแม่แห่งชาติที่เด็กๆสามารถไปร่วมทำร่วมกันกับผู้ปกครองของเด็กๆได้แล้วคราวนี้ถ้าเด็กๆอยากจะเป็นเด็กดีของคุณแม่ของเราอยากทำให้คุณแม่เราภูมิใจเด็กๆจะทำอะไรยังไงคะเป็นเด็กดีอย่างภาพนี้เราสามารถทำอะไรได้คะไหว้แม่ใช่ไหมกอดแม่กราบแม่แล้วก็บอกรักแม่ของเรานั่นเองค่ะแล้วนอกจากการบอกการกอดคุณแม่แล้วการกราบคุณแม่แล้ว เด็กๆคิดว่าเราจะทำยังไงให้คุณแม่ภูมิใจในตัวเราอีกคะ
1: ช
0: ่วยงานคุณแม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันค่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนหมายความว่าอย่างไรใครทราบบ้างคะน้องกรีนหมายความว่ายังไงคะ
2: เวลาแม่บอกว่าต้องแม่สอนว่าไปไหน
0: เดี๋ยวเชิญน้องกรีนมาทางนี้ลูกคุณแม่บอกว่ายังไงบ้างถ้าคำว่าเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณแม่แสดงว่าอย่างไร
3: ต้องรักคุณแม
0: ่ต้องรักคุณแม่ถ้าคุณแ อบรมสั่งสอนเด็กๆเด็กๆต้องปฏิบัติตามไหมคะดื้อกับคุณแม่ได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันค่ะทำอะไรนะคุณแม่ถึงจะภูมิใจในตัวเราทำอะไรได้อีกคะตั้งใจทำอะไรคะ
1: ทำใจทำงาน
0: ตั้งใจอะไรนะลูกเรามาโรงเรียนเราต้องตั้งใจอะไรคะตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้นั่นเองเด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆก็ต้องปฏิบัติกิจกรรมตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ภูมิใจในตัวเด็กๆว่าเด็กๆเป็นเด็กที่ยังไง
1: น
0: ่ารักนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานข้างนอกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยเราก็จะต้องเป็นเด็กที่น่ารักพ่อแม่จะได้มีแรงมีกำลังใจในการออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันดีกว่าทำอะไรอีกคะเก่งมากเลยค่ะช่วยทำงานบ้านเด็กๆสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองโดยการช่วยเด็กทำงานช่วยตักผ้าบางคนอาจจะช่วยล้างจานช่วยกวาดบ้านช่วยถูบ้านหรือถ้าเวลาเราเล่นของเล่นแล้วเราสามารถทำยังไงได้ที่เราสามารถเก็บของเล่นให้เข้าที่ได้คุณแม่ของเราจะได้ไม่เหนื่อยเพราะถ้าเด็กๆเล่นแล้วไม่เก็บจะเป็นยังไงคะคุณแม่ต้องมาเก็บให้หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆที่อยู่ที่บ้านกับเด็กๆต้องมาเก็บให้แบบนี้น่ารักไหมคะ
1: ไม
0: ่น่ารักนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องเล่นแล้วเก็บของด้วยตนเองและอย่าลืมมีน้ำใจช่วยคนที่บ้านด้วยช่วยคนที่บ้านเสร็จแล้วแล้วก็มาพักผ่อนใช่ไหมคะแล้วเชิญน้องโอโซนน้องโอโซนบอกว่าเคยช่วยอะไรนะคะลูก
3: ช่วยล้างจานแล้วก็ถูบ้าน
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานแล้วก็ทำอะไรอีกคะ
3: ถูบ้าน
0: ถูบ้านโอ้โหทำไมโอโซนเก่งจังเลยล่ะทำยังไงคะตอนที่น้องโอโซนถูบ้านเขาทำยังไงบ้างใช้อะไรในการถูคะ
3: ใช้
0: ใช้ผ้าแล้วทำยังไงคะไหนลองสาธิตทำท่าให้เพื่อนๆดูซิเวลาน้องโอโซนช่วยคุณแม่ถูบ้านน้องโอโซนทำยังไงบ้างจับหนึ่งมือเลยเหรอคะมือข้างเดียวหรือว่าจับมือสองข้างคะจับไม้ถูใช่ไหมไหนจับแล้วทำแบบไหนลูก
3: จับแล้วก็ถู
0: ถูแบบนี้เลยเหรอคะถูทั้งบ้านเลยหรือว่าถูแค่บริเวณที่น้องโอโซนเล่นคะ
3: บริเวณที่น้องโอโซนเล่น
0: บริเวณที่น้องโอโซนเล่นใช่ไหมคะแล้วถูเสร็จแล้วทำยังไงลูก
3: แล้วก็พอถูเสร็จแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานต่อ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนช่วยคุณแม่กับคุณพ่อถูบ้านแล้วก็ล้างจานเก่งมากเลยค่ะและในวันแม่แห่งชาติเราก็อาจจะมีของขวัญเล็กๆที่เด็กๆสามารถทำขึ้นเองได้ไปไหว้คุณแม่หรือบางคนเด็กๆอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่อยู่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือว่าหรือว่าคุณป้าคุณน้าคุณอาเด็กๆก็สามารถประดิษฐ์การ์ดอวยพรเอาไปให้เอาไปกราบไหว้ท่านได้ไปมอบให้กับท่านในวันแม่แห่งชาติเห็นไหมคะว่ากิจกรรมหรือสิ่งที่เด็กๆสามารถทำให้คุณแม่ภาคภูมิใจในตัวเราเองยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เลยเป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถทำได้ไหม ทำได้เป็นเรื่องใกล้ตัวของเด็กๆที่เด็กๆสามารถทำได้บางคนบอกว่าหนูไม่มีสิ่งของที่จะประดิษฐ์ให้ค่ะก็ไม่เป็นไรเราแค่เดินไปบอกรักแค่นั้นคุณแม่ของเราก็ดีใจแล้วแล้วก็ไปกอดท่านด้วยแค่นี้คุณแม่ก็ดีใจแล้วไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของให้ก็ได้เข้าใจไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำทั้งเด็กๆนักเรียนต้นทางแล้วก็เด็กๆนักเรียนปลายทางเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อแม่แห่งชาติและแม่ของเราพร้อมทั้งฝึกการกราบคุณแม่เดี๋ยวเราจะมาฝึกการกราบคุณแม่กันเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติแล้วก็การปฏิบัติตนต่อแม่ของเราแล้วเด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะเด็กๆบางคนนะคะบอกว่าการที่เรานะคะจะทำให้แม่ภาคภูมิใจนะคะจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยเหลืองานที่บ้านนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปฝึกการกราบคุณแม่หรือยังคะโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าเด็กๆได้ฝึกการกราบคุณแม่แล้วค่ะเด็กๆนักเรียนต้นทางของคุณครูบีนะคะก็ได้ฝึกการกราบคุณแม่เหมือนกันค่ะเมื่อเรากราบคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติแล้วเด็กๆต้องกล่าวคำว่าอะไรด้วยนะหนูรักแม่ครับหนูรักแม่ค่ะอย่าลืมบอกรักคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆสามารถบอกรักคุณแม่ได้ทุกๆวันไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆตอนนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็จบลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆ

มือขึ้นมาเลยค่ะขยับนิ้วมือค่ะขยับให้เร็วขึ้นอีกค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะ

ปักช่างน่ารักน่ารักจริงๆตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปรู้จักกิจกรรมในวันนี้หรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะมีอุปกรณ์ก็คือแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางอาจจะเปลี่ยนจากดินน้ำมันนะคะเป็นแป้งโดหรือว่าดินเหนียวก็ได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะกิจกรรมที่3วันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ชื่อว่ากิจกรรมร้อยดอกมะลิค่ะแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้เลยเดี๋ยวเด็กๆมารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์กันค่ะอย่างแรกเลยค่ะก้านมะพร้าวค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถร้อยดอกมะลินะคะเป็นฐานเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆได้ค่ะและก็มีอะไรคะลูกดอกมะลินั่นเองวันนี้นะคะคุณครูมีดอกมะลิ2แบบได้แก่ดอกมะลิที่กำลังจะบานและดอกตูมนั่นเองค่ะวันนี้อุปกรณ์ของเราเยอะไหมคะไม่เยอะเลยใช่ไหมคะวัสดุอุปกรณ์ของเราไม่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูวิธีการร้อยดอกมะลิกันค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าคุณครูได้ร้อยดอกมะลิเป็นฐานเอาไว้ให้แล้ววิธีการร้อยนะคะเด็กๆร้อยฐานของดอกมะลิต่อจากคุณครูบีค่ะเราจะใช้ดอกมะลิที่มีลักษณะยังไงคะเป็นดอกมะลิที่บานเล็กน้อยใช่ไหมคะกำลังจะบานนั่นเองค่ะเด็กๆใช้ก้านมะพร้าวค่อยๆเสียบเข้าไปที่บริเวณตรงกลางของก้านดอกมะลิตรงนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆร้อยลงไปจับอย่างเบามือเลยนะคะร้อยลงไปจนสุดไม้แบบนี้เลย1ดอกเราจะร้อยทั้งหมด5ดอกสลับกันไปมาร้อยลงไปแบบนี้เลยค่ะขยับให้ดอกไม้มันอยู่ข้างๆกันนะคะเราจะไม่ทับกับดอกแรกนะคะนี่ดอกที่เท่าไหร่แล้วลูกดอกที่2แล้วเราก็ขยับอีกเล็กน้อยใช้ไม้หรือว่าก้านมะพร้าวเสียบไปตรงไหนคะตรงก้านของดอกอะไรดอกมะลิแล้วเราก็ค่อยๆร้อยลงไปดอกที่เท่าไหร่แล้วลูก3ดอกที่3แล้วเด็กๆจะร้อยวนเป็นวงกลมนะคะรอบๆก้านมะพร้าวเลยดอกที่เท่าไหร่คะดอกที่4เด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าคุณครูบีร้อยดอกมะลิทับกันกับดอกที่3มั้ยคะไม่เราจะร้อยวนไปเรื่อยๆดอกที่4แล้วก็ดอกที่5มาครบ5ดอกแล้วเราก็จะเริ่มแถวต่อไปเพื่อให้สูงขึ้นนับมาดอกที่เท่าไหร่ลูกดอกที่1เราจะร้อยสลับสับหว่างกันนะคะเราจะไม่ร้อยทับกันนะ

0: ดอกที่สองดอกที่สามช่วยคุณครูนับด้วยนะตอนเด็กๆทำเด็กๆต้องตั้งใจทำนะคะต้องมีสมาธิในการทำพวงมาลัยดอกมะลิของเราจะได้เป็นยังไงคะสวยคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ภูมิใจในตัวเด็กๆดอกที่เท่าไหร่แล้วลูก4นะแถวที่สองจะเสร็จแล้วนะดอกที่เท่าไหร่คะดอกที่5นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆร้อยวนกันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วถ้าเด็กๆพอใจแล้วสมมติว่าเด็กๆร้อยต่อจากคุณครูขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกลางตรงนี้ตรงกลางของการถ้าเด็กๆพอใจแล้วเด็กๆก็ใช้ดอกมะลิที่มีลักษณะเป็นยังไงคะตุ่มๆ ร้อยลงไปตรงๆแบบนี้เห็นไหมคะวิธีการร้อยดอกตูมเราจะใช้ไม้หรือว่าก้านมะพร้าวเสียบลงไปตรงหน้าตรงปลายก้านตรงนี้เลยค่ะลูกตรงข้างล่างสุดแล้วก็ค่อยๆดันมาให้ทะลุขึ้นมาด้านบนแล้วก็ร้อยลงไปแบบนี้เสียบไปตรงข้างล่างตรงนี้นะตรงก้านที่มีสีเขียวๆเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีรูเล็กๆอยู่เด็กๆก็เสียบลงไปเลยแล้วก็ให้ทะลุด้านบนแล้วก็ร้อยลงมาแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดที่ปลายของก้านมะพร้าวเลยตอนเด็กๆทำเด็กๆจะต้องทำยังไงคะมือเด็กๆจะต้องเป็นยังไงคะจับดอกไม้เป็นยังไงคะจับเบาๆบีบได้ไหมบีบไม่ได้ค่อยๆทำใช่แล้วค่ะเราต้องมีสมาธิมากๆเลยนะคะตอนนี้คุณครูบีร้อยดอกมะลิเสร็จแล้วค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยสวยไหมคะ
1: สวย
0: แล้วคุณครูก็จะนำสัญลักษณ์มาติดเอาไว้ให้เด็กๆที่ก้านของมะพร้าวที่คุณครูมาให้เด็กๆได้ร้อยค่ะแล้วเราก็จะนำดอกมะลิที่เด็กๆร้อยด้วยตนเองไปให้ใครคะ
1: ให้ค
0: ุ
1: ณพ่อค
0: ุ
1: ณแม
0: ่ไปให้คุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเด็กๆอยากจะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: อยาก
0: ถ้าเด็กๆอยากที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆบอกข้อตกลงมาให้คุณครูบีฟังได้ไหมคะว่าเรามีข้อตกลงอะไรคะ
1: เรา
0: จะใช่แล้วค่ะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองค่ะและเราถึงจะเลือกเล่นเข้ามุมต่างๆได้วันนี้คุณครูบีจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นในมุมบทบาทสมมุติ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมมีมุมอะไรคะบทบาทสมมุติมุมวิทยาศาสตร์และมุมหนังสือนั่นเองเมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆถ้าเด็กๆได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของต้องทำยังไงลูก
1: เก
0: ็บของเล่นและก็กลับมานั่งที่เดิมตอนนี้เด็กๆบอกข้อตกลงได้ครบแล้วพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมไปทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะกลุ่มที่หนึ่งทำอะไรคะ
2: ป
0: ั้
2: นด
0: ิน
2: น้ำม
0: ันเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะและกลุ่มที่3กิจกรรมใหม่วันนี้ทำอะไรลูก
3: ร้อยดอกมะล
0: ิค่ะเด็กๆเชิญเข้าเลยค่ะ

เก็บมาฉันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บ

0: นกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักสร้างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้เด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วเด็กๆชื่นชอบในผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะหลายคนนะคะชื่นชอบแล้วก็ภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางเด็กๆได้ร้อยดอกมะลิเหมือนกับเพื่อนๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางหรือเปล่าคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะก็บอกว่าเด็กๆได้ร้อยดอกมะลิเหมือนกันเลยค่ะวันนี้นะคะห้องเรียนของคุณครูบีค่ะเด็กๆในห้องเรียนนะคะก็ทำกิจกรรมใหม่โดยการร้อยดอกมะลิเด็กๆค่ะแล้วใช้อะไรในการร้อยบ้างคะลูกมีดอกมะลิแล้วก็มีอะไรอีกคะก้านมะพร้าวนั่นเองเด็กๆร้อยดอกมะลิทำอย่างไรคะ
1: ร้อย
0: เอาอะไรคะเอาไม้ทำยังไงลูกเสียบลงไปที่ไหนคะเสียบลงไปที่ดอกของมะลิแล้วก็ค่อยๆร้อยลงไปเรื่อยๆวนจนเป็นวงกลมเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆชื่นชอบในผลงานของตนเองไหมคะวันนี้เราจะนำดอกมะลิที่เด็กๆร้อยเอาไปไว้ที่ไหนคะเอาไปให้ใครให้คุณแม่หรือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่ก็นำไปให้กับผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านกับเด็กๆนั่นเองค่ะและหลังจากที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้ววันนี้เด็กๆได้เล่นในมุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมหนังสือเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็สามารถเก็บของเล่นนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่ได้ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการของเด็กๆและก็มีสมาธินะคะสามารถร้อยดอกมะลิได้ค่ะแล้วก็ยังทำได้สวยงามทำให้เด็กๆนะคะภาคภูมิใจในผลงานของตนเองค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมการศึกษาเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยก

นั่งตัวตรงน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่นั่นก็คือเกมภาพตัดต่อพวงมาลัยค่ะคุณครูนะคะก็จะมี

0: ภาพให้เด็กๆสังเกตค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพของคุณครูสิคะเป็นภาพอะไรคะภาพพวงมาลัยเด็กๆเห็นอะไรบ้างในภาพพวงมาลัยพวงมาลัยดอกมะลิแล้วก็อะไรอีกคะลูกเป็นพวงมาลัยดอกมะลิมีดอกมะลิแล้วอะไรคะดอกสีแดงแดง
1: ดอกก
0: ุ
1: หลาบ
0: ดอกกุหลาบแล้วสีขาวๆตรงนี้เด็กๆทราบไหมว่าคือดอกอะไรดอกรักนี่คือดอกรักนะคะเมื่อเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพทั้งหมดนี้แล้วคุณครูก็จะกระจายชิ้นส่วนออกมาแล้วให้เด็กๆที่เป็นตัวแทนคนไหนน่ารักคุณครูก็จะเรียกคนนั้นมาช่วยเล่นให้เพื่อนๆดูดีไหมคะนั่ง

0: น่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนน้องกรีนจะหยิบชิ้นไหนนำไปต่อเป็นชิ้นแรกดีคะน้องกรีนเอาชิ้นไหนคะลูกนำมาวางตรงนี้เลยค่ะคุณครูช่วยวางตรงนี้หนึ่งเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะชิ้นส่วนแรกของน้องกรีนนะคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดก่อนมีรายละเอียดของอะไรบ้างคะ
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: มีสีขาวที่เป็นดอกอะไรลูก
1: ดอก
0: มะลิแล้วก
1: ็
0: ดอกกุหลาบนั่นเองเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องทาร่าทาร่ามาหยิบชิ้นที่สองเพื่อที่จะมาตอบภาพกับชิ้นแรกของที่น้องกรีนหยิบมาเลยค่ะเอาชิ้นไหนดีคะมีดอกมะลิแล้วก็มีดอกกุหลาบนะชิ้นไหนที่มีดอกกุหลาบบ้างน้องๆสังเกตดูสิคะไหนลองเอาไปต่อซิต่อตรงไหนต่อใกล้ๆกันตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเพื่อนๆสาธิตให้เด็กๆดูแล้ว2ชิ้นนะชิ้นส่วนที่เหลือให้เด็กๆไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้มั้ยคะวันนี้เราจะต่อภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เราต้องช่วยกันเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็สังเกตดีๆนะคะว่าภาพของเรามีรายละเอียดอะไรบ้างเด็กๆบอกข้อตกลงมาหน่อยว่าเราจะต้องทำยังไงคะแบ่งกลุ่มแล้วก็เล่นกับใครเล่นกับเพื่อนๆในกลุ่มเมื่อเล่นเสร็จแล้วคุณครูเข้าไปตรวจสอบเด็กๆก็ต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปทำยังไงไปเปลี่ยนหมุนเวียนกับเพื่อนๆทั้งเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วแล้วก็เกมใหม่ในวันนี้ค่ะและเมื่อได้ยินคุณครูร้องเพลง
1: เก
0: ็บของเด็กๆก็ช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่ไหนคะเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มครบทั้ง4กลุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่2ไปค่ะลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะแล้วเดินไปทางนู้นเลยกลุ่มที่4ไปทางนี้ค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษามาแล้วเด็กๆสามารถเล่นเกมได้ถูกต้องหรือเปล่าคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันสังเกตภาพค่ะและสามารถเล่นเกมภาพตัดต่อนะคะและต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ยังเล่นเกมเดิมแล้วก็เกมใหม่ในวันนี้ด้วยค่ะบางคนนะคะบอกว่าเพื่อนๆในกลุ่มของเรานะคะช่วยกันสังเกตแล้วก็ช่วยกันนะคะเล่นเกมจนทำเกมนั้นนะคะเล่นได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เด็กๆจดจำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะแล้วก็ยังปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะกิจกรรมที่3ของเราคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะ12สิงหาคมของทุกปีนั่นเองค่ะและวันนี้เด็กๆก็ยังบอกคุณครูได้ด้วยว่าในวันแม่แห่งชาติมีกิจกรรมที่เด็กๆสามารถออกไปทำร่วมกันกับผู้ปกครองได้เด็กๆตื่นเช้าไปทำอะไรได้คะไปทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะบางคนก็ยังบอกว่าจะชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะออกไปทำจิตอาสาด้วยค่ะและเด็กๆคะเราจะทำให้คุณแม่คุณพ่อของเราภาคภูมิใจและจะต้องปฏิบัติตนยังไงคะเป็นเด็กดีตั้งใจทำอะไรตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็ยังช่วยงานนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำงานต่างๆที่บ้านได้นั่นเองค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะทั้งกิจกรรม2กิจกรรมเลยนะคะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะก็คือการร้อยดอกมะลิวันนี้นะคะเด็กๆสามารถมีสมาธิตั้งใจนะคะร้อยดอกมะลิแล้วเราจะเอาดอกมะลิไปให้ใครคะให้คุณแม่นะคะหรือว่าให้ผู้ปกครองที่อยู่กับเด็กๆที่บ้านนั่นเองค่ะและกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้กิจกรรมอะไรลูกเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อภาพอะไรคะพวงมาลัยพวงมาลัยที่ทำจากดอกมะลินั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะแล้วก็นำชิ้นส่วนของภาพมาต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะและตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: รคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างแหละครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่อง ข้างนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล
0: ้
1: วค่ะ
0: แรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำหรับโรคซิฟิลิสเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งหลักๆก็จะติดทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ครับ

0: ลิตเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่คิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยโรคเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็อุบัติการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงพอตั้งครรภ์ปุ๊บจะก่อปัญหาในระยะยาวเพราะว่าทารกในครรภ์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตแต่บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการพิการแต่กำเนิดทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสนใจอยู
1: ่โรคซิฟิลิสพบได้ในผู้ป่วยทั้งชายและหญิงพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์โดยอัตราการติดเชื้อเพิ่มจาก 2.16 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2551เป็น9คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2560
0: ซิฟิลิสเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดเป็นเกลียวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์สมัยก่อนจะเป็นเรื่องของการได้รับเลือดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นหลักสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผลเลือดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือดที่ผิดปกติอยู่ตัวนึงก็คือตัวที่ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสหมอจะต้องขอเจาะเลือดเพิ่มเพื่อตรวจยืนยันในปัจจุบันกลุ่มใหญ่ๆเลยคือเจอตอนเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดจะสมัครงานนะครับฝากครรภ์บางกลุ่มก็จะคล้าย HIV คือมาตอนมีอาการระยะแรกของซิฟิลิสนะครับก็จะมีรอยโรคเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปเองนะครับในระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ระยะที่2เนี่ยที่อวัยวะเพศก็จะมีลักษณะเป็นปื้นๆเป็นคล้ายๆผื่นนูนๆกระจายบริเวณอวัยวะเพศพร้อมกับมีผื่นบริเวณร่างกายจะมีลักษณะพิเศษคือมีบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปได้เองอีกระยะที่3ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะยังมีเชื้อในร่างกายแต่ว่าไม่แสดงอาการสามารถจะส่งผ่านหรือว่าแพร่เชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่4ก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานของสมองที่แย่ลงรอยโรคที่ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแล้วก็แตกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
3: ผลเลือดกลับมาแล้วนะฮะดูผลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรักษา
0: สำหรับเรื่องของซิฟิลิสเนี่ยจะต่างกับ HIV คือรักษาหายขาดสำหรับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยรักษาไม่ยากเลยครับอาจจะเป็นการกินยาหรือฉีดยาเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วสำหรับซิฟิลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านปล่อยไว้จนเรื้อรังเป็นการติดเชื้อในระยะที่3ระยะที่4การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็มีการทำลายอวัยวะภายในอาจจะรักษาหรือว่าแก้กลับคืนมาไม่ได้โอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับ
3: ก็ตอนนี้เนี่ยซิฟิลิสที่เป็นจะเป็นในระยะเรื้อรังอยากให้พาแฟนนะครับมาตรวจด้วยบางทีรักษาแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวพอรักษาหายปุ๊บก็กลับไปติดเชื้อซ้ำอีก
0: ถึงแม้จะหายขาดถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อมาเพิ่มก็เป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้อื่นอย่างเช่นการใช้ของมีคมร่วมกันหรือว่าการสักการเจาะที่ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ถูกหลักอนามัยพวกนี้นะครับถุงยางอนามัยอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรค 100% ซิฟิลิสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดตรงนี้มีสำหรับบางท่านที่สังเกตตัวเองมีแผลบริเวณอวัยวะเพศมีไข้ผื่นขึ้นสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องอายคุณหมอเพราะว่าถ้าท่านได้รับการตรวจได้รับการวินิจฉัยการรักษาทำได้ไม่ยากแล้วก็มีประสิทธิภาพครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
4: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
5: เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ
4: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วยตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉัน

0: แล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะ
1: นี่แหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะ
0: ใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะ
1: คิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
2: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะ
3: ใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
0: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ฮัลโหลแม
1: ่ว่าใดลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินก็ถ้วยกับจ้อเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮานะเดลต้า
0: แล้วแม่ทรงอะไรอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮืออ่ะเก็บไปใจเนอลายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่า
1: แล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหี้ยน่ะ
0: ลูกจับมันได้แล้วอ่ะแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับโอ้โหมันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะกะเป็นคนเหี้ยอย่างบ่ฮักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เนี่ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฒ่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะ
2: ไหนอะ

0: ่งมาให้เป็นไงสวยปะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำชุดสักอันสิ
0: โอ้ยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้ฮีโร่ใครจะชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดิแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณาจัดปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลย

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: คข้อเข่าเสื่อมมันเป็นกลุ่มอาการหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกิดจากเรื่องของข้อเข่าเนี่ยเสื่อมสภาพข้อเข่ามันก็เหมือนเครื่องจักรอันนึงที่มากับเราตั้งแต่แรกเกิดนะครับพอใช้ไปใช้มามันเสื่อมลงนะครับมันก็จะมีอาการปวดเรื่อยๆตามเริ่มแรกก็อาจจะมีการปวดบริเวณของเข่านะครับโดยเฉพาะเวลาลงน้ำหนักเวลายืนเดินอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้มีอาการอะไรนะครับถึงมาปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์เฟื่องฟู
1: มีอาการหัวเข่าเสื่อมค่ะแล้วเวลาลุกเดินมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็ปวดมาก
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: รู้สึกว่า2ปีกว่า
0: เป็นมา2ปีแล้วเนา
1: ะ
0: โอเคในระยะแรกๆของโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคนไข้อาจจะรู้สึกเหมือนปวดเวลาลงน้ำหนักบริเวณข้อเข่าได้นะครับช่วงแรกเนี่ยอาการอาจจะไปเป็นหายนะครับเวลาเหยียดหรืองอเข่าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงกรอบแกรบอยู่บริเวณข้อเข่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดระยะเวลาผ่านไปแล้วเป็นมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปวดมากจนไม่สามารถลงน้ำหนักได้มีเรื่องของข้อเข่าผิดรูปนะครับมีเรื่องของเข่าบวมแดงร้อนอันนี้ก็เป็นระยะถัดมาของข้อเข่าเสื่อมครับความเสี่ยงที่เกิดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับหรือมีประวัติที่การใช้งานข้อเข่ามากๆที่ผิดวิธีเช่นชอบนั่งคุกเข่ากับพื้นหรือนั่งพับเพียบกับพื้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่เจอได้ในโรคข้อเข่าเสื่อมครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราอาจจะต้องดูหลายๆแผนกร่วมกันนะครับเบื้องต้นแล้วอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอออร์โธปีดิกกระดูกและข้อนะครับเพื่อพิจารณาว่า1คนไข้เนี่ยมีอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นปัญหาจากโรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆเป็นระยะน้อยปานกลางหรือมากแล้วคุณหมอเนี่ยจะมีการส่งปรึกษามาคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อพิจารณาการรักษาร่วมกันถ้าคนไข้มาถึงหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผมก็ต้องตรวจร่างกายดูว่าตอนนี้ข้อเข่ามีผิดรูปมากน้อยแค่ไหนเพื่อพิจารณาการรักษาเดี๋ยวขออนุญาตตรวจประเมินตรงบริเวณข้อเข่านิดนึงนะครับเจ็บบริเวณไหนนะครับ
1: ตรงเข่าตรงสองข้าง
0: ทั้งด้านในและด้านนอกเลยเนาะ
1: ทั้งในนอกเลย
0: เพนหมอเนี่ยกดด้านนอกเจ็บไหมครับเจ็บเนา
1: ะ
0: ด้านในเจ็บไหมครับ
1: เจ
0: ็บนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตคนไข้ค่อยๆเหยียดเข่าขึ้นช้าๆนะครับโอเคค่อยๆวางลงครับก็มีเสียงกรอบแกรบอยู่บริเวณข้อเข่าด้วยนะครับเท่าที่ตรวจดูเนี่ยมีการเจ็บของบริเวณของข้อเข่านะครับตอนนี้เรามีการรักษาโดยการใช้ทาราบำบัดนะครับมาช่วยในการฟื้นฟูในส่วนของตัวคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเข่าโดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อมและได้ผลดีด้วยทาราบำบัดคือการออกกำลังกายในน้ำนะครับข้อดีของการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเราจะมีแรงพยุงของน้ำแรงลอยตัวของน้ำทำให้หนึ่งเลยการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเข่าเราจะสามารถวางแผนให้มีการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านของน้ำและแรงลอยตัวของน้ำเนี่ยช่วยในการออกกำลังกายได้คนไข้จะสามารถ

ออกได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับบนบกนะครับการได้รับบาดเจ็บขณะออกเนี่ยก็จะน้อยกว่าบนบกเบื้องต้นเลยเนี่ยแพทย์ต้องประเมินก่อนว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยเหมาะสมกับการบำบัดหรือไม่นะครับแล้วแพทย์เนี่ยจะวางแผนการรักษาร่วมกับนักกายภาพบำบัดเพื่อให้การรักษาการบำบัดซึ่งโปรแกรมการฝึกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน

0: บาดเจ็บที่ตอนนี้มีอยู่ที่เขานะครับ
1: โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการฝึกนะครับถ้าคาดหวังผลเนี่ยต้องอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย6สัปดาห์นะครับโดยทั่วไปมักจะดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นคืออะไรปวดอาจจะลดลงนะครับจากเดิน19ปวดอาจจะเพิ่มเป็น29 39นะครับหรือมุมเข่าดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นอันนี้ที่เจอได้จากประสบการณ์แล้วก็เคสที่ได้รับการฝึกโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราจะป้องกันได้ไงหนึ่งคือต้องแน่นอนเลยควบคุมน้ำหนักนะครับไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกินไปนะครับสองคือลดการกระทำที่มันมีแรงไปที่ข้อเข่านะครับเช่นเลี่ยงการนั่งคุกเข่านานๆหรือนั่งพับเพียบกับพื้นนานๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามคือหมั่นออกกำลังกายในส่วนของตัวกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขานะครับการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำต่อข้อเข่าและช่วยชะลออาการเข่าเสื่อมได้อีกด้วย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าโหลดกันได้เลย
3: อาจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
4: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
3: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละเอายามาคืน
4: เป็นไร
3: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10รอบป่ะเนี่ย
4: โอ้10รอบเลย
3: คือไส้อาเจียน
4: ครับ
3: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
4: กินต่อไปไม่เป็นไร
3: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
4: เขาไม่ได้เรียกแพ้ยาอย่างนี
3: ้แสดงว่าท้องเสียคลื่นไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นด้วยนะ
4: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
3: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรการแพ้ยาจริง
4: ครับ
3: คืออะไร
4: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
3: wow.
4: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ๊ยฉันแพ้ยาดีอันนี้ไม่นับ
3: มโนขึ้นมา
4: ไม่
3: จริงแพ้ยาจะรู้แต่เมื่อกินยา
4: เข้าไปแล้ว
3: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
4: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นม
3: ี
4: อะไรบ้าง
3: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
4: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดแล้วพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษอาจจะเป็นผื่นจุดๆแดง
3: ๆคัน
4: นะคร
3: ับ เป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
4: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้นซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินผื่นแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมีการลอกของผิวหนังเกิดข
3: ึ้
4: นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้น
3: มีโอกาสเสียชีวิตจากอาการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
4: ใช่ครับ
3: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
4: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมีไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่หยุดยายังทานยาต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเจริญของผื่นกลายเป็นผื่นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มลอกเริ่มมีการเบิร์นเกิดขึ้น
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือเรามักจะเข้าใจว่าอาการข้างเคียงคืออาการแพ้ยาและที่บอกว่าอาการคันคิดว่าเป็นอาการข้างเคียง
4: ครับ
3: อย่าสลับกันนะครับ
4: สลับกันครับ
3: คันคือแพ้ยา
4: อาจจะเป็นอาการ
3: อาจจะเป็นแพ้ยาได
4: ้
3: แต่อาเจียนใจสั่น
4: คลื่นไส้หัว
3: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผล
4: ข้างเคียง
3: ข้างเคียง
4: ใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้า

0: เวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาข
1: ึ้
0: นแล้วเราไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้จะไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยาน
2: ี่ครับ
1: ไหนครับ
0: โอ้นี่เลยครับ
1: เขาจะบัตรขนาดเท่านี้ให้เลยคร
0: ับ เราขยายออกมาให้ดูฮะจริ งๆแล้วเท่านำบัตรเล็กๆหรือบัตรคนไทยทั่วไป
1: มีไว้เพื่ออะไรครับ
0: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโปรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ระบุชื่อผมไว
1: ้
0: วันที่ที่ใช้เพราะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
1: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
0: ใช่
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ้
0: ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดเดิมซ้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
1: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยาอาการแพ้ยาเป็นไรแสดงว่าไม่อันตราย
0: ใช่
1: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
0: อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
1: ถึงชีวิตนะครับ

0: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอก
1: ค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะค่ะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็น

0: เบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะ
0: ถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: ผู้ชายคนนี้เคยเฉียดตายมาแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวแต่วันนี้เขามีชีวิตรอดมาได้เพราะหัวใจเทียม
1: และเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงการทำงานของหัวใจของเราให้มากยิ่งขึ้น

0: ขึ้นวันนี้ผมบุกมาที่ห้องผ่าตัดครับและตอนนี้อยู่กับแพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ขอบุกมาที่นี
1: ่ครับ
0: แล้วก็อยากถามหลายเรื่องเกี่ยวกับหัวใจกับอาจารย์นะครับ
1: ครับ
0: แรกเริ่มเลยเรารู้กันดีว่าหัวใจของเราขนาดประมาณกำมือนะของแต่ละคนก็จะเท่ากันใช่ไหมฮะแล้วก็มี4ห้องอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับอาจารย
1: ์ก็ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: แต่จริงๆคำว่ากำมือเนี่ยผมคิดว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่กำมือเดียวนะ
0: ครับ
1: จริงๆที่เราผ่าตัดหัวใจเนี่ยผมว่ามันจะประมาณ2กำปั้นรวมก
0: ัน อ๋อรวมกันอย่างนี้ครับหัวใจเราก็อยู่ประมาณนี้
1: คือถ้ากำปั้นเดียวจะเล็กไปนิดนึง
0: จะเล็กไปหน่อย
1: ต้องกล่าวก่อนว่าหัวใจเขาก็มีหน้าที่เดียวเลยคือปั๊มเลือดมันจะเหมือนปั๊มน้ำในตัวเรา
0: อ๋อฮะ
1: ทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเราจะมีแค่หัวใจมีหน้าที่ปั๊มเลือด
0: ครับปั๊มสูบฉีดไป
1: สูบฉีดไปทุกที
0: ่ครับ
1: นี่เราต้องแบ่งเป็นสองฝั่ง
0: ครับ
1: ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเขาทำหน้าที่แค่สูบฉีดเลือดเข้าปอดอย่างเดียวปอดเนี่ยก็มีหน้าที่หายใจฟอกเลือดจากเลือดดำ
0: ไปเลือดแดง
1: ใช่
0: จากเลือดเสียไปเลือดดีเลือดเสียไปเลือดดี
1: ถูกต้องดังนั้นหัวใจห้องขวาเนี่ยมันจะไม่ใหญ่เนื่องจากว่าก้านเนื้อปริมาณก้านเนื้อที่ใช้น้อยคราวนี้พอมาข้างซ้ายเลือดที่ฟอกแล้วจะลงมาที่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั้งร่างกาย
0: อ๋อเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายจะใหญ
1: ่ใหญ่เพราะว่าจะต้องเลี้ยงตั้งแต่สมองยันปลายเท้านะครับแบบไตไส้พุงแขนขาหมดเลย
0: งั้นฝั่งขวาจะเป็นเลือดที่ผ่านจากร่างกายเสร็จแล้วออกมารับไปปอดก็เป็นเลือดที่ใช้งานไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ส่วนฝั่งซ้ายฟอกจากปอดแล้วรับออกซิเจนมาใหม่เป็นเลือดดีเลือดแดงพร้อมจะสูบฉีดไปเลี้ยงใหม
1: ่ปุ๊บหมดไปข้างนอกเลยเล
0: ี้
1: ยงเลย
0: ฝั่งขวา
1: แล้วที่เด็ดก็คือว่าพอเขาออกจากหัวใจนะฮะสองเลือดสองเส้นแรกเลยที่เขาต้องไปเลี้ยง
0: ก็
1: คือเลี้ยงตัวเองก่อน
0: เลี้ยงหัวใจตัวเอง
1: แล้วค่อยออกไปเลี้ยงแขนขวาสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายแขนซ้าย
0: ครับคือพออาจารย์เล่ามาเนี่ยมันหูเห็นความมหัศจรรย์หัวใจนะครับทำงานแบบนี้แต่ยังไม่เห็นภาพชัดเจนครับที่อยากเห็นจริงเนี่ยทำไงดีอาจารย
1: ์วันนี้ผมมีหัวใจหมู
0: หัวใจหมู
1: เราจะเอาหัวใจหมูมาผ่าโชว์ให้ดู
0: ทำไมเป็นหัวใจหมูครับ
1: ครับหัวใจหมูเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนหัวใจคนมากเลยนะฮะ
0: เหร
1: อมีสี่ห้องเหมือนกันมีห้องซ้ายห้องขวาห้องบนห้องล่างเหมือนจริง
0: เหมือนคนเลย
1: ขนาดก็เหมือนจริงเรามาพูดถึงเรื่องของหัวใจที่ว่ามี4ห้องก่อน
0: ครับ
1: นะครับว่า4ห้องเนี่ยมันยังไง
0: อันนี่ระวังแบบไหนฮะคือถ้าเป็นตำแหน่งของหัวใจคนนี่จะอยู่ยังไงฮะ
1: ถ้าตำแหน่งจริงๆคน
0: จะวาง
1: อยู่อย่างนี้ครับ
0: อยู่อย่างนี้
1: อย่างนี้นะครับ
0: อันนี้คือถ้าสมมติคนนอนอยู่ใช่ไหม
1: คนนอน
0: มาทางน
1: ี้ผมจะเอาตัวผมเป็นตัวอย่างว่าหัวใจผมจะอยู่ไงผมอยู่อย่างนี้
0: อยู่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้นะครับ
0: วางไว้อย่างนี้นะฮะ
1: ใช่ครับนี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหัวใจห้องขวาบน
0: เฮ้ยอันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: ชิ้นๆติ่งๆ
1: เป็นเหมือนติ่งๆใช่ครับซึ่งมันก็จะรับเลือดข้างบนทั้งหมดเลยเลือดดำข้างบนทั้งหมดมา
0: ตั้งแต่สมองไล่มาน
1: ะครับ ส่วนเลือดข้างล่างทั้งหมดมันก็จะเป็นคู่กันอยู่ข้างล่าง2อันมารวมกัน
0: รับเลือดเสียมาก่อนเลือดที่ใช้งาน
1: รับเลือดเสียมาก่อนนะครับพอมันเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะผ่านลิ้นหัวใจลิ้นเข้ามาในหัวใจอันนี้เป็นหัวใจห้องขวา
0: ครับ
1: อันนี้มันก็จะบีบ
0: คือขวาล่างไหมฮะ
1: ขวาล่างใช่
0: ค
1: ราวนี้พออันนี้มันก็จะบีบเลือดนะ
0: ครับ
1: มันจะมีลิ้นเนี่ยป้องกันไม่ให้เลือดมันย้อนกลับเพราะมันบีบทีนึงเลือดจะไปได้ทางเนี่ยคือปลายทางนี้เท่าน
0: ั้นครับ
1: ก็คือผ่านเส้นนี
0: ้
1: เส้นนี้เนี่ยก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้จะส่งเลือดไปเลี้ยงที่ปอด
0: ครับ
1: นะครับ
0: เส้นนี้นะฮะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยห้องขวาล่างนะครับมันก็จะบีบเลือดเลือดก็จะผ่านเส้นเลือดเส้นนี้ไปที่ปอดเลือดดำก็จะไปที่ปอดเพื่อจะไปฟอก
0: กล้ามเนื้อหัวใจที่พูดถึงเนี่ย
1: มัน
0: ของคนเรากับหมูอย่างนี้เหมือนกันไหม
1: เหมือนกันฮะ
0: กล้ามเนื้อเราเป็นอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ครับเป็นอย่างเงี้ยครับ
0: หนาหนาหน่อย
1: เป็นหนาหนาหน่อยแต่กล้ามเนื้อหัวใจมันจะมีเป็นลำเป็นเส้นที่แตกต่างกันแล้วก็ความสามารถก็แตกต่างกันเพราะว่าอันเนี้ยของเขาเนี่ยเขาจะเต้นของเขาไปได้เรื่อยๆเต้นไม่หยุดเลยนะครับโดยที่ว่าของเสียที่ข้างสามารถจะกำจัดไปได้ในเวลาเดียวกัน
0: ครับอ๋อถ้าสมมติเทียบเป็นกล้ามเนื้อส่วนอื่นอย่างขาแขนเวลาออกกำลังกาย
1: คุณออกกำลังกายค
0: ุณเรารู้สึกล้าม
1: ันจะล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสุดท้ายมันจะไม่ไหวนะครับ
0: นั่นเป็นเพราะมีของ
1: ตรงบริเวณระหว่างไอ้เนื้อแดงๆกับเนื้อขาวๆซึ่งเป็นเส้นเลือดเนี้ยมันจะมีนี่ฮะเขาเรียกลิ้นหัวใจ
0: โอ้บางๆนี่เลยฮะ
1: บางๆครับมี3อันนั้นถ้าเกิดมันประกบเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้สามอันเนี้ยมันก็จะประกบกันมีอันไหนไหมฮะมันก็จะประกบกัน
0: พอประกบกันก็ปิดรู
1: ก็ปิดรูพอไอ้นี่บีบมันก็อ้าออกปล่อยเลือดไหลออกมาพอมันคลายตัวไอ้นี่จะกลับมาปิดมันเหมือนเดิม
0: อ๋อเหมือนหล่นลงมาแล้วปิด
1: ใช่ใช่นะครับซ้ายคราวนี้เรามาต่อเรื่องของนี่ห้องขวาที่ผมว่าไม่ใหญ
0: ่ครับ
1: ทีนี้มาดูห้องซ้ายนะครับ

0: ทีนี้ผมจะฝานอย่างนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ฝานให้ดูว่าเพื่อให้ดูเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้เป็นภาพเดียวกับที่เราเห็นใน CT สแกนนะครับเป็นภาพเดียวกันนะครับ
1: ตัดเหมือนตัดตามขวางอย่างนี้นะ
0: ครับตัดตามขวางเพื่อให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าหัวใจสองข้างต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเลือดที่ฟอกแล้วนะครับเมื่อกี้ไปปอดแล้วนะ
1: ครับ
0: กลับมาเข้าหัวใจอันนี้เป็นห้องซ้ายบน
1: ซ้ายบน
0: นั้นปอดฟอกเสร็จจะกลับมาที่ห้องนี้ก่อนมันก็จะรวมเลือดจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาคราวนี้พอมันลงมาปุ๊บมันก็จะวิ่งจากห้องซ้ายบนลงห้องซ้ายล่างนี่ไง
1: ครับอ๋อมาทะลุตรงนี้
0: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีลิ้นหัวใจอีกลิ้นนึงเพราะนั้นเลือดก็จะลงมาที่ห้องนี้โดยที่ว่ามันจะไม่ย้อนกลับไอ้โรคลิ้นหัวใจรั่วในผู้ใหญ่ที่เจอบ่อยๆจะเจอที่ลิ้นนี
1: ้อ๋อเหรอฮะ
0: ครับอาจจะเจอจากความดันสูงนานๆทำให้ตรงนี้มันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็ขาดพอขาดเสร็จมันก็ไม่ประกบกันติดต่อกัน
1: อ๋อเป็นอย่างนี้เองอู้นี่ครั้งแรกเลยนะครับที่เห็นการชำแหละหัวใจแล้วรู้ว่าเส้นเลือดเป็นยังไงลิ้นหัวใจอะไรหน้าตาแบบไหน
0: ครับ
1: คือเดิมเราเข้าใจว่าผ่าหัวใจปุ๊บเนี่ยฮะสมมติอ่ะอันนี้เป็นหัวใจหมูอีกชิ้นนึงเข้าใจว่าหัวใจเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผ่าปุ๊บจะเห็นหัวใจห้องหัวใจ1 2 3 4
0: แล้วเราจะบางทีคิดว่ามันเรียงกันเหมือนบ้านนะปรากฏไม่มันก็ไม่เชิง
1: คือ
0: จะหาเพลนที่จะเห็นเสียนและอธิบายให้เห็นชัดเนี่ยยากมากถ้าฝาแนวนี้ดีๆอาจจะได้นะครับอาจจะได้ห้องนี้
1: ถ้าดูอย่างเงี้ยพอมองเห็นใช่มั้ยอันนี้เป็น
0: ขวาบน
1: ขวาล่าง
0: ขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่าง
1: อ๋อ
0: เส้นเลือดใหญ่2เส้น
1: คือฝั่งบนก็จะเล็กกว่า
0: ใช่
1: ฝั่งขวาจะเล็กกว่าฝั่งซ้าย
0: ถูกต้อง
1: อาจารย์ครับหัวใจของคนเราเนี่ยเอาจำลองจากหัวใจหมูก็ได้ถ้าอาการผิดปกติจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์เอาที่แบบพบบ่อยๆแล้วกันนะคร
1: ับ
0: อันแรกคือเส้นเลือดตีบก็คือเส้นเลือดเนี่ยแทนที่มันจะเป็นโล่งไปตลอดทางมันก็มีแคลเซียมมีของเสียมาพอกถ้าพอกมากๆสมมติอันนี้มันตีบปิดสนิทไปเลยถามว่าเลือดตรงนี้ก็ไม่มีไปเลี้ยงตัวมันเองกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะขาดเลือดนะครับมันก็จะมีขาด2แบบถ้าขาดเฉียบพลันคือวันดีคืนดีมันปิดชึบอย่างนี้เลยไอ้ตรงนี้ตายเลยเพราะว่ามันไม่ชิน
1: พอไอ้นี่ตายเราตายด้วยไหมฮะ
0: ขึ้นกับว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนถ้าสมมติกว้างขนาดนี
1: ้
0: เราตายถ้าเป็นน้อยๆเราก็อาจจะแค่หัวใจล้มเหลว
1: ฟังว่าหัวใจล้มเหลวยังไม่ตายเหรอครับ
0: ยังไม่ตายครับก็คือสมมติว่าเลือดไปเลี้ยงปกติมันบีบได้จริงๆหัวใจไม่ได้บีบ 100% แต่ถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันตายไปครึ่งนึงมันก็อาจจะบีบได้เหลือแค่ 50% นะคร
1: ับ เราจะมีชีวิตอยู่ได้
0: อยู่ได้อยู่ได
1: ้แต่มันจะเป็นไงร่างกายจะเป็น
0: ถ้าหัวใจมันบีบตัวได้ไม่ดีนะครับมันก็ขับปัสสาวะได้ไม่ดีของเสียขับได้ไม่ดีนะครับเราก็จะมีการเหนื่อยง่ายนะครับนอนราบไม่ได้ขาบวมน้ำท่วมปอดบ่อย
1: คร
0: ับอันนี้ในกลุ่มที่เป็นหัวใจล้มเหลว
1: แน่นหน้าอกอะไรเงี้ย
0: แน่นหน้าอกก็คืออาการที่ขาดเลือดอย่างเดียวอาการแน่นหน้าอกจะเปรียบเสมือนเวลาเราขาดเลือดที่แขนซึ่งผมเอาช็อตไปรัดแขนคุณนานๆคุณจะเริ่มปวด
1: ครับ
0: ใช่อาการเดียวกันกล้ามเนื้อขาดเลือดนานๆจะเริ่มปวดแบบแน่นหน้าอก
1: ครับ
0: ร้าวไปกรามซ้ายร้าวลงแขน
1: ถ้าคนบอกว่าที่รู้สึกปวดแน่นหน้าอกนี่ก็คือหัวใจขาดเลือดนี่แหละ
0: ส่วนใหญ
1: ่หลายท่านสังคมเมืองเป็นกันเยอะ
0: เป็นกันเยอะ
1: ทีนี้อาการอื่นๆเกี่ยวกับโรคของหัวใจมีอะไรบ้างครับ
0: ก็ลิ้นหัวใจที่เราเกริ่นตอนที่ชำแหละว่าลิ้นเนี้ยถ้ามันเสื่อมสภาพ
1: ครับ
0: ซึ่งลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพเป็นโรคที่พบมาตั้งแต่นานละสมัยก่อนเป็นเรื่องของโรคหัวใจรูมาติกนะครับแล้วก็ต่อมาโรคนี้น้อยลงเพราะว่ามีการรักษาที่ดีขึ้นก็มาเป็นเรื่องของโรคหัวใจเสื่อมสภาพนะครับถ้าเป็นลิ้นหนึ่งก็จะรั่วลิ้นที่อยู่ระหว่างห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่างมักจะรั่วนะครับแต่ถ้าลิ้นที่อยู่ตรงทางออกอันนี้นะครับมักจะตีคือมันจะไม่บางเงี้ยมันจะหนาแล้วมีแคลเซียมหินปูนจับกันแบบเรียกว่าแน่นมากก็จะตี
1: แบบมันไม่สามารถทำงานเหมือนเดิม
0: ใช่เปิดก็ไม่ได้เต็มที
1: ่
0: ปกติเปิดอย่างนี้ 100% นี่เปิดได้แค่นี้เปิดได้รูไม่ถึงเซนเลือดก็จะออกมาไม่ได
1: ้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวลิ้นหัวใจครับ
0: คือบางปัจจัยก็ควบคุมไม่ได้นะฮะ
1: อ
0: ย่างเช่นว่าลิ้นบางคนเนี่ยแทนจะเป็น3ลิ้นเป็น2ลิ้นแต่กำเนิดทำงานได้ดีแต่ว่าจริงๆเลือดเนี่ยมันมีโฟลว์ที่ไม่ปกตินะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสเกิดลิ้นหัวใจตีบได้สูงกว่านะครับเรื่องของโรคเบาหวานความดันเองก็มีส่วนนะครับ แล้วก็อย่างว่าอายุมากแต่ก่อนคนอาจจะอายุแค่60เดี๋ยวนี้80 90โอกาสที่จะมีลิ้นหัวใจตีบมันก็สูงขึ้นอีก
1: เพราะทำงานมากขึ้น
0: ใช่อีกกลุ่มนึงเลยก็ไม่เกี่ยวกันก็เป็นเรื่องของลิ้นหัวใจติดเชื้อก็เป็นได้นะครับ
1: แล้ว
0: ครับ
1: เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจล่ะครับเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอย่างที่อาจารย์เกิดว่าทำงานตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีหยุดไม่มีล้าของเสียที่เกิดก็สามารถจัดการออกไว้ได้โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจมีอะไรยังไงบ้างครับ
0: คือจริงๆโรคที่พบบ่อยมี2โรค
1: ครับ
0: อันนึงเลยก็คือพอเลือดไม่ไปเลี้ยง
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อมันก็เสื่อมสภาพ

0: ครับ
1: มีตายบ้างอาจจะไม่ถึงกับตายแต่ทำงานไม่ไหวเพราะเลือดไม่พอ
0: ล้า
1: ดีมานด์ซัพพลายฮะมันก็จะบีบไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่ง
0: ครับ
1: อีกกลุ่มหนึ่งเป็นที่กล้ามเนื้อล้วนๆเลย
0: ครับ
1: ก็คือไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเลือดถ้าไปฉีดสีเส้นเลือดปกติแต่กล้ามเนื้อไม่ทำงานอันนี้ก็เป็นแพ้ที่ภาพที่ตรงกล้ามเนื้อ
0: เป็นเพราะอะไรอ่ะครับ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก idiopathic แปลว่าไม่ทราบสาเหตุ นะครับ
0: เป็นเองอยู่เฉยเป็นขึ้นมาย
1: ังณวันนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดจากอะไ
0: ร
1: ในส่วนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมีการติดเชื้อนะครับและเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องคนใกล้คนหนึ่งที่เขาติดเชื้อไวรัสทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน
0: แล้วบางอย่างเนี่ยเราเคยได้ยินเขาพูดกันแชร์กันในโซเชียลมีเดียต่างๆครับอย่างเช่นถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกมันจะเป็นโรคหัวใจนะให้เราจามแรง
1: ๆ
0: จะช่วยเนี่ยหรือว่าตบกระตุ้น
1: ผมก็ได้มา
0: เห็นไหมฮะ
1: มีเขียนอยู่ประจำนะครับ เรื่องให้จามแรงๆอาจจะลึกๆกันเอาไว
0: ้
1: พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์ว่ามันจะช่วยอะไรได้เลยนะครับนะครับเป็นจริงไม่เกี่ยวเลยครับ
0: พอจะมีอะไรที่มันจะไปหลักการอะไรจะไปคล้ายๆหรือเขาจะพยายามจะดึงมาให้มันมาเกี่ยวข้องกันได้บ้าง
1: ไม่เลยคร
0: ับ ไม่เลย
1: ไม่เลยคือเอาเรามาว่ากันก่อนว่าถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากหัวใจมันทำงานหนักแต่เลือดไปเลี้ยงมันไม่พออันนี้เราก็ต้องเรียกว่าหนึ่งก็คือต้องหยุดทำงานไอ้ที่มันหนักแน่ๆนะครับไม่แน่คือต้องทำให้หัวใจมันเต้นช้าลงก่อนซึ่งจริงๆเราไม่สามารถทำได้เองนะครับโดยหลักการจริงๆก็คือต้องไปหาแพทย์ต้องไปโรงพยาบาลที่ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของจังหวะหัวใจที่มันเต้นไม่เป็นจังหว
0: ะ
1: นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าก็ต้องไปหาแพทย์ยกเว้นในปัจจุบันมันก็จะมีเครื่องกระตุ้นแบบที่เป็นอัตโนมัติก็ถ้ามีเครื่องนั้นเนี่ยนะครับเช่นตามสนามบินนะครับก็เอามาแปะดูในกรณีที่เรายังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าอาจจะมาหายใจลึกจะมาจามมันนั้นไม่ช่วย
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ครับที่บอกว่าเป็นเครื่องเนี่ยหมายถึงว่าถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วฉุกเฉินตรงนั้นมันจะมีเหมือนเครื่องปั๊มเนี่ยแหละ
1: ใช่
0: ใช้ไฟฟ้า
1: ไม่ได้ปั๊มนะใช่สำหรับคือหัวใจเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเยอะมากๆมันก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับเขาเรียกภาษาฟิบริลเลชันคือแทนที่มันจะบีบอย่างนี
0: ้
1: มันพลิ้วเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีมันไม่โคเดเนต
0: มีเต้นแบบนี้ด้วยฮะ
1: มีฮะอันนั้นที่อันนั้นถ้าช็อกปุ๊บมันก็จะกลับมาเต้นใหม
0: ่ครับ
1: เหมือนกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันมีประจุไฟฟ้าเนี่ยมันต่างคนต่างทำงานนะไอ้อันนี้บีบไอ้อันนี้คลายคือปกติมันต้องบีบพร้อมกัน
0: มันควรจะเป็นจังหวะพร้อมก
1: ัน ใช่ฮะ
0: แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเต้นไงฮะ
1: มันจะแบบงงๆมันจะแบบพลิ้วไปหมดเลยจะไม่มีใครบีบตัวคือมันจะเป็นก้านเล็กๆใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้คนนี้บีบไอ้คนนี้คลายไอ้คนนี้บีบไปทางนั้นทางนี
0: ้มันจะไม่ประสานกัน
1: ไม่ประสานกันใช่
0: ต่างคนต่าง
1: ถ้าประสานกันจริงๆนะ
0: ฮะ
1: บนล่างบนล่าง
0: อ๋ออ
1: ันเนี้ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไข้เสียชีวิต
0: ครับ
1: ถ้าคุณสามารถช็อกมันออกมาได้ปุ๊บมันจะกลับมาเต้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะนั้นช็อกเร็วที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ครับที่เหมือนเป็นเครื่อง
1: ถ้าในหนัง
0: ใช้ไฟ
1: วางแล้วปึ้งนะครับรู้สึกเราก็จะมี
0: กระตุกขึ้น
1: แต่ว่าอันนี้จะเป็นเครื่องสำหรับให้คนที่ใช้ไม่เป็นทำเป็นออโตเมติก
0: ให้คนที่ใช้ไม่เป็นทำ
1: คือถ้าคุณเจอคนเป็นลมหมดสติ
0: ครับ
1: แล้วเราก็วิ่งเข้าไปดูปุ๊บนะดูเขียวๆดูอะไรเงี้ยเราก็ต้องสงสัยว่าก็เป็นโรคหัวใจ
0: ครับ
1: คือมันอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แต่ว่าโอเคว่าถ้าเป็นโรคหัวใจเราก็สามารถ
0: หยุดเต้น
1: มันจะเต้นแบบไม่เป็นจังหวะเราก็ให้เอาตัวเนี้ยถ้ามีกล่องนี้อยู
0: ่
1: เอามาแปะปุ๊บเขาจะมีเขียนอะไรมาให้แปะเปิดแล้วแปะเสร็จปุ๊บเขาจะอ่านว่ามันเป็นแบบช็อกได้หรือไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นแบบช็อกแล้วดีมันก็จะบอกว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบช็อกแล้วดีเตรียมช็อกแล้วมันก็ช็อกให้เลยหรือบางทีบอกชาร์จพร้อมให้คุณกดปุ่มอย่างเดียว
0: อ
1: ันนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง
0: อัตโนมัติเลยนะแค่กดปุ่ม
1: ยังมี
0: แล้วที่เราเห็นอย่างนี้ฮะ
1: อันนั้นก็คือหัวใจคุณไม่เต้น
0: เป่าปากบ้างปั๊มบ้าง
1: หัวใจคุณไม่เต้นอยู่ข้างในมันไม่เต้นใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: คุณก็ตอนนี้เป็นกระดูกหน้าอกเพราะนั้นเวลาคุณปั๊มหัวใจเนี่ยคุณบีบเงี้ย
0: อย่างนี้นะ
1: แล้วคลายบีบแล้วคลายเนี่ยมันก็เป็นการบีบให้หัวใจมันปั๊มเลือด
0: การบีบแรงมากเลย
1: ใช่
0: เราต้องบีบน้ำหนักประมาณอย่างนี้
1: ถูกต้องแต่พอมีกระดูกมันต้องหนักกว่านี้นะ
0: ครับ
1: มันต้องนั่นนะเพราะฉะนั้นการที่ทำ CPR ที่เรียกนะ
0: ฮะ
1: ก็คือเป็นการช่วยบีบคือเราไม่สามารถจะเอามือล้วงเข้าไปบีบอย่างนี้ได
0: ้ครับ
1: นั้นดีที่สุดที่ทำได้ก็คือว่าดันกระดูกหน้าอกลงไปให้มันบีบแล้วคลายบีบแล้วคลาย
0: ลักษณะของมือควรจะเป็นไงฮะ
1: คือก็ส่วนใหญ่ที่นิยมทำกันคือเอามือขวาแล้วมือซ้ายเนี่ยกำไว้อย่างนี
0: ้ครับ
1: แม้แล้วใช้ตรงนี้กด
0: ไป
1: จึ๊งนะ
0: โดยออกแรงหนักเ
1: พิ่มก็ประมาณน้ำหนักเราถมลงไปเหตุผลที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าต้องบางทีต้องทำนาน
0: ครับ
1: ถ้าคุณใช้แขนอัดเนี้ยแป๊บเดียวคุณก็ลาเพราะตัวนี้ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจ
0: น
1: ี่ครับโดนโถมลงไปแล้วก็ผ่อนตัวมันก็จะบีบขึ้นหมดตัวเนี้ยเป๊ะเลยครับ

0: กล้ามเนื้อหัวใจมันล้มเหลวแต่เรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ได้แต่หัวใจทำงานไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วเราจะทำไงต่อไปมันมีวิธีการรักษายังไงบ้าง
1: คือก็คงต้องไล่ลำดับคร่าวๆนะฮะว่ามันก็มีตั้งแต่เป็นน้อยยันเป็นมากนะครับเป็นน้อยอาการก็น้อยเป็นมากอาการก็มาก
0: เป็นน้อยอาการน้อยนี่แค่ไหนเป็นยังไงอ
1: าการน้อยเช่นอยู่เฉยๆเหมือนคนปกติแต่พอให้ออกแรงออกไม่ได้เช่นพอขึ้นบันไดเหนื่อยแต่ถ้าไม่ทำอะไรโอเคเหมือนคนปกติ
0: แต่ก่อนอาจจะทำได้ออกกำลังกาย
1: แต่ก่อนสามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้5กิโลเดี๋ยวนี้แค่เดินโลเดียวก็
0: เหน
1: ื่
0: อยแล้ว
1: แต่ถ้าอยู่ธรรมดาปกติก็ไม่เหนื่อย
0: ไม่มีอาการอื่นอาการอื่นใช่ไม่มีร่วมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นน้อยถ้าเป็นมากขึ้นมากขึ้น
1: เป็นมากเอาแบบที่สุดเลยนะฮะนั่งเฉยๆก็เหนื่อย
0: อุ้ย
1: นอนราบไม่ได้แบบคือทำอะไรไม่ได้เลยนั่งเฉยๆก็เหนื่อย
0: โอ้
1: ต้องดมออกซิเจนแล้วก็กลุ่มนี้ก็อาจจะถึงจุดที่ว่าน้ำท่วมปอดบ่อย
0: ฮะ
1: แต่เข้าออกโรงพยาบาลบ่อย
0: แต่ยังมีชีวิตอยู
1: ่ยังมีชีวิตอยู่ครับ
0: อุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอฮะ
1: มีครับมี
0: อันนี้เรียกว่าหัวใจล้มเหลวใช่ไหม
1: ล้มเหลวระยะสุดท้าย
0: ระยะสุดท้ายค
1: ือ
0: ถ้าเกินนี้คือ
1: เกินนี้ก็คือ
0: ไม่รอดละ
1: ครับหมดระยะครับ
0: ฮะถ้าเริ่มหัวใจล้มเหลวตั้งแต่เป็นน้อยๆนี่นะฮะมันจะพัฒนาไปจนเป็นมากๆอย่างที่อาจารย์ว่าไหม
1: ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีในส่วนใหญ่นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราดูแลรักษาให้ดี
0: ครับ
1: ก็สามารถป้องกันให้มันเป็นระยะมากได
0: ้ครับ
1: ก็มีคนไข้หลายรายที่อาจจะมาหาหมอ
0: ฮะ
1: ตอนที่มันเป็นระยะสุดท้ายแล้ว ก็เกินเยียวยาบางคนมาระยะแรกเราก็แก้ไขได้ยิ่งถ้าสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบ
0: ครับ
1: สาเหตุมาจากลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบ
0: ฮะ
1: ก็รีบไปผ่าตัดรักษาซะ
0: ครับ
1: บางกลุ่มแค่ความดันสูง
0: ครับ
1: ก็ต้องควบคุมเปลี่ยนไลฟ์สไตล
0: ์
1: นะฮะงดเกลือแล้วก็รวมทั้งรับประทานยาลดความดันในกรณีที่ต้องใช้ยาสม่ำเสมอเบาหวานควบคุมได้สม่ำเสมองดสูบบุหรี่อันนี้ก็เรียกว่า 80% น
0: ่
1: ะไม่มีการจะโปรเกรสไปเป็น
0: ไม่แย่กว่าเด
1: ิ
0: ม
1: แย่กว่าเดิมใช่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่แบบเกินเยียวยาทั้งอาจจะมาช้าเกินไปหรือไม่เกี่ยวนะครับอย่างที่บอกมันจะมีกลุ่มที่ว่ากล้ามเนื้อเสื่อมที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดไม่เกี่ยวกับอะไรเลย
0: ครับ
1: อันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ได้ให้แต่ยาแก้ตามอาการ
0: ครับ
1: แล้วก็บางคนก็ประคองไปได้เรื่อย
0: ๆมันนานแค่ไหนอาจารย์จากเริ่มเป็น
1: บอกไม่ได้
0: เหรอ
1: บอกไม่ได้บางคนก็
0: เราก็ไม่
1: สามารถจะอยู่ได้10ปีบางคนก็เร็ว
0: บ
1: อกอันนี้บอกยาก
0: แล้วถ้าที่สุดแล้วล่ะฮะจนสุดแล้วใช้ยาไม่ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต
1: ก็คือหัวใจไม่ทำงานแล้วบีบไม่ไหวแล้วแต่ก่อนบีบอย่างนี
0: ้
1: ตอนนี้มันแง่
0: บีบไม่ได้หัวใจก็จะบีบอย่างนี้
1: ใช่ใช่ถ้าตอนนี้มันไม่บีบเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาหัวใจใหม่ที่มันบีบตัวได้ไปใส่แทน
0: อาจารย์ครับเอาหัวใจเราออกหัวใจคนอื่นมาเย็บใส่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนั้นเหรอฮะเปลี่ยนหัวใจเลยเหรอครับ
1: เปลี่ยนหัวใจครับเอาอันนี้ออกเอาอันใหม่ใส่
0: จากที่คนเขาบริจาค
1: ก็จะเป็นคนที่บริจาคสมองตายทางกฎหมายญาติยินยอมบริจาคหัวใจมาจากคนที่น้ำหนักส่วนสูงใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: กรุ๊ปเลือดแมทกัน
0: ครับ
1: นะครับหรือเป็นกรุ๊ปเดียวกันยิ่งดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือก็ต้องดูว่าเข้ากันได
1: ้
0: ให้ได้มากที่สุดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ครับการเปลี่ยนหัวใจถ้ามีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกรายทุกกรณีไหม
1: ไม่ทุกกรณีครับ
0: มีกรณีไหนบ้าง
1: ที่เปลี่ยนไม่ได้คือบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยอายุมากเกินไปเปลี่ยนไม่ได้
0: เท่าไหร่ฮะมากเกินไป
1: ตอนนี้เราตัดที่ประมาณ70
0: ครับ
1: แต่อาจจะ70ถ้ามาดูประเมินกันแล้วดูแข็งแรงดีก็อาจจะทำ
0: ครับ
1: คือพออายุสูงเนี่ยฮะโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจะเยอะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนหัวใจแล้วจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันนั่นบางทีก็
0: ยากดภูมิคุ้มกัน
1: ใช่
0: ฮะ
1: เพราะว่ามันเป็นหัวใจคนอื่น
0: ครับ
1: ต้องกดภูมิเอาไว้นะครับอาจจะมีคนไข้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อน
0: ครับ
1: การกดภูมิคุ้มกันอาจจะทำให้มะเร็งมันกำเริบได้ครับอีกกรณีก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนแต่หัวใจเราต้องมั่นใจว่าปอดเราเนี่ยปกติ
0: ครับ
1: ความดันปอดปกติปอดสูงเนี่ยหัวใจห้องนี้มันจะทำงานไม่ไหว
0: ครับ
1: นั่นใส่ไปมันทำงานไม่ไหว
0: ไม่มีประโยชน์
1: เพราะฉะนั้นกรณีของคนไข้ที่มีความดันปอดสูง
0: ครับ
1: ในอดีตจะต้องเปลี่ยนยกยวงทั้งหัวใจและทั้งปอด
0: แล้วปอดด้วยโอ้โห
1: เพราะปอดมันก็ไม่ดีด้วยนะครับซึ่งผลการรักษาของการเปลี่ยนปอดและหัวใจยกยวงไม่ดีเท่าเปลี่ยนหัวใจอย่างเดียวนั่นก็ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนการรักษาเป็นว่าโอเคถ้าเปลี่ยนไม่ได
0: ้
1: นะครับเปลี่ยนไม่ได้ในกรณีไหนก็ตามเอาหัวใจที

0: เตรียมมาใช้ก่อน
1: หัวใจเทียมเหรอ
0: ใช่ครับ
1: หัวใจเทียมหน้าตาเป็นไงอาจารย
0: ์หัวใจเทียมเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาจะไม่เหมือนหัวใจจริงนะฮะและจริงๆการที่เรียกหัวใจเทียมนั้นเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไม่ได้คือถ้าว่ากันตามตรงมันก็ต้องมีสีห้องอย่างนี้นะฮะ
1: ผมนึกว่าเป็นหัวใจเทียมคือเอาหัวใจของเราเนี่ยเอาออกไปเอาหัวใจเทียมอันนึงมาใส่แทนแล้วหัวใจเทียมที่ว่ามันก็อยู่ในร่างกายเหมือนกันไหม
0: ที่เข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วก็เข้าใจไม่ผิดในต่างประเทศคำว่าหัวใจเทียมที่ artificial heart
1: ครับ
0: เอาหัวใจออกหัวใจใหม่ใส่แต่ว่าเพื่อความเข้าใจของพวกเราเองเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็เลยใช้เรียกไอ้ตัวอุปกรณ์เนี้ยว่าหัวใจเทียมซึ่งไม่ได้เอาหัวใจเก่าออก
1: อ้าวเหรอ
0: แต่ว่าเราเอาท่อเนี้ยใส่เข้าไปในหัวใจเพื่อจะดึงเลือดออกมาจากหัวใจแล้วปั๊มเลือดแทนหัวใจเข้าไปที่เส้นเลือดเส้นนี
1: ้
0: นั้นปกติอันนี้มันปั๊มเข้านี่ไม่ได
1: ้
0: เราก็ต่อปั๊มเพื่อจะเข้ามาในนี้
1: มีอีกปั๊มนึง
0: มีอีกปั๊มนึง
1: แล้วปั๊มนี้อยู่ในตัวเราไหมฮะ
0: ปั๊มนี้อยู่ในตัวเรา
1: ฝังอยู่ในตัวเรา
0: ฝังอยู่ในตัวเรา
1: พาติดเข้าไปในนี
0: ้อยู่ฝังอยู่ข้างใต้นี้เลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเราจะมีแค่สายไฟที่ออกมาจากร่างกาย
1: อุ้ย
0: เพื่อจะต่อเข้ากล่องคอนโทรล
1: โหนึกถึงไอรอนแมน
0: ครับ
1: มีอะไรแถวๆน
0: ี้เหมือนเลยฮะ
1: ประมาณอย่าง
0: นั้นประมาณนั้น
1: แต่ว่ามันจะเป็นหัวใจเทียมอันนึงมันอยู่ตรงนี
0: ้ก็จะมีหัวใจเทียมก็จะอยู่ข้างล่างวางตรงนี
1: ้ครับ
0: จะมีท่อเนี่ยที่เราจะเสียบเข้าไปในหัวใจห้องซ้ายล่าง
1: ครับ
0: นะครับก็จะเสียบเข้าไปในนี
1: ้ครับ
0: นั้นเลือดมันก็จะออกมา
1: ฮะ
0: ออกมาก็จะเข้าปั๊ม
1: ครับ
0: ปั๊มก็จะปั๊มเลือดเข้าเส้นเลือดเทียม
1: ฮะ
0: เส้นเลือดเทียมก็จะมาเย็บเข้ากับเส้นเลือดเส้นนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมด
1: ครับ
0: เพราะนั้นตอนนี้การในนี้ทำงานไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีปั๊มทำงานแทน
1: ทำงานแทน
0: ใช่นะครับ
1: เท่ากับปั๊มนี้ทำงานแทนหัวใจห้อง
0: ซ้ายล่าง
1: ซ้ายล่าง
0: ครับ
1: เท่านั้น
0: ครับ
1: ห้องอื่นยังใช้หัวใจเดิม
0: อยู่
1: ปกติ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่หัวใจมันข้างขวาก็แย่ไปด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีอีกปั๊มหนึ่งต่อ2ปั๊มอ
1: าจารย์ครับหน้าตาของหัวใจเทียมที่ว่าเนี่ยมันเป็นไงฮะ
2: หัวใจเทียมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและจะทำงานได้เหมือนหัวใจจริงหรือไม่ติดตามได้ในตอนที่2ของหัวใจเทียม

0: เราได้รู้จักและได้รู้ว่าหัวใจทำงานอย่างไรไปแล้วในตอนที่ผ่านมาครับแต่วันนี้จะมาดูกันว่าถ้าหัวใจของเราเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาจะมีวิธีการจัดการกับเจ้าหัวใจดวงนี้ได้อย่างไรอาจารย์ครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจมันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยมันเรายังอยู่ได้ไหมฮะหรือมันจะเป็นยังไง
1: คืออยู่ได้แต่ว่าก็จะมีอาการทั้งหลายแหล่นะ
0: ครับ
1: เหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้ขาบวมที่สำคัญเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันเสื่อมสภาพเนี่ยมันไม่บีบตัวมากๆนะ
0: ฮ
1: ะมันยืดตัวออกยืดตัวออกนะฮะพอยืดออกยืดออก
0: ขยายออก
1: ขยายออกขยายแบบบางลงนะฮะไม่ได้ขยายแบบหนา
0: สมมุติเนี่ยเป็นถึงกล้ามเนื้อหนาอย่างเงี้ย
1: มันพอมันไม่ไหวมันก็จะค่อยๆยืดแล้วก็บางลงเหมือนเอาดินน้ำมันมายืดออก
0: ค
1: ือกล้ามเนื้อมันไม่สามารถจะจับเป็นกลุ่มได้ดี
0: คือกล้ามเนื้อยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ว่ามันจะเหมือนกับบางลงแล้วก็ยืดขยายออกไปขนาดใหญ่ขึ้นแต่บางลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่คือถ้ากลุ่มที่กล้ามเนื้อหัวใจตายเช่นขาดเลือดก็ขยายได้กับปริมาณกล้ามเนื้อน้อยลงแต่ทั้งสองอย่างเหมือนกันหมดเลยเมื่อมันเสื่อมสภาพมันไม่สามารถบีบตัวได้ดีมันบีบน้อยๆมันจะค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นกลายเป็นหัวใจโตที่เราได้ยินกัน
0: อ๋อมันโตไปขนาดไหนอาจารย
1: ์ใหญ่ได้ระดับอย่างนี้เลยก็มี
0: โอ้โหเหรอ
1: ครับ
0: จากอย่างนี
1: ้ใช่
0: กลายเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับผมมีตัวอย่างให้ดู
0: ไหนฮะ
1: อันน
0: ี้นะ
1: เดี๋ยวยกมาเทียบกันดีกว่าเพราะว่าจะได้เทียบว่าเมื่อมันโตมุมอีกข้าง
0: ด้านนี้นะ
1: ครับคืออันนี้เป็นปกติ
0: อุ้ย
1: อันนี้คือตอนที่มันโต
0: ต่างกันเยอะเลยนะอาจารย
1: ์แล้วก็เมื่อกี้ให้ดูกล้ามเนื้อที่ว่ามันหนาๆมันบางลงนะครับ
0: นี่กล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะเป็นเส้นๆก็มีความคล้ายกันอย
1: ู่คือเส้นยังเรียงเหมือนเดิมแต่มันบางลงหร
0: ือ
1: ว่าข้างในบางลงนะครับอันนี้โต
0: นี่วางด้านนี้ถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: วางอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ฮะนี่ครับเส้นนี้กับเส้นนี้เห็นไหมฮะเส
0: ้
1: นหัวใจคนหัวใจหมูเหมือนกันเลยนะครับนี่ห้องซ้ายห้องขวาซ้ายล่างขวาล่างซ้ายล่างขวาล่างนะครับนั่นหัวใจที่ว่าโตเนี่ยมันจะโตได้ขนาดน
0: ี้โอ้โหโตแล้วมันต่างกันเยอะมากเลย
1: ใช่อันนี้ก็โตกันประมาณสัก2เท่า
0: โอ้โหนะไม่น่าเชื่อว่าหัวใจโตจะโตขนาดนี้พอโตไปเรื่อยๆแล้วไม่รักษาเป็นไงฮะ
1: อันเนี้ยโอกาสเสียชีวิตจะยิ่งสูงขึ้น
0: ครับ
1: คือพอมันขยายใหญ่อย่างแรกเลยมันก็บีบตัวได้ยากขึ้น
0: ครับ
1: มันก็ยิ่งแย่ลงไปยิ่งบีบตัวยากยิ่งขยายอันที่สองเวลาหัวใจมันโตแล้วมันขยายมากๆอันนี้แหละมีความเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เราคุยกันตอนแรกว่าต้องช็อกเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับก็คือมันบีบไม่ไหวเพราะมันทางออกเนี่ยมันยิ่งออกแรงบีบได้ยากบางทีมันเริ่มรวน
0: ครับอาจารย์ครับเห็นแบบนี้แล้วไม่อยากให้หัวใจมันโตขนาดนี้เลยเราต้องดูแลไงครับให้หัวใจของเราเนี่ยยังทำงานได้เป็นปกติแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าจะอายุยืนยาวมากขึ้นครับอาจารย
1: ์คือหลักๆจริงๆคือต้องป้องกัน
0: ครับ
1: สำคัญที่สุดนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสิ่งที่จะทำให้หัวใจแย่ลงก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่ครับ
1: เรื่องของความดัน
0: ฮะ
1: เรื่องความเครียด
0: ครับ
1: นะครับอีกอย่างก็คือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเราเป็นโรคหัวใจเยอะก็แปลว่าเราก็มีความเสี่ยงสูง
0: ครับ
1: ทีนี้บางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นก
0: ็
1: ต้องไปตรวจร่างกายประจำปีเช่นคนที่ไขมันสูงก็มีโอกาสที่เป็นโรคหัวใจมากกว่านะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีก็สำคัญนะครับนี่ถ้าหัวใจเราปกติอย่างตอนนี้เรายังถือว่าปกติการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับหัวใจ
0: นี่หลายคนอาจจะสงสัยครับอาจารย์บอกว่าออกกำลังกายเนี่ยก็จะดีต่อหัวใจแต่พอออกกำลังกายปุ๊บหัวใจทำงานหนักเต้นแรงบีบแรงมันเหมือนจะทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นหรือเปล่าตอนออกกำลังกาย
1: ไม่ครับคือถ้าอย่างแรกคือต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นในปริมาณที่เหมาะสมนะครับคือถ้าหัวใจเต้นเร็วขึ้นประมาณ 70% ก็พอนะครับไม่ใช่เอาซะจนแบบมากเกินไป
0: เขาจะมีบอกว่าอายุเท่าไหร่หัวใจควรเต้นเร็วที่สุดได้เท่าไหร่ออกกำลังกายไม่ควรจะเกินนั้น
1: ไม่ควรจะเกินนั้น
0: อย่าหักโหม
1: ใช่ไหมอันที่สองก็คือว่าอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เรายังเป็นหัวใจปกติ
0: ครับ
1: คือถ้าเส้นเลือดเราปกติน
0: ะครับ
1: มันก็ออกแบบมาแล้วให้สามารถทำงานได้มากขึ้นการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะช่วยทั้งเพิ่มปริมาณไขมันที่ดีนะครับที่มีไขมันที่ดีเรียก HDL นะครับรวมทั้งว่ามันก็จะทำให้กล้ามเนื้อพวกเส้นเลือดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับโล่งนะมีการออกกำลังตลอดเวลาแต่ถ้าคุณพบว่าคุณเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตี
0: บ
1: อันนี้ตรงข้ามจะไปออกกำลังกายไปเดินโล่งขึ้นไม่มี
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้อันตรายมีแต่ว่าพอหัวใจมันเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงไม่พอป๊อกหัวใจวายไปเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องทราบสภาพตัวเองก่อนนะครับถ้าสภาพตัวเองปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดี
0: งั้นแปลว่าถ้าหัวใจยังดีอยู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับ จะเป็นประโยชน์
1: ออกกำลังกายเนี่ย เราหมายถึงออกกำลังกายหัวใจ
0: ครับ
1: นะครับต้อง
0: ที่แบบต่อเนื่องใช่ไหม
1: ต่อเนื่องหัวใจเต้นเร็วขึ้นเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย30นาที
0: อย่างเช่นเต้นแอโรบิกว่ายน้ำช็อปปิ้งปั่นจักรยานอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เพราะนั้นบางอย่างมันไม่ได้ทำเดินแกว่งแขนเลยบอกเนี่ยวันนี้เดินวันนี้ทำงานบ้านทั้งวันเลยกดหัวใจมันไม่ได้เต้นเร็วขึ้นเท่าไหร
0: ่
1: อาจจะเร็วขึ้นนิดๆอันนี้ไม่ช่วยมันต้องแบบต้องตั้งใจทำนะครับยังบอกว่าวันนี้ผมเดินไป3กิโลเดินไปเรื่อยๆได้เหงื่อด้วยห
0: ั
1: วใจไม่ได้ออกกำลังกายเท่าไหร
0: ่อ้าวเหรอฮะต้องเดินเร็ว
1: ถ้าเดินเร็วจับชีพจรตอนแรกก่อนเดินชีพจร60
0: ครับ
1: ตอนนี้เราเดินเร็วจับใหม่แล้วตอนนี้ชีพจรเรา110 120อย่างเงี้ยได้ออกกำลัง
0: วันนี้นะผมเดินช้อปปิ้งทั้งวันเลยเข้าร้านนู้นออกร้านนี
1: ้ก็จะมีออกกำลังกายตอนที่ว่าเจอของแพง
0: ตอนนั้น
1: นิดนึงแต่ที่เหลือไม่ที่เหลือ
0: ตัดสินใจซื้อดีไหมซื้อดีไหมรูดการ์ดไหมอะไร
1: ครับ
0: งั้นออกกำลังกายถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แล้วจะต้องเกิน30นาที
1: ครับโดยประมาณ
0: หรือว่าเป็น45นาทีสัปดาห์นึง
1: 30นาทีก็โอเคแล้วครับ
0: นะครับสัปดาห์นึง
1: 3ครั้งใช่
0: อย่างต่ำ
1: ครับ
0: ตัวเลขนี้ยังใช้ได้
1: ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่มีปริมาณเกลือเยอะก็ไม่ดีเพราะจะทำให้น้ำข้างโอกาสเกิดความดันสูงไม่ดีต่อไตนะครับเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงก็ต้องระวังเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็สามารถทานอาหารมันได้โดยที่ไขมันตัวเองไม่ได้สูงมากบางคนก็ไม่ได้ทานอาหารมันแต่ไขมันสูงก็มี
0: ครับ
1: ต้องระวังก็เจาะเลือดดูจะรู
0: ้ตรวจร่างกาย
1: อันนี้ต้องเจาะเลือดอย่างเดียวเลยดูว่าปริมาณไขมันเราเป็นอย่างไรถึงจะรู้ต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ดูแลตัวเองแบบนี้ที่มาถึงสิ่งที่หลายคนก็อาจจะสงสัยอยู่หัวใจเทียมที่ว่าเนี่ย
1: ครับ
0: หน้าตาเป็นไงแล้วมันพัฒนาการวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้าง
1: ใช่จริงๆแล้วผมก็มีตัวอย่างเครื่อง
0: อ๋อแล้ว
1: จริงเครื่องนี้จริงๆมันคือเครื่องพยุงหัวใจ
0: ครับ
1: ที่ต่างประเทศมันใช้ชื่อเดียวกัน
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าในประเทศไทยตอนที่เราแถลงข่าวเนี่ยเราแยกชื่อเพื่อความเข้าใจง่ายของประชาชน
0: มันพยุงหัวใจตอนไหนอาจารย์
1: คือเครื่องนี้ก็จะมีปั๊ม

0: ั๊มตัวนี้กำลังปั๊มเลือดที่ 4.5 ลิตรต่อนาที
1: 4.5 ลิตร
0: ใช่คนปกติจริงๆปั๊ม5ลิตรนะผมขออนุญาตตั้งให้เป็น5ลิตร
1: ครับ
0: อันนี้จะใกล้เคียงหัวใจเราตอนนี
1: ้หัวใจคนเราปกติปั๊มเลือดทีนึง5ลิตรต่อนาที
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้
0: ทีนี้ให้ดูภาพว่าไอ้เลือดของคนเราเนี่ยอันนี้เนื่องจากมันจำลองว่ามันก็คือหัวใจเหมือนหัวใจทีมจะเป็นเครื่องพยุงหัวใจใช้เห็นว่าเลือดคนเรานะฮะที่ว่าปั๊มเลือดเนี่ยปกติเน
1: ี่
0: ยอันนี้ก็คือปริมาณเลือด5ลิตรต่อนาทีเนี่ยฮะนี่คือ5ลิตรต่อนาที
1: ผมขออนุญาตนะได้มั้ยฮะอย่างงี้โอ้นี่พอโดนมือมันกระแทกแรงกันนะฮะ
0: นั้น
1: โอ้โห
0: หัวใจคนปกติพี่แต่มันปึ๊บๆๆๆแต่ว่าปริมาณเนี่ยอันเนี้ย
1: แบบนี้เลยนะ
0: ใช่สมมติว่าคนโดนมีดแทงคอใช่มั้ย
1: ฮะ
0: ที่ว่าเห็นเลือดมันพุ่งอย่างเงี้ยเนี่ยก็เพราะว่าหัวใจมันเต้น5ลิตรต่อนาที
1: บางทีพุ่งแบบกระฉูดออกมาเป็นสายอย่างงี้เลย
0: ใช่ฮะใช่เพียงแต่ว่าพอสักพักเลือดจะหมดร่างกายมันก็จะลงช้าลงแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเพราะเลือดมันหมดร่างกายหัวใจก็จะแฟบ
1: สาเหตุว่าทำไมถ้าเราโดนแทงแล้วเลือดไหลออกตลอดเวลาแป๊บเดียว
0: เพราะอันนี้มันวนแต่ถ้านั้นแป๊บเดียวมันก็จะเลือดหัวใจมันบีบสักพักไม่มีเลือดเข้ามันก็เหี่ยวลงบีบไม่ได้กำเนิดก็ตกก็เสียชีวิต
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: นั้นอันนี้เป็นเครื่องพยุงหัวใจที่ใช้ในคนไข้ที่หัวใจไม่ทำงาน
1: ครับ
0: แต่เหมาะจะใช้กับไข้ที่เป็นแบบเฉียบพลันเพราะว่าปั๊มนี้ไม่สามารถใส่ในร่างกายในปั๊มอย่างนี้ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในคนไข้กรณีที่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันผมก็จะเอาใส่เข้าไปแบบเมื่อกี้อันนี้เป็นท่อเข้าใส่เข้าไปในนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ไอ้ท่อที่ออกก็ใส่เข้าไปในเส้นเลือดอันนี
1: ้
0: ในกรณีที่คนไข้หัวใจฟื้นดีแล้วผมก็จะมาเอาเครื่องนี้ออกนะครับแต่เครื่องนี้มันใหญ่เท่าๆมันไข้ไม่สามารถกลับบ้านได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: อันนี้มันต้องมีเครื่องม
0: ีอะไรเราก็เลยเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องพยุงหัวใจเฉย
1: อ๋อแล้วเราจะพยุงตอนไหนตอนในห้องผ่าตัดหรือว่าตอนพักฟื้น
0: ก็คือสมมติว่าคนไข้มาด้วยช็อก
1: ครับ
0: นะครับผมมีคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสมาถึงหัวใจไม่เต้นเลย
1: ครับ
0: ดมยาสลบปุ๊บหัวใจหยุดเต้นผมเปิดหน้าอกบีบหัวใจเข้าไปเรื่อยๆก่อน
1: ครับ
0: แล้วผมก็ใส่ท่อเนี้ยเข้าไปครับจริงๆแล้วในรายนั้นนะผมใส่เข้าไปในห้องซ้ายด้วยเพราะว
1: ่
0: าพอเลือดที่มันไหลมารวมมาปุ๊บผมก็ดักออกเลยไม่ได้นะแล้วก็ปั๊มกลับเข้าไปให้เขาเขาก็อยู่ไปประมาณ10กว่าวันหัวใจฟื้นดีก็คือใส่ในห้องผ่าตัดแล้วคนไข้ก็ไปอยู่ใน ICU
1: โดยยังมีเครื่องนี้ไปอยู่
0: มีเครื่องนี้ไปทั้งยกไปทั้งแผงอย
1: ู่
0: พอเขาฟื้นตัวดีทุกอย่างดีเราตรวจเอ็กโคขึ้นหัวใจแล้วปกติดีหมดแล้วก็เข้าไปห้องผ่าตัดอีกครั้งนึงโดมยาสลบเปิดหน้าอกแล้วเอาเครื่องนี้ออก
1: แล้วหัวใจเดิมก็ยังทำงาน
0: หัวใจทำเดิมฟื้นแล้วไง
1: กลับมาฟื้น
0: ปกติ
1: งั้นอันนี้การทำงานก็จะเหมือนกับ
0: แต่ว่าหลักการเดียวกันกับหัวใจเทียมแต่หัวใจเทียมปั๊มนี่จะเล็กกว่าทำจากไทเทเนียมหมดเลยไม่ได้ทำจากพลาสติกท่อเธอก็จะเป็นแบบพิเศษ
1: ม
0: ันก็จะฝังเข้าไปในร่างกายอยู่ได้ตลอดไปแล้วก็จะมีสายออกมาแล้วตัวคอนโทรลเนี้ยก็จะเล็กเรียกแบบสะพายแล้วก็เดินได้เดินไปมาคือสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนปกติได้ในกรณีที่คนไข้แบบที่ว่าเปลี่ยนหัวใจไม่ได
1: ้
0: ก็อยู่เครื่องนี้ไปเลย
1: อ้าวแล้วมันต้องใช้พลังงานอะไรมาจาก
0: มีแบตเตอรี่ชาร์จก็มีเครื่องชาร์จแล้วก็เสียบ

0: อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะคร
1: ับ
0: จริงๆแล้วมันก็จะมีหลายยี่ห้อมากเลยอันนี้ก็เป็น2ตัวที่ใช้กันเยอะที่สุดในโลกในช่วงประมาณเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หน้าตามันยังเกิดอะไรอุปกรณ์ในรถยนต์เทอร์โบรถยนต์หรืออะไร
0: ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนตัวที่เราพูดถึงเครื่องพยุงหัวใจนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันสามารถอยู่ได้เป็นประมาณสัก2ปีนะครับแล้วตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่อยู่นอกร่างกาย
1: นะ
0: ครับหรือรุ่นแรกๆยังไม่สามารถจะเอาเข้าไปอยู่ในร่างกายได้หมดก็อยู่นอกร่างกาย
1: ท่อออกมา
0: เนี่ยลูกศรออกมาแล้วกลับเข้าไปนะครับคือตัวนี้เนี่ยทางศิริราชเราก็ซื้อมา
1: ครับ
0: ซื้อมาแล้วก็ใส่ไปก็มีลายหนึ่งที่ใส่แล้วหยุดไป3เดือนแล้วเราก็สามารถหาหัวใจมาเปลี่ยนได้คือหัวใจเขาไม่ฟื้น
1: ครับ
0: ก็ใช้ตัวนี้ทำงานแทนหัวใจ
1: แปลว่าหัวใจเทียมอาจจะทำงานชั่วคราวระยะหนึ่ง
0: ใช่ก็ได้ทั้งคู่แต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นอย่างรุ่นล่าสุดที่ใส่ไปเนี่ยสามารถทำงานต่อเนื่องได้10ปี
1: โอ้โหแล้วครับ
0: รุ่นอันนี้ก็รุ่นแรกนี่ให้ดูนิดนึงว่ารุ่นแรกๆเนี่ยมันจะใช้ลมนะครับตัวนี้จะมีลิ้นอยู่มันลิ้นเหมือนลิ้นหัวใจ

0: จะเป็นลิ้นหัวใจเทียม
1: ครับ
0: แล้วตัวเนี้ยมันก็จะมีลมงั้นผมขออนุญาตใช้ปากเป่าให้ดูนิดนึงนะครับ
1: ฮะ
0: ลมนะรุ่นแรกเป็นลมลมจะอัดให้มันขยายและบีบตัวขยายและบีบตัวนั้นรุ่นแรกๆเขาดีไซน์เหมือนหัวใจจริง
1: ครับ
0: นะครับนั้นลมจะเข้าทางนี้นะครับอย่างนี้นะฮะ
1: อืม
0: เห็นไหมฮะมันก็จะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลือดก็เข้าออก
1: ลิ้นกระดกด้วย
0: ใช่นะฮะแต่รุ่นหลังเนี่ยจะทำงานคล้ายๆเครื่องพยุงหัวใจมันจะเป็นแบบเครื่องเจ็ตเทอร์โบหมุนแบบไปเรื่อยๆเลย
1: ใช้พลังงาน
0: ใช้พลังงานจะไม่มีลมละ
1: แล้วถ้าเครื่องเดิมลมมาอย่างไหนฮะใครเป่า
0: เครื่องใหญ่เลยเครื่องก็จะเจเนเรตลมอัดเข้า
1: ออกแปลว่าเราไปไหนนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องนึงที่จะคอยเป่าลม
0: สมัยนั้นก็เครื่องก็จะใหญ่หน่อยอันนี้ก็มารุ่นนี
1: ้
0: รุ่นนี้เชื่อไม่ว่าเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วมันฝังอยู่ในร่างกาย
1: อุ้ย
0: ดังนั้นตอนที่ผมตัดสินใจซื้อเครื่องรุ่นแรกเนี่ยผมไม่ได้ซื้อรุ่นนี
1: ้หนักหลายขีด
0: ใช่แล้วก็ไม่สามารถใส่ในคนไทยได้ต้องคนไทยตัวใหญ่ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นที่ดีไซน์มาให้สามารถใส่ได้ระยะยาว
1: ครับ
0: ก็คือในกรณีที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนหัวใจได้คือตัวนี้ใส่ไม่ได้ระยะตัวนี้ใส่รอเปลี่ยนหัวใจ
1: ครับ
0: ส่วนตัวเนี้ยใส่เลย
1: มันไปอยู่ตรงไหนอะฮะ
0: มันจะอยู่ในหน้าท้องก็ฝังเข้าไปข้างในอย่างนี
1: ้โอ้โห
0: แล้วก็เหมือนกันอันนี้ก็เข้าจากหัวใจเข้ามาอันนี้ก็เข้าไปที่เส้นเลือดใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟที่ออกมาจากหน้าท้อง
1: อ
0: ันนี้ก็ชื่อ heart made ซึ่งตัวที่ผมใช้เป็น heart made 2ก
1: ็
0: คือรุ่นที่2รุ่นที่2ก็จะเป็นตัวเล็กลงมาจะเล็กกว่านี้ประมาณเกือบ2เท่าซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เพิ่งใส่เป็นรายแรกไม่ได้ตัวที่เล็กแล้วฝังเข้าไปข้างในผมก็เรียกชื่อว่าหัวใจเทีย
1: ม
0: นะครับก็เป็นหัวใจเทียมวางอยู่ตำแหน่งใต้หัวใจจริง
1: ครับ
0: ทำงานแทนหัวใจจริงทำงานแทนหัวใจห้องซ้ายนะครับ
1: จะไม่หนักเท่านี้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่หนัก
1: ฝังเข้าไปในร่างกายตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ตัวนี้
0: หนักตัวใหม่เนี่ยจะเบากว่านี้ประมาณ3 1ใน3
1: หลักการเดียวกันไหมฮะก็คือต้องมีอะไรไป
0: ถูกต้อง
1: เป่าให้
0: อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าละนะอันนี้เป็นไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าตัวนี้ยังเป็นแบบปึ๊บปึ๊บอยู
1: ่
0: ต่อมาคนก็พบว่าถ้าใช้เป็นควงสว่านเป็นเจ็ต
1: ครับ
0: มันไม่ต้องมันก็สามารถทำให้เครื่องมันเล็กลงได้เล็กลงก็ฝังได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังต้องใช้สายไฟออกมานอกร่างกายปัจจุบันก็พยายามออกแบบนะฮะที่ผมไปประชุมมาเนี่ยให้ทุกอย่างฝังในร่างกายหมดเลย
1: โอ้เหรอ
0: เคยชาร์จโทรศัพท์เดี๋ยวนี้จะมีรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องต่อปลั๊กแม้วางไว้แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่วางไปปุ๊บ
0: ตอนนี้ถ้ามีอย่างนั้นแล้วก็คือว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ใต้ผิวหนังหมดเลยไม่ต้องมีอะไรยื่นออกมาแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัว
1: ชาร์จ
0: คอนโทรลมาวางชาร์จแต่ว่าจริงๆแล้วก็เนื่องจากว่าพลังงานไอ้พวกแบตเตอรี่มันก็ยังไม่ดีพอถ
1: ้
0: าใช้แบบฝังร่างกายหมดเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะชาร์จแล้วได้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนั้นถ้าอยู่บ้านจริงๆก็ต้องวางแปะไว้ตลอดเวลานั้นก็ยังไม่ถือว่ามีวัฒนาการถึงจุดที่สามารถจะชาร์จแล้วอยู่ได้ทั้งวันยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันทำงานหนักกว่าโทรศัพท์เยอะเลย
1: ครับวัสดุที่ใช้ทำหัวใจเทียมเดี๋ยวนี้ครับ
0: ไทเทเนียม
1: ไทเทเนียมซึ่งเบาไม่เป็นสนิมแน่ๆ
0: ไม่เป็นสนิมแล้วก็คงทนอยู่ได้นาน
1: แล้วมันจะมีอาการระคายเคืองหรือมีผล
0: คือจะมีก็แค่ว่าตรงที่สายไฟที่ออกมาจากผิวหนังก็เป็นช่วงนี้แหละช่วงที่ว่าเป็นผิวเราแล้วก็ออกมาเป็นสายไฟ
1: ตรงนี้ติดเชื้อไหม
0: โอกาสติดเชื้อมีสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่จะมาใส่หัวใจเทียมจะต้องได้รับการเทรนให้ดูแลแผลได้ดีต้องดูได้ดีเลย
1: ค
0: ือว่าต้องเรียกว่าเป๊ะทุกอย่างต้องทำคำสั่งได้ถูกต้องเรียกว่าเราต้องสอนทุกวันแต่ว่าเราไม่สามารถจะจัดพยาบาลไปทำให้ทุกวันเพราะเขาต้องไปอยู่บ้านเหมือนคนปกตินั่นที่บ้านเขาต้องทำเป็น
1: อนาคตเราจะเห็นแบบในหนังแบบ Iron Man ไหมฮะก็คือถ้ามีต้องการต้องใช้
0: เป็นไปได้สูง
1: แบตเตอรี่เพื่อคอนโทรลเนี่ยมีที่เปลี่ยนตรงนี้หรือจะตรงไหนก็ได้ของร่างกายเสียบปุ๊บ
0: ใช่ไม่ถึงอุปกรณ์เทียมนั้น
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ฮะก็คือตอนนี้ก็คล้ายๆแล้วล่ะของคนไข้ก็คือมีหัวใจเทียมฝังอยู่ข้างในในร่างกายเลยหมุนอยู่ข้างในอื้ออยู่ข้างในมีกล่องคอนโทรลอยู่ข้างนอก
1: แต่ต้องหิ้วไปด้วย
0: แล้วก็มีแบตเตอรี่เสียบนะครับแล้วก็ดึงแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ได้แต่อนาคตเนี่ยถ้าทุกอย่างมันฝังอยู่ข้างในก็อาจจะเป็นแค่พลังงาน

0: ู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมวันนี้เขามีชีวิตไปอย่างไรเราตามไปคุยกับเขากันเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่บ้านของคุณวีรกิจตวสินพงสุขครับเพื่อมาคุยถึงอาการที่คุณวีรกิจเคยเฉียดตายมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตเหมือน

0: ปกติเลยนะครับสวัสดีครับคุณวิริกิตครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาการที่ว่าคือ
1: เหนื่อย
0: ครับ
1: ทานข้าวไม่ลง
0: โอ้โหแค่2 อย่างน
1: ี
0: ้หูอื้อด้วย
1: ครับ
0: นี่ก็ใช้ชีวิตเหมือนจะปกติไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้ากินไม่ได
1: ้ครับ
0: เหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมฮะอาการที่ว่ารวมแล้วคือเป็นอาการอะไรครับ
1: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
0: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
1: ครับ
0: พอฟังหัวใจล้มเหลวเนี่ยเราคิดว่าคนที่หัวใจล้มเหลวก็น่าจะไม่รอดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่คุณวีรกิจ
1: ก็รอดมาร
0: อดมาได้นะ
1: เพราะคุณหมอช่วยไว
0: ้ครับผมอาการหัวใจล้มเหลวที่ว่านี่มันเริ่มต้นนี่เป็นไงฮะ
1: รู้สึกว่ามันเหนื่อยทานข้าวไม่ลง
0: ครับ
1: หูอื้อ
0: ครับ
1: ของผม
0: อันนี้อาการรวมกันเลยเป็นอย่างนี้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วพอทิ้งไประยะไปนานๆมันเป็นไงฮะแย่ลงไปยัง
1: ไงแย่ลงน้ำมันจะท่วมปอด
0: ครับอาการน้ำท่วมปอดเป็นไงฮะ
1: เหนื่อยขึ้นเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: ครับคือแต่ก่อนนี่เดินเหินออกกำลังกาย
1: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
0: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
1: หลังจากนั้นน้ำท่วมปอดก็ขึ้นไปถึงก็เหนื่อยหอบเลย
0: ครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: จริงหัวใจโตผมเป็นมา10 ปีแล้ว
0: 10 ปีเลยเหรอ
1: ครับประมาณ10 ปีแล้ว
0: หัวใจโตเหรอฮะ
1: ใจโตครับ
0: มันโตสักขนาดไหนพอเห็นภาพ
1: เมื่อก็ทราบเอาคุณหมอวัดมาเรื่อยๆโตปีละเซน
0: ปีละเซนขยายขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับครับ
0: เป็น10ปีแปลว่า10ปีก็10เซนเลยนะคร
1: ับเกือบถึง
0: โตขึ้นเรื่อยๆทุกปี
1: ครับ
0: ปีละเซนโตขึ้น
1: แต่จำไม่ถึง10ปีเป็น10เซน
0: อ๋อพอคุณหมอบอกว่าหัวใจโตแล้วก็หัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเนี่ยการรักษานั้นทำไงบ้าง
1: ก็ทานยาอย่างเดียว
0: ครับ
1: คุณหมอว่าสุดท้ายคือต้องเปลี่ยนหัวใจ
0: ต้องเปลี่ยนหัวใจ
1: พอดีของผมเป็นปัญหาคือความดันปอดสูงไปนิดนึง
0: ครับ
1: คุณหมอเลยแนะนำว่ามันผ่าไม่สามารถจะผ่าตัดได้แล้วช่วยได้ไหมผมก็ทำใจไปแล้ว
0: ทำใจไปแล้ว
1: ตายไปตายช่างมัน
0: ใครพูดคำนี
1: ้ผม
0: ทำไมถึงพูดแบบนี
1: ้ก็หมอบอกว่าหมดผลทางช่วยแล้ว
0: ครับหมายถึงว่าใช้ยาก็ไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับเปลี่ยนใจก็ไม่ได้
0: จะผ่าเปลี่ยนหัวใจก็ไม่ได้เพราะว่าความดันปอดสูง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นทางเดียว
1: ใช่ครับแต่คุณหมอโทรบอกว่ามีทางหนึ่งคือใช้ใส่เครื่องแต่คนแรกประเทศไทยนะ
0: พอคุณหมอบอกอย่างนี้คุณวิรกิจได้ยินแล้วเป็นไงตกใจ
1: แล้วตกใจเหมือนกันเพราะคนแรกเลย
0: คนแรกด้วย
1: ค
0: ือบางอย่างเนี่ยบอกโอ้เป็นคนแรกของประเทศไทยนี่ฟังดูแบบโอ้โห
1: มันก็
0: น่าภูมิใจ
1: แต่ว่าน่าภูมิใจ
0: พอผ่าเป็นคนแรกเปลี่ยนหัวใจเทียมมันฟังดูน่าตกใจ
1: ใช่ครับก็ลองไหนก็ไหนๆแล้ว
0: ตอนนั้นตัดสินใจทันทีเลยไหมฮะพอคุณหมอบอกปุ๊บ
1: ก็ยังครับผมบอกว่าผมไปดูดวงก่อนเขาดูดวง
0: ไปดูดวงก่อนถอยมาตั้งหลักก่อนใช่ไหม
1: ตั้งหลักนิดนึง
0: เอาวันเดือนปีเกิดไปดูดวงก่อน
1: สุดแล้วไม่ได้ดูหรอก
0: เอาเหรอ
1: ก็ไม่มีใจให้เก่งเราไม่เชื
0: ่
1: อผมเลยไปทำบุญ
0: ไปทำบุญก่อน
1: ครับ
0: คือทำทุกอย่างให้กำลังใจ
1: ใช่ครับ
0: ดีที่สุด
1: ใช่
0: คนในครอบครัวด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่ปรึกษากันเข้าห้องผ่าตัดตั้งกี่โมงจำได้ไหม
1: ตั้งแต่ออกจากห้องพัก8 โมง
0: 8 โมง
1: เดือดเข้าทีก็9 โมงรู้สึกตัวตอน4-5 ทุ่มแล้ว
0: 4 โอ้แล้ว
1: ผม4-5 ทุ่มรู้สึกตัวว
0: ินาทีที่รู้สึกตัวมาลืมตาขึ้นมาเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีใจ
0: ครับ
1: ว่ารอดแล้ว

0: โหวันนี้ได้รู้เรื่องหัวใจชัดเจนมากที่สงสัยมานานบางอย่างก็เป็นความรู้ใหม่ต้องขอบคุณอาจารย์มากทำไมอาจารย์ถึงเลือกมาเรียนด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดหัวใจครับอาจารย
1: ์ถ้าจะบอกกันตามตรงนะฮะส่วนหนึ่งมาจากคุณพ
0: ่อครับ
1: เพราะคุณพ่อก็เป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับคุณพ่อผมก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ศรีราชเกษียณไปแล้ว
0: ครับ
1: ดังนั้นก็ได้รับสัมผัสเรื่องของการผ่าตัดหัวใจมาตั้งแต่เด็ก
0: ๆ
1: สมัยก่อนเรามีห้องดูการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลศรีราช
0: ครับ
1: ผมปิดเทอมก็จะพาเพื่อนมานั่งดูการผ่าตัดหัวใจ
0: พ่อทำงานอยู่ข้างในเราส่องกระจกดูนี่เลยเหรออ
1: ยู่ชั้นบนแต่ที่แน่ๆผมชอบการผ่าตัดมาเป็นงานฝีมือ
0: ครับ
1: นะครับได้ผลทันตา
0: ได้ผลทันตา
1: ไม่ถึงว่าสมมติไส้ติ่งอักเสบผมตัดไส้ติ่งออกวันรุ่งขึ้นเขาดีเลย
0: หายเลย
1: ผมชอบอย่างนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็พอผมไปเรียนผ่าตัดทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนจะมาเรียนผ่าตัดหัวใจ
0: ครับ
1: พอผมผ่านการผ่าตัดหัวใจก็คิดว่าอาจจะเพราะการปลูกฝังเพราะว่ายีนมันรู้สึกเข้าใจง่ายมันรู้สึกว่าสนุกและมีความท้าทายนะครับมันมีทั้งระบบไฟฟ้าระบบปั๊มเลือดในตัวมันเองผมชอบโรคที่ช่วยชีวิตจริงๆพอเราได้สัมผัสมาอยู่กับหน่วยหัวใจแล้วชอบจริงๆตอนนี้เราก็เลือกที่จะเรียนอันนั้นซึ่งมีประโยชน์เทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ได้แพร่หลายทั่วไปนะครับก็รู้สึกว่าถ้ามีคนไข้กรณีเดียวกันแต่เหตุเกิดที่อื่นนะครับตัวอย่างเช่นจังหวัดอื่น

0: พยายามจะทำวิจัยกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลเองพยายามจะพัฒนาเครื่องประยุงใจราคาถูก
1: ครับ
0: เพื่อที่ว่าอนาคตจะได้ทุกโรงพยาบาลสามารถทำได
1: ้โอ้เยี่ยมเลยครับครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่เป็นทั้งหมอผู้ลงมือผ่าตัดแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้และอยากให้แพร่หลายไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณที่ทำให้เรารู้จักโรคและมองโรคในแง่ดีในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ครับขอบคุณครับ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เฮ้ยเดินกินอะไรอ่ะ
5: ยาลูกกรพี
4: ่กินยาลูกกรเดี๋ยวกินทำไมอ่ะ
5: ผมปวดเมื่อยมากเลยเนี่ย
4: ปวดเมื่อยทำไมไม่กินยาแก้ปวดแล้ว
5: กินลูกกรไงพี่กินวันนี้พรุ่งนี้หาย
4: จริงปะเนี่ย
5: จริง
4: แต่ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ากินวันนี้พรุ่งนี้หายเนี่ยมันอันตรายนะเว้ยเขาผสมสเตียรอยด้วย
5: ไม่มีสมุนไพรพี่สเตียรอยที่ไหนอ่ะ
4: ก็คนที่กินสเตียรอยเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะหน้ากลมมีหนอกคอลงพุงอ้วนนั่นเองแก้ถูกทุกข้อเลยเด้อ
5: เหรอ
4: จริ
5: ง
4: แกกินสเตียรอย

0: ไม่จริงพี่สเตียรอยด์ที่ไหนสมุนไพร
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
0: ไม่เชื่ออ
1: าจารย์บอลช่วยบอกทีว่าอาจารย์เดอเนี่ยที่กินเนี่ยยาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์ครับ
2: ครับผม
1: ช่วยเฉลยหน่อยครับว่ายาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์
2: อาจจะจริงสำหรับบางชนิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาลูกกรหรือยาแผนโบราณเนี่ยบางชนิดก็ไม่ได้มีสเตียรอยด์ปนเปื้อน
1: ครับ
2: ครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือจะเป็นยาแผนโบราณยาลูกกรต่างๆเนี่ยหรือสมุนไพรที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะค่อยๆปรับสภาพหรือช่วยไปแก้ไขปัญหาต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคงไม่มียาตัวไหนที่แบบกินปุ๊บหายปั๊บหรือกินโรคนี้หายโรคนู้น
1: ตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องกินและอยากกินและไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันอยากกินยาแผนโบราณคือยาลูกกรนี่แหละเราจะมีการทดสอบไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้มีสเตียรอยด์หรือไม่มีสเตียรอยด
2: ์ครับจริงๆมีวิธีทดสอบแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำด้วยตัวเองได้
1: คือชุดนี้เลย
2: ก็คือนี
1: ่ใช่ครับอาจารย์ครับ
2: คุณบอยรบกวนหน่อยครับ
1: ได้เลยครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดทดสอบผ่านสเตียรอยด์นะซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะถ้าท่านสนใจตามร้านขายยาโดยทั่วไปก็มีจำหน่ายได้นะหรือว่าท่านอาจจะลองติดต่อหรือประสานงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
1: อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดท่านไม่กินเองลูกหลานกินซื้อมาทดสอบก็ได้นะ
2: ใช่ถูกต้อง
1: ข้างในนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับนะครับเราจะทำการทดสอบอ่ะอาจารย์ยังไงครับ
2: นะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยาลูกกรนะฮะสองยี่ห้อนะฮะโดยหลักการก็คือเราก็ต้องเอามาบดให้ละเอียดก่อน
1: จะทดสอบต้องมาบดก่อน
2: ใช่ครับแล้วก็เอามาละลายน้ำนะครับแล้วก็พอละลายเสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดนะครับดูดน้ำยาขึ้นมาแล้วก็หยดลงไป
1: หยดไปที่ตัว S ตัวช่อง
2: ใช่ครับที่ช่องสตาร์ทเลยครับ
1: ช่องสตาร์ทนะครับหยด4หยดนะครับหลังจากนั้นรอให้เขาทำงานถ้าเป็นการตรวจคัน
2: มันจะมีขีด
1: มันจะมีขีดกับ2ขีดตรวจคันขึ้น2ขีด
2: ครับถึงจะบอกว่า
1: ตั้งครร
2: ภ์ใช่ครับแต่สำหรับสเตียรอยด์เนี่ยผลที่ออกมาจะตรงข้ามกันคือแปลว่าถ้ามีสเตียรอยด์จะขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าไม่มีสเตียรอยด์จะขึ้น2ขีด
1: สมมุติเราดูไปปุ๊
2: บ
1: ขึ้นมามี
2: ครับ
1: เราควรทานต่อไหมครับ
2: ก็ถ้าเราตรวจแล้วว่ามีก็จริงๆไม่ควรทานต่อ
1: ไม่ควรทานต่อ
2: เพราะว่าน่าจะอาจจะทำให้เกิดอันตรายระยะยาวเกิดขึ้นได
1: ้เกิดผลเสียอะไรบ้างครับถ้าเกิดเรารับประทานยาลูกกรยาสมุนไพรต่างๆที่ผสมสเตียรอยด์โดยเราไม่ทราบระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับ
2: ระยะยาวเนี่ยจริงๆผมว่าเรามีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราเชิญตัวอย่างก่อน
1: อาจารย์ครับน
2: ี่
1: คือคนที่รับประทานสเตียรอย
2: ด
1: ์ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
2: ใช่ครับ
1: okay.
2: แต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้เนี่ยเป็นการเกิดผลระยะยาวแล้ว
1: ค
2: ือแปลว่ารับประทานสเตียรอยด์มาติดต่อกันไประยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเดือน
1: เป็นเดือน
2: อาจจะ1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆที่สุดก่อนนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงเราเห็นเร็วที่สุดคืออาจจะเป็นเรื่องใบหน้านะมีหน้ากรม
1: นะทรงหน้าทรงหน้าคนมีผล
2: เปลี่ยนไป
1: อ๋
2: ออาจจะเรื่องมีหนองเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือเนื่องจากเวลาทานสเตียรอยด์แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตรงบริเวณด้านหลังคอเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะเห็นเป็นหนองนูนขึ้นมา
1: อารมณ์แปรปรวนนี่ยัง
2: อารมณ์แปรปรวนเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เรียกว่ารับประทานแล้วทำให้เกิดซึมเศร้านะมีค่าตัวตายอะไรได้ในคนไข้บางราย
1: คนที่รับประทานสเตียรอยด์เนี่ยนะ
2: ใช่ครับหรือในทางตรงกันข้ามรับประทานสเตียรอยด์มากเกินไปแล้วเกิดโรคจิตเกิดเห็นหูแว่วประสาทร้อนหง
1: ุ
2: ด
1: หงิ
2: ดต่างๆเกิดขึ้น
1: มันเข้าไปทำกับอะไรครับอาจารย์
2: มันไปเปลี่ยนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง
1: ว้าวอันตรายมากอันตรายมาก
2: นะ
1: ต่อไปกระดูกพุ่น
2: กระดูกพุ่นนะ
1: หัวใจโต
2: หัวใจโตก็หัวใจทำงานหนักหรือถ้าเกิดรุนแรงมากเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วจากการที่เรามีผลข้างเคียงของสเตียรอยด์เกิดขึ้น
1: อันนี้คือคนที่ไม่ตั้งใจคือรับประทานยาลูกกรเข้าไปมีสเตียรอยด์เป็นของแถม
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดคนที่ตั้งใจล่ะอาจารย์สเตียรอยด์มีอะไรบ้างที่เรารับจากภายนอกครับ
2: ถ้าคนที่ตั้งใจเนี่ยมีเหมือนกันนะเพราะสเตียรอยด์เป็นยาที่เราใช้ในการรักษาโรคหลายโรคเหมือนกัน
1: โรคผิวหนังเนี่ยทาแล้วหายเลยจริงๆผมทาผมเคยเป็นยาทาแล้วหายเลย
2: ใช่ครับ
1: ติดใจด้วย คันปุ๊บทาแล้วหายคันเลย
2: ซึ่งอันนั้นเราเรียกว่าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์ถ้าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์เนี่ยโดยทั่วไปอันตรายไม่ค่อยเยอะมาก
1: แล้วภายในล่ะครับยา
2: ถ้าเป็นภายในแบบรับประทานเข้าไปอันนี้เนี่ยยากลุ่มนี้มีที่ใช้เยอะเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าอย่างเช่นโรค SLE โรคข้อรูมาตอยด์ซึ่งยาพวกนี้เนี่ยสเตียรอย

0: จะเป็นยาที่จำเป็นต้องใช
1: ้
0: ซึ่งแน่นอนเมื่อท่านต้องใช้ท่านก็จะมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี
1: ้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหม
0: เราเลือกไม่ได้อันนั้นจำเป็น
1: แล้วมีแบบที่เราซื้อยากินเองโดยมีสเตียรอยด์เข้ามาไหมคร
0: ับ ถ้าเป็นซื้อยาทานเองเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยยาขายสเตียรอยด์โดยตรงไม่ได้นะยกเว้นว่ามีใบสั่งแพทย์ก็คือพูดง่ายถ้าคุณหมอสั่งว่าจำเป็นต้องใช้ก็สามารถจะรับประทานได้และยาลูกกรอนหรือยาสมุนไพรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะในพื้นที่ต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยก็อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าอาจจะมีการกระจายของยาพวกนี้ปากต่อปากกันยาตัวนี้ดียาตัวนี้หายนะก็พยายามซื้อมาฝากกัน
1: อาจารย์มาแล้วครับผลมาแล้วครับผลออกมาแล้ว
0: ท้องไม่ท้องครับ
1: ขีดเดียวมีสเตียรอยด์ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าเราสรุปได้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: คือว่ายาสเตียรอยถ้าเราไปตั้งใจซื้อโดยตั้งใจเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: ครับ
1: แต่เราอาจจะรับสเตียรอยโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเป็นของแถมได้จากยาสมุนไพรเหล่านี้มีข้อสังเกตก็คือว่าถ้ากินแล้วหายเลยอนุมานได้ว่ามีสเตียรอยเป็นของแถม
0: ใช่ครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่เราลัดคิวหมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราคุยกันสดๆนะคะแล้วก็คุณหมอ2ท่านในรายการพร้อมจะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วนะคะมันเป็นคำถามที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตกหล่นกับการตอบคำถามในวันก่อนๆด้วยนะคะอาจารย์หมอ2ท่านในรายการวันนี้ที่ลัดคิวมาคุยกับเรานะคะอาจารย์แอะและอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาหน่วยภาพวินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและอาจารย์ต้นยังเป็นเลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอดค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้คึกคักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชมรอกันอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันที่4พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวัน
2: ที่

0: สำคัญมากวันหนึ่งครับ
1: ค
0: ุณธนากรก็คือเป็นวันที่ชื่อว่าวันโรควันหืดโรคนะครับวันหืดโรคนี่ก็คือภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็น World Asthma Day ถ้าจะคุ้นชินกันนะว่ามีวันเบาหวานโรคนะครับมีวันวันโรควันถุงลมโป่งพอง
1: วันเอสโรคว
0: ันเอสโรคอะไรพวกนี้ครับความสำคัญก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในปี1993เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับเรื่องของวันหืดโรคขึ้นมาครั้งแรกถามว่าทำไมเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเข้าถึงการรักษาเรื่องของโรคหืดเนี่ยในประชากรบนโลกใบนี้มันไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคหืดทั่วโลกเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของความตระหนักรู้หรือว่า awareness นะฮะของทั้งคนไข้เองทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางภาคประชาชนในเรื่องของทางด้าน public awareness ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลต่างๆว่าให้เข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
1: และเราจะดูแลคนไข้โรคหืดอย่างไรนะคะม
0: ี
1: ความสำคัญอย่างไรทำไมเนี่ยองค์การอนามัยโลกถึงกำหนดว่าต้องมีวันหืดโลกว
0: ัน
1: น
0: ี้อ
1: าจารย์ต้นอาจารย์แอ้มาละนะคะเด
2: ี๋
1: ยวเราไปดูเคสว่าโรคหืดมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราจะดูแลคนที่เป็นโรคหืดอย่างไรติดตามจากเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
3: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคนี้เกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติทั้งจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดเกร็งตีบแคบเป็นพักๆทำให้เกิดอาการเหนื่อยหายใจลำบากตามมาปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคหืดลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตจากอาการร่วมของโรคหืดกลับเพิ่มขึ้นซึ่งพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละ 8-9 รายคิดเป็น 3,142 รายต่อปีหรือ 3.42 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งผู้ใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กประมาณ5เท่าปัจจัยแวดล้อมของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยหากครอบครัวมีประวัติหรือผู้ป่วยมีภาวะโรคพบร่วมอย่างภาวะนอนกรนจนอุดกั้นทางเดินหายใจโรคอ้วนและอาการภูมิแพ้รวมถึงสิ่งกระตุ้นให้อาการหอบกำเริบเช่นฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ฝุ่นละอองตามบ้านเรือนควันบุหรี่ขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้สารเคมีเป็นต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดได้
1: มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ต้นบอกว่าบางทีมันมีช่องว่างในการที่จะดูแลคนเป็นโรคหืดแต่อย่างนี้ค่ะที่ดิฉันสงสัยอันแรกก็คือว่าดิฉันรู้จักโรคนี้ในนามของโรคหอบหืด
0: ค
1: นหอบหืดหอดหืดเนี่ยจริงๆแล้วโรคนี้ทางสากลเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
0: จริงๆถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตนะครับเราเรียกว่าโรคหืดแต่ว่าในทางภาษาของคนไข้หรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหอบหืดผมคิดว่ามันเป็นการรับรู้ของทางด้านสังคมแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าคุณเป็นโรคหืดคุณต้องหอบแต่ความจริงแล้วนะครับคุณนรกรอาจารย์วราวุฒิครับคนหลายๆคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอาจจะไม่ได้หอบอาจจะรักษาโรคหืดที่เขาเป็นเนี่ยจนกระทั่งโรคมันสงบแม้ว่าจะไม่หายขาดจนเขามีชีวิตเป็นคนปกติเราไม่อยากจะไปเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าคุณเป็นโรคหอบหืดเพราะว่าเขาไม่เคยหอบเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโรคหอบหืดหรือหืดหอบมาเป็นโรคหืดนะครับผม
2: ทีนี้อยากถามเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นวันหืดโลกแสดงว่าระดับของปัญหานี่มันใหญ่ระดับโลกทีเดียวนี้สถานการณ์ทั้งระดับโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะของปัญหาของโรคหืดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์วราวุฒิถามนะฮะว่าในวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีคนถามเสมอว่าประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคหืดเนี่ยมีจำนวนเนี่ยลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคเราต
2: ้
0: องยอมรับครับว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องคือทั้งในแง่ของตัวกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้
1: อม
0: เราทราบดีนะคะว่าจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทำให้สุขภาวะของทางด้านปอดของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแย่ลงในยุคเขาเรียกว่าในสมัยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเนี่ยมากขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายขาดนะครับผม
1: ไม่หายขาดด้วย
0: ใช่จากถ้าสถานการณ์เนี่ยประชากรทั่วโลกประมาณ300 ล้านคนครับจากได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยจากโรคหืดในประเทศไทยนะครับประมาณราวๆ 7% จากการที่เขาทำการเขาเรียกว่าเซอร์เวย์หรือว่าทำการสำรวจนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากครับว่าจำนวนผู้ป่ว

0: ที่เสียชีวิตจากโรคหืดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งก็มองได้ว่าหลายปัจจัยก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองจากการถูกกระตุ้นด้วยมลพิษและการรักษาที่อาจจะยังมีเขาเรียกว่าความไม่ต่อเนื่องเพื่อทำให้โรคหืดที่คนไข้เป็นเนี่ยมันสงบลงคือไม่เกิดอาการหอบหรือไม่เกิดอาการหอบกำเริบต้องมาห้องฉุกเฉินหรือเสียชีวิตจากโรคหืดเหมือนที่เราได้ชมในวิดีโอทัศน์เมื่อกี้ไป
1: อาจารย์ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราหรือบุตรหลานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดนะครับมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะอะไรที่ทำให้เราต้องคิดถึงบ้างครับ
0: คือจริงๆก็มีคนบอกเสมอนะครับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็นโรคหืดเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าอาการที่เป็นตัวทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าตรีตองว่าเราตระหนักว่าเราจะเป็นโรคหืดหรือเปล่าว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าสำคัญพูดง่ายๆนะครับอาการก็คือจะมีอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเกิดจากหลอดลมตีบก็จะมีอาการหายใจลำบากมีอาการหายใจมีเสียงดังหวีดหวีดเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเสียงเหมือนแมวกรนนะครับนะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเรื่องของสารก่อภูมิแพ้นะครับเช่นไรฝุ่นนะครับบางคนเจอฝุ่นปุ๊บเริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับและที่สำคัญนะครับโรคนี้ไม่ได้อยู่ตัวโรคหืดอย่างเดียวมักจะพบร่วมกันกับภูมิแพ้ของทางด้านทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจมูกนะครับอาจจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจแล้วก็ให้การรักษา
2: พบร่วมกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
2: ภูมิแพ้กับหืดคนละโรคใช่ไหม
0: คนไข้หืดทุกคนไม่ต้องเป็นภูมิแพ
2: ้คนเป็นหืดไม่เป็นภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหืด
0: ถูกต้อง
2: แต่ว่าอาการจะร่วมกันได
0: ้ใช่ครับพบเจอร่วมกันได้ครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ70%นะครับจะมีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับในขณะที่ประมาณ 30% นะครับของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ในจมูกนะครับเป็นโรคบางคนบอกเป็นโรคแพ้อากาศจะเจอโรคหืดลงได้ประมาณ 30% ถ้าเราคิดภาพมันก็เป็นวงที่เชื่อมกัน2วงแต่ไม่ใช่วงเดียวกันครับ
2: แต่ฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยคนเป็นหืดดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าคนเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าหลอดลมตีบเราไม่สามารถที่จะเอาออกซิเจนเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับภายในนะครับกับเรื่องของการทำปอดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะถ้าเราหายใจไม่ได้เนี่ยเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยแต่ว่าจมูกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแสดงของเขาอาจจะมีทั้งจมูกมีทั้งผิวหนังซึ่งอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะครับความสำคัญของตัวโรคดังกล่าวแต่ว่าถ้าเทียบกับโรคหืดแล้วเนี่ยอาการหืดมันมีความน่ากลัวมากกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
1: ครับครับคือในเรียกว่าในจุดที่แย่ที่สุดคือคนไข้สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับผม
1: ครับทีนี้เราพูดถึงการปิดในการรักษาของโรคหืดนะครับมันมีโอกาสที่จะหายขาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะคุมโรคมากน้อยแค่ไหนวิธีการรักษาในปัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆต้องยอมรับครับว่าเราผ่านการรักษาในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเกือบประมาณราวๆเกือบร้อยกว่าปีแล้ว
2: ครับ
0: เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเป็นโรคหืดรักษาไม่หายขาดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าหายขาดไม่หายขาดเนี่ยเป็นการควบคุมให้โรคมันสงบหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคที่ไม่กำเริบหรือว่าอยู่ในภาวะเหมือนคนปกติเพราะว่าเหมือนกับทุกโรคนะครับเบาหวานก็ไม่หายขาดใช่ไหมครับโรคไขมันความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ไม่ได้หายขาดแต่ทำไมเราต้องกลับมานั่งมองว่าการรักษาโรคทำอย่างไรให้โรคหืดไม่หอบนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เกิดอาการหอบกำเริบนะครับที่ต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เกิดการเสียชีวิตจากโรคหืดปัจจุบันนะครับยาที่เรารู้จักมาเกือบประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือยาสูตรพ่นสเตียรอยด์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ลดปัญหาเรื่องของการอักเสบในหลอดลมนะครับแล้วก็มีการใช้ยาอื่นมากมายนอกจากสเตียรอยด์เช่นการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหืดนะครับแล้วก็มีการรักษาอื่นมากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยทำให้โรคหืดที่ผู้ป่วยมีเนี่ยมันสงบก็คือเป็นโรคหืดได้แต่คุณต้องไม่หอบนะครับผม
1: ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการพยายามที่จะปิดรอยโหว่หรือว่าแก็บของการเข้าถึงในการรักษาโรคหืดทั่วโลกเลยครับอาจารย์อุปสรรคที่สำคัญในการที่คนไข้เขาไม่สามารถไปถึงการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยปัจจุบันคืออะไรรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับอาจารย
0: ์ผมอยากให้มองเป็น2มิตินะครับคำว่าแก็บหรือว่าช่องว่างเนี่ยคืออันดับแรกคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยขาดซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค
1: ความเข้าใจ
0: หรือว่าครอบครัวนะฮะไม่เข้าใจว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ย ขาต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ awareness ในฝั่งของผู้ป่วยแล้วก็ญาติอีกปัจจัยหนึ่งครับคือปัจจัยในเรื่องการรักษาคือการเข้าถึงยาอาจารย์ทราบไหมครับคุณนภกรทราบไหมครับว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อยานะ
2: ครับ
0: เขาจะเข้าถึงยาไม่ได
1: ้
0: 5% ของประชากรเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได
2: ้ไปโรงพยาบาลก็อาจจะลำบากด้วยใช่
0: ไหมครับผมถึงบอกว่าประเด็นในวันนี้ที่มานั่งคุยกันว่าทำไมต้องมีวันหืดโรคเพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มความตระหนักรู
2: ้
0: ของทั้งผู้ป่วยเองว่าถ้าคุณมีโรคนี้คุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคหืดของคุณเนี่ยมันสามารถควบคุมได้
2: คือ
0: เพราะงั้นโรคหืดสงบไม่หอบและในมุมมองของภาคบุคลากรทางการแพทย์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได
2: ้
0: ทุกวิถีทางนะครับและสุดท้ายก็คือภาครัฐะแล้วก็ในภาคของภาคประชาชนในแง่ของการทำให้การรักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับของผู้ป่วยเพื่อทำให้โรคหืดเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอื่นๆนะครับจันวราวุฒิคุณนรกรเหมือนเบาหวานเหมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับHIV/AIDS เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าก็มีการเข้าถึงยาได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
0: ผมครับ
2: ค่ะนี่พอดีพอพูดถึงหอบโรคหืดเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมตี
0: บ
2: เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจช่วงนี้โรคระบาดก็คือโควิดก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกันมีคำถามจากคุณไก่มาค่ะอาจารย์ต้นคุณไก่อายุ38ปีนะบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่เป็นหืดเนี่ยหืดหรือหอบเนี่ยติดโควิดนานไหมคะสมมติเป็นหืดนะติดโควิดนานไหมคะที่ปอดจะกลับมาปกติพอดีคุณไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็มีไอแห้งไปหาหมอบอกว่าปอดปกติอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่คุณไก่เป็นอยู่ก็คือโรคหอบหืดเนี่ยน่าจะเป็นกรดไหลย้อนคุณไก่ก็เลยสงสัยค่ะ
0: จริงๆต้องขอตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือในภาวะทั่วไปผู้ป่วยโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองคือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจเนี่ยวันที่เขาติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์วันก็คงเคยเห็นเคสที่เราดูด้วยกันนะคะหลายๆเคสก็คือว่าความรุนแรงของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวทางด้านการเดินหายใจแล้วติดโควิดกับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับทางด้านหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้เวลาติดเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอาการของโรคโควิดที่รุนแรงมากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวถามว่าโรคหืดเพิ่มความเสี่ยงมากไหมในจุดนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแต่เมื่อในเคสของกรณีของคุณไก่ก็บอกว่ายังมีอาการเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พบความผิดปกติเหมือนเราฟังหูฟังตรวจร่างกายคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนอาจจะไม่ได้ยินอะไรแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับอาจารย์วราวุฒินะต้องยอมรับว่าอาจารย์วราวุฒิก็ดูเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้ที่เป็นโควิดมาเยอะมากนะครับอาจารย์แอคคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไวพอใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับคือเรื่องของความผิดปกติของหลอดลมในการภาพถ่ายรังสีทรงอกทั่วไปการที่จะเห็นความผิดปกติเนี่ยมันมักจะเป็นเคสที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนาะจากเนาะเช่นมันมีลักษณะของลมข้างเยอะๆเนี่ยเราเชื่อว่าปอดมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคนไข้มักจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วในความผิดปกติที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจวิธีการอื่นครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำเห็นความผิดปกติได้ไวขึ้นชัดขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่ได้เอาคนไข้โรคหืดทุกคนมาถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเลือกเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่ามีเคสที่ซับซ้อนครับอาจารย
2: ์ค่ะนี่เลยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคหืดหรือว่าเป็นถุงลมโป่งพองและเป็นโควิดเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าฉายรังสีให้เห็นให้ชัดเจนอย่างนี้ล่ะคะ
0: คือผมมองสองประเด็นครับคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารุนแรงนะครับน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าในเคสของคุณไก่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นะ
1: บ
0: อกว่าตรวจไม่เจออะไรนี่ผมก็ยังรู้สึกว่าต้องไปหาสาเหตุอื่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโควิดที่มีผลต่อทางปอดนะครับอาจารย์วราวุฒิคุณนรกรอาจจะเป็นผลตลอดเลือดทำให้บอกไอ้ตัวร่างกายไม่เจออะไรก็ต้องไปหาสาเหตุนะครับอาจจะต้องเป็นการตรวจพิเศษทางรังสีเหมือนที่อาจารย์วราวุฒิบอกไปแต่ท้ายที่สุดครับ โรคที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องรักษาว่าถ้าใครเป็นโรคหืดอยู่แล้วการที่พ่นยาสูตรพ่นเป็นประจำเพื่อทำให้โรคหืดสงบโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ต
2: ่อ
0: แม้ว่าคุณไก่จะหายจากโควิดก็ตามนะครับผมในจุดนี้
1: เมื่อกี้มีคุณไก่ให้ประเด็นที่น่าสนใจจันต้นบอกว่ามีโรคร่วมคือโรคกรดไหลย้อนหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีสำลักร่วมด้วยหรือเปล่าการที่มีกรดไหลย้อนหรือว่าสำลักเนี่ยครับอาจารย์ในส่วนของหืดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ตรงหอบหืดมันกำเริบหรือว่ามันอาจจะคุมไม่ได้เงี้ยครับ
0: ก็ดีเลยครับอาจารย์แอร์เพราะว่าต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าโครงสร้างคือหลอดอาหารกับหลอดลมเนี่ยมันเหมือนเพื่อนบ้านกันห
2: ่
0: างกันแค่ประมาณ1มิลลิเมตรเองนะคือติดบ้านติดฟ้าบ้านติดกันเลยนะ
1: เพื่อนบ้านนะ
0: ใช่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเนเบอร์ฮูดกรดที่ออกมาจากหลอดอาหารมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่หลอดลมแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดลมตีบมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะทำให้อาการของโรคหืดเนี่ยควบคุมไม่ได
2: ้
0: ผมก็เลยกลับไปดูในเคสของคุณไก่ว่าต้องกลับไปดูว่าโรคกรดไหลย้อนให้การรักษาหรือยังเพราะถ้าเรามีโรคร่วมอยู่เราไม่ให้การรักษาโรคหืดที่คุณไก่มีที่เคยสงบหรือคุมไม่ได้ก็จะยังทำให้มีอาการของโรคต่อไปนะครับผม
2: นี่เลยค่ะคำถามของคุณโจก็เลยถามเพิ่มเข้ามานะคุณโจอายุ38หนัก70สูง170บอกว่าเป็นหืดค่ะเป็นหอบหืดมีวิตามินเสริมอะไรไหมที่จะกินแล้วมันจะแบบว่าแข็งแรงขึ้นนะคะ
0: แม่ผมอยากจะตอบประโยคนึงนะคะว่าจริงๆมันก็มีงานวิจัยต่างประเทศนะคะว่าการทานพวกวิตามินซัพพลิเมนต์นะฮะบางคนจะเชื่อว่าการทานวิตามินซี
2: เ
0: ป็นประจำจะไม่เป็นหวัดเราคงเคยได้ยินเรื่องพวกนี้กันมาก่อนใช่ไหมฮะ
2: วิตามินซีอะไรนะเสริมภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: แต่จริงๆต้องไปดูในงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเอาการศึกษาหลายๆการศึกษามารวมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนว่าการรับประทานวิตามินเป็นประจำโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเรากลับมาทำงานได้ปกติแต่ผมจะมานั่งมองอีกจุดนึงคือว่าถ้าคุณโจเป็นโรคหืดที่สำคัญในการรักษาคือมันที่เราคุยในช่วงต้นของรายการ
2: ค
0: ือการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์เป็นประจำเพื่อลดการอักเสบในหลอดลม
2: และต้องทำต่อเนื่องด้วย
0: ต้องต่อเนื่องผมคิดว่าการรักษาหลักเราต้องทำส่วนการรักษาที่เป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นซัพพลิเมนต์อันนี้ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดในปัจจุ
1: บ
0: ันผมคิดว่าทำไม่ทำอันนี้ละแต่ปัจเจกถ้าตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานวิตามินดังกล่าวครับผม
1: อาจารย์มีคนชอบถามเลยอ่ะว่าบางคนชอบกลัวเพิ่งได้ยินว่าเป็นสเตียรอยด์ที่สูตรพ่นเขาก็มักจะกลัวว่าเอ๊ะยาจะแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลแทรกซ้อนอะไรยังไงเช่นเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไหมอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้หน่อยครับว่าสเตียรอยด์ที่สูตรพ่นสำหรับโรคหืดเนี่ยความปลอดภัยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนบางคนก็ชอบกังวลว่ามันจะแรงไปอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องสเตียรอยด์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าแพทย์หลายท่านที่จะสั่งสเตียรอยด์คนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็มีความกังวล
2: อ๋อจริงเหรอทำไม
0: ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้ามองเป็นคนไข้2กลุ่มนะครับพี่ตั๊กถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยก็จะกลัวเด็กตัวเตี้ยเพราะว่าการที่พ่นยาสเตียรอยด์ประจำเนี่ยบางคนจะกังวลว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของความสูงอาจจะสูงน้อยกว่าเพื่อนในคลาสเรียนแต่คุณตั๊กทราบไหมครับว่าเด็กที่ขาดออกซิเจนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับเพราะคุณหอบทุกวันก็มีการศึกษาแล้วว่าสเตียรอยด์ทำให้เด็กมีความสูงต่างกันเนี่ยแค่ประมาณเซนเดียวผมคิดว่าถ้าเด็กสูง171กับสูง170แต่ว่าพัฒนาการของสมองที่ต่างกันคนหนึ่งสอบผ่านชั้นได้อีกคนหนึ่งสอบตกตลอดเพราะว่าหอบทุกวัน
2: อ
0: ันนี้มีความสำคัญมากกว่า
2: เอาคุณภาพชีวิตที่ดีดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหม
0: ใช่
2: ภาพรวมดีกว่า
0: ในมุมมองของผู้ใหญ
2: ่
0: การให้ยาสเตียรอยด์เป็นประจำเนี่ยผลข้างเคียงที่เราจะกังวลมากที่สุดก็คือผลข้างเคียงเฉพาะที
2: ่
0: เพราะว่ามันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารมันเข้าไปที่ในปากแล้วก็ลงไปในหลอดลมเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เรากังวลก็คือเรื่องการเกิดเชื้อราในช่องปากซึ่งเราจะเน้นให้ผู้ป่วยว่าเมื่อคุณสูดพ่นยาสเตียรอยด์เสร็จปุ๊บคุณต้องทำการบ้วนปากนะครับให้เรียกว่ายาที่ค้างอยู่ในปากเนี่ยออกไปให้หมดทุกครั้งที่คุณสูดพ่นยา
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่เราอธิบายผู้ป่วยของเราส่วนผลข้างเคียงในแง่ของการกดภูมิคุ้มกันในระยะยาทำให้มีการพูดง่ายติดเชื้อมากขึ้นไหมตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าในผู้ป่วยโรคหืดข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะครับผม
1: คือดูเหมือนประโยชน์ที่ได้ในการคุมตัวโรค
0: จะมากกว่าโทษ
1: จะมากกว่าโทษหลายเท่านัก
0: ครับผมใช่ครับ
2: มีหลายๆคนนะคะสนใจถามเรื่องหืดมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นคุณนัทบอกว่าตอนเด็กๆนะตอนนี้อายุ29นะตอนเด็กๆเคยเป็นหอบหืดมาแล้วหายแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะก
0: ็
2: กลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะทำยังไงดีต้องดูแลตัวเองยังไงคะซื้อยาพ่นมาช่วยละ
0: คำถามของคุณดานี่ผมอยากจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยแก้ไม่ได
1: ้
0: ต้องยอมรับคำว่าฝุ่นเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกเป็น2ประเด็นเนา
2: ะ
0: คำว่าฝุ่นที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของดัสหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกฝุ่นละออง
2: ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
0: จากควันพิษต่าง
2: ๆอะไรอย่างเงี้ยไอเสียค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกเป็นของสารก่อระคายเคืองแต่มันจะมีคำหนึ่งครับคุณธนากรท่านวราวุฒิเวลาคนเขาบอกว่าแพ้ไรฝุ่นไอ้คำว่าไรเนี่ยมันคือมันเป็นแมลงซึ่งตั
2: วเล
0: ็
2: กมาก
0: เราพอไม่เห็นครับ
2: อยู่ในที่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: มันอยู่ตามที่นอนหมอนมุกนั่นคือประเด็นว่าไรฝุ่นพวกนี้มันก็จะมีความชอบที่จะมากินพวกเขาเรียกว่าคราบผิวหนังหรือว่าที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นรังแคนะครับของเราที่มันตกตามที่นอนซึ่งพวกนี้มูลของไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นสารก่อภูมิแ

0: ทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ที่เป็นทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้าน้ำมูกไหลคัดจมูกจะแน่บางคนก็ขึ้นมาหอบแยกเป็นสองประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝุ่นเยอะต้องหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองการซื้อยามาพ่นประจำต้องดูก่อนเป็นยาอะไรเพราะถ้าเป็นยาที่เป็นยาพ่นสูตรบรรเทาอาการหอบหืดธรรมดาอันนี้เป็นยาที่ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นยาแค่ระดมนะซึ่งแก้แค่ปลายทางต้องไปดูว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ของคุณนัทก็คือต้องการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย
1: ์ครับผมแต่ถ้าไม่มีอาการสักการมันสงบแล้วไม่มีอาการเลยมันก็ไม่ควรที่จะซื้อยามาพ่นเองใช่ไหมครับ
0: ก็คือต้องยอมรับเพราะบางคนก็สูตรพ่นเป็นประจำโดยที่อาจจะไม่ได้ผลจากการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพถ้าจะเกิดผลข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะเกิดใจสั่นอาจจะเกิดมือสั่นบางคนสูตรพ่นยานอนไม่หลับเพราะว่ายาพวกนี้ก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาได้ครับ
1: อีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่คิดว่าเราต้องเจอแน่ๆเนาะเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้สูบเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานสูบอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสที่ทำให้โรคหืดเนี่ยมันแย่ลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
0: จริงๆต้องยอมรับครับว่าควันบุหรี่เนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์นะฮะเอาพวกควันมาวิเคราะห์เนี่ยมีสารที่เป็นสารต่างๆที่ทำให้ทั้งเกิดมะเร็งแล้วเกิดโรคปอดเนี่ยเกือบ 5,000 ชนิดทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ทั้งมือ1มือ2จริงๆมือ3ด้วยนะฮะ
2: มีมือ3
0: แต่ไม่ใช่มือที่3นะฮะคือบางทีเรามีคนสูบบุหรี่ในห้องทำงานแล้วควันบุหรี่ไปเกาะตามผ้าม่านตามโซฟาพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ดมโดยตรงแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เป็นการสูบบุหรี่มือ3
2: โอ้ก็คือใครเด็ดเข้ามาทีหลังก็จะได้
0: ใช
2: ่ได้ปืนไปด้วย
0: โอ้โหใช่แม้ว่าคนที่สูบจะหายไปจากห้องนั้นแล้วเรียบร้อยซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดที่กำเริบได้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือก่อนตั้งท้องเนี่ยแล้วสูบบุหรี่โอกาสที่เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหืดก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แต่คุณแม่ที่ไม่ตั้งท้องมันผมคิดว่าปัญหาเรื่องบุหรี่เนี่ยมีปัจจัยในแง่ของการก่อโรคและปัจจัยในการเสริมโรคให้เกิดโรคและโรคแย่ลงนะครับผม
2: ให้อาจารย์ต้นพักหน่อยวันนี้มีคำถามเรื่องหืดเยอะแล้วนะคะ
1: กลัวว่าอาจารย์จะหืดเลย
2: เดี๋ยวจะตอบคำถามจนหืดขึ้นคอนะคะ
1: ครับให้อาจารย์พักแป๊บนึง
0: ได้ครับ
2: ไปที่อาจารย์แอ๊ะค่ะคุณพาอายุ58ปีนะคะอยากสอบถามว่าหากทำการสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างมะเร็งมันมีวิธีการดูหรือการวินิจฉัยที่จำเพาะไหมคะหรือพอเจอแล้วก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นมะเร็งอาการของคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนกับคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนต่างกันยังไงคะสงสัยคุณพากำลังสงสัยว่าตัวเอง
1: เข้าใจครับในการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทางการแพทย์เรามีเครื่องสแกนหลายประเภทอยู่เนา
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT สแกนนะครับแล้วก็เครื่องทราบภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกว่าเครื่อง MRI นี่ก็เป็นสแกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างภาพในสนามแม่เหล็กนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในทางรังสีวิทยาคือเครื่องเพชสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเวลาที่เราเจอก้อนนะครับแน่นอนคอนเซ็ปคล้ายๆกันครับเราจะพยายามดูว่าก้อนนี้เป็นโอกาสที่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่มีได้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นมะเร็งกับกลุ่มที่เป็นเนื้องอกแบบชนิดที่มันไม่ใช่มะเร็งนะครับในทางภาพทางการแพทย์เราดูหลายอย่างเลยครับเช่นลักษณะของขอบเขตของก้อนมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของเนื้อมะเร็งเนี่ยมันมักจะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวก้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้ยาในการฉีดครับเข้าไปดูว่าลักษณะของตัวก้อนเนี่ยที่เป็นมันจะทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติเราก็จะเห็นลักษณะของยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดของตัวก้อนได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เครื่องเพชสแกนเนี่ยเราจะดูการใช้น้ำตาลของตัวโรคครับเพราะว่าไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะบริโภคน้ำตาลผิดปกติคือมันจะเรียกว่าจัดการกับน้ำตาลในร่างกายได้เยอะหิวมากมีการแต่งตัวที่ผิดปกติเราก็จะใช้ไอตัวเรียกว่าสารบางอย่างนะครับไปแท็กกับตัวใช้สารเพศสัตว์รังสีไปแท็กกับตัวเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนของร่างกายเนี่ยตรงก้อนเนี่ยมีการใช้น้ำตาลที่ผิดปกติมานะครับหรือว่าลักษณะก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแพ็กกันแน่นมากเนี่ยการวิ่งของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างจำกัดเราก็จะใช้เครื่อง MRI มาดูเลยครับว่าตรงไหนเนี่ยมันมีการแพ็คแน่นของเซลล์ที่ผิดปกติเราก็จะดูการเคลื่อนไหวของน้ำที่มันผิดปกติออกไปเพราะฉะนั้นทางรังสีวิทยามันดูตั้งแต่หลอดรูปร่างนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะป่ำขอบเขตไม่ชัดนะครับการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่ผิดปกติการวิ่งของน้ำในก้อนที่ผิดปกติหรือว่าการบริโภคหรือการใช้น้ำตาลของก้อนที่ผิดปกติ

0: ราะในเวลาที่คุณหมอรังสีดูเราจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าก้อนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ถ้าดิฉันเป็นคุณพาดิฉันฟังอาจารย์แอร์ดิฉันก็จะสงสัยนิดนึงคือกระบวนการที่อาจารย์แอร์พูดมาเนี่ยเวลาเจอก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ในครั้งเดียวใช่ไหมคุณหมอต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณหมอบอกก่อนใช่ไหมคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับ
1: ยังไงคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ประมาณ3อย่างครับ1คือเป็นมะเร็งแน
2: ่
0: ๆลักษณะมันจะลายชัดเจนคร
1: ับ มันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอ
0: เช่นมันไปกินสมมุติว่าถ้ามันเป็นก้อนที่ตับอ่อนมันจะเราเจอก้อนที่มันไปกินหลอดเลือดหรือว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองข้างๆโตเลยชัดเจน
1: คือถ้ามันเป็นมะเร็งมันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอคะ
0: ในกรณีที่มันชัดเจนจะเป็นอย่างนี้ครับกับอันที่2คือเป็นลักษณะของไม่ใช่มะเร็งแน่ๆเช่นเป็นก้อนที่มีหินปูนทึบทั้งหมด
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่มะเร็งแน่
1: แน่นอน
0: กับอันที่3คือมันมีความก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างตัวจะเป็นมะเร็งไหมนะ
1: หรือว่าเป็นโรคบางอย่าง
0: เช่นวัณโรคในประเทศไทยเนี่ยครับมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดก้อนและตัวเป็นตัวหลอกที่อาจารย์ต้นบอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในทางรังสีวิทยาเรามีเทคนิคหลายอย่างเลยครับว่าอย่างที่ผมไล่ให้ฟังจริงมีมากกว่านี้นะครับในการที่จะดูว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันเป็นเนื้อปกติหรือผิดปกตินะครับในกรณีที่มันเป็นมะเร็งเนี
1: ่
0: ยเราต้องตอบโจทย์ให้กับอาจารย์ต้นด้วยว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีสเตจจิ้งหรือว่
2: า
0: ระยะของโรคแค่ไหนเช่นมันไปลุกล้ำเพื่อนบ้านหรือยังตัดได้ไหมตัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับผม
1: ค่ะอาจารย์ต้นคุณพรชัยค่ะถามว่าต่อมทอนซิลของผมโตต่อมทอนซิลโตนะตอนแรกมีเสมหะก็ไปหาหมอฉีดยากินยาหมดละมันก็ยุบไปนิดนึงแล้วนะ
2: ค
1: ะเหมือนว่าจะหายนะพอวันนี้มันโตอีกมาแล้วครับทำยังไงดีครับผมจะไปหาหมอฉีดยาอีกดีหรือว่าตัดออกดีครับ
2: คำถามนี่ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริ งๆ
1: เจอบ่อยมากเลยนะ
2: เราจะเจอแต่จริงๆทราบไหมครับว่าทอนซิลเนี่ยหรือว่ามันเป็นต่อมเหลืองชนิด
1: ที่มันอยู่ตรงนี้เนาะ
2: ใช่มันอยู่ตรงนี้ที่สองข้างครับคุณนรกรเขาเรียกว่าเป็นทหารเฝ้าพระราชวัง
1: ทหารเฝ้า
2: เป็นเซนติเนลเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนาะคือมันเป็นประการด่านหน้าทำไมคนที่ติดเชื้อในคอทอนซิลโตบางคนติดเชื้อในจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอก็โตเพราะว่าจริงๆเขารับทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆเป็นประการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในอวัยวะส่วนที่ลึกเขาก็จะมีการทำหน้าที่มากขึ้นในการสร้างสารป้องกันการอักเสบการติดป้องกันการติดเชื้อเป็นสารยับยั้งการอักเสบ
1: ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันกำลังอักเสบมันกำลังป้องกันอยู่แล้ว
2: จริงๆทอนซิลก็คือต่อมเหลืองชนิดนึงก็จะมีเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาอยู
1: ่
2: เป็นโครงสร้างถ้าเราตัดเราทัดมาดูนะฮะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมาเป็นวงๆอยู่ข้างในรวมตัวกันเพื่อจะสู้กับสิ่งแปลกปลอม
1: ใช่ค่ะ
2: คำถาม
1: เข
2: ามันโตมันคือเรื่องปกติครับคุณต
1: า
2: เพราะว่าติดเชื้อมันก็ต้องโตเวลาเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองก็โตขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: แต่พอเราหายติดเชื้อไป
1: มันก็
2: ยุบหนอนะโตหนอขึ้นเป็นอย่างนี
1: ้
2: แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทอนซิลมันโตมากแล้วก็ว่ามันไปอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนี้ภาพเราเคยเห็นไหมบางคนหลับปุ๊บกลนปั๊บทั้งที่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอาจจะมีโครงสร้างของทอนซิลที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นทอนซิลที่เกาะกันสองข้างเขาเรียกว่าคิสซิ่งทอนซิลคือมันมาจูบกันเลยพี่ตั๊กถ้าบางคนอ้าปากมาตกใจมากเห็นคนไข้บางรายก็จะมีก้อนทอนซิลขนาดใหญ
1: ่
2: ซึ่งพวกนี้จะมีผลต่อการนอนหลับและการหายใจซึ่งตรงนี้ต้องมาตรวจดูว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละคำตอบก็คือว่าติดเชื้อเป็นหายจำเป็นต้องผ่าตัดไหมต้องดูบริบทอื่นๆประกอบกันเช่นมีผลต่อการอุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจลำบากนะ
0: ครับ
2: ซึ่งผมว่าจุดนี้ต้องคุยกันให้ดีกับผู้ป่วยในเรื่องของการแนะนำในการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดทุกอย่างก็จะมีคอสที่ต้องแลกมาคือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบต่างๆผมคิดว่าตรงจุดนี้อยากให้คุณพรชัยได้มีการคุยกับแพทย์ที่ดูแลนะครับและมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดนะครับเพื่อวางแผนว่าจำเป็นต้องตัดหรือไม่ต้องตัด
1: ไม่ใช่ว่าต่อมทอนซิลโตปุ๊บหมอจับตัดหมดเลยทุกคนไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ยังตัดแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังมีทหารเฝ้าพระราชวังอยู่หลายๆป้อมอยู่หลายตำแหน่งอ
2: าจจะมีพูดง่ายอาจารย์ผ่านประการด่านหน้ามีประการด่านในมีประการด่านในสุดนะฮะคำถามก็คือว่าตัดไปแล้วมีปัญหาไห
1: ม
2: ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นทำงานอยู่นะครับแต่คำถามจะกลับไปถามว่าทำไมเราต้องตัดถ้าไม่จำเป็นในจุดนี้นะครับผม
1: อาจารย์แอ๊ะคะมีคำถามของคุณอ้วนค่ะ
0: ค
1: ุณอ้วนอายุ65ปี บอกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินส์เหรอ
0: ฮอตกินส์ลิมโฟมา
1: ชนิดฮอตกินส์ระยะที่2ที่ไม่ต้องให้คีโมเพิ่งฉายแสงครบ17ครั้งมีผลข้างเคียงตอนฉายแสงตามปกติจะมีแค่คอไหม้ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผล

0: ครับ
1: แต่หลังจากฉายแสงครบมีอาการไอร่วมด้วยครับไอแห้งๆและรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกด้วยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
0: คือปกติภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งอะครับคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยม
1: ัน
0: จะจำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ทำการรักษาเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าไอตรงที่ฉายแสงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ตรงในช่องอกเราก็จะฉายแสงเฉพาะในช่องอกเราอาจจะเว้นระยะไม่โดนเรื่องของหลอดลมท่อลมนะครับโดยคอนเซ็ปต์เพราะนั้นในการภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดได้จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ฉายนะครับถ้านอกเหนือไปจากนั้นคงต้องไปดูครับว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคงต้องมาตรวจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูนะครับเช่นมันมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเป็นต้นหรืออีกอันนึงคือมันมีการกระจายของตัวมะเร็งไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูว่าจะเคลมว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจากการฉายรังสีเนี่ยเราคงต้องไปดูจุดที่ฉายครับว่าเทคนิคหรือฟิลในการฉายเนี่ยมันไปโดนเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมถ้ามันเช่นเราฉายที่สมองอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอาการเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณหมอก็จะประเมินเอ๊ะมันเกี่ยวกับการฉายแสงไหมหรือว่ามันเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคที่มันกำเริบอย่างเงี้ยเป็นต้น
2: ค่ะอาจารย์แอดนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงในฮอสกินเนาะมันอยู่ในหน้าอกเผอิญว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แอดว่าเคสของคนเขาไปฉายโดนรังสีโดนตัวหลอดอาหารด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีอาการแน่น
1: เพรา
2: ะบางทีอาจจะมีปฏิกิริยา
1: ไม่รู้ร้อนต่างเป็นแผลด้วย
0: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ครับว่าโดยที่เป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตเนี่ยมันไปใกล้กับหลอดอาหารจริงๆโดยเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการค่อนข้างแม่นยำนะอาจารย
2: ์
0: นะครับเราสามารถที่ใช้เครื่องฉายรังสีเนี่ยฉายเลือกไปเฉพาะตรงที่เป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วก็เว้นตรงหลอดอาหา
2: ร
0: แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันใกล้กันมากๆมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าฟิลของการฉายมันแยกออกจากกันชัดเจนเนี่ยโอกาสมันจะก็จะน้อยลงครับผมคงต้องไปดูเคส by เคสนะครับว่าในเคสนั้นเนี่ยตำแหน่งของฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับจุดที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการใช่หรือไม่เนี่ยครับผม
2: น่าสนใจจริงๆ
1: ค่ะอาจารย์อ้นอาจารย์ต้นตอบคำถามคุณอินหน่อยค่ะ
2: ครับผม
1: คุณอินบอกว่าถามให้ลูกชายลูกชายจะต้องเรียนรอด
2: อ
1: แต่ปัญหาคือว่าลูกชายเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะปวดหัวตาพร่าถ้าฝืนวิ่งต่อเนี่ยถึงขั้นหายใจไม่ออกหายใจได้สั้นมากโดยส่วนตัวลูกชายเป็นภูมิแพ้ทั้งแพ้อากาศหนาวแพ้ฝุ่นจามเป็นร้อยครั้งต่อวันเลย อยากทราบว่าแบบนี้ลูกชายเนี่ยเป็นหืดหรือเปล่าเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะ
2: จริงจริงมี2คำถามนะถ้าเป็นรอดอนี่คงไม่เกิน18ปีเพราะว่าคงเรียนแค่ม .6 นะประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยที่มีคนถามเสมอว่าทำไมในคนไข้ที่เป็นโรคหืดอันนี้เราพูดถึงความเขาเรียกว่าการกระจายตัวของผู้ป่วยตามเพศสังเกตนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นโรคหืดส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหืดจะเจอในผู้หญิง
1: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่หรือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาที่เคสของนะครับ
1: คนไข้ลูกชายคนอิน
0: ต้องเรียนรอดอต้องวิ่ง
2: ใช
1: ่ต้องวิ่ง
2: อาจารย์ทราบนะครับคุณตั๊กทราบไหมครับว่าที่เราวิ่งเนี่ยเราหายใจทางไหนครับ
1: ส่วนใหญ่หายใจทางปาก
2: ถูกต้องครับแต่จริงๆเราต้องหายใจทางจมูกเพราะว่าวันที่เราหายใจทางปากเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปากเราเนี่ยเราถูกดีไซน์ตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหารในการรับประทานอาหารเราหายใจจริงๆเนี่ยทางจมูก
0: ทางจมูก
2: แต่ว่าในเคสของลูกชายของคุณอินเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามวันนึงเป็นร้อยครั้งผมว่าตั้งใจมากนะอุตส่าห์นับจำนวนครั้งการจามต่อวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาม
1: เยอะมากบ่อยมาก
2: ครับ1ชั่วโมงจามทีนึง4รอบทุก15นาทีคือน่าสนใจมากว่าพอมันมีปัญหาเรื่องจมูก nose block เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากว่าคนไข้จะเกิดปรากฏการหายใจทางปากที่ว่าเป็นเรื่องของ mouth breathing ทราบไหมครับว่าจมูกทำหน้าที่อะไรครับนอกจากการหายใจทำหน้าที่กรองม
1: ัน
2: จะม
1: ี
2: ฝุ่นใช่กรองพวกฝุ
1: ่
2: นและในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยทำหน้าที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับอากาศที่แห้งๆที่เราสูดเข้าไปในการหายใจและที่สำคัญทำให้ในการวอร์มทำให้อากาศที่เย็นเวลาที่เราไปวิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันอุ่นขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราสูดอากาศที่หนึ่งไม่แห้งแล้วมีความอุ่นเข้าไปสู่ปอดเราแต่ในเคสที่มีปัญหาเรื่องจมูกเวลาวิ่งเนี่ยน้องเขาอาจจะมีโนสบล็อกโนสบล็อกคือจมูกตัน

0: แล้วเวลาวิ่งอ้าปากหายใจ
1: ก็เลย
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้นะหายใจทางปาก
0: การทางปากไม่มีประสิทธิภาพครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะหายใจยากแต่กลับมาถามว่าเป็นโรคหืดหรือเปล่า
1: เป็นไหมเป็นหืดไหม
0: มันก็จะมีกลุ่มอาการโรคหืดกลุ่มนึงครับคุณนรกรอาจารย์มาลังครับเขาเรียกว่า exercise induced asthma asthma คือโรคหืดหรือชื่อปัจจุบันเขาเรียกว่า exercise induced bronchospasm คือกระตุ้นที่เกิดหลอดลมตีบ
2: ค
0: ือเหมือนเราวิ่งปุ๊บอากาศมันแห้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกิดจากคนไข้ที่เป็นโรคหืดนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: ไม่ใช่เรื่องของตัวมลพิษอื่นแต่เป็นการออกกำลัง
1: ใช่กระตุ้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าพยายามฝึกการหายใจว่าให้ใช้จมูกอย่าใช้ปากเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
0: แหมคำตอบนี้ยากนะครับถ้าเป็นโรคจมูกไม่รักษาคุณไม่มีทางใช้จมูกหายใจได้ปกติเหมือนทั่วไป
1: ก็แสดงว่าต้องมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: โดยเฉพาะในโพรงจมูกแล้วก็ในไซนัสเซสผมก็กลับไปแนะนำนะครับลูกของคุณอินว่า1ต้องไปรักษาเรื่องจมูกก่อนอันดับแรกเลยน
1: ะ
0: อันดับ2รักษาจมูกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าเป็นโรคหืดไห
1: ม
0: ก็ต้องมาทำการทดสอบตรวจหน้าที่ปอดว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งเหมือนที่บอกอาจารย์แอร์เนาะว่าเอ็กซเรย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครับอาจารย์เอ็กซเรย์ก็ปกติและสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคหืดจริงคำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าก่อนที่คุณจะออกกำลังกาย
1: ค
0: ุณต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนแล้วต้องมีการใช้ยาพ่นก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยาแ
2: ค
0: ลอดลมและสุดท้ายครับต้องรักษาโรคหืดเป็นประจำด้วยยาสูตรพ่นสเตียรอยด
1: ์
0: เพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่เฉยคุณยังหอบได
2: ้
0: คุณไปวิ่งคุณจะหอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเราต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า1ต้องไปรักษาจมูกและวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดไหมและรักษาโรคหืดให้ดีหลังจากนั้นน้องเขาจะสามารถที่จะเป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายได้ต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอยากออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเนี่ยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประเภทกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นแนวไหนที่ทำให้โรคหอบหืดมันไม่กำเริบเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆอยากเรียนอาจารย์วราวุฒิกับคุณนรกรเรามีคุณหมอหลายท่านที่เป็นโรคหืดแล้วเป็นมาราธอน42กิโลเมตรด้วยจริงๆเราต้องยอมรับครับว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราอ้างว่าเราเป็นโร
1: ค
0: แต่ทำให้เราไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่เหมือนคนทั่วๆไปได้
1: ฉันเป็นหืดฉันวิ่งไม่ได้อย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าตัดโอกาส
0: เป็นข้ออ้างแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าคนไข้เข้าใจถูกต้องเราต้องบอกว่าเราแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห
1: ์ครั้งต่อสัปดาห์
0: แต่ต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมที่ออกกำลังกายที่อาจารย์วราวุฒิถามเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อน
1: อัน
0: ดับที่1อันดับ2ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่ดีก็คือว่าต้องไปออกกำลังกายในสภาพที่อากาศเหมาะสมเราต้องรู้ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งที่สวนสาธารณ
1: ะ
0: ไปดูบนฟ้าเอ๊ะฉันไม่มองไม่เห็นตึกเลยใช
1: ่
0: วันนั้นก็แนะนำว่ากลับมาวิ่งในบ้านดีกว่าไหมกลับมาวิ่งในเขาเรียกว่าในจิมหรือว่าในอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆการไปวิ่งนั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาอาการหอบที่เกิดจากมลพิษในการกระตุ้นและสุดท้ายครับคนไข้และคุณทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าคุณรักษาโรคหืดของคุณให้สงบและเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณก็จะไม่หอบและคุณจะได้สุขภาพที่ดีต่อทั้งเรื่องปอดและเรื่องของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายของหัวใจ
2: นี่สำคัญมากเลย
1: ใช่ครับมีเวลาเหลือน้อยแล้วอาจารย์แอะตอบคำถามคุณณัชชาหน่อยค่ะ
2: ค
1: ุณณัชชาอายุ58ปีสอบถามว่าถ้าให้ยาเคมีบำบัดทุกอาทิตย
2: ์
1: ติดต่อกันไปนานๆจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมแขนขาไม่ค่อยมีแรงได้ไหมคะ
2: โอ้อันนี้เป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนิดนึงในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคอร์สเป็นไซเคิลนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดเวลานะครับเขาก็คือก็จะต้องแล้วก็มีคุณหมอที่จะดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะมีไข้ได้บ้างบางคนมีท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคุณหมอก็จะมีการดูแลนะครับว่ามีการปฏิบัติตัวเช่นอาหารการกินการดูแลเบื้องต้นนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มันอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับซ
1: ึ่
2: ง คุณหมอเขาก็จะเช็คแล้วว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องจัดการอะไรบ้างแล้วก็จะดูแลร่วมกันนั้นการให้ยาเคมีบำบัดเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนว่าเราไม่ให้เป็นยาประจำและกินไปทั้งชีวิตอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้เป็นคอร์สแล้วก็มีการประเมินในส่วนของการตอบสนองนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนในการดูแลครับผม
1: อาจารย์ต้นช่วยตอบคำถามคุณฝนหน่อยฉันก็เคยเจอแบบนั้นเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นโรคประจำตัวไหมคะบางทีเราก็เอ๊ะเราเป็นหรือเปล่า

0: วะก็ต้องมาคิดนะ
1: ค
0: ุณฝนบอกแบบนี้ว่าเคยเป็นหอบหืดตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่แรกเกิดหมอนัดไปตรวจทุกปีจนถึงอายุ17พอถึงอายุ17หมอเลิกนัดละนะคะตอนนี้อายุ19ปีก็เลยสงสัยว่ายังมีโรคประจำตัวอยู่ไหมเพราะเวลาไปหาหมอหมอก็ถาม
1: ว่าตกลงว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นหืดณวันนี
0: ้นั่นสิน
1: ั่นสิแล้วที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคเขาเรียกว่าเป็น natural history หรือว่าการดำเนินโรคนะครับมีคนกล่าวไว้เสมอว่าโรคหืดในคนไข้ที่เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะบอกว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย
0: ตั้งแต่เด็กสองสามขวบจนถึง17ขวบ
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหืดแต่มันเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอยู่สองพีคของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงแรกกับช่วงที่สองก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงแรกก็คือสงบอยู่ไปช่วงหนึ่งครับพออายุสักประมาณ 30-40 เริ่มมีอาการหืดเกิดขึ้นใหม่
0: จะกลับเข้ามา
1: ใช่เขาเรียกเป็น bimodal distribution อันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากลไกเกิดจากอะไรถ้าจะตอบว่าคุณเป็นไหมคุณต้องบอกว่า1โรคคุณสงบแล้วแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสจะกลับมาเป็นอาการหืดอีกครั้งนึงไหมหลังจากที่อายุ30ปี40ปีอันนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นคำถามคือทำไมคุณหมอเลิกนัด
0: เหตุผลว่าหมอเลิกนัด
1: ง่ายมากครับพี่ตั๊กเพราะว่าอาการมันสงบแล้ว
0: สงบแล้ว
1: ใช่ไม่รู้จะนัดมาทำไมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าต้องมีการติดตามดูอาการของตัวเองด้วย
0: ถ้
1: า
0: เกิดมีการ
1: เหมือนเดิมเหมือนตอนสมัยอายุสักประมาณสักราว10ขวบตอนนั้นมีอาการหายใจมีเสียงหวีดมีอาการหายใจลำบากอันนี้ควรจะต้องกลับไปพบแพทย์นะครับผมเพราะที่สำคัญมากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่สงบคือง่ายเป็นการเจรจาพักยกระหว่างผู้ป่วยกับโรคชั่วคราวนะครับผม
0: งั้นก็เคสของคุณฝนเนี่ยก็ควรที่จะกรอกว่ามีโรคประจำตัวแต่โรคสงบแล้วอย่างนี้นะคะ
1: ถูกต้องครับผมใช่ครับผมเพราะบางคนไปเขียนว่าไม่มีโรคนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอย่างของอาจารย์เวลาเราไปฉีดสีใช่ไหมอาจารย
2: ์
1: บอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยเพราะโรคมันสงบแต่มันจะไปเจอปัญหาครับจัดแอร์เช่นไปฉีดสารทึบแสงใช่ไหมฮะแล้วปรากฏเป็นโรคหืดแล้วเกิดแพ้หลายอย่างมีแพ้อะไรหืดแพ
0: ้
1: สารพัดเลยปรากฏไปแพ้สารทึบแสงตอนนั้นใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ครับก็อาจจะต้องแจ้งนะครับป
1: ั
2: จจุบันก็เขาก็เชื่อว่าความเกี่ยวข้องของโรคหอบหืดกับอาการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันชัดเจนแต่ว่าเน้นว่าบอกก็ดีโดยเฉพาะของหมอรังสีนะครับโดยเฉพาะการแพ้ในช่วงครั้งก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นให้มาเถอะครับอันนี้เป็นเชื่อมั่นว่าเป็นดีครับที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
0: ก็คือบอกละเอียดไปหน่อยแล้วกันเนาะจะไม่ใช่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรก็บอกว่าเคยเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคบอกละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นสุขภาพของเรา
1: จะได้รู้ครับพี่ตั๊กว่าบางทีเนี่ยบอกไม่มีปุ๊บนะแล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำการตรวจบางอย่างหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะได้อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาเคยมีโรคนี้มาแต่มันสงบแล้วพอมาให้การรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดหืดกำเริบได้นะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยก็อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยให้คำเขาเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมูลเพื่อจะให้การวางแผนของการรักษาและการวินิจฉัยเนี่ยมันไปได้ถูกจุด
0: เวลาอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาก็ถามว่าเคยแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบเซฟๆไปก่อนนะ
2: ถูกต้องนะครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราอาจจะแพ้ยาที่เราไม่เคยกินมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณพงษ์ถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวมีน้ำมูกมา 7-8 วันละแต่ไม่มีอาการไอวันนี้จู่ๆไข้ขึ้นสูงพอตอนเย็นก็ตัวก็หายร้อนกลางคืนก็ตัวร้อนอีกช่วง 2-3 คืนมานี้ลูกสาวนอนดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยค่ะ บางทีหายใจก็มีเสียงวี๊ดร่วมด้วยค่ะสงสัยลูกสาวจะยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าแก้ปัญหายังไงดี
1: มาจริงๆบอกยากครับเสียงหวีดที่เราได้ยินว่าเสียงหวีดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากการตีบของทางเดินหายใจไล่ตั้งแต่จมูกอะครับจนถึงหลอดลมนะฮะจนถึงพูดง่ายๆว่ากล่องเสียงก็ยังได้เพราะในเด็กหรือว่าในคนไข้ที่เป็นทางกุมารเวชศาสตร์เนี่ยอาการที่หายใจมีเสียงปกติเนี่ยต้องหายใจโดยเฉพาะอาการน้ำมูกไหลแต่ถ้ามีไข้เราต้องระวังนะอาจจะเป็นการติดเชื
2: ้
1: อซึ่งโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆนะครับต้องมีการตรวจให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหวีดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารักษาเรื่องการติดเชื้อเสร็จแต่ว่าเสียงหวีดของลูกคุณพงษ์เนี่ยไม่ดีขึ้น
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวเตือนที่ดีนะครับว่าอาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะ1อะดรีนอยทันซินโตหรือเปล่าในเฉพาะในเด็ก2เป็นหอบหืดหรือเปล่าหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่าและสุดท้ายครับในเด็กอาจารย์แอ๊ดคงเคยเจอนะครับบางทีมีโรคทางเขาเรียกว่าการพัฒนาการที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผิดปกติอยู่ในกล่องเสียงหรือว่าเป็นพวกการพัฒนาการหลอดลมที่ผิดปกติใช่ไหมครับจนแอ๊ดก็มาทำให้พวกเราเนี่ยหลงได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคหืดคือง่ายก็คือประวัติที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเด็กคือประวัติเรื่องการพัฒนาการประวัติแรกคลอดนะครับซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาลูกของคุณพงษ์ได้นะครับ
2: คือถ้ายังมีอาการอยู่เน้นว่าอาจจะต้องมาพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจารย์ต้นบอกนะคร
0: ับ คือการตรวจหาสาเหตุนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะดูแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยไม่รักษายังไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: จริง

0: ต้องบอกว่าเขาเคยบอกไว้ว่าเสียงหวีดที่เราได้ยินเนี่ยไม่เท่ากับโรคหืดเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเสียงขึ้นมาอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่เคยได้ยินเสียงก็เอ๊ะเป็นอะไรเป็นที่คอหรือเป็นที่จมูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกใช่ไหม
0: ครับ
1: แบบว่าระบบหายใจมันตีบอย่างเงี้ยหรอคะ
0: และส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปอุดเช่นเมล็ดผลไม้บางทีก็เจอของเล่นนะเป็นพวกแบบ
1: เด
0: ็กๆเอาไปใส่เข้าไปในปาก
1: ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเราแก้ไขได้ถูก

0: ใช่ค่ะลูกชายอายุ25ปีแล้วลูกชายฉีดแอสตรามา2เข็มฉีดไฟเซอร์1เข็มก็แสดงว่าได้มา3เข็มแล้วนะ อยากทราบว่าตอนนี้ที่รามาม
1: ีฉีด
0: เข็ม4หรือยังคะ
1: ของบุคลากรเพิ่งประกาศเมื่อกี
2: ้ก็คือต้องมากกว่า120วันความจริงถ้าประมาณ 3-4
0: เดือน4เดือนถ้าเข็ม4เนี่ยควรจะ4เดือนหลังเข็ม3ใช่ไหมคะ
2: 120วันใช่ครับ
1: 4เดือนประมาณ
2: ใช่ครับ
0: ฉีดแล้วค่ะรามาฉีดแล้วแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่ดิฉันเมื่อกี้ก็เพิ่งถามมานะคะเขาจะฉีดสัปดาห์ละครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ระบุวันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันไหนฉีดเนี่ยนะคะก็ walk in มาได้เลยที่ดิฉันจำได้ในวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่6ค่ะศุกร์ที่6จะมีฉีดนะถ้าต้องการฉีดไฟเซอร์เนี่ย walk in มาได้เลย
1: ต้องดูประกาศเอา
0: ใช่ค่ะ walk in มาได้เลยนะคุณจูคุณพายบอกว่าอายุ33ปีทำงานย่านที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะทุกวันมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรจะไปตรวจอะไรไหมคะ
1: ผมว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคเลยครับพี่ตั๊กอาจารย์ว่าอาจารย์แอ๊ะ
2: ครับผม
1: ไม่เป็นโรคเนี่ยวันไหนฟ้าไม่เปิดนะฮะคัดจมูก
0: ไม่ใช่ฟ้าไม่เปิดคือบองไปแล้วมันเข้าอากาศมันขมวด
1: แล้วก็ไปดูในแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าวันนี้คุณภาพอากาศ AQI ที่เรียกว่าเป็น Air Quality Index เนี่ยมันแย่มากเลยเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าผมจมูกบวมมากนะผมรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านเลยขนาดว่าตรงจุดเนี้ยต้องยอมรับว่าคำว่าคุณภาพอากาศมันไม่ใช่เฉพาะ PM PM คือสิ่งที่เป็นแล้วเป็นเรื่องของ particulate matter คือฝุ่นแต่จริงๆแล้วคุณภาพอากาศที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจากแก๊สด้วยเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมทั้งโลหะหนักเช่นตะกั่วเพราะพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได
0: ้
1: ถ้ามีอาการพวกนี้เป็นหายนะครับเป็นบ่อยๆแม้วันที่ไม่มี PM ก็ตามเนี่ยอันนี้ควรไปตรวจนะครับในจุดนี้นะครับผม
0: แล้วก็ถามให้คุณแม่ด้วยค่ะอีกท่านนึงนะบอกว่าคุณแม่อายุ65โรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้65ก็ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
1: ตามองการ หมายเลข
0: เป็นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นมักมีมันน้ำมูกเยอะคัดจมูกหายใจไม่ออกอยากถ้าผู้สูงอายุเนี่ยอาการแบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นหืดได้ไหมคะ
1: จริงๆจะเรียนนะคะว่าไม่ต่างกันกับคนที่อายุน้อยโรคหืดไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแต่จริงๆต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีโอกาสจะเป็นโรคหืดเนี่ยจะเริ่มน้อยลง
0: น้อยลงเหรอถ้าสูงอายุโอกาสเป็นหืดน้อยลงเหรอคะ
1: นะครับในการเกิดโรคแต่ถ้าเราเจอผู้ป่วยอายุ65ปีมาเป็นหืดครั้งแรกต้องหาเหตุอื่นเสมอเช่นอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำท่วมปอดก็มาด้วยอาการหอบเหนื่อยเพราะการรักษาโรคน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวกับโรคหืดให้ยาที่อยู่ตรงข้ามกันเลยคนละเรื่องกันแต่ประเด็นของคุณแม่ของคนไข้นะครับบอกว่ามีน้ำมูกร่วมกับคัดจมูกหายใจออกอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าอาการของภูมิแพ้มักจะเจอร่วมกันกับโรคหืดได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องมาตรวจครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าโรคหืดไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุแต่ถ้าเจอหืดครั้งแรกในอายุ65หรือ75หรือ80ต้องหาโรคอื่นที่มันพบได้บ่อยในคนไข้สูงอายุเช่นโรคหัวใจไว้ก่อน
0: โอกาสจะเป็นโรคอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหืดเนี่ยเป็นไปได้มากด้วยนะคะคุณต้าค่ะอายุ30ปีถามว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตา
1: ครับ
0: มีโอกาสจะหายขาดไหมครับอยากรู้วิธีดูแลเบื้องต้นเพราะว่าไปหาหมอแต่ได้น้ำตาเทียมมาเวลานอนลำบากมากเลยครับ
1: แม้จริงๆถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยจมูกกับตานี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาก
0: เ
1: พราะทราบไหมครับบางคนที่คัดจมูกน้ำตาจะไหลเพราะว่าท่อน้ำตาเนี่ยมันจะระบายลงมาอยู่ในโพรงจมูก
0: น้ำตาระบาย
1: ที่ตั้งสังเกตไม่ว่าหยอดยาที่ตา
0: ใช่ๆ
1: ยาแต่ลงคอถูกต้องเพราะว่าไอ้ไฮโมดักใช่ไหมครับแต่แอร์มันก็ไหลลงไปในจมูกเพราะโนสบล็อกทำให้คนไข้มีอาการทางตาคัดจมูกตาอาจจะคันได้และบางคนก็อาจจะมาหาคุณหมอในเรื่องของอาการรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตาเนี่ยมันแบบดำๆคล้ำๆไม่ได้เป็นหมีแพนด้าเพราะนอนดึกนะฮะเพราะว่าเลือดดำนะฮะจะลาบตาเนี่ยมันข้างหมดเลยเพราะมันไหลลงไปในจมูกไม่ได
0: ้
1: วิธีการง่ายๆครับอันดับแรกคือต้องรักษาเรื่องจมูกถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบจริงพ่นยาจมูกจะทำให้อาการคันตาอาการน้ำตาไหลและไข้เคืองดีขึ้นได้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ
0: ้
1: บางทีเราเจอว่าเจอ PM คัดจมูกผิวหนังก็คันตาก็คันได้เช่นกันครับผม
2: แต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตาบางทีมันก็มียาทางเลือกเหมือนกันครับอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลดอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งคุณหมอตาจะเป็นผู้สั่งให้นะครับเพราะนั้นถ้ายังมีอาการอยู่ได้น้ำตาเทียมไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอาการทางตายังชัดเจนอยู
1: ่
2: ก็แนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอตาก็มีทางเลือกอีกนะครับนอกจากเรื่องของน้ำตาเทียมมันก็มียาลดอาการภูมิแพ้ที่เป็นยาหยอดเหมือนกัน
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ มีเอาคำถามของคุณเยาบ้างดีกว่านะคะอายุ55น้ำหนัก68สูง150บอกว่าชอบดื่มน้ำหวานมากเลยค่ะ

0: รจะเป็นเบาหวานมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยถามมาด้วยนะว่าแนะนำดื่มน้ำหวานได้วันละกี่แก้ว
1: นะคือจะบอกว่ามันก็คงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เมื่อกี้แอบดูคำนวณดัชนีมวลกายของคุณเยานะฮะน่าจะประมาณเกิน25ซึ่งก็คงจะเข้าข่ายในกลุ่มที่เรียกว่าน้ำหนักเกินก็อาจจะเป็นเบาหวานในกลุ่มก็จะถ้าเป็นได้นะต้องมาตรวจก่อนน
0: ะ
1: เพราะว่าปัญหาก็คือเป็นการตรวจเลือดว่ามีผลตรวจน้ำตาลปกติหรือเปล่าจากการที่เราอดอาหารแต่ต้องยอมรับค่ะว่าการดื่มน้ำหวานกี่แก้วต่อวันคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมและที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตับอ่อนนะครับแล้วก็การทำงานของเรื่องของการทำงานของอินซูลินแล้วก็การใช้น้ำตาลต่างๆในร่างกาย
2: แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้ลดหวานเนี่ยก็ดีลดหวานลดเค็มมาดีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นโดยสุขภาพรวมต่อให้ไม่เป็นเบาหวานโรคอื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีโรคอ้วนอย่างที่อาจารย์ต้นบอกนะน้ำหนักเกินมากับโรคตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราพยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงเนาะลดหวานลดเค็มเนี่ยสำคัญนะครับ
0: แต่ว่าถ้ายังชอบดื่มน้ำหวานเนี่ยก็ออกกำลังกายออกกำลังกายหนักหน่อยนะมันก็อาจจะช่วยเผาผลาญได้หรือเปล่า
1: ต้องบอกว่ากรุงโรมไม่สร้างวันเดียวนะครับพี่ตั๊กก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วกินเนาะ
2: จริ
1: งๆให้เราไปวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่ว่าเรา
0: ขอโทษนะกินหวานกินไอติมทุกวัน
1: น้ำตาลแบบว่ากินอะไรนะน้ำหวานวันละประมาณเป็นลิตรเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายเราได้คุณภาพในการทำงานของปอดและหัวใจที่ดีขึ้
2: น
1: แต่ผมว่าการบริโภคสำคัญมาก
2: สำคัญมากกำลังคิดว่าคุณยาวจริงๆแล้วเป็นพี่ตาหรือเปล่าแอบถามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูอินเนอร์พี่ตาดูแรงมาก
1: ครับผม
0: ดิฉันชอบกินของหวาน
1: แต่หุ่นไม่น่าใช่พี่ตานะครับผมน่าจะพี่ตาน่าจะตัวเล็กกว่าน
0: ี้ขัดคอแล้วขัดน้ำจกแล้วล่ะวันนี้โดนอาจารย์หมอรุมนะคะ
1: รุมสกัดพี่ตาตอนนี้ครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากใบตองโคเสร็จด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอสองท่านด้วยนะคะสนุกมากวันนี้วันหลังมาอีกนะคะ
2: ค
0: ุยกันหลายๆโรคด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะรัดคิวหมอเรามาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่
0: ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

โอแม่อยู่พันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิบปิบอุ้ยถ่ายอะไรกันนะสวัสดีค่ะหนูหินเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชายบอกว่าอยากกินอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ยากเลยค่ะก็แค่เดินไปเอาอาหารมาเนาะแล้วทำให้มันสะอาดเนี่ยค่ะอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ใช่แบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาหารคลีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอาหารคลีนเป็นยังไงค่ะ

ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะตัวอย่างของอาหารเคลียนที่เรานำเสนอในวันนี้ก็คืออกไก่อบไม่มีความจำเป็นเลยค่ะที่เราต้องไปเสียเงินแพงนะคะเราสามารถทำเองได้สำหรับท่านที่อยากทำอาหารเคลียนนะคะโดยหลักการอาหารเคลียนก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดพยายามใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะคะสดใหม่แล้วก็ไม่มีการแปรรูปอาหารที่เราจัดว่าไม่ใช่คลีนฟู้ดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารหมักดองอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปนะคะรวมทั้งพวกเครื่องดื่มทั้งหลายที่มีการเติมสารปรุงแต่งเช่นน้ำตาลน้ำหวานลงไปนะคะอาหารคลีนนะคะเต็มไปด้วยใยอาหารถูกไหมคะจะมีพืชผักผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าจะมีใยอาหารเยอะอิ่มง่ายนะคะแล้วก็พลังงานต่ำจะไม่มีการปรุงโดยการใช้น้ำมันอะไรเยอะแยะนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ลดน้ำหนักค่ะยังสามารถได้ประโยชน์กับคนที่ต้องการจะควบคุมในเรื่องของไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานได้อีกด้วยค่ะก็จะบอกว่าอาหารคลีนเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับในเรื่องของการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรานะคะแล้วติดตามเทคนิคเรื่องของการลดน้ำหนักในเทปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วล่ะว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวโรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ
2: okay.
1: ในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
2: ค่ะ
1: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่ okay. แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
2: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
1: ใช่แล้วครับ
2: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่สองคนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับ

0: ฟ่นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่เนาะเพราะบุฟเฟ่ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
1: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
0: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้2ส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่จะเลือกทานกับอันที่2คืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่2ก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอ
1: ม
0: นะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย
1: ์
0: อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจารย์ได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่กรึมเกรียมครับ
0: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรสีดำดำกรึมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
0: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นเขม่าเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว์
1: ซึ่งมันหอมมาก
0: ใช่อันนั้นแหละก็จะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าอาจารย์กินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลยกับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ้น
1: ถนอมอายุอาหาร
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่2ก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไป
1: อ
0: ันที่3อาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูดถึงเนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
0: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat
1: ตรงตัวเลย
0: ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่เนี่ยเราจะบอกว่าเป็น white meatพวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็นไวท์มีทซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของเรดมีทนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นเรดมีทนะคะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบนี้
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
0: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
0: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลด อาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมคร
0: ับอาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
0: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่หนึ่งจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมันอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
0: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: เนื้อสัตว์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based plant based diet อาจารย์ได้ยินplant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได
1: ้
0: ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจซะ 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
1: ์
0: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองคือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
1: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
0: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแฟตตี้ลิเวอร์คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริ้งต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริ้งต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริงก์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าฉันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริงก์นึงอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
0: ้
1: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจจะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะ ได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอ่ะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เอ๊ะหรือใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่ เพราะว่าถ้าจะนับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเรา เพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใคร แต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่อาจารย์จะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: ก็
0: คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งโอเคไหมคะ แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะเหมือนกับทำแมมโมแกรมแล้วก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาค่ะสายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออะฟลาท็อกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี้อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอะฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอกครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอกมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงอะคือ3วันนะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอกพูดว่าน้ำหนักปกติเนี่ยคำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI
0: ค่ะหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติ
0: คน
1: ที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจเนี่ยเราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับ แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ําหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สําคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ําหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์ กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กิน ใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะ อันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึง นะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะลดลงเน
1: ื
0: ้อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยงใช
0: ่ใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์

0: พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าคาร์โบไฮเดรตก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามินเอเนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะคร
0: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารพันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วย

ายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ

ฮีค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนวนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามอะไรพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกคลิขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอ๋ออาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับ มีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอาบันอยู่สินะ

0: ำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอามันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือSocial Anxiety Disorder อามันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอามันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อนี้คือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอาบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
0: 6เดือน
1: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่

0: เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีๆโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบนึงที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
0: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
1: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมนี้ก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัตินี่จะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
1: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
0: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนไทโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนซิตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: ครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนไทโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่า antisocial personality disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
0: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
1: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้แล้วพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบนึงคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
0: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
0: แล้วต่างกันไงคะเนี่ย
1: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
0: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
1: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลมันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาอะจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะ

0: ในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของ agoraphobia ซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆนึงเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
0: อืมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
0: ก็คล้ายๆกับว่าเราบางจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี้ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
1: ้แต่แรก
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบโดยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวชหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับ

0: อทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้ครับ
0: อาบันเคยได้ยินถึงบ้านนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมากๆสถานการณ์นั้นเปลี่ยน

0: กลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
1: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อย

0: ราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: อืมครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณนึงนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
0: สบายใจได
1: ้การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็ง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่ส
0: ุ
1: ด
0: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
1: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
0: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
1: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
0: ิ่งอายเขาไปใหญ่
1: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
0: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
1: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนคนนั้น
0: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ไม่ใช่
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือ การที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้า

0: ังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดและเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาหน้าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องหน้าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า มันแปลกหรือเปล่า มันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองเนี่ยนะฮะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบอย่างเงี้ยนะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่มั้ยคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
1: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้ยตายจนได้อ่ะ
1: ไม่เดี๋ยว
0: เ
1: ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: เซ็งเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
0: ่
1: โอ้โหจริงจังซีเรียสมากนี่อยากเห็นป้าเวลาทำงานแล้วจริงจังซีเรียสแบบนี้ยิ่งเลยอ่ะ
0: คุณกันป้าเนี่ยมือหนึ่งของการทำความสะอาดเนี่ยมาเป็น10ปีเลยนะ
1: เดี๋ยวป้าแล้วคุณน้ำตาลไปไหนเนี่ย
0: เอ้าตัวไม่ได้ติดกันแล้วจะรู้เหรอคะอยากรู้ก็โทรหากันสิสนิทกันไม่ใช่เหรอ
1: เอ้าก็ชดประชันทำไมเนี่ยพูดดีๆกับผมก็ได้
0: ก็พูดดีแล้วเอาอะไรล่ะ
1: ให้200เอามาล่ะ
3: ป้าป้าอยู่คุณน้ำตาลไหมครับ
0: อ๋อคุณน้ำตาลอะคะ
3: คร
0: ับ ไม่รู้อะค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวป้าโทรหาให้ไหม
3: อ๋อไม่เห็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: โอ
1: ้โห
0: ไม่ได้สำคัญนะ
1: มันก็อย่างนี้ไงมันก็อย่างนี้ไงสองมาตรฐานผมไปดีกว่าไม่ทำงานละคุยกับพวกนี้เนี่ยปวดสมองทำงานไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ
2: ้เดี๋ยวป้า
0: อะไร
2: เกิดอะไรขึ้นอะป้าไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบอะไรคนกันเนี่ยเพราะเขาก็หล่อก็หล่อเก่งก็เก่งฉลาดก็ฉลาดอาจจะมีขี้เก๊กนิดหน่อยทำไมอ่ะพูดจาอะไรเขาไม่ดีเลย
0: ฉันทำตามหน้าที
2: ่ฮึหน้าที่อะไร
0: คุณมาวินเนี่ยสั่งให้ฉันมากันซีนคนกันกับคุณน้ำตาลถ้าไม่เขาคบกันถ้าเขาคบกันได้เนี่ยฉันโดนไล่ออกแน
2: ่เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเออทำไมคุณมาวินต้องไปกันเขาด้วย
0: แต่ก่อนอ่ะสองคนเนี้ยเขาก็ถูกกันดีอยู่หรอกใช่ไหมค
2: ุ
0: ณกันกับคุณมาวินเนี่ยแล้วคุณมาวินก็ดันมารู้ว่าคุณกันเนี่ยก็จะมาจีบน้องน้ำตาล
2: โอ้โห
0: สาวคุณมาวินไง
2: อย่างนี้ก
0: ็สั่งห้ามลูกแต่ลูกเนี่ยไม่เชื่อนี่เงียบไว้เลยนะห้ามไปให้ใครรู้นะว่าฉันมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
2: เอ้าแล้วป้ารู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ย
0: ฮะในออฟฟิศมีเรื่องไหนที่ฉันไม่รู
2: ้โอ้โหแรงสุดโอ้ยพอแล้วโอ้โหหมดแล้ว
0: เอาเป็นอะไรอ้วน
4: เนี่ยถ้าไม่ทักเนี่ยคือจะเดินกลับไปแล้วนะก็คือได้กลิ่นมานินทากันอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: ได้กลิ่นด้วยคำนินทาบ้าอะไรมีกลิ่น
4: แ
2: ห
4: มเอา
2: เฮ้ย
4: คุยอะไรกันน้องก็อยากรู้ด้วยมาสิเล่ามาใหม่สิ
2: ป้ากำลัง
0: หยุด
2: กำลังจะเล่าเรื่องของ
0: เดี๋ยวนี้
2: เจ้านาย
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้หนูฟังสองคนโอเคไหมป้าพอดีว่าคุณน้ำตาลเนี่ยถามหาน่าจะมีธุระด่วนเดี๋ยวไปหาด้วยนะ
2: เฮ้ย
0: หรือว่าคุณน้ำตาลจะรู้ว่าฉันมา

0: แล้วไม่สนแล้วเล่นเกมไม่รู้เรื่อง
1: คุณน้ำตาลขามาแล้วค่ะมีอะไรคะ
2: เนี่ยป้าทำไมห้องน้ำตาลฝุ่นเยอะจังเลยอะคะ
1: อุ้ยป้าก็ทำความสะอาดนะคะก่อนคุณน้ำตาลมาป้าก็ทำอะทำทุกวันเลยอะ
2: เนี่ยน้ำตาลรู้สึกว่ามันยังมีฝุ่นอยู่เลยเนี่ยน้ำตาลแบบคัดจมูกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเวลาทำความสะอาดเดี๋ยวป้าได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างหรือเปล่าคะเนี่ยนะชัดเลยชัดเลย
1: ลืมอะค่ะคุณหนูโอ้ขอโทษทีนะคะเนี่ย
2: น้ำตาลนะย้ำป้าตลอดว่าเวลาทำความสะอาดต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปให้หมดค่ะอากาศมันจะได้ถ่ายเทแล้วอีกอย่างนะคะพวกกองหนังสือที่วางอยู่ตามชั้นอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลรบกวนป้าออกไปปัดฝุ่นให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เก็บฝุ่นชั้นดีเลยค่ะเนี่ยน้ำตาลหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะ
1: โอ้นี่โรคภูมิแพ้กำเริบอีกแล้วใช่ไหมคะคุณน้ำตาลคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็แสบหูแสบตาใช่ไหมคะเนี่ย
2: ใช่เดี๋ยว
1: ป้าไปเอายามาให้นะ
2: อุ้ยไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลมีติดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวน้ำตาลต้องออกไปธุระแล้วด้วยยังไงก็รบกวนป้าทำความสะอาดให้อีกรอบนะคะ
1: ได้ค่ะจะทำให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะ
2: ดีมากค่ะฝากด้วยนะคะ
1: อะไรนะคุณน้ำตาลบอกว่ามันห้องอ่ะฝุ่นมันเยอะเออพอดีอย่างงี้เวลาฉันทำความสะอาดอ่ะฉันก็ลืมเปิดหน้าต่างไงเวลาเรากวาดเวลาเราทำอะไรอ่ะฝุ่นก็ยังคุ้งอยู่ในเนี้ยมันไม่ระบาย
3: โอ้โหแต่หนูก็เห็นป้าทำอยู่บ่อยๆนะ
1: ก็ทำแล้วลืมเปิดหน้าต่างฝุ่นยังคุ้งอยู่
0: อื้อหือใส่ใจรายละเอียดโอ้โหทั้งสวยทั้งขยันทั้งสะอาดขนาดนี้ใครได้เป็นแฟนคงโชคดีแย่เลย
1: พูดดีอย่างนี้อยากได้อะไรไหนบอกมาสิ
0: อ๋อพูดลอยๆเผื่อวันเสาร์นี้ใครจะไปช่วยทำความสะอาดคอนโดให้ผมบ้าง
1: ได้เลย
3: โอ้ยมีถ้าระดับนี้นะเยอะแน่นอน
1: อะไรเยอะ
0: หมายถึงของในคอนโดเยอะ
3: โอ้พี่เห็บหมัดในเยอะแน่นอน
0: โอ้ยเก็บกินหมดแล้วไม่เหลือโอ้จะบ้าหรือไงบ้านคนนะ
3: นี่ป้าคือหนูว่าไปอ่านในเน็ตมาเยอะมากเลยว่าที่จริงแล้วอ่ะบ่อเกิดของการเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่แค่ฝุ่นนะเป็นตัวไรฝุ่นด้วยแล้วซึ่งไรฝุ่นอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตามที่นอนเราจ้ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนคืนหรือตอนไหนก็ได้ที่เรานอนล้มตัวลงไปเนี่ยมันกัดกินผิวเราตอนเวลานอน
1: ว้ายตายแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ดูน่ากลัว
1: ไม่ดูนางดูมีความรู้เนาะ
0: ฉลา
3: ดสวยด้วยก็ต้องเก่งด้วย
1: นี่ก็เพราะเหตุนี้แหละคุณผู้หญิงกับคุณมาวินเนี่ยถึงได้รักคุณน้ำตาลมากไงโอ้หวงสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลยเป็นห่วงลูกไงและไอ้ภูมิแพ้นั้นมันเป็นกรรมพันธุ์ไงเออที่บ้านท่านเนี่ยจะไม่มีหรอกข้าวของเครื่องประดับเยอะแยะไม่มีบ้านจะโล่งๆเลยเพราะกันไม่ให้มีฝุ่นถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดแล้วฝุ่นเยอะๆนี่นะโอ้โหนั่งไอ้นั่งจามกันทั้งวันน่ะเออน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลก็เลยต้องดูแลอย่างดีแล้วคุณมาวินเขาก็กำชับด้วยว่าไอ้พวกที่นงที่นอนเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะมันจะมีไรฝุ่นเงี้ยเออมันเป็นต้นเหตุสำคัญเลยนะนั่นน่ะ
0: บ้านนี้นี่เขาให้มรดกกันเป็นเงินเป็นทองและแถมด้วยมรดกเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะ
3: อุ้ยนี่อย่าไปว่าเขาไม่ใช่เอ๊ะแต่บางทีอ่ะอ้วนก็แพ้เหมือนกันนะ
1: แพ้อะไรอ่ะ
0: แน่แหละลักษณะนี้แพ้อาหารนี่ดูหุ่นมันนี่กินได้ทุกอย่าง
3: จริงแล้วมีอย่างคือแพ้ด้วยนะแพ้ผู้ชายได้แหละเอ้ยเวลาเห็นดีอะไรนะละลายจ้า
1: จะเป็นน้ำแข็งหรือไงนะ
0: แพ้บ่อยๆนะจะได้ผอมจะได้ละลายไขมุกไขมันออกไปบ้าง
1: ผู้ชาย
0: โอ้ยไป
1: แล้วไปแน่ๆออกไปคุยกันข้างนอกนู่นจะทำความสะอาดโอ้ยมาแล้วก็เก่ง
0: วันวันเสาร์นะป้าคอนโดผมนะ
3: เนี่ยบางทีเขา
1: ใครเขาจะไปกันล่ะ
3: เขาเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยตอนน
1: ี้ไล่เราออกมาชวนคุยเสียเวลาทำเงินทำ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราพบกันก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากครับวันนี้เราจะพูดคุยกับโรคหนึ่งเขาบอกว่าโรคนี้อาจจะเกิดจากอากาศการทานอาหารเข้าไปสภาพแวดล้อมหรือว่าครอบครัวพันธุกรรมก็เกิดขึ้นได้โอ้โหสาเหตุมาจากหลายทิศหลายทางไม่รู้ที่พูดนี้จริงหรือเท็จนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโรคภูมิแพ้หลายคนก็อาจจะเป็นอยู่หลายคนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นฮะวันนี้พูดคุยกับคุณหมอท่านนี้ครับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไร้สวนนะครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: วันนี้ต้องขอความรู้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะฮะโรคภูมิแพ้เนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัยไหมฮะ
1: โรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยอะค่ะโตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้สารก่อภูมิแพ้นะคะซึ่งสารหลักๆที่เราเจอบ่อยมากในเมืองไทยก็คือไรฝุ่นนะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยวัยทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานในออฟฟิศเจอกับสิ่งแวดล้อมซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ก่อให้เรามีอาการของโรคภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกัน
0: แสดงก็มีโอกาสเป็นได้ทุกวัย
1: ทุกวัยใช่
0: ทีนี้สาเหตุหลักๆล่ะครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นคืออากาศก็เป็นอาหารก็ใช่หรือว่าพันธุกรรมก็มีส่วนคุณหมอครับเราเข้าใจถูกต้องไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: มารวมกันนะคะตั้งแต่เรื่องของพันธุกรรมนะคะก็มีส่วน
0: พ่อเป็นคุณแม่เป็นเรามีโอกาสเป็น
1: ใช่ถ้าจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแม่เป็นเนี่ยลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตั้ง 50%
0: ครึ่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครึ่งนึงเลยค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยก็เราก็มาเจอกับเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมในบ้านของเรานะคะแล้วก็ข้างนอกก็ยังเจอกับสารก่อภูมิแพ้อื่นๆได้ด้วยเช่นเกสรหญ้าคราวนี้ในที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะเจอกับเรื่องของไรฝุ่นเนาะเวลาที่มีเอกสารที่เก่าๆอะค่ะ
0: อ๋อพวกกระดาษใช่ไหม
1: ใช่หรือว่าอาคารที่มีความชื้นมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเชื้อราค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เจอได้บ่อยเช่นเดียวกันในคนทำงานนะคะ
0: หมอแล้วโรคนี้ติดต่อไหม
1: จริงๆแล้วเป็นโรคที่ไม่ติดต่อค่ะ
0: สังเกตยังไงฮะเริ่มต้นอาการ
1: อาการเนี่ยมันมีได้หลายระบบของร่างกายเลยนะคะ
0: เพราะคนเราแพ้แตกต่างกันใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่แตกต่างกันบางคนเนี่ยอาการทางจมูกเด่นก็จะมีเรื่องของน้ำมูกไอจามทุกวัน
0: เออใช่
1: คัดจมูกเป็นตอนเช้าอย่างเงี้ย
0: อันนี้มันเหมือนเราจะเป็นหวัดแต่ไม่เป็นหวัด
1: มันจะต่างจากเป็นหวัดเพราะว่ามันจะเป็นทุกวันค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมต้องดูดีนะปกติเนี่ยมันเรามันเหมือนคล้ายเราจะเป็นหวัดนะแล้วบางทีเราไปทานยาแก้หวัดจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยได้ใช่ไหมคุณหมอ
1: คือทานยาแก้หวัดเนี่ยค่ะอาการจะดีขึ้นแต่ว่าจะไม่ทั้งหมดค่ะจะดีขึ้นแค่บางส่วนแล้วก็พอวันต่อมาก็ยังมีอาการอยู่นะคะเพราะว่ายาแก้หวัดหรือว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนที่เราชอบทานกันประจำเนี่ยค่ะเป็นยาที่ถือว่าไม่ใช่ยาหลักนะคะในการรักษาเรื่องของโรคภูมิแพ้
0: ครับผม
1: ก็จะช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะบางคนเนี่ยก็คือมีเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบค่ะก็จะมีอาการคันมีผื่นคันอักเสบเรื้อรังค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของหอบหืดตามมาได้ด้วยมีริดสีดวงจมูกซึ่งพวกนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนค่ะซึ่งตามมาจากการที่เป็นโรคภูมิแพ้มานานๆแล้วเราไม่รู้ตัวไม่ได้รักษานะคะรวมถึงเรื่องของไซนัสอักเสบเรื้อรังด้วยเช่นเดียวกัน
0: คุณหมอพูดดีมากเลยตรงนี้อยากจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเริ่มจะเป็นภาวะที่มันแทรกซ้อนเข้ามาแล้วอย่างที่คุณหมอพูดสักครู่นี้สังเกตยังไงฮะ
1: แน่นอนคือถ้าใครนะคะที่มีอาการแบบอย่างเช่นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยค่ะกลิ่นเหม็นๆเพื่อนบอกว่าเหม็นเราไม่ได้กลิ่นอันนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะอาการสำคัญเลยที
0: ่เริ่มต้นแล้วนะฮะ
1: บอกว่า
0: ไม่ได้กลิ่นนะ
1: อาจจะมีเรื่องของริดสีดวงจมูกอยู่นะคะอันนี้ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อการตรวจเพิ่มเติมนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเวลาพูดเนี่ยค่ะเรารู้สึกเหมือนกับเราเสียงขึ้นจมูกตลอดเวลาเลย
0: อู้อี้อย่างเงี้ย
1: เหรอเสียงอู้อี้คัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกเป็นแบบสีข้นๆสีเขียวอันนี้ก็เป็นอาการของไซนัสอักเสบเรื้อรังค่ะซึ่งควรจะต้องไปตรวจติดตามรักษาให้ถูกต้อง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาเราไปเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราแพ้อากาศหรือเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเนี่ยเราควรไปพบคุณหมอที่ตรงกับแผนกนี้ไหมหรือว่าเริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อน
1: เริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายคราวนี้พอคุณหมอเขาสงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาก็จะส่งหาคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพื่อตรวจเพิ่มเติม
0: ทีนี้วิธี ป้องกันหรือดูแลตัวเราเองล่ะคุณหมอไม่ให้เป็นภูมิแพ้เนี่ยยังไงดีครับ
1: ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
0: มาจาก
1: พ่อแม
0: ่เรา
1: เนาะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลตัวเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นะคะ

0: อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นในคนทำงานในออฟฟิศเนี้ยค่ะเราก็อาจจะต้อง อยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างสะอาด
1: ครับผม
0: พยายามให้เขาทำความสะอาดลดไรฝุ่นลดฝุ่นที่จะมาสัมผัสเราแล้วก็ทำให้เรามีอาการแพ้เกิดขึ้นค่ะ
1: คุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของสารก่อ
0: สารก่อภูมิแพ้
1: ภูมิแพ้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณหมอนอกจากที่เรารู้คือฝุ่น
0: สารก่อภูมิแพ้เนี่ยก็คือแบ่งได้เป็นทางอากาศ
1: อากาศ
0: นะคะ
1: หลัก
0: เลยเรื่องของอากาศบ้านเราที่เจอก็จะเป็นไรฝุ่นนะคะเจอประมาณ 70% เลย
1: โอ้โหเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของแมลงสาบค่ะ
1: แมลงสาบ
0: อ่ะใช่แมลงสาบค่ะซึ่งอันเนี้ยบ้านเราเนี่ยเขาทำวิจัยแล้วพบว่า 100% ทุกที่มีแมลงสาบหมดโดยเฉพาะในสำนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยสำคัญมากนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกเกสรหญ้านะคะแล้วก็ขนหมาขนแมว
1: ทีนี้ถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะเลี้ยงสุนัขคือเป็นคนรักสุนัขรักสัตว์เนี่ยแล้วเขาเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันยังไงคุณหมอมันจะ
0: คือจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยเคยแนะนำว่าให้เลิกเลี้ยงแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขานะคะมีความผูกพันก็จะแนะนำว่าคือถ้าแพ้เนี่ยค่ะก็คือให้อาบน้ำเพื่อล้างรังแคของมันออก
1: อาบน้ำสุนัขน้องหมาน้องแมวเราเนี่ยนะไม่ใช่อาบน้ำตัวเรานะ
0: อาบน้ำตัวเราก็ทำปกติอยู่แล้ว
1: อาบตัวด้วยนะ
0: ก็คืออาบเป็นประจำนะคะอย่างน้อยทุก1อาทิตย์คราวนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่แพ้เราก็จะไม่อาบเองค่ะเราก็จะให้คนที่ไม่แพ้อาบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงการที่แบบเลี้ยงเขาไว้ในห้องนอนในบ้านค่ะให้แยกสัดส่วนให้ชัดเจนอันนี้ก็จะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงได้
1: เรื่องของการแพ้อาหารบางคนเคยทานสมมติเคยทานสับปะรดได้อย่างเงี้ยพอมาช่วงนึงก็ไม่รู้ไปทาน
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้ว รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหยังไงดีคุณหมอตรงนี้ถ้าเป็นเคสแบบนี้
0: คือจริงๆมันเกิดขึ้นได้นะคะในทุกอายุซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกินมาได้ตลอดชีวิตแล้ววันนึงมันถึงเกิด
1: มันอยู่ที่โชคชะตาไหมคุณหมอ
0: ก็น่าจะเป็นแต่โชคชะตา
1: โชคชะตานำพาให้เราต้องแยกจากกันอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะถ้ากินแล้วมีอาการที่เข้ากับลักษณะของการแพ้รุนแรงหรือที่เราเรียกว่าอนาฟิลาคซิสนะคะนะอย่างเช่นมีแน่นหน้าอกมีผื่นลมพิษเต็มตัวเลยอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะเป็นภาวะที่อันตรายอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะนี้เลยทีเดียวก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปเลยค่ะ
1: มันจะสังเกตไงคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่นะคะอาการที่เกิดจากการแพ้อาหารเนี่ยมักจะเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารนะคะโดยอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผื่นผิวหนัง
1: เป็นหลักเลยค่ะผื่นขึ้น
0: 70-80% จะมีผื่นขึ้นม
1: ัก
0: จะเป็นผื่นลักษณะลมพิษค่ะหน้าบวมปากบวมหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยหายใจลำบากอันนี้ก็เป็นภาวะที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงชัดเจนแล้วก็ต้องไปตรวจนะคะ
1: การรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกเลยค่ะดูแลตัวเอง
1: ดูแลตัวเอง
0: พักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วก็ในภูมิแพ้บางชนิดเนี่ยหมอจะแนะนำว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระยะแรกๆค่ะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสักช่วงนึงก่อน
1: มันจะหายขาดไหมแบบว่ามันรู้สึกมันไม่สบายใจเลยอ่ะต้องกินยาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสหายขาดไหม
0: ต้องบอกว่าหายขาดเนี่ยลำบากนิดนึงค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมอาการให้เราแบบว่าเหมือนกับคนปกติได้แล้วก็ไม่ค่อยมีอาการของโรคภูมิแพ้บ่อยๆได
1: ้ครับคุณหมอเคยเจอเคสคนไข้ที่เขามีโอกาสปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอได้แนะนำไปแล้วเห็นว่ามันดีขึ้นพอจะแนะนำพวกเราได้ไหมฮ
0: ะ
1: เชิญครับ
0: ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะเป็นเด็กนักเรียนนะคะเขากำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยคุณแม่พามาด้วยว่าเอ๊ะพาไปเรียนพิเศษลูกก็เรียนไม่ได้เลยปวดหัวมึนศีรษะตลอดเวลา
1: ปวดศีรษะตลอด
0: ปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้เรียนอะไรก็จำไม่ได
1: ้
0: สอบตกตลอดเวลาเลยค่ะก็พามาพอมาถึงเนี่ยก็พบว่าหูอาการทางจมูกเขาเยอะมากคัดจมูกมีน้ำมูกไหลทุกวันค่ะแล้วก็มีไซนัสอักเสบเรื้อรังน้องเนี่ยก็แพ้ไรฝุ่นมากเลยค่ะก็แนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัวค่
1: ะ
0: ว่าให้ออกกำลังกายนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยมาฟ้องค่ะบอกว่าห้องเนี่ยรกมากมีการ์ตูนตั้งเบลิ่มแล้วก็ไม่ค่อยทำความสะอาดใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยแนะนำไปว่าต้องไปจัดเก็บห้องนะคะปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยลด เรื่องของไรฝุ่น
1: หลังจากนั้นเป็นไงฮะ
0: แล้วก็ใช้ยาต่อเนื่องหลังจากนั้น3เดือนค่ะกลับมาเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือสามารถไปเรียนได้ตามปกติค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาไปแมทได้ที่อังกฤษค่ะใช
1: ่โอ้โหนะโรคภูมิแพ้การดูแลหลักๆเลยที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง
0: การดูแลโรคภูมิแพ้หลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองค่ะ
1: รักษาตัวเอง
0: พักเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อลดสารก่อภูมิแพ้ค่ะทำความสะอาดห้องพักนะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็อย่างห้องนอนหรือห้องทำงานเนี่ยก็ควรจะต้องเอาเอกสารออก
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไลฟ์สวนสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหวันนี้คุยกับคุณหมอได้ความรู้เยอะเลยนะฮะ

0: โรคภูมิแพ้เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับวัยทำงานเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่คนทำงานอย่างเราเลือกไม่ได้มลภาวะที่ไม่พึงประสงค์เช่นฝุ่นควันสารพิษและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้แก่ไรฝุ่นแมลงสาบเกสรดอกไม้สิ่งเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นไรฝุ่นหรือ Dust Mites หนึ่งในสาเหตุของโรคภูมิแพ้อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนโดยกินผิวหนังกำพร้าของมนุษย์ที่ถูกผลัดออกมาเป็นอาหารดังนั้นหากที่นอนไม่ได้รับการทำความสะอาดโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้ก็มีโอกาสสูงค่ะอาการทั่วๆไปของโรคภูมิแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่จามน้ำมูกไหลคัดจมูกเยื่อบุตาขาวแดงคันตาน้ำตาไหลหอบไอมีผื่นผิวหนังอักเสบรวมถึงในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดอยู่เดิมอาจมีอาการหอบฉับพลันได้หากได้รับสารก่อภูมิแพ้หรือปัจจัยกระตุ้นอาการโดยรวมที่เกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันมักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่ร่างกายได้รับสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ต้องดูแลตัวเองให้ดีเลี่ยงสิ่งที่แพ้และใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองต่างๆควรใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับการระคายเคืองและสารก่อภูมิแพ้เพราะฝุ่นละอองเราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นในลิฟต์รถสาธารณะรถแท็กซี่ระหว่างการเดินทางไปทำงานนอกจากนี้ยังควรควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวของตัวเองด้วยเช่นทำความสะอาดห้องนอนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นที่อยู่ของไรฝุ่นต่างๆที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้เลยค่ะ
1: เฮ้ยเป็นไรอ่ะภูมิแพ้
2: ไม่รู้ดิพี่แบบเนี่ยเจออะไรก็จามไปหมดเลยอะค่ะ
1: อาการเป็นยังไงเล่าให้หมอฟัง
2: ไปไหนเจออะไรก็จามไปหมดเลยค่ะคุณหมอ
3: เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคะเจอฝุ่นละอองอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราจามได้ง่ายบางทีก็จะเหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้อย่างนี้เนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นก่อนเลยพวกฝุ่นละอองเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยต้องระวังการออกกำลังกายทำใหระบบหายใจแลกเปลี่ยนกาดได้ดีขึ้นทำให้การหายใจเรามีประสิทธิภาพขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กเซอร์ไซส์เช่นการวิ่งยอๆว่ายน้ำเนี่ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสำหรับการออกกำลังกายที่เป็นการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจก็คือหลักๆเลยก็คือกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อหายใจเนี่ยก็คือว่าเวลาเราก็คือเหมือนเราหายใจเข้าลึกเวลาหายใจเข้าลึกให้ท้องป่องด้วยหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบใช่หรือเราอาจจะตอนที่หายใจเข้าลึกสุดเนี่ยก็คืออาจจะมีแรงดันต้านที่ตรงบริเวณลิ้นปี่เพื่อให้มีแรงต้านนิดนึงเราก็จะได้ฝึกให้กล้ามเนื้อกำลังลมแข็งแรงนะคะ
1: ทำยังไงให้มันมีแรงต้านเอามือกดไว
3: ้
1: คร
3: ับ ใช่ก็คือตอนช่วงที่หายใจเข้าลึกสุดกำลังจะหายใจออกนะก็หายใจเข้าท้องป่องใช่ไหมคะแล้วก็ให้มีแรงต้านด้วยนิดหน่อยแล้วก็พอหายใจออกก็ผ่อนลงท้องแฟบทำอย่างนี้เนี่ยก็คือหายใจเข้าออกช้าๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อกระบังลมเราแข็งแรง
1: อ๋อแสดงว่าต้องเริ่มที่ฝึกการหายใจก่อนเพราะบางคนผมคือหายใจแล้วท้องแฟบหายใจเข้าแล้ว
3: ใช่
1: ไปยก
2: ตรงนี้
1: ยกกล้ามเน
3: ื้อใช่ซึ่ง
1: มันก็
3: ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่เหนื่อยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการเหนื่อยขึ้นมาหรือว่าปอดเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแล้วเราใช้กล้ามเนื้อทรงอกมาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะใช่กับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ออกแบบมาสำหรับการหายใจอยู่แล้วก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเราจะใช้พลังงานน้อยกว่า
1: ก็คือถ้าเราหายใจโดยปกติคือควรให้คือเหมือนเราเป่าลูกโป่งนะฮะลมเข้าลูกโป่งต้องป่อง
3: ใช่แล้วคือหายใจเข้าป่องใช่อันนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อหายใจแข็งแรงนะคะทีนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติตัวถ้าเกิดเวลาเราเหนื่อยขึ้นมาแบบเช่นเราหอบอยู
2: ่
3: เราก็ต้องหายใจให้ช้าอันก็หายใจเข้าหรือแต่ว่าเวลาหายใจออกเนี่ยให้ผ่อนลมออกทางปาก
1: ต้องแปรงฟันด้วย
3: ก็ใช่ใช่ก็คือหายใจเข้าทางจมูกแต่ว่าผ่อนลมออกทางปากช้าๆใช่มันก็จะเป็นการช่วยลดความเหนื่อย ได้อีกสักท่าก็ก็คือเป็นการหายใจแล้วก็ขยายช่วงอกไปด้วยกันนะคะก็คือหายใจเข้าลึกก็แล้วก็ยกมือขึ้นให้สุดก็คือเวลาหายใจเข้าก็คือยกแขนสุดใช่ก็จะทำให้ช่วงอกเราขยายหายใจออกผ่อนแขนลงอย่างนี้ก็ได้ก็คือจะทำให้ช่วงอกเราขยายได้ดีขึ้น
2: อันนี้เหมือนคล้ายๆโยคะเลยเนาะ
3: ใช่ถูกต้อง
2: ดีค่ะ
1: โอ้อันนี้ไม่ต้องหนักมากแต
3: ่ใช่เพราะว่าม
1: ันบริหารภายใน
3: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่ายังไงก็ต้องร่วมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งย่อๆการปั่นจักรยานหรือว่าการว่ายน้ำก็ได้นะคะก็จะทำให้ระบบหายใจระบบแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีนะคะ
1: ก็ใครที่มีปัญหาหรือว่ามีญาติที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หอมหืดก
2: ็
1: นำท่าก่อนหน้าท่าอื่นๆที่เราบอกไปนะครับมาใช้ร่วมแล้วก็ฝึกการหายใจก
2: ็
1: จะดีขึ้นเน
2: า
1: ะ
2: และสำหรับท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ
4: สวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำม็อกเทลกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

เทลนั้นก็เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับคล้ายกับค็อกเทลนะครับแต่ว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์นะครับม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าไม่มีสุราหรือเหล้าผสมอยู่นั่นเองโดยการผสมม็อกเทลนะครับเราก็อาจจะผสมได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงการคนการเขย่าหรือแม้แต่การปั่นนะครับโดยอาศัยความหลากหลายของส่วนผสมนะครับเช่นผลไม้โยเกิร์ตโซดาหรือแม้แต่พวกน้ำอัดลมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าม็อกเทลเนี่ยไม่มีเหล้าหรือไม่มีสุราเป็นส่วนประกอบแล้วจะปลอดภัยทีเดียว 100% นะครับแต่ว่าม็อกเทลนั้นมีความหวานค่อนข้างจัดนะครับมีการผสมน้ำตาลค่อนข้างสูงในวันนี้นะครับเมนูของเราถึงได้ใช้สารให้ความหวานประเภทอื่นก็คือหญ้าหวานนั่นเองครับซึ่งไม่ให้แคลอรี่นะครับไม่ใช่น้ำตาลครับและที่วันนี้ทางเราได้เสนอเมนูม็อกเทลให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกถึงโทษของสุรานะครับที่อยู่ในค็อกเทลนะครับหลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนอกจากผลการเมาสูญเสียการควบคุมตัวสูญเสียการทรงตัวและความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงนะครับยังมีผลเรื้อรังนะครับถ้าท่านดื่มสุราเป็นเวลานานๆจะทำให้ตับเนี่ยมีไขมันมาเกาะได้กลายเป็นตับแข็งนะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตได้ในอนาคตนะครับไม่เพียงตับเท่านั้นนะครับสุราเนี่ยยังมีผลกับระบบอื่นๆของร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้หลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ทะลุได้นะครับซึ่งเราก็อยากจะรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเลิกเหล้านะครับทางออกง่ายๆในการเลิกเหล้านะครับโทรไปที่1413สายด่วนเลิกเหล้านะครับแต่ถ้าเธอจะเลิกกับเขาให้โทรมาหาเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้เรากำลังใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบอะไรกันอยู่เรากำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเพราะเรามีโซเชียลมีเดียทำให้เราคอนเน็กกันได้ง่ายขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันเหรียญมี2ด้านก็มีคนที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการใช้โซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันวันนี้จะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านได้มารู้จักกับคำคำหนึ่งซึ่งในปัจจุบันมีคนพูดถึงกันอย่างมากมายคือคำว่า Cyberbullying หรือว่าการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ซึ่งการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์นั้นส่งผลกระทบรุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่โดยทั่วๆไปอีกเช่นกันผมจะพาทุกท่านได้มารู้จักกับการบูลลี่ไซเบอร์บูลลี่ว่าคืออะไรได้มารู้จักกับว่าแล้วจะมีสัญญาณเตือนยังไงแล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงและเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไซเบอร์บูลลี่ยังไงในรายการ Remind ใน EP นี้นะครับเรามาพูดถึงการบูลลี่เฉยๆก่อนการบูลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเกิดในสถานการณ์ที่คนหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยซึ่งวันนี้ผมจะใช้คำรวมๆไว้นะครับทั้งเป็นผู้กระทำกับเหยื่อนะครับผู้กระทำกับเหยื่อหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยเกิดในกรณีที่เขาเรียกว่าพลังอำนาจมันไม่เท่ากันอำนาจหรือพลังที่มันไม่สมดุลหรือว่า imbalance ในภาษาอังกฤษนะครับมันคือ power imbalance ถ้าเราลองนึกย้อนหลายๆท่านสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่นะครับการบูลลี่ทั่วไปก็อย่างเช่นอาจจะเดินมาเรามาพูดว่าขออนุญาตนะไอ้อ้วนไอ้ดำอย่างนี้นะสมมุตินะครับโอ้โหอันนี้คือบูลลี่ทางวาจาใช่ไหมหรือถ้าบูลลี่ทางร่างกายมีอะไรเดินเข้ามาแล้วก็มาเตะเลยเดินเข้ามาแล้วก็มาสกัดขาให้ล้มเลยหรือว่านั่งนั่งอยู่ก็แบบแอบหยิกอะไรเงี้ยครับอันนี้คือการบูลลี่ทางร่างกายหรือว่าบูลลี่อื่นๆอีกก็อย่างเช่นการกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มเช่นเหมือนเด็กๆเราอะนะครับบางคนเช่นแบบมักจะเป็นเศษเวลาที่ต้องรวมกลุ่มหรือทำงานกลุ่มกันเกิดขึ้นนี่คือการกีดกันไม่ให้เข้าสังคมสิ่งเหล่านี้ครับเราเรียกว่าบูลลี่โดยทั่วไปแต่ทีเนี้ยครับบูลลี่เหล่านี้ในโลกยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียใช้กันอย่างแพร่หลายบูลลี่เหล่านี้แปลสภาพมาเป็นไซเบอร์บูลลี่อิงหมายความว่าจากโลกทั่วไปที่เราได้พบเจอกลับกลายร่างมาอยู่ในโลกออนไลน์นะครับชวนคิดต่อครับโลกออนไลน์มีคุณลักษณะเด่นอะไรถ้าเราคิดตามเราจะพบว่าโลกออนไลน์เปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดที่ไหนก็ได้และอยู่ยั้งยืนยงเลยนะครับเขาใช้คำว่า 24/7 หรือว่า anywhere anytime ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดการกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์เนี่ยมันได้หมดเลยแหละเช่นยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆนะครับมีการไปแคปรูปบางรูปมาจาก Facebook หรือว่าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเพื่อนแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์ขำๆกันซึ่งจริงๆตั้งใจให้ตลกแต่คนโดนทำไม่ตลกด้วยเช่นน่ารักจังเลยอะไรก็ว่าไปนะสมมุตินะครับเป็นคำพูดที่เชิงเสียดสีเชิงดูถูกหรือเชิงตำหนิก็ตามไอ้นั่นน่ะถ้ามันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันอยู่ยาวเลยนะมันเปิดเมื่อไหร่มันก็เจอนะคนจากทุกมุมโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเราไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครอยู่อิตาลีก็เปิดได้อยู่อเมริกาก็เปิดได้อยู่หมู่เกาะทะเลแคริบเบียนก็เปิดได้แค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดเวลาไหนก็ได้ไทม์โซนต่างกันก็ได้ดังนั้นจะบอกว่ารูปแบบของการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเกิดได้ตลอดเวลาและเกิดได้ทุกที่เพียงแค่มีอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในมือไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ตามแบบนี้ไงครับทำให้ไซเบอร์บูลลี่ถึงส่งผลกระทบที่รุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่ารูปแบบของการบูลลี่ทั่วๆไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้าเรามาดูว่าอะไรมันเป็นสาเหตุนะที่ทำให้คนเราเกิด การไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นถ้าแยกแยะนะครับว่าเป็นคนทั่วไปที่รู้จักกันเนี่ยหมอก็มีกรณีเหมือนกันที่เด็กนักเรียนเนี่ยนะครับตัวเองเขาถูกกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มไม่ให้เข้ากลุ่มไลน์ไม่มีเขาอยู่คนเดียวในห้องหรือบางกรณีนะก็เคยมีเหมือนกันนะครับที่เป็นถึงขั้นว่าเอารูปเขาไปโพสต์แล้วก็ไปสร้างแอคเคาท์ปลอมแล้วก็ไปพูดทำนองว่าโอ้โหเขาเนี่ยมีเรื่องของการขายบริการทางเพศเขาเนี่ยไปทำในเรื่องของความไม่เหมาะสมอื่นๆซึ่งคนที่โดนอ่ะไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็พอมีคนมาบอกก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาถึงโดนขนาดนั้นทำไมเขาถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเขาเกิดขึ้นอันนี้คือคนที่รู้จักกันแล้วก็เกิดการกระทำแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ทีนี้จะมีบนบางจำพวกเหมือนกันครับที่ไม่รู้จักกันแต่ก็บูลลี่กันได้เพราะอย่างที่บอกไงครับนิยามมันคือการใช้อำนาจที่แตกต่างกันหลายๆทีมักจะเกิดเหตุเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราอยู่ในยุคของความคิดและความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเช่นเรื่องการเมืองบางทีเนี่ยเราก็ไปโพสต์ถึงคนที่เห็นต่างไปตำหนิไปพูดถึงคำที่ไม่เหมาะสมไปให้บอกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราการเริ่มต้นสาเหตุมาจากความรู้สึกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราเมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกเป็นคนละพวกเกิดการผลักไสคนอื่นให้กลายไปเป็นคนละพวกกับเราความเกลียดชังจะเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดการไซเบอร์บูลลี่ได้หรืออย่างที่เราใช้คำว่ามันมีเกรียนคีย์บอร์ดเกิดขึ้นอะพิมพ์ด่าพิมพ์นู้นพิมพ์นี่ถึงเวลาบางทีก็จะมีกรณีที่เกิดการฟ้องร้องเกิดคดีความทางกฎหมายซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนั้นแต่ดังนั้นเวลาที่คนเราไม่รู้จักกันมันก็เลยบูลลี่กันได้ไงครับหรือบางทีแค่เนี้ยโพสต์คลิปเนี้ยไม่แน่ใจนะอย่างเช่นคลิปนี้ออนแอร์อยู่อาจจะมีคนบูลลี่หมอก็ได้นะเช่นพิมพ์อะไรบางอย่างอาจจะกลายเป็นถูกบูลลี่ทั้งที่เราไม่รู้จักกันดังนั้นจริงมันเป็นเพราะแค่ว่ารูปแบบการออนไลน์ครับรูปแบบการที่เป็นโซเชียลมีเดียอยู่ที่ไหนเนี่ย anywhere anytime เนี่ยมันทำให้พิมพ์อะไรไปก็ได้ทั้งที่เราไม่รู้จักกันต้นตอสาเหตุจริงแล้วมันเป็นเพราะอะไรครับชวนกันคิดแบบนี้ครับว่ามันเป็นเพราะเรามีแนวโน้มที่จะเห็นว่าคนเห็นต่างกับเราควรค่ากับการถูกรังเกียจหรือเปล่าเรามีแนวโน้มที่จะผลักไสคนที่คิดไม่เหมือนเราให้ไปอยู่คนละพวกกับเราหรือเปล่าชวนคิดแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่เขาคิดไม่เหมือนเราคิดต่างกับเราจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนั้นหรือสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นแค่เพราะเขาคิดแบบนั้นหลายๆที่เราจะผสมมั่วเลยนะจะคิดว่าที่เขาคิดแบบนั้นเป็นเพราะเขาเป็นแล้วเราก็ผลักไสแล้วมันก็เกิดการไซเบอร์บูลลี่โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับวิธีการกระทำให้เกิดไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมาได้หลากหลายรูปแบบมีทั้งในแง่ของการพิมพ์ตำหนิอย่างที่ยกตัวอย่างไปเช่นคนลงรูปแล้วก็ไปบอกว่าเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้เป็นรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆนานาถัดมามันก็จะมีทั้งเรื่องของการถึงขั้นเสียทรัพย์ก็มีนะส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยก็มีนะเด็กๆของเราหลายๆคนเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ถูกวิธีการเนี่ยหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์แล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าไปถึงความรุนแรงทางร่างกายก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจริงๆแล้วมันจะมีรูปแบบที่จะออกมาทำเนี่ยได้แตกต่างต่างๆนานาบางทีออกมาเป็นรูปบางทีออกมาเป็นคลิปล้อเลียนหรือบางทีเป็นแค่ wording หรือเป็นคำพูดบางอย่างซึ่งพิมพ์ไปก็รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วคำพูดหรือสิ่งที่คนชอบใช้มาบูลลี่โดยทำให้คนอื่นรู้ตัวและไม่รู้ตัวหรือบางทีถ้าเราเป็นคนที่ถูกทำแล้วอาจจะไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างมันจะมีคำพูดหรือวิธีการกระทำที่เป็นลักษณะของคุณลักษณะภายนอกของคนคนนั้นน่ะเช่นอะไรบ้างรูปร่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเตี้ยเช่นผอมเช่นอ้วนคำพูดแต่ก่อนอะไรกุ้งแห้งเลยนะหมูตอนอะไรก็ว่าไปนะยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตคำพูดเหล่านี้ก็คือคำพูดที่วิจารณ์ถึงรูปร่างลักษณะภายนอกอันถัดมาที่ชอบมีการใช้ในการบูลลี่กันคือเรื่องของเพศสภาพยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคำว่าตูดคำว่าทอมสายเหลืองขุดทองอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือคำพูดตัวอย่างของการที่ใช้ในการบูลลี่ซึ่งคนที่โดนไม่ชอบหรอกถัดมาที่ชอบใช้อีกคือเรื่องของเศษสถานะนะครับเช่นเรื่องของ ความจนความรวยความไม่มีเงินหรือความเปรียบเทียบต่างๆนานาพวกนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการที่ถูกบูลลี่แล้วก็เป็นเรื่องของความชอบและทัศนคตินี้ก็เป็นคำพูดที่จะมาใช้บูลลี่ได้มากในยุคปัจจุบันด้วยนะเช่นความชอบทางการเมืองทัศนคติทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันหรือบางอันเช่นชอบดาราถูกเรียกว่าสาววายถูกเรียกว่าติ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำพูดที่คนพูดอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งหลายทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดคำพูดหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากชวนทุกคนกลับไปคิดครับว่าถ้าเราโดนเองเราจะรู้สึกอะไรไหมถ้าเราถูกพิมพ์เข้ามาแบบนั้นเองถูกโพสต์แบบนั้นเองเราชอบไหมถามตัวเองนะครับตั้งสติแล้วถามตัวเองดูว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราควรจะทำแบบนั้นกับใครไหมและถ้าเราเป็นผู้พบเห็นเราคิดว่ามีใครที่สมควรที่จะโดนกระทำแบบนั้นไหมซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันทำให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างมันมีผลกระทบก็คือว่าทั้งทางด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับทางด้านร่างกายมีอะไรเพราะบางทีคนบางคนสัญญาณทางกายมาเร็วเวลาที่ถูกไซเบอร์บูลลี่ถูกคนไปโพสต์ว่าถูกคนกีดกันถูกคนตำหนิในแพลตฟอร์มที่ไม่รู้จักกันหรือบางทีความคิดความเชื่อการเมืองไม่เหมือนกันแล้วถูกตำหนิบางคนออกมาเป็นลักษณะของอาการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่รู้ตัวปวดข้อบ่าไหล่ปวดหัวหรือว่าเป็นเรื่องของอาการทางเดินอาหารเช่นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียนะครับหรือเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับแล้วก็ฝันร้ายก็มีเหมือนกันหรือบางคนถึงขั้นผวาเห็นโทรศัพท์มือถือเห็นแค่สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นแหละก็รู้สึกผวาไม่อยากเข้าไปยุ่งกับมันไม่อยากเข้าไปสนใจมันนะครับถัดมาคือผลกระทบที่เกิดทางด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นความรู้สึกว่าหวาดกลัวรู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาทำอย่างนี้กับฉันผวามากขึ้นอีกเรื่อยๆหรือระแวงคนนั้นคนนี้หรือเป็นความรู้สึกว่าโทษตัวเองอะว่าฉันควรที่จะโดนแบบนั้นแล้วฉันเองฉันทำแบบนั้นฉันเลยสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าจริงแล้วมันสมควรไหมก็ต้องชวนกันคิดต่อหรือบางคนเป็นรู้สึกเศร้าเรื้อรังนะครับหงุดหงิดก็ได้ท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังกับโลกใบนี้มองไม่เห็นหนทางรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตตัวเองบางรายนะครับการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคทางจิตเวชนะครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าเช่นเรื่องของการทำร้ายตัวเองการกรีดข้อมือการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะเหตุการณ์การถูกไซเบอร์บูลลี่ซึ่งมีกรณีศึกษามาแล้วนะครับในต่างประเทศรายแรกๆที่ถูกรายงานเรื่องของไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับรายนั้นเขาก็จบชีวิตของเขาไปจากการถูกไซเบอร์บูลลี่นะดังนั้นเนี่ยไซเบอร์บูลลี่มันไม่ใช่แค่เรื่องแกล้งกันหรือเรื่องรังแกกันเล็กๆน้อยๆนะครับที่พูดไปตรงนั้นเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งจิตใจทั้งร่างกายที่เป็นผลกระทบระยะสั้นแต่มันยังมีผลกระทบระยะยาวเมื่อไหร่คนเราถูกทำซ้ำๆการถูกไซเบอร์บูลลี่บางทีมันทำให้ถูกรู้สึกอับอายรู้สึกไปที่ไหนมาไหนคนก็มองฉันไม่ดีบางคนโดนซ้ำๆซ้ำๆแล้วเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเก็บกลับมาใส่ตัวเองจนทั้งคิดว่าเขาเองเขา powerless นะเขาเองเขาไม่มีอำนาจจะไปต่อรองกับใครเขารู้สึกว่าเขาสมควรโดนอย่างนั้นแล้วแต่ในบางรายมีเช่นเดียวกันในทางกลับกันเขากลับกลายไปเป็นผู้กระทำจากเหยื่อนะโดนทำซ้ำๆจนกระทั่งรู้สึกชินกับสิ่งที่ตัวเองโดนทำชินชากับความรุนแรงที่ตัวเองถูกกระทำเขา reverse role เขากลับบทบาทตัวเองจากผู้ถูกกระทำกลายไปเป็นผู้กระทำคนอื่นจาก victim กลายไปเป็นผู้กระทำจนกระทั่งไปกระทบกับคนอื่นซ้ำๆเกิดวงจรบูลลี่วงจรใหม่หมอพูดถึงวงจรดังนั้นอยากชวนมาเจอว่าไอ้คนในวงจรบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมีใครบ้างมีทั้งผู้กระทำใช่ไหมและผู้ถูกกระทำซึ่งเราพูดไปเยอะแล้วแต่มันจะมีอีกสัก2คนที่อยากให้รู้จักคนหนึ่งคือเราเรียกว่าผู้เฝ้าดูหรือว่าไบสแตนเดอร์คือคนที่เฝ้าดูวงจรการกระทำเนี่ยโดยที่อาจจะเห็นด้วยก็ได้นะหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะแต่ฉันเลือกที่จะไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่า ignorance หรือว่าแบบพวกเฉยๆไม่ทำอะไรแต่ว่าบางทีก็จะมีการพูดในมุมมองที่ว่าไอ้พวกที่เฉยๆไม่ทำอะไรไอ้ bystander เนี่ยการไม่ทำคือการทำการที่คุณไม่ยอมทำอะไรกับการบูลลี่นั่นแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นหรือเปล่าก็ชวนไปคิดอยู่เหมือนกันอันถัดมาคือคนที่เป็น followers คือหมายว่าเป็นลูกสมุนของผู้กระทำอันเนี้ยก็จะแบบเหมือนกับว่าสนับสนุนการกระทำนั้นๆหรือว่าเวลามี คนนั้นเกิดไปกระทำเกิดขึ้นก็จะเข้าไปส่งเสริมไปกดไลค์ไปกดแชร์ต่างๆนานาอันนี้คือตัวของ followers แต่มันจะมีบุคคลที่เราชอบมากเลยถ้ามันจะมีคนแบบนี้ได้มากๆคือตัวผู้ปกป้องหรือว่า defender เนี่ยคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นแล้วพยายามจะจัดการบางอย่างเพื่อยับยั้งวงจรการบูลลี่แต่การจะเป็น defender ได้ต้องใช้ความกล้าหาญนะครับต้องใช้ความเข้มแข็งในการที่จะออกมาบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นี้ทุกคนหยุดการบูลลี่นี้ได้ไหมหรือวิธีการแสดงออกที่ไม่กระทำให้ตัวเขาเองถูกบูลลี่จากดีเฟนเดอร์จะกลายเป็นวิกทิมได้นะถ้าเกิดว่าแสดงออกไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยอยากชวนกันเพื่อให้สร้างดีเฟนเดอร์ได้เยอะขึ้นและสร้างผู้กระทำให้น้อยลงและสร้างคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวงจรน้อยลงได้ไหม EP นี้อาจจะมาชวนกันดูว่าเราจะมาดูแลกันยังไงเวลาที่มีวงจรบูลลี่กันเกิดขึ้นนะครับวิธีการสังเกตคนใกล้ตัวเลยนะบางทีเราเองเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่โดนบูลลี่แต่ว่าเราอาจจะสังเกตคนใกล้ตัวได้ก็ต้องไปดูครับว่าไอ้ผลกระทบต่างๆที่พูดไปข้างต้นเนี่ยผู้ถูกกระทำหรือว่าเหยื่อเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างเช่นเขาเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวเขาเริ่มไม่ทำสิ่งที่เขาชอบทำหรือเด็กในนักเรียนบางคนเขาอาจจะมีเรื่องของผลการเรียนที่แย่ลงบางคนชอบทำชมรมทำอะไรพวกนี้เริ่มไม่ทำเหมือนเดิมหรือถ้าเป็นพ่อแม่ก็อาจสังเกตว่าลูกตัวเองดูผวาตื่นกลางคืนนอนไม่หลับฝันร้ายในขณะเดียวกันบางคนอาจจะไม่ใช้สื่อแต่กลายเป็นว่าใช้สื่อเยอะขึ้นเพราะบางทีกลายเป็นว่ามีพฤติกรรมติดสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ลงไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆหรือบางคนพอโดนบูลลี่นะกลายเป็นว่ายิ่งเข้าไปเล่นเพื่อจะไปแก้ไขการที่ถูกบูลลี่นั่นนะครับซ้ำเนี่ยคือวิธีการสังเกตเวลาที่คนรอบตัวถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับแล้วถ้าในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าเจอลูกที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับหมออยากชวนคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนว่าไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องที่เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันโดนกันเยอะนะครับมีเด็กและวัยรุ่นที่โดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะประมาณ 20-30% เลยแหละครับแต่บางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูเนี่ยมักจะมองว่าเป็นแค่เรื่องเด็กเล่นกันเป็นแค่เรื่องเด็กแย่กันอยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กๆนะครับผมพูดครับว่าเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งระยะสั้นระยะยาวทั้งร่างกายทั้งพฤติกรรมเมื่อไหร่ที่เรารับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงเราจะอยากช่วยลูกเราเริ่มด้วยสเต็ปแรกคือการฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งรีบสอบสวนอย่าเพิ่งรีบถามหาว่าความจริงคืออะไรบ้างแต่ฟังความรู้สึกของเขาว่าลูกรู้สึกกลัวลูกรู้สึกตกใจลูกรู้สึกเสียใจหรือลูกรู้สึกอะไรอยู่แล้วในฐานะพ่อแม่จะช่วยตรงไหนได้บ้างหรือเด็กทำในสิ่งที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ต้องมีการเข้าไปเก็บหลักฐานไหมต้องมีการแจ้งความไหมต้องมีการบอกครูไหมต้องไปช่วยเหลือกันแบบไหนต้องพาไปหาหมอไหมแบบนี้เด็กได้รับผลกระทบอะไรบ้างพ่อแม่คงจะต้องเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือลูกแล้วก็มันสังเกตในขณะเดียวกันพ่อแม่เองก็คงต้องเป็นคนช่วยติดอาวุธให้ลูกครับว่าลูกเองจะทำยังไงที่จะไม่แปรเปลี่ยนจากเหยื่อกลายไปเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นเด็กบางคนก็ถูกสอนว่าถ้าโดนบูลลี่ให้ทำคนอื่นกลับเลยทันทีเพื่อไม่ให้ต้องโดนทำกลับแต่หมอเชื่อแบบนี้ครับว่าความรุนแรงไม่สามารถหยุดได้ด้วยความรุนแรงความรุนแรงหยุดได้ด้วยความเมตตาความรุนแรงหยุดได้ด้วยความรู้สึกของความเป็นเพื่อนมนุษย์ถ้าเราอยากให้คนอื่นทำยังไงกับเราเราก็ควรจะทำอย่างนั้นกับเขาแนะนำว่าเวลาพ่อแม่สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเวลาโดนรังแกไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์บูลลี่ก็ตามหรือว่าบูลลี่ท

ที่สมมุติว่าเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้น่าสนใจเพราะว่าโลกปัจจุบันเราเห็นแอคเคาท์ต่างๆมากมายมีการแชร์มีการโพสต์อย่างแรกสุดเลยครับเราไม่กดไลค์เราไม่กดหัวใจเราไม่แชร์ต่อเท่านี้หยุดวงจรการไซเบอร์บูลลี่ได้มากแล้วแต่ถ้ามากกว่านั้นถ้าเราจะทำได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักของเราบางทีเราอาจจะเข้าไปเพื่อจะไปซัพพอร์ตเข้าไปเพื่อจะไปไต่ถามสอบถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยากให้เราช่วยไหมหรือชวนเข้าไปทำงานเด็กๆอื่นๆหรือฟังคลิปนี้แล้วอาจจะเอาคลิปไปเปิดให้เขาฟังว่าเออมันมีแบบนี้นะที่เธอควรจะทำแบบนี้นะถ้าถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของไซเบอร์บูลลี่และวิธีการช่วยเหลือวิธีการพูดคุยกับลูกแล้วถ้าเราล่ะเป็นคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เองเราจะทำไงอย่างแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับเลิกใช้โซเชียลมีเดียนั้นไปก่อนแพลตฟอร์มไหนก็ตาม Facebook IG Twitter Line อะไรก็ตามนะถ้าโดนบูลลี่นะยับยั้งแอคเคาท์นั้นก่อน deactivate มันก่อน leave ออกมาจากสื่อนั้นก่อนหรือถ้า leave มาไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ unfollow ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปฝากคนอื่นเลยนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปใช้เพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราโดนไซเบอร์บูลลี่เรามักจะอยากตอบโต้แล้วเวลาเราตอบโต้ตอนโดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเราตอบโต้ด้วยอารมณ์นะเราไม่ได้ใช้เหตุผลเวลาที่เราตอบโต้ด้วยอารมณ์เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยฉลาดมันมักจะตอบโต้ไปด้วยอะไรที่แบบไม่ค่อยน่าทำอ่ะเช่นด่ากลับเช่นไปบูลลี่ฝั่งที่เข้ามาบูลลี่เรากลับอ่ะฉันรู้ตัวว่าคนนั้นเป็นใครหรือบางทีความเชื่อทางการเมืองไม่เหมือนกันก็ไปด่าเขากลับด้วยถ้อยคำที่เราก็มีชอบเหมือนกันในเวลาปกติเราคงไม่ทำแต่ถ้าเราออกมาก่อนแล้วเรามีสติกับมันก่อนเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกส่วนในขั้นตอนที่สองนะครับเราเองเราคงต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเป็นเรารู้ตัวแล้วว่าเราคิดเองเราไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ในเวลานั้นนะเราไปหาคนที่เราไว้ใจได้ถ้าเป็นเด็กๆก็คงเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าครูอาจารย์แต่ถ้าเป็นโตมาหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราก็ไปเล่าให้เขาฟังได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคนที่ได้รับฟังแนะนำว่าให้ฟังจริงๆนะครับอย่าเพิ่งรีบไปบอกเขาว่าเปิดให้ดูหน่อยอะไรยังไงหรือแบบให้เขากลับเข้าไปหรือไปส่งเสริมว่ากลับเข้าไปด่ามันซ้ำเลยกลับเข้าไปอย่าไปยอมต้องตาต่อตาฟันต่อฟันนี้ก็ไม่โอเคนะครับมันจะทำให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการตั้งสติมันก็ไม่เกิดนะดังนั้นไปเล่าไปพูดคุยไปขอวิธีการช่วยเหลือว่าควรจะทำยังไงอันนี้คือขั้นตอนที่สองส่วนในขั้นตอนที่สามเนี่ยพอเราพร้อมแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเก็บหลักฐานมาจากในสิ่งที่เราโดนกระทำยังไงบ้างเข้าไปเก็บหลักฐานเพื่ออะไรบางทีมันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการบูลลี่บางอย่างอย่างที่บอกไปนะครับมันมีเรื่องของการเสียทรัพย์มันมีเรื่องของการเสียชื่อเสียงมันมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นบางกรณีนะถ้าเราคิดว่าสุดท้ายมันต้องลงเอยด้วยวิธีการทางกฎหมายต้องมีการฟ้องร้องแจ้งความต่างๆนานาเนี่ยอาจจะต้องไปเก็บหลักฐานเข้ามาไว้ก่อนแล้วไปร้องเรียนหน่วยงานที่ของทางด้านกฎหมายหรือในบางกรณีนะคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่บางคนได้รับผลกระทบแล้วมีโรคทางจิตใจเกิดขึ้นต้องมาพบจิตแพทย์เนี่ยบางทีมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องคดีก็มีบ้างเหมือนกันครับก็อาจจะต้องมีหลักฐานพวกนี้นะครับในส่วนสุดท้ายส่วนที่4ก็เชื่อมโยงกับส่วนที่3เช่นเดียวกันคืออาจจะต้องแจ้งผู้ให้บริการสื่อนั้นๆ นะครับว่าช่องเนี้ยเขาทำช่องมาเพื่อบูลลี่ฉัน Facebook อันเนี้ยหรือ account เนี้ย Twitter เนี้ย account เนี้ยทำมาเพื่อเป็น fake account เพื่อมาบูลลี่คนอื่นเราอาจจะต้องไปแจ้งผู้ให้บริการว่าต้องยับยั้ง account นี้นะมันไม่ใช่ตัวจริงนะมันไม่ใช่คนที่มีอยู่จริงๆนะเพื่อไม่ให้ตัวเราโดนซ้ำในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้คนอื่นๆนอกเหนือจากเราเนี่ยโดนบูลลี่ซ้ำเช่นเดียวกันเพื่อให้วงจรบูลลี่จบอยู่ที่แค่ที่เดียวเท่านั้นพอนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อถูกบูลลี่นะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าไม่ไหวอย่าลืมนะครับกัลยาณมิตรคนรอบตัวยังสำคัญและช่วยเหลือเราได้เห็นไหมครับว่าเรื่องไซเบอร์บูลลี่ไม่ใช่แค่เรื่องกลั่นแกล้งรังแกกันส่งผลกระทบยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่ทั่วๆไปแต่การส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวและทำให้สังคมมองเรื่องไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆมันไม่ปกตินะครับอยากชวนทุกคนที่ได้ฟังMahidol Channel Podcastตอนนี้และได้รู้ว่า
เราไม่ควรมองเรื่องไม่ปกติให้เป็นเรื่องปกติ

0: ไม่อย่างนั้นแล้วอนาคตเราจะไซเบอร์บูลลี่ซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งเป็นการส่งต่อความรุนแรงนะครับแล้วทุกๆอย่างที่เราคุยกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามที่เป็นสังคมแห่งความเมตตาสังคมแห่งการให้อภัยก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเราต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: คำสั่งของคุณพ่อสินะถึงทำให้เราต้องมาสถานที่แห่งนี้บ้านทรายแดงตะแคงเดินดึดึดึ
1: ดึลาลาลาลาลาลาบุ๊กกี้สวัสดีครับ
0: นั่นคงเป็นชายกลางแน่ๆรู้สึกเขินอายเป็นอย่างยิ่ง
1: ชายกลางอะไรครับใครอะฮะชายกลาง
0: หวยบีมไม่ยอมรับมุกพี่เลยอ่ะพี่อุตส่าห์บิ้วตั้งแต่รั้วนะคะ
1: บิ้วอะไรมาครับนี่งงไปหมดแล้วเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ย
0: ก็บิ้วว่าเป็นบ้านทรายทองเพราะจะมาไง
1: บ้านทรายทองอะครับนี่อย่าบอกนะครับว่าพี่ปุ๊กกี้คิดว่าตัวเองเป็น
0: พจมานใช่ค่ะไม่เคยดูหรอเรื่องเนี้ยพี่เป็นนางเอกใครๆเขาก็ดูกันทั่วประเทศเลยเรตติ้งก็ชู
1: พี่ปุ๊กกี้เป็นนางเอกเหรอครับผมจำได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเลย
0: อันน่ะเรื่องนั้นก็เป็นนางเอกหลายเรื่องเหมือนกัน
1: เรื่องกระสือ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นก็ถอดหัวไม่ใช
1: ่โอเคครับผมไม่ล้อเล่นแล้วนะครับผมไม่แซวแล้วเดี๋ยวเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าครับข้างนอกนี่ร้อนมากเลย
0: ถ้าเข้าบ้านไปจะเจอหม่อมแม่ไหมเนี่ย
1: หม่อมแม่เหรอครับผมว่าถ้าเผื่อเรียกพี่หมวยมาเป็นหม่อมแม่เขาอาจจะชอบก็ได
0: ้หมวย
1: ครับพี่หมวย
0: หญิงเล็กซ้อยหมวยอะหรอ
1: ครับจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับผมกลับเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าครับผมครับ
0: อุ๊ยแล้วชายน้อยล่ะ
1: อ๋อชายน้อยแฮ้วเดี๋ยวเป็นชายน้อยเลยนะทำปากเบี้ยวเลย
0: แฮ้ว
1: ครับ
0: ทำไมชื่อน่าเกลียดอย่าง
1: นี้ไปเข้าบ้านดีกว่าครับไม่ไหวแล้วนะฮะอันนี้เป็นโรคอะไรกันแน่ครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้ว
2: สวัสดีพี่ปุ๊กกี้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องหมวย
2: ไม่เจอกันตั้งนาน
3: ใช่ค่ะ
2: สบายดีไหมคะ
3: คือเป็นคนป่วยแต่ว่าไม่อยากคิดว่าตัวเองเป็นคนป่วยจะไม่พูดว่าตัวเองเป็นคนป่วยเพื่อความให้กำลังใจต่อจิตใจตัวเองอะค่ะ
1: แอคทีฟไว้ใช่ไหมครับ
3: ทีฟใครคะ
1: ทีฟตัวเองนี่แหละแต่ว่าหายไปเลยช่วงหนึ่ง
3: หายไปนานมากนะคะประมาณไม่ได้เล่นละครเลยประมาณเกือบ8ปีเป็นโรคไตที่มันร้ายแรงสุดอะนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นโรคไตมันเป็นเบาหวานก่อนรวมทั้งหมดประมาณ7โรคอะค่ะ
2: ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารักษาเบาหวานก็จะไม่เกิด7โรคนี้ใช่มั้ย
3: แน่นอนค่ะถ้าเรารักษาเบาหวานดีๆเบาหวานนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงเลยถ้าเราควบคุมเบาหวานได้แต่พี่พุกกี้อะประมาทกับชีวิตคิดว่าเบาหวานมันก็แค่แบบ just แค่เบาหวานไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วทําไมต้องกินยาเบาหวานประจําอะกินบ้างไม่กินบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยลามเป็นโรคแทรกอย่างเร็วมาก
1: นี่หมายถึงว่าตอนเริ่มต้นคือรู้ว่าเป็นเบาหวานก่อนแล้วก็มีโรคอื่นแทรกเข้ามามีอะไรหมายถึงว่าลำดับขั้นตอนเป็นยังไงครับ
3: ตอนแรกพอเป็นเบาหวานแล้วประมาทกับชีวิตกินของหวานทุกวันมันมีทรายเตือนแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมนอนไม่หลับบ้างล่ะทำไมคิดอะไรช้าหลงนอนก็ไม่ค่อยหลับมันก็เลยค่อยอ่อนแอลงอ่อนแอลงความดันมันก็เป็นโรคแทรกของเบาหวานมันก็แทรกเข้ามาละไปตรวจเอาความดันสูงแต่ไม่เป็นไรก็เลยไม่กินยาทั้งยาเบาหวานก็กินบ้างไม่กินบ้างความดันก็เหมือนกัน
2: พี่ปุ๊กกี้บอกว่าพี่ปุ๊กกี้เป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะ
3: ค่ะเพราะว่าได้พันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่อ
2: ย่างนี้ก็คือรู้ตัวเร็ว
3: รู้ตัวตั้งแต่อายุ19ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าไปปัสสาวะแล้วกดไปเรียบร้อยแล้วมดมันมาเป็นร้อยตัวเลยอ่ะหมอเขาก็บอกว่าคุณปุ๊กคุณจะต้องดูแลตัวเองดีๆนะไม่งั้นผิวพรรณคุณจะเสียเพราะเริ่มควบคุมตัวเองดีๆได้แค่2ปี19 20อะไรเงี้ยพอ21ปุ๊บเริ่มขี้เกียจกินยาขี้เกียจไปหาหมอสมมติหมอนัด2เดือนใช่ไหมคะก็ปากเข้าไป5เดือนไปหาทีนึง10เดือนไปหาทีนึงปีนึงไปหาทีนึงไปมา2ปีก็ไม่ไปหา
2: แล้วพอไม่ได้รักษาก็คือเว้นไปเป็นปีอย่างที่พี่ปุ๊กกี้บอกสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะพอโรคอื่นๆมันเริ่มมามันระยะเวลาที่มันมาท้าโถมเข้ามามันกินเวลานาน
3: จริงๆแล้วมันค่อยๆเหมือนกับซึมซับนะค่อยๆแบบกัดกินอวัยวะนู่นอะไรนี้อยู่ภายในเราคือตาก่อนเบาหวานขึ้นตาก็จะยิงเลเซอร์เป็นหมื่นๆนัดนะคะยิงเลเซอร์ทรมานมากนะคะต้องบล็อกตาให้เหลืองแสงไฟแบบแรงสูงอะค่ะส่องเข้ามาที่ตาเราอะค่ะพอส่องเข้ามาที่ตาเราเนี่ยมันก็คือเหมือนเรามองแสงอาทิตย์นะคะรักษาก็ไม่หายตาก็จะบอดนะหมอก็บอกว่างั้นคุณจะต้องฉีดยาเข้าตาพอฉีดยาเข้าตาก็ไม่หายเพราะเป็นหนักมากมันรักษาตามันจะมองไม่เห็นอยู่แล้วอะนะคะเขาก็เลยต้องผ่าตัดโดยเลเซอร์ค่ะระหว่างผ่าตัดก็ความดันตาผิดปกติอะไรมั่วไปหมดแล้วตัวบวมเพราะว่าไตกำเริบตัวบวมตาจะบอดหูได้ยินข้างเดียว
2: แล้วตอนนี้ภาวะทั้งเบาหวานแล้วก็โรคอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
3: พยายามทำความคุ้นเคยถามว่าทุกทรมานไหมการแทงเข็มเนี่ยค่ะคือรูที่ต้องฟอกเลือดรูแทงเข็มเรียกว่าบัตเทิลโฮลนี่เขาเรียกแผลสวยแล้วนะคะ
1: ที่จุดเดิม
3: ถูกต้องค่ะ
2: ก
3: ็คือใช้เครื่องมือแพทย์คล้ายๆมีดโกนสกิดปากแผลตรงนี้ออกที่ดำๆเฉือนเจ็บทุกครั้งเพราะว่าไม่มีการวางยาชาแล้วก็ใช้เข็มใหญ่เท่าเข็มเย็บรองเท้าเนี่ยแทงเข้าไปรูล่างเอาเลือดออกมาฟอกนะคะฟอกเสร็จเป็นเลือดสะอาดเข้ามารูบนเวียนอยู่อย่างเงี้ย4ชั่วโมงพอชั่วโมงที่5เสร็จเราก็จะเพลียมาก
2: ค่ะพี่ปุ๊กกี้ต้องฟอกเลือดบ่อยแค่ไหนคะ
3: อาทิตย์นึงฟอก3วัน
2: 4ชั่วโมง
3: 4ชั่วโมงก็นอนนิ่งๆเมื่อก่อนนี้ก่อนไปก็ร้องไห
2: ้ค่ะ
3: เพราะยอมรับไม่ได้ร่างกายไม่เคยมีแผลเป็นก็แผลอะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอตอนหลังเนี่ยคิดว่าแผลแค่นี้มันห่างไกลหัวใจมากแต่เบาหวานเนี่
1: ย
3: มันร้ายมันร้ายกาจมากมันถ้าจริงแล้วเราเรียนหนังสือกันเราก็เหมือนคนโง่ค่ะเหมือนเพราะเราคิดไม่ได้เรามองข้ามไปเราประมาทความประมาทอย่างเดียวเลยถ้ารักษาเบาหวานดีๆป่านนี้เป็นแค่เบาหวานโรคเดียวว
2: ันนี้หมอรู้สึกว่าพี่ปุ๊กกี้มีพลังมากยังมีพลังบวกที่จะส่งให้เราส่งให้ท่านผู้ชมทางบ้านจากประสบการณ์การป่วยของตัวเองแล้วเรื่องโรคเบาหวานที่พี่ปุ๊กกี้บอกว่ามันไม่ธรรมดาถ้าคุมให้ดีมันจะไม่มีโรคอื่นตามมาจะเป็นแค่เบาหวานโรคเดียววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้ความรู้กับเราค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: คุณหมอคะเบาหวานเกิดจากอะไรคะ
4: ปกติเนี่ยร่างกายเราทุกเซลล์เนี่ยจะสามารถใช้น้ำตาลได้ผ่านการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินมันจะมี2กรณีที่ว่าฮอร์โมนอินซูลินไม่มีก็คือตัวตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้พวกนี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้น้ำตาลก็ลอยละล่องอยู่ในกระแสเลือดหรือว่ากรณีที่2ก็คืออินซูลินมีเพียงพอมีเยอะด้วยแต่ว่าไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เพราะว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยดื้อต่ออินซูลินซึ่งชนิดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าร่างกายดื้อเพราะว่าร่างกายอ้วนค่ะคือเป็นคนอ้วนมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินตามมาแล้วก็เกิดเบาหวานในที่สุด
3: เอ๊ะตอนนั้นปุ๊กกี้อ้วนไหมคะน้ำหนักแค่92เองค่ะอ้วนไหมคะ
4: กำลังดีค่ะถ้าเกิดว่ายกน้ำหนักก็เป็นรุ่นบันตันเวท
3: มันตลอดตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะคุณหมอ
4: ค่ะค่ะ
1: แล้วจริงอย่างเบาหวาน2อาการเนี่ยครับมันต่างกันยังไงอะครับแบบว่าคือวิธีการรักษามันต่างกันไหมครับ
4: ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าเบาหวานชนิดที่1เนี่ยร่างกายไม่มีอินซูลินเลยเพราะฉะนั้นเซลล์เลยใช้น้ำตาลไม่ได้เลยเนี่ยนะคะการรักษาคือต้องฉีดอินซูลินเท่านั้นไม่มียารับประทานแต่เบาหวานชนิดที่2เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถให้ยาก่อนได้เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นหรือว่าทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยดื้อต่ออินซูลินลดลงค่ะ
1: คุณหมอครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานแล้วคือเรามีวิธีการที่จะสังเกตคนรอบข้างเรายังไงว่าสังเกตตัวเราเองยังไงบ้าง
4: ก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาการที่สังเกตได้ค่อนข้างบ่อยก็คือว่าหิวน้ำบ่อยนะคะสืบเนื่องมาจากว่าร่างกายขาดน้ำเป็นเพราะว่ามีปัสสาวะบ่อยค่ะที่ปัสสาวะบ่อยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยท่วมในกระแสเลือดแล้วก็ออกมาในปัสสาวะมันก็ดึงน้ำออกมาด้วยทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยปัสสาวะบ่อยบางครั้งเขาก็จะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมมีมดขึ้นในปัสสาวะเพราะว่ามันมีน้ำตาลรั่วมาในปัสสาวะเยอะเป็นปริมาณที่มากนะคะค่ะแล้วก็จะมีการหิวบ่อยด้วยเพราะว่าร่างกายเนี่ยใช้น้ำตาลที่เยอะในเลือดไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเผาผลาญเอาพวกโปรตีนไขมันในร่างกายออกไปใช้ก็คือจะสังเกตว่าผอมลงกินจุแต่ว่าผอมลงค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าได้เพราะว่าเกิดปลายประสาทอักเสบจากน้ำตาลที่สูงขึ้นหรือว่าอันสุดท้ายก็คืออาจจะมีแผลหายยากนะคะก็คือเป็นแผลแล้วสังเกตทำไมแผลหายยากแต่พวกนี้มักจะเป็นเบาหวานมาเยอะมากในระดับนึงแล้วอะค่ะ
5: ก็อย่างเบาหวานนี่มีระยะของอาการไหมคะว่านี่ถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นนี่ถือว่าปานกลางนี่ถือว่าเป็นหนักแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
4: คือถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะคุมได้ง่ายขึ้นเพราะระดับน้ำตาลจะสูงขึ้นเรื่อย

0: แล้วก็เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงระยะสุดท้ายที่ว่าก็เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานให้เห็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านความดันเพราะว่าเส้นเลือดมีปัญหาเส้นเลือดในร่างกายเนี่ยจะเริ่มตีบเส้นเลือดที่ตีบที่จะเห็นบ่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวใจเส้นเลือดสมองนะคะเส้นเลือดที่ตาก็จะมีเรื่องเบาหวานขึ้นตาเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่เท้าอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะมีภาวะเท้าดำหรือว่ามีเขาหลายๆคนที่ต้องตัดนิ้วเท้าเพราะมีการติดเชื้อที่เท้าว่าเลือดไปเลี้ยงที่เท้าไม่เพียงพอ
1: เวลารักษาคุณหมอรักษายังไงคะในการคุมน้ำตาลให้กับผู้ป่วยอะคะ
0: ก็อันที่หนึ่งต้องแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรร
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารควรจะรู้ว่าจะควบคุมอาหารพวกน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตยังไงไม่ให้เกินนะคะอันที่สองก็คือการออกกำลังกายนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็จะแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลเท้าเพราะเท้ากับเบาหวานนี่เรียกได้ว่าเป็นของที่คู่กันคนที่เป็นเบาหวานต้องดูแลเท้าอย่างดีไม่งั้นจะมีปัญหาเท้าเป็นส่วนที่มีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บและติดเชื้อสูงสุดในผู้ป่วยเบาหวานเป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้น
1: แล้วมันเป็นปลายประสาทด้วยนะคะ
0: ที่เราจะไปโดนเชื้อโรคได้มากที่สุดใช่ไหมคะเพราะเท้าเราเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดแล้วก็ไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ได้ง่ายแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแผลได้ง่ายที่สุดค่ะแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยปลายประสาทจะมีปัญหาทำให้เท้าชาพอเท้าชาเนี่ยเขาเหยียบอะไรเขาไม่
2: ร
0: ู้
2: ส
0: ึ
2: ก
1: ก็เลยเป็นแผลได้ง่าย
0: ใช่ค่ะ
2: เขาคอยเช็คตลอด
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เบาหวานต้องล้างเท้าแล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งดูแลมันทุกวันเหมือนดูแลหน้า
1: พวกพี่ควรจะเอาไอครีมทาที่เท้าไหมคะคุณหมอ
0: ไม่จำเป็นต้องลดรอยเหี่ยวย่น แต่ว่าเท้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยชอบแห้งเพราะว่าเส้นประสาทมันไปเลี้ยงน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อมเหงื่อต่อมไขมันจะทำงานน้อยลง
1: ทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่ได้ป่วยไม่อยากจะเป็นเบาหวานต้องทำยังไงคะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: มันออกกำลังกายบ่อยๆเป็นประจำโดยเฉพาะออกกำลังกายในลักษณะเป็นแอโรบิกการดูแลเรื่องอาหารก็คือควรรับประทานอาหารที่ไม่มีน้ำตาลเยอะเกินไปพวกขนมหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดอะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็คือจำกัดอาหารในกลุ่มนี้แล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นผักนะคะหรือว่าทานเนื้อสัตว์กับไขมันให้สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็อย่าทานผลไม้ในปริมาณที่มากเกินไป
1: เบาหวานนี่ไม่หายขาดใช่ไหมคะคุณหมอ
0: คนส่วนใหญ่จะไม่หายขาดต้องรับประทานยาหรือว่าฉีดยาไปตลอดชีวิตแต่ว่ามีคนไข้บางคนที่หายขาดได้แต่การที่เขาจะหายขาดก็คือเขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างชัดเจนคนที่อ้วนต้องลดน้ำหนักเป็น 10-20 กิโลก็คือออกกำลังกายต่อเนื่องตลอดชีวิตไปเลยนับจากวันนี้ระวังเรื่องอาหารอย่างเข้มงวดคนไข้หมอหลายคนที่ปฏิบัติได้ตามนี้สามารถหยุดยาเบาหวานได้แล้วก็เลิกเป็นเบาหวานได้ค่ะแต่เขาก็ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะค่ะ
1: การดูแลตัวเองสำคัญ
0: ใช่
1: ค่ะได้รับความรู้มากมายนะคะแต่ว่าคำถามยังไม่หมดค่ะเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
2: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมเช่นเคยครับเรามีคำถามจากทางบ้านนะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันครับ
3: คุณหมอคะการกินน้ำตาลมากๆกินของหวานมากๆทำให้เป็นโรคเบาหวานจริงไหมคะ
2: คุณหมอครับคำถามแรกครับการกินน้ำตาลมากๆหรือกินของหวานมากๆเนี่ยทำให้เป็นเบาหวานใช่ไหมครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่าเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นแล้วการที่เราทานของหวานมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตับอ่อนเราเนี่ยต้องมีการสร้างอินซูลินแล้วก็หลั่งออกมาในปริมาณที่เยอะมากกว่าคนทั่วไปพอตับอ่อนทำหน้าที่พวกนี้มากๆเกินไปมันก็จะลาแล้วก็อาจจะสร้างน้อยลงในที่สุดค่ะ
2: โอเคครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
4: คุณหมอครับการที่เรากินขนมหวานหรือของหวานบ่อยๆเนี่ยจะมีส่วนทำให้เราเป็นโรคเบาหวานจริงหรือเปล่าครับ
1: คำถามที่สองค่ะการอดนอนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นไหมคะ
0: คนที่อดนอนเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนบางอย่างเพิ่มขึ้นทำให้เรากินจุมากขึ้นอ้วนเพิ่มขึ้นพอเราอ้วนก็จะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็เกิดเบาหวานได้นอกจากนี้เนี่ยการอดนอนเนี่ยจะมีการกระตุ้นฮอร์โมนบางชนิดทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีระดับอินซูลินลดลงแล้วก็มีระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งกลไกดังกล่าวก็มีความเสี่ยงที่ทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นถ้าเราอดนอนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
2: ดีแล้วครับผมจะได้นอนนาน
0: ๆแต่นอนนานเกินไปไม่ดีนะคะ
2: ไม่ดี
0: ใช่เพราะว่าการ

0: อนงานเกิน9ชั่วโมงกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน
1: อ๋อ
0: ใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้น
2: น้องบิ๊มก็ต้องอย่านอนดึกนะคะคือเลิกเที่ยวตอนตีสองไปเที่ยวกับกิ๊กเนี่ยเลิกซะ
3: ผมไม่ได้ไปเที่ยวกับกิ๊กครับแต่เรื่องไปเที่ยวอาจจะไป
4: วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอและเป็นกำลังใจให้กับพี่ปุ๊กกี้ด้วยนะคะ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณค่ะ
4: ขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไตรสอนอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบค
0: ุ
4: ณค
0: ่
4: ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
5: และช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดามาครับ
4: มาถึงช่วงรอบรั้วดามาค่ะวันนี้แพลวจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
6: พี่หมวยรู้จักสวนโมกไหมครับ
4: รู้จักค่ะอยู่สุราษฎร
6: ์พี่บีมรู้จักสวนโมกไหมครับ
7: รู้จักเลยครับท่านพุทธทาสนะครับร
6: ู้
7: จักแล้ว
6: ใช่สวนโมกเนี่ยนะครับที่นั่นเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่หมวยเนี่ยน่าจะเคยไป
7: นี่อย่าบอกนะว่าลงไปถึงสุราษฎร์เลยอ่ะโหนี่คราวนี้ไปไกลมากเลยนะเนี่ย
4: ไกลเลยอ
7: ่
4: ะ
7: ไกลมากเลย
4: จะอยู่ทางสิทธิ์นครนายก
7: ใช่ในกรุงเทพนี่แหละครับไม่ไปไกลกว่านี้หรอก
6: จริงๆเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้เองนะครับ
7: แล้วก็ยังกลับมาทันด้วย
6: เก่งไหมครับ
7: นี่ทั้งเครื่องแบบโหลงทุนขนาดนี้เลยเหรอ
6: โหก็อยู่จตุจักรนี่เองครับพี่บีมจตุจักรนี่ก็มีสวนโมกนะครับพี่หมวยเคยไปไหมครับสวนโมกกรุงเทพ
4: สวนโมกที่จตุจักรเนี่ยพี่เคยไป
6: แต่อย่างเนี้ยไม่เคยไปแน่นอน
7: ถึงผมจะไม่เคยไปผมก็เป็นคนธรรมะธรรมโมระดับหนึ่งนะครับผมก็นั่งสมาธินะฮะนั่งเลยละกันผมนั่งเลยละ
6: ถ้าพี่บิ๊มไม่เคยไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่บิ๊มไปเที่ยวพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยว่าที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยเขามีอะไรให้เราไปเที่ยวบ้างครับไปชมกันเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญนะครับหรือว่าสวนโมกกรุงเทพนั่นเองพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบครับและผมก็อยู่กับพี่โตกรุณพลพาณิชย์นะครับผู้จัดการทั่วไปหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญคนที่จะพาพวกเราเนี่ยนะครับไปเที่ยวแล้วก็ทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับพี่โตครับ
1: สวัสดีครับแพลวครับ
0: พี่โตครับ
1: ครับ
0: หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญเนี่ยครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ตัวหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญเนี่ยเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่เมื่อตอนที่ท่านพุทธทาสท่านมรณภาพนะครับแล้วก็เรามองเห็นว่างานผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสที่เป็นทั้งเอกสารที่เป็นลายมือเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องต่างๆที่ท่านทำการศึกษาค้นคว้าไว้นะครับถ้ามันถูกเก็บไว้ที่สวนโมกที่ชัยยานะครับอันแรกเนี่ยคือมันจะต้องเสื่อมสลายไปแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้เราก็คิดว่าทำยังไงที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นแต่พอดูไปดูมาเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยถ้ามันจะเกิดประโยชน์มากขึ้นจริงๆเนี่ยมันควรที่จะมาอยู่ที่ที่คนเข้าถึงได้สะดวกซึ่งก็มองว่าถ้างั้นเราย้ายสวนโมกมาอยู่ที่กรุงเทพโดยจุดประสงค์ของการสร้างที่นี่นะครับเรื่องแรกเนี่ยครับก็คือเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บรวบรวมผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสน
0: ะครับแล้วอย่างนี้เห็นว่าเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญเป็นศาสนาพุทธอย่างนี้คนศาสนาอื่นนี้สามารถเข้ามาร่วมด้วยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ทุกคนทุกเพศทุกวัยใครก็ได้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะรบกวนให้พี่โตพาไปดูในแต่ละจุดได้ไหมครับว่าอย่างในวันปกติหรือว่าในวันที่จัดกิจกรรมเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรตรงไหนบ้าง
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: เชิญเลยครับ

0: โอ้โหพื้นที่บริเวณนี้นี่เหมือนห้องสมุดเลยนะครับพี่โตครับ
1: ครับก็เป็นอีกพื้นที่นึงนะที่เราทำไว้สำหรับให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาใช้งานได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ชื่อว่าสโมสรธรรมทานหรืออีกชื่อนึงเนี่ยเราเรียกว่าโคธรรมสเปซมันจะมีหนังสือค้นคว้าที่เป็นหนังสือหายากของท่านพุทธทาสเนี่ยให้คนก็สามารถเข้ามาอ่านได้หรือมาศึกษาได
0: ้ครับคือที่เนี่ยคือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าอยากจะมาใช้บริการเนี่ยก็ให้ใช้บริการให้ถูกประเภทนิดนึง
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ

0: ับห้องนี้สวยมากๆเลยนะครับดูแบบเงียบแล้วก็ดูมีสไตล์ด้วยดูเซนๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก
1: ชื่อว่าห้องนิพพานชิมลองครับ
0: ครับ
1: ก็คือเวลาที่เราพูดถึงคำว่านิพพานบางคนมันจะคิดว่าเป็นเรื่องของตายหรือเปล่า
0: ความตาย
1: แต่ว่ามันก็มีงานที่ท่านเขียนท่านทำไว้นะครับว่านิพพานน้อยๆหรือนิพพานที่มันมีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถที่จะมีได้นะฮะก็เลยทำห้องนี้ขึ้นมานะเพราะชื่อว่าเป็นห้องนิพพานชิมลองก็คือห้องที่เอาไว้สำหรับชิมนิพพาน
0: อ๋อ

0: พี่โตครับอย่างคนที่เขาได้มาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาใช้พื้นที่ในหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทวัฒน์โยหรือว่าสวนโมกกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยพี่โตคิดว่าเขาจะได้อะไรกับสุขภาพของบ้านครับ
1: เรามีการออกกำลังกายก็คือการแบบมีสอนเล่นโยคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังใจนะครับมันก็เป็นเรื่องของการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวหรือว่าเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจของเรานะครับให้รู้จักเรื่องของศาสนาเรื่องของงานที่เป็นพุทธศาสนาเรื่องของสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราก็คือเรื่องของการมีสติให้เราสามารถที่จะเอามันเข้ามาใช้ได้ให้ทันเวลากับที่เราเป็นนะครับจิตใจมันก็ต้องส่งผลกับร่างกายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: มาที่นี่ครับนอกจากพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะช่วยทำให้เราสบายตาสบายกายได้แล้วพื้นที่ที่สงบแล้วทำให้เราได้อยู่กับตัวเองก็ทำให้เรามีจิตใจที่สงบด้วยแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่โตนะครับกรุณพลพาณิชย์มากๆเลยที่วันนี้พาผมทัวร์สวนโมกกรุงเทพแบบเต็มๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่หมวยพี่บีมครับคุณผู้ชมครับเวลาเครียดนะครับหรือว่าต่อให้ไม่ต้องเครียดก็ได้ลองหาเวลาสักแป๊บนึงนะครับมาใช้บริการที่นี่ดูรับรองว่าจะต้องส่งผลดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมแน่นอนครับ
2: ที่สวนโมกนี่พอเข้าไปแล้วบรรยากาศผ่อนคลายมากเลยนะน้องแห้วคือได้รู้สึกว่าเป็นสถานที่พักใจหลีกหนีจากความวุ่นวายภายนอกและที่พี่ชอบมากก็คือได้เรียนรู้หลักธรรมมีแง่คิดต่างๆแฝงไว้ทั่วบริเวณสวนโมกเลย
0: ใช่ครับนอกจากว่าเราจะได้ไปเรียนรู้หลักธรรมแล้วเนี่ยนะครับที่สวนโมกยังเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกศาสนาทุกวัยทุกเพศได้เข้าไปใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเลยละครับ
3: ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลย
0: ใช่
3: เปิดกว้างด้วย
0: ใช่
3: ถ้าอย่างนั้น
0: ครับ
3: สองคนเลยครับงั้นเราไปกางเต็นท์นอนกันที่นั่นดีไหมครับสักคืนหนึ่งผมว่าแฮปปี้เลยนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแทนที่เราจะอยู่ในแบบว่าบ้านที่แบบอุดอู้แล้วก็เข้าไปอยู่ในสวนโมกสบายนอนกางเต็นท์
0: กางเต็นท์ในสวนโมก
3: ใช่ครับมีความสุขนะครับปฏิบัติธรรมกางเต็นท์นะ
2: ที่ว่าจะไปกันใหญ่ละเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าแม่
3: ได้ครับลาก่อนก็ได้ครับ
2: วันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

กาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ไว้ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่1โดยมีรายละเอียดดังนี้

เยี่ยวกันอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากพระจอมเกล้าคือใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
6: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

เห็นแล้วอย่าตกใจนะครับนี่คือตัวเลขการส่งออกกุ้งกุลาดำของไทยในปีพ.ศ. 2543ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านบาทถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกกุ้งกุลาดำมากที่สุดในโลกเป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า10ปีเห็นตัวเลขการส่งออกมหาศาลขนาดนี้ใครจะรู้บ้างว่าจริงๆแล้วการพอเลี้ยงกุ้งกุลาดำนั้นแสนจะยากลำบากเพราะหากเพียงแค่กุ้งตัวเดียวติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลืองก็จะทำให้กุ้งทั้งบ่อนั้นตายหมด

0: ผมมีความสนใจเรื่องกุ้งกุลาดำมาประมาณ25ปีเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนี่ยทำกันมากกว้างขวางมากทีเดียวกล่าวกันว่ากุ้งที่คนทั่วโลกกินเนี่ย1ใน4ตัวจะต้องมาจากประเทศไทยส่วนนี้ก็เป็นความภูมิใจมากเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตกุ้งกุลาดำออกมากที่สุดในโลกเลยมูลค่าการส่งออกของกุ้งกุลาดำเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในระดับในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นหมื่นล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้น 20,000 30,000 50,000 จนในที่สุดเนี่ยปี2543มีประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบกับการส่งออกสินค้าอื่นของประเทศไทยเนี่ยกุ้งกุลาดำอยู่ในอันดับต้นๆเลยกุ้งกุลาดำเนี่ยถ้าเราดูนะฮะตัวมันใหญ่มากความแข็งแรงของมันเนี่ยมันเป็นลายที่มีสีดำสลับสีเหลืองมีความคล่องตัวมากมีความแข็งแกร่งมากทีเดียวในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเป็นกุ้งที่เป็นพระเอกเลยของกุ้งทั้งปวงทำให้ผมคิดว่าเราน่าจะศึกษามันมากๆเลย
1: จากความสนใจและชอบในเรื่องของกุ้งกุลาดำทำให้อาจารย์บุญเสริมได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งภายใต้ความร่วมมือของ3หน่วยงานได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ Biotech มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีพื้นที่ในการทำศูนย์วิจัยแห่งนี้ทั้งหมด170ไร
0: ่หน้าที่หลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยก็หมายถึงการที่จะพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำนะฮะให้ดีขึ้นแจกจ่ายลูกกุ้งให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยพัฒนาคือการทำให้ลูกกุ้งกุลาดำที่มาจากสวนเนี่ยเวลาเกษตรกรเอาไปเลี้ยงแล้วโตเร็วขึ้นไม่เป็นโรคโอกาสเสี่ยงน้อยลงถ้าหากว่าเกษตรกรไปรับลูกกุ้งที่ไม่ได้รับจากเรานะเขาก็มีทางเลือกอยู่ก็คือรับลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทะเลมาปัญหาก็คือว่าบางครั้งพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทะเลอาจจะติดเชื้อไวรัสบางตัวเข้ามาแล้วเมื่อติดเชื้อไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยเชื้อจากพ่อแม่พันธุ์ก็ส่งไปที่ลูกกุ้งลูกกุ้งที่เกษตรกรได้รับไปนั้นอาจจะดูเหมือนกับแข็งแรงในระยะแรกแต่หลังจากที่เลี้ยงไปแล้ว1เดือน2เดือนอาจจะเป็นโรคตายก็ได้เช่นโรคตัวแดงดวงขาวโรคหัวเหลืองซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและอาจจะมีโรคอื่นๆอีกมากมายนะแต่ถ้าหากว่าเกษตรกรรับลูกกุ้งจากที่ศูนย์ไปแล้วเนี่ยแน่นอนประการแรกลูกกุ้งเนี้ยปลอดเชื้อแน
1: ่น้ำถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงมีการกั้นกรองน้ำหลายขั้นตอนจนออกมาเป็นน้ำที่สะอาดและเหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: น้ำทะเลนี่แหละอันนี้จากอ่าวไทยวิธีทำก็คือว่าเราจะมีท่อนะครับท่อ PVC ขนาดใหญ่8นิ้วเนี่ยฝังอยู่ใต้ทรายเนี่ยแล้วก็อยู่ใต้น้ำนะฮะไปออกไปประมาณ400เมตรในทะเลแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำเข้ามาโดยผ่านท่อที่อยู่ใต้พื้นทรายนี่จนถึงเข้าไปในศูนย์ความสำคัญของระบบน้ำก็คือว่าน้ำพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดหลังจากที่เราทำทุกอย่างไม่ให้มันติดเชื้อแล้วนะฮะจุดสำคัญก็คือให้เป็นธรรมชาติมากๆไม่ต้องใช้สารเคมีน้ำที่ปั๊มจากทะเลนะฮะจากที่ลงปั๊มน้ำเนี่ยแล้วก็จะไปที่บ่อพักน้ำบ่อแรกเราเรียกบ่อตกตะกอนบ่อที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นบ่อที่ปูโพลีเอทิลีนชีทหรือว่าเรียกว่าบ่อปู PE มันก็ปูถึงพื้นเลยปูตลอดทั้งบ่อเลยน้ำทะเลก็เข้ามาตรงนี้แน่นอนตกตะกอนก็จะตกลงไปนะก็จะมีสาหร่ายนะฮะสาหร่ายเนี่ยจะมีทั้งสาหร่ายผมนางแล้วก็สาหร่ายทะเลชนิดอื่นๆ

0: ซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำให้น้ำเนี่ยใสขึ้นแล้วก็จะทำให้ระดับแอมโมเนียไนไตรด์ซึ่งไม่ดีเลยกับกุ้งเนี่ยมันน้อยลงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญคือในบ่อนี้เนี่ยเราก็จะมีพวกปลากินเนื้อต่างๆที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นปลากระพงขาวปลาเก๋ามีปลาฉลามปลากินเนื้อพวกนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่กินพวกกุ้งกับปูที่มันหลงเข้ามากุ้งกับปูเนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำเชื้อโรคมาให้กับกุ้งของเรา
1: น้ำจะถูกดูดจากบ่อตกตะกอนที่1ไปสู่บ่อตกตะกอนที่2โดยผ่านผ้ากรองที่ละเอียดขึ้นโดยภายในบ่อจะเลี้ยงปลากินพืชและจะคอยกินตะกอนต่างๆที่หลงเหลือมาซึ่งจะทำให้บ่อสะอาดขึ้นก่อนที่จะถูกดูดไปที่กรองทรายซึ่งจัดเก็บไว้ภายในถังคอนกรีต
0: แต่ละแท้งนี้นะฮะก็จะมีหินหยาบหินละเอียดแล้วก็ทรายละเอียดขึ้นไปนะฮะเพื่อน้ำจะถูกกรองจากข้างล่างเนี่ยเข้ามาแล้วก็ซึมขึ้นมาข้างบนพอขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยน้ำข้างบนก็จะใสสะอาดน้ำที่ใสสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านเข้ามาในกรองทรายกรองหนึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกรองอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นกรองทรายเหมือนกันแล้วก็มีพวกถ่านอะไรด้วยเราเรียก pressure sand filter แล้วก็ผ่านตามท่อแล้วก็ไปเก็บไว้ในแท้งต่างๆพวกนั้นที่อยู่ข้างหลังเราแท้งน้ำพวกนี้เนี่ยแต่ละแท้งก็บรรจุ100ตันแล้วมี40แท้งและน้ำทั้งหมดเนี่ยในแท้งเนี่ยจะอยู่ในแท้งเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ไม่ทำอะไรไม่ต้องเติมอะไรให้มันใสอยู่นั้นน่ะแล้วเชื้อไวรัสมันจะค่อยๆตายของมันเองเชื้อแบคทีเรียก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งไม่มากนักเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มันเจริญเติบโตได้บางครั้งเราจำเป็นเหมือนกันที่ต้องให้ความเค็มของน้ำเนี่ยไม่เท่ากับความเค็มน้ำทะเลซึ่งหมายความว่าเราจะต้องผสมกับน้ำจืดด้วยก็บอกง่ายๆว่าแท้งนี้เป็นที่ชงน้ำให้ได้เหมาะสมที่สุดที่กุ้งระยะนั้นๆเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกุ้งพ่อแม่พันเราก็ต้องใช้น้ำทะเล 100% เลยแต่ถ้าเป็นกุ้งวัยอ่อนเช่นประมาณสัก5กรัม10กรัมแล้วก็ใช้น้ำทะเลครึ่งนึงมันจะโตเร็วขึ้นนะครับน้ำต่างๆพวกนี้ที่อยู่ในแท้งพวกนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปให้กับกุ้งเนี่ยเราต้องผ่านโอโซนก่อนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ใส่เครื่องกระเดือดโอโซนนะฮะเมื่อผลิตโอโซนแล้วเนี่ยนะฮะโอโซนเนี่ยจะถูกนำไปผสมในน้ำด้วยเครื่องนะครับในน้ำเนี่ยก็จะมีระดับโอโซนระดับหนึ่งเป็นระดับที่ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อโรคบางชนิดได้การใช้โอโซนในน้ำเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือเราเห็นว่าเราเอาน้ำเนี่ยนะฮะให้ตกตะกอนผ่านกรองทรายแล้วก็ผ่านโอโซนนะฮะจะทำให้น้ำนั้นปราศจากเชื้อโรคเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ก่อนที่จะไปใช้พ่อเลี้ยงกุ้ง
1: หลังจากได้น้ำที่สะอาดแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งอยู่ในเขตปลอดเชื้อโดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคต่างๆก่อนเข้าไปยังโรงพ่อเลี้ยงกุ้ง
0: แน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่เรากลัวมากคือการติดเชื้อไวรัสเพราะว่าเมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยกุ้งอาจจะตายหมดทั้งบ่อกุ้งอาจจะตายหมดทั้งศูนย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าว่าเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวหรือเชื้อหัวเหลืองเข้ามาเนี่ยกุ้งของเราซึ่งมีคุณค่ามากทีเดียวอุตส่าห์เพาะสายพันธุ์มาอย่างดีพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีแล้ววันหนึ่งถูกเชื้อเหล่านี้ทำลายหมดสิ่งที่เราทำมาเป็นเวลาหลายปีจะหายไปเลยนี่เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลย
2: อาคารแรกที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นอาคารที่เราเรียกว่า IMSH ครับอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่ไว้เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งเข้ามาเพื่อที่จะให้ผลิตลูกกุ้งระยะแรกก็คือวางไข่แล้วก็ฟักไข่เป็นตัวนะฮะในห้องนี้เราจะมีทั้งหมดเนี่ย10บ่อนะฮะบ่อกลมพวกนี้เนี่ยจะไว้พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำนะครับพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดมานี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เราแน่ใจว่าเมื่อให้ลูกมาแล้วเนี่ยพอไปเลี้ยงแล้วเนี่ยจะโตเร็วมากขึ้นเลยนะก็คือเป็นการคัดเลือกมาไม่ใช่ว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนก็ได้การคัดพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปดูว่ารุ่นที่แล้วคือพวกนี้โตเร็วนะฮะการโตเร็วเนี่ยเราจะดูที่ประมาณ4เดือนหรือ5เดือนในช่วงตั้งแต่เข้าอายุเข้าประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยเข้าโตเร็วที่สุด กว่าครอบครัวอื่นเราก็จะเล็งไว้แล้วว่าครอบครัวเนี้ยนะเป็นครอบครัวที่โตเร็วมากเราก็จะเลี้ยงเขาขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ความกว้างของบ่อเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรแล้วเราก็จะใส่กุ้งซึ่งไม่ได้ใส่มากนักนะฮะอย่างมากที่สุดที่เราใช้ก็คือประมาณ4ตัวต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่านั้นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราใส่มากเกินไปนะหนาแน่นเกินไปเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่ามันอาจจะกินกันเองนะคือตัวไหนลอก

0: ได้ไหลหมุนเวียนตลอดเวลาการที่น้ำไหลหมุนวนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของมันเนี่ยดีขึ้นนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดในห้องเนี่ยอุณหภูมินะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวที่คอนโทรลหรือทำให้ไข่หรือสเปิร์มเนี่ยเจริญเติบโตได้ระบบสืบพันธุ์ของกุ้งเนี่ยจะดีตรงนั้นอุณหภูมิที่ต้องการเนี่ยคือ28องศาเซลเซียสอุณหภูมิเนี่ยเราควบคุมโดยการที่ว่าประการแรกเนี่ยฝ้าต้องสูงขึ้นไปนะฮะแล้วลักษณะการออกแบบของอาคารเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังคามันจะสูงมากเป็นจั่วที่สูงมากฝ้าสีดำนี่ก็จะช่วยให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่ไว้นะครับอันนี้เราจะให้เห็นนะว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวเมียเนี่ยใหญ่กว่าตัวผู้มากเลยอายุเท่ากันนะแล้วก็ถ้าดูอวัยวะเพศเราก็จะเห็นแตกต่างกันนะครับตัวเมียเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นแป้นนะวะแต่ตัวผู้เนี่ยจะเป็นลักษณะไม่เป็นแป้นเป็นจะงอยขึ้นมาเล็กๆนะฮะซึ่งต่างกันต่อไปนี้ก็เป็นวิธีการผสมเทียมนะฮะสาเหตุที่เราต้องการทำการผสมเทียมก็คือว่าเราจะต้องคัดเลือกตัวผู้มาจากครอบครัวที่เรารู้ว่าตัวเร็วนะฮะเอาอสุจิของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเมียอีกครอบครัวหนึ่งที่ตัวเร็วเหมือนกันและถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขาผสมกันเองเราก็ไม่สามารถที่จะคัดเลือกได้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนอันนี้เราก็จะเอาตัวผู้มานะฮะแล้วเราก็จะรีดสเปิร์มออกมาหรือรีดเชื้อสุจิออกมาจะมี2ถุงนะฮะซ้ายถุงหนึ่งขวาถุงหนึ่งเราก็เอาถุงเนี้ยสอดเข้าไปในช่องเก็บเชื้อสุจิของตัวเมียและตัวเมียนี้ที่จะพร้อมที่จะรับเชื้อสุจิได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวเมียที่ลอกคราบใหม่ๆตัวก็จะยังนิ่มอยู่ไม่ควรจะเกิน6ชั่วโมงหลังจากที่ลอกคราบอันนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็กดให้มันเข้าไปในช่องอย่างเรียบร้อยนะฮะคือการผสมพันธุ์ที่บอกว่าเก็บเชื้อตัวผู้ไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ผสมทันทีแล้วก็จะใช้เวลาหลายวันตอนที่เขาวางไข่เขาค่อยๆบีบเอาเชื้อมาผสมกันตอนนั้น
1: กุ้งกุลาดำที่พร้อมจะวางไข่ให้สังเกตว่าเมื่อทำการส่องไฟจะเห็นเงาดำๆบริเวณหัวไปจนถึงตลอดลำตัวซึ่งเงาดำๆนั้นก็คือรังไข่ของกุ้งกุลาดำนั่นเอง
0: พอเราดูแล้วนะฮะว่าสเตจของกุ้งเนี่ยเข้าสเตจ4นะฮะหรือว่าระยะที่ไข่มันเจริญเติบโตเนี่ยเราก็เอากุ้งมาวางไว้ที่ถังอย่างนี้นะถังนึงก็แม่กุ้ง1ตัวนะครับในคืนนั้นเนี่ยแม่กุ้งก็จะเริ่มวางไข่การวางไข่แต่ละครั้งก็จะออกมาประมาณหลายแสนฟองหรือบางทีก็เป็นล้านฟองเหมือนกันพอวางไข่แล้วเนี่ยแม่กุ้งก็จะว่ายวนแล้วก็เหมือนกับเป็นการคนไข่ให้มันลอยอยู่กับน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาตอนรุ่งเช้าเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือคนที่ดูแลเนี่ยก็จะมาแล้วก็เอาแม่กุ้งออกไปแล้วก็จะย้ายไข่ที่อยู่ในถังเนี่ยนะไปห้องหนึ่งซึ่งไข่ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ10ชั่วโมงที่จะฟักออกมาเป็นตัวห้องนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นห้องที่เราเรียกว่า hatching room หรือห้องฟักไข่ไข่เนี่ยพอถูกวางไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีการคนไข่การคนไข่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยไม่ตกตะกอนนอนก้นเพราะว่าถ้าไข่เนี่ยตกตะกอนนอนก้นที่พื้นถังแล้วเนี่ยมันจะตายมันจะเกาะกันแล้วก็ไม่ฟักเป็นตัวพอคนไข่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะฟักเป็นตัวเราจะเห็นมันวนมันว่ายวนๆไปเราเรียกว่า nauplius มันอยู่ตรงผิวน้ำเนื่องจากว่าเราใช้แสงไฟส่องลูกกุ้งระยะนี้เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาแสงไฟนะก็โดยธรรมชาติของเขาซึ่งทำให้ง่ายต่อการที่เราจะตักช้อนลูกกุ้งเนี่ยไปเลี้ยงต่อที่ในโรงอนุบาลลูกกุ้งต่อไปนะที่เห็นในห้องนี้เราจะเห็นว่ามีถังต่างๆมากมายทีเดียวขนาดต่างๆกันแล้วก็มีสายระโยงระยางต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสายระยงระยางพวกนี้เป็นระบบลมซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีระดับออกซิเจนในน้ำเนี่ยเพียงพอนะครับถังต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะไว้เก็บลูกกุ้งลูกกุ้งที่เราเริ่มต้นมาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ระยะนอร์เพียสพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันก็เข้าสู่ซูเอียโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไมซิสโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นโพสลาวาโพสลาวานี่ก็มีอยู่ทั้งหมด15ระยะก็คือกุ้ง P1 2 3 7ถึง15แล้วแต่ละถังนี่ก็ยังมีลูกกุ้งที่ระยะต่างๆกันสิ่งสำคัญมากของอาคารนี้ก็คือประการแรกเนี่ยน้ำต้องสะอาดมากทีเดียวเราจะเห็นว่ามีระบบกรองน้ำต่างๆซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาข้างนอกแล้วก็ยังต้องมา ผ่านระบบกรองนะนี่ข้อที่2เนี่ยก็คือว่า

0: อาคารนี้เนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิน้ำค่อนข้างสูงคือประมาณ31องศาการที่จะทำให้อุณหภูมิน้ำขึ้นมาเป็น31องศาได้เนี่ยเราก็ต้องให้อุณหภูมิของอากาศเนี่ยขึ้นมาเป็น35องศาเพราะฉะนั้นในห้องนี้จะมีความสึกร้อนอุ่นมากมันก็อยู่ในซาวน่าเลยผู้ที่อยู่ในอาคารเนี่ยต้องดูแลลูกกุ้ง24ชั่วโมงเพราะว่าโอกาสที่ลูกกุ้งจะเสียชีวิตหรือมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอันนี้ก็จะเป็นลูกกุ้งระยะต่างๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุริยะ1ซึ่งมีขนาดเล็กๆถ้าเราดูดีๆเห็นมันดิ้นอันนี้ก็จะเป็นสุริยะ3แล้วก็จะเริ่มเห็นแล้วมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันก็จะมีขี้กุ้งเนี่ยไล่ตามหลังมันถ้ามันขี้กุ้งยาวๆนี่แปลว่ามันแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นระยะไมซิสนะฮะไมซิส3ก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังหงายท้องอยู่นะอันนี้ก็เริ่มเป็นกุ้งพีหรือว่ากุ้งโพสลาว่าเหมือนจะเหมือนกับลูกกุ้งปกติแล้วเหมือนกับกุ้งที่เราเห็นทั่วไปเป็นโพสลาว่าระยะที่3อันนี้ก็เป็นโพสลาว่าที่โตขึ้นมาระยะที่5นะครับถ้านับจากนี้ไปอีก10วันก็จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้กับเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อได้อาคารนี้เราจะเห็นเป็นอาคารใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะโปร่งค่อนข้างจะโล่งเราเรียกว่าอาคาร PG นะฮะซึ่งย่อมาจากคำว่าโพสลา15ถึงกุ้งขนาด1แกรมนะ PG ที่เราให้อย่างนั้นเพราะว่าเราต้องการเพาะเลี้ยงกุ้งเนี่ยที่เราเอามาจากโรงอนุบาลเนี่ยนะซึ่งเป็น PL 15เนี่ยขึ้นมาประมาณสัก2เดือนแล้วก็ให้มันขนาดใหญ่ประมาณ1กรัมหรือ2กรัมเพื่อฉีดสีในกุ้งแต่ละตัวเลยเพื่อที่จะให้แยกครอบครัวว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวไหนก่อนที่จะเอาครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่มารวมในบ่อเดียวกันเราจะเห็นว่าแท้งเนี่ยแต่ละแท้งจะบรรจุลูกกุ้งที่มาจากแม่แค่หนึ่งแม่นะห้ามมาจากแม่สองแม่หรือเกินนั้นไม่ได้ต้องหนึ่งแม่เพื่อแยกครอบครัวกันเลยกุ้งที่มีอายุประมาณ1หรือ2เดือนเนี่ยนะที่อยู่ในแท้งเนี่ยเราก็จะเอามาฉีดสีนะก็มีหลายสีสีต่างๆพวกนี้เป็นสีพลาสติกเราเรียกว่าสีอีลาสโตเมอร์สีที่เราใช้ฉีดเนี่ยก็จะฉีดเข้าไปที่ส่วนลำตัวปล้องสุดท้ายนะฮะหรือปล้องก่อนสุดท้ายจุดประสงค์สำคัญก็คือพอเราฉีดสีเข้าไปในแต่ละกุ้งแต่ละตัวแล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวก็มีหนึ่งสีเช่นครอบครัวสีเขียวครอบครัวสีส้มพอเราฉีดแล้วเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็ฉีดเป็นพันตัวขึ้นไปแล้วเราก็เอาไปปล่อยด้วยกันรวมกันในบ่อใหญ่พอเราได้กุ้งที่ฉีดสีแล้วเนี่ยจากอาคาร PG แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มาใส่รวมกันในบ่อเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็เราก็รู้เพราะว่าสีคนละสีแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการพร้อมกันในน้ำเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เลี้ยงไปเป็นเวลาประมาณ1ปีหรือมากกว่า1ปีแล้วเราก็คอยสุ่มดูว่าแต่ละครอบครัวนะแต่ละสีนั้นนะโตต่างกันเร็วช้าต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีการคัดเลือกเราก็จะเห็นว่ามีกุ้งอันนี้ก็กุ้งอันนี้ก็หกเจ็ดเดือนนะครับถ้าเราเลี้ยงประมาณ 5-6 เดือนก็เป็นพ่อข้อนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้สังเกตดูนะครับเราก็จะพบว่ามีสีนะฮะที่เราฉีดไว้เนี่ยอยู่ที่ปลายเนี่ยสมบูรณ์มากทีเดียวก็เป็นกุ้งที่โตเร็วมากนะ7เดือนขนาดนี้เนี่ย
1: อาหารก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบปลอดเชื้อศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงทำการเพาะเลี้ยงอาหารให้กับกุ้งกุลาดำทุกช่วงวัยโดยคำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญไดอะตอมคือสาหร่ายชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเลี้ยงลูกกุ้งกุลาดำระยะสูเอียและไมซิสที่ศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อไดอะตอมตั้งแต่อยู่ในเพลทเมื่อไดอะตอมเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็จะย้ายจากเพลทไปสู่ขวดจากขวดไปสู่ถุง
0: ไดอะตอมที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือคีโตซาลอสอันนี้ก็เป็นไดอะตอมที่เขาเพาะเลี้ยงกันในโรงเพาะฟักทั่วๆไปชนิดที่2เนี่ยเราเรียกว่าทาราเซลซิล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไดอะตอมที่มีอยู่ไม่กี่แห่งนะในประเทศหรือว่าในโลกเนี่ยที่ใช้อันนี้ทาราเซลซิล่าถ้าร่วมกับคีโตซาลอส2อย่างนี้รวมกันเอาไปให้ลูกกุ้งกินลูกกุ้งก็จะแข็งแรงขึ้นอัตราเลาะก็จะสูงขึ้นโตไวขึ้นพอเลี้ยงในถุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปต่อในบ่อ

0: คอนกรีตข้างนอกนะครับคอยสังเกตนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นหลังคาที่เราทำให้แสงทะลุผ่านได้เราต้องการความสว่างจากแสงอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้แดดตอมพวกนี้มันเจริญเติบโตนะฮะพอหลังจากที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแดดตอมจากถังเข้ามาที่บ่อคอนกรีตอันนี้ขนาด10ตันก็จะพ่อเลี้ยงในนี้ขึ้นมาเจนว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะเอาแดดตอมพวกนี้ไปเลี้ยงเนี่ยเราก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดแดดตอมพวกนี้เข้ามาในถุงแล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปตัวแดดตอมเนี่ยก็จะถูกทำให้เข้มข้นขึ้นในถุงถุงนี้ก็จะพร้อมที่จะเอาไปให้ลูกอุ้มกินได
1: ้อาร์ทิเมียคือไรน้ำเค็มชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาวาซึ่งทางศูนย์จะทำการพอเลี้ยงไว้ในถังที่บรรจุน้ำทะเลและใส่ออกซิเจนไว้โดยใช้เวลา1วันในการฟักตัวหลังอาร์ทิเมียฟักเป็นตัวแล้วก็จะทำการเก็บเกี่ยวอาร์ทิเมียโดยใช้ผ้ากรองเปลือกอาร์ทิเมียไว้จนเหลือแต่ตัวอาร์ทิเมียเพื่อไปให้ลูกกุ้งกุลาดำกินเพียงทรายคือไส้เดือนทะเลชนิดหนึ่งซึ่งใช้เป็นอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำและจะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำทำงานได้ดีขึ้น
0: เราจะเห็นว่าในบ่อพวกนี้เนี่ยเป็นทรายแล้วก็มีน้ำทะเลอยู่แล้วใส่ลูกเพียงทรายที่เราผสมพันธุ์ให้มันเนี่ยนะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ 4-5 หรือ6เดือนเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่เพียงพอที่เราจะเอาไปให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งได้เราจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยจะมีสีเขียวๆนิดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะพร้อมที่จะวางไข่ได้แล้วตัวที่ไม่มีเขียวๆเนี่ยเป็นตัวผู้เป็นพ่อพันธุ์นะฮะโรคในกุ้งเนี่ยไม่ว่ากุ้งขาวหรือกุ้งกุลาดำเนี่ยโรคที่สำคัญมากคือโรคตัวแดงดวงขาวอันนี้โรคที่หนึ่งละอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวเหลืองโรคสองโรคนี้ทำให้กุ้งตายทั้งบ่อเลยในช่วงเวลาสั้นเช่น3วัน5วัน7วันเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลก็ช่วยกันเพื่อที่จะหาวิธีการตรวจเชื้อโรคนี้โดยเทคนิคที่เรียกว่า PCR ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะหนักไปทางการตรวจดูเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อไวรัสของกุ้งนะฮะการตรวจ PCR ก็คือการจะดูให้เห็นว่ากุ้งนั้นนะมีเชื้อไวรัสอยู่แม้ว่าเชื้อไวรัสจะมีอยู่นิดเดียวไม่ทำให้กุ้งมีอาการอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเช็คเชื้อไวรัสในกุ้งนั้นได้เราสามารถขยาย DNA หรือ RNA บางส่วนของเชื้อไวรัสให้เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านเท่าภายในเวลา2ชั่วโมงแล้วพอมันเพิ่มขึ้นมากๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอเน้นนะไม่ใช่เพิ่มตัวไวรัสแต่เพิ่มชิ้นส่วนบางส่วนของไวรัสซึ่งไม่ได้ก่ออันตรายอะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาเพื่อเห็นง่ายเข้าหลังจากนั้นเราก็หาวิธีที่จะมองให้เห็น DNA หรือ RNA ส่วนนี้ได้ในการทำ PCR เนี่ยเราก็จะเอาตัวอย่างลูกกุ้งนะครับหรือว่าตัวอย่างขาของแม่กุ้งหรือกุ้งวัยรุ่นเนี่ยมา1หลอดก็มาจากลูกกุ้งบ่อเดียวเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าลูกกุ้ง50ตัวหรือ100ตัวในเนี้ยก็เป็นตัวแทนของลูกกุ้งทั้งบ่อซึ่งอาจจะมีล้านตัวแล้วเราก็ใส่ absolute alcohol ก็คือแอลกอฮอล์ 100% เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทำให้ลูกกุ้งเนี่ยตายและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสกัดเอาสาร DNA หรือ RNA เนี่ยออกจากตัวลูกกุ้งได้
1: หลังจากที่ได้ตัวอย่างกุ้งกุลาดำมาแล้วก็จะทำการสกัดคัดแยก DNA และ RNA ออกมาจากนั้นมาเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA และ RNA ให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วนำมาใส่สีและใช้เจลในการนำไฟฟ้าเพื่อคัดแยกชนิดของ DNA และ RNA
0: หลังจากที่พอย้อมเจลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เจลเข้าไปในเครื่องนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปถ้าว่ามีการติดเชื้อเราก็เห็นแถบมีลักษณะเป็นอย่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มาจากกุ้งจริงๆลูกกุ้งหรือขาว่ายน้ำกุ้งซึ่งพบว่าทุกตัวอย่างเนี่ยไม่มีเหมือนกับการติดเชื้อเลยก็แปลว่าตัวอย่างกุ้งของเราเนี่ยนะฮะไม่มีตัวอย่างไหนเลยที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาวสิ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนี้ก็คือการที่ เมื่อเราพัฒนาสายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเราจะมีลูกกุ้งออกมามากทีเดียวทุกครั้งที่แม่กุ้งออกมาเนี่ยแม่กุ้งหนึ่งตัวจะให้ลูกกุ้งมาเป็นแสนหรือเกือบล้านแต่เวลาเราเอาลูกกุ้งไปพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยหรือไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปเนี่ยเราหยิบมาแค่เป็นพันที่เหลือเนี่ยก็คือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้คือว่าเราก็จะได้ทดสอบดูด้วยว่าลูกกุ้งของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเลี้ยงแล้วโตดีที่นี่เนี่ยเกษตรกรไปเลี้ยงแล้วโตเร็วเหมือนเราหรือเปล่า
2: ทางฟาร์มได้ลูกกุ้งจากศูนย์วิจัยมาเขาให้ฟรีมาครับนะแล้วก็ให้ฟรีมาทุกครั้งนะได้มาหลายครั้งด้วยแล้วก็ลูกกุ้งเขาก็แข็งแรงดีนะก็กุ้งมันพออยู่ในน้ำใช่ไหมมันก็ว่ายอะไรโต้น้ำอะไรดีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าว่ากุ้งแข็งแรงคือว่ามันจะว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาจับออกมานะจำนวนตันนี่เขาได้ตัน6ต่อไร่ก็ขอขอบคุณทั้งศูนย์มากนะครับ
0: ถ้าหากว่าเราจะทำวิจัยอะไรหรือทำงานอะไรเนี่ยให้มีส่วนช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะไร้ความหมายมากหรือมีความหมายน้อยจริงๆถ้าหากว่าผมทำงานวิจัยเพื่อเขียนเปเปอร์เพื่อมีผลงานวิชาการเพื่อไปขอตำแหน่งอันนั้นก็ทำไปแต่นั้นไม่ใช่เป็นความภูมิใจของผมเลยสิ่งที่ผมภูมิใจมากคือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยคนอื่นได้เอาไปใช้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์อันนั้นต่างหากคือความรู้สึกที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอ๋ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันค่ะ
0: ในวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณน้อยนะครับคณะหมอลำภูไทยนะครับ
1: คุณน้อยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
0: คุณน้อยที่ทราบมาตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าคุณน้อยทานเผ็ด
1: อ๋อค่ะ
0: ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคุณน้อยกันว่ามีปัญหาหรือว่าตอนนี้ต้องการคำแนะนำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะ
2: เมฆลาฟ้าห้องหวนหวนหวนหวนเดือน8มวนใกล้ออกพรรษานกขมิ้นถิ่นทุ่งกุลาได้เวลาทะลาโบยบินสวัสดีค่ะน้อยวนิดาค่ะจากศิลปินภูไทยวงหมอลำจากภาคอีสานค่ะ

0: ที่กินเป็นประจำส่วนมากจะเป็นส้มตำค่ะส้มตำรสจัดพวกลาบรสเผ็ดๆค่ะตอนนี้เราอยู่หลังเวทีคณะศิลปินภูไทยนะคะมาที่นี่น้องๆกำลังแต่งตัวนะคะเข้าไปเบิ่งโรงครัวว่าแม่งาแม่ครัวของเฮาสิเฮ็ดหยังให้กินแรงส่วนมากนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะสิมาลองตำบักฮวงให้พี่น้องเบิ่งว่า20เม็ดมันสิเผ็ดตำใดลองเบิ่งค่ะ
1: อ๋อใส่พริก20เม็ด
2: ครับ
1: เคยทานพริกถึง20เป็นไหมคะเชฟ
2: ไม่เคยครับเป็นไปไม่ได้ครับผม
0: สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าขาดว่าได้ค่ะถ้าหากว่ามื้อใดบ่ได้กินนี่มื้อนั้นคือต้องขาดอีหยังไปอย่างนึงนี่แหละค่ะพี่น้อง
1: ก็ประเด็นคือเรื่องปวดท้องนะคะแล้วคุณน้อยก็กำลังให้สมมุติฐานตัวเองว่าเป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กินอาหารรสจัดนะคะ
0: อันนี้คันกินเพชรเราซ่วงพี่น้องล้ำแห้งม้วนคันได้กินเพชรเพชรนี่แสบท้องกระย่อมเป็นโรคกระเพาะกระย่อมค่ะ
3: กินก็น่า
1: โอ้โหดูสีแล้วเผ็ดมากจริง
2: มันน่าจะเป็นตำพริกมากกว่าส้มตำนะครับ
0: คนเราจะทานอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทานจะไปทานอีกทีก็คือตอน4โมงเย็นบางครั้งอาหารค่ำก็คือตีหนึ่งตีสองก็มีอะค่ะกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเหรอคะปวดท้องขนาดไหนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เลยค่ะแสบมากเลยบางครั้งจนตัวงอทำอะไรไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอส่วนมากจะซื้อยามากินเองมากกว่าเป็นพวกยาธาตุน้ำขาวเพราะว่ามันหาซื้อได้ตามร้านขาทั่วไปซอยสุดท้ายค่ะก่อนจะขึ้นเวทีต้องกินยาธาตุน้ำขาวซอยบ่ให้เก็บทองก่อนค่ะก่อนสิขึ้นเวทีช่วงนี้ขอพักอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปขึ้นเวทีทำหน้าที่ร้องเพลงก่อนค่ะอยากถามว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นโรคกระเพาะจะต้องทานอาหารประเภทไหนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะอยากรู้ค่ะ
1: ก็ในกรณีนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณน้อยก็คงเป็นอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการปวดแสบร้อนทำให้คิดถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ถามว่าแค่กินพริกอย่างเดียวจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคงมีหลายปัจจัยนะคะความเครียดเองเนี่ยก็ใช่เนาะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของอาหารรสจัดมีข้อมูลค่ะว่าในกรณีที่เราทานพริกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริกจะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างกรดกินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่อีกอันนึงก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งที่เรากินเนี่ยร่างกายก็จะจดจำรูปแบบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่กินแล้วยังไม่ได้กินร่างกายก็สร้างกรดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคงมีหลายปัจจัยนะคะอันที่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นการบ้านกับเชฟคือเขาชอบรับประทานอาหารที่เป็นรสจัดรสจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจืดจืดเลยคงไม่ได้คงต้องจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณของพริกลงอันที่สองคุณน้อยอาจจะใช้วิธีว่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้หน่อยนะคะอาจจะเป็นนมอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามเพื่อจะไม่ให้ท้องว่างมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าสมมติว่าทำงานไม่เป็นเวลาขนาดนั้น
2: ค่ะในเมื่อวันนี้โจทย์เป็นอาหารรสเผ็ดแล้วเราควรจะต้องลดให้เขานะครับลดความเผ็ดลงวันนี้เมนูแรกที่จะทำครับยังอยู่ในรูปแบบของการยำซึ่งคงจะมีรสจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอารสชาติอื่นเข้ามาแทนรสชาติเผ็ดวันนี้เป็นยำไข่เค็มข้าวโพดหวานนะครับ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เรามีไข่แดงนะครับของไข่เค็มเดี๋ยวจะบี้บี้นิดนึงนะครับ
1: แล้วทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้คะมันช่วย
0: รสจัดครับตัวนี้หนึ่งเลยคือ เพิ่มรสชาติชัดเจนนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเอาไปทำให้ร้อนนะครับละลายลงในน้ำคล้ายๆเป็นซอสกินง่ายๆแต่เป็นซอสที่มีรสชาติจัดแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับผมจะหั่นข้าวโพดเตรียมไว้นะครับก็ข้าวโพดนะครับต้มสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะฝานตัวเนื้อออกนะครับ
1: แต่จริงๆต้องบอกนะคะว่าใครที่ทานรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพยายามปรับรสชาติลงคือรสชาติที่เคยกินจัดจ้านลงเนี่ยสักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มรับได้แล้วจะชินนะคะ
0: จะถามคุณหมอด้วยว่าเวลาทานเผ็ดมากๆเนี่ยผลเสียตรงๆเลยคืออะไรบ้างครับ
1: เหมือนที่บอกค่ะว่ามันไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมีการสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่ละที่จะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะลักษณะนั้นมากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าการทานเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ระคายท้อง
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ใช้น้ำมัน
0: ใช้น้ำมันครับคุณหมอนิดหน่อยนะครับตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมก่อนนะครับต้องมาเจียวกระเทียมก่อนกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอใส่
1: ก็เอาน้ำตาลปี๊บมาใส่น้ำเนาะ
0: ใช่ครับอันนี้เราน้ำตาลปี๊บมาละลายกับน้ำนะครับหรือบางคนจะใช้น้ำเชื่อมก็ได
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: โอเคครับคุณหมอมาเลยครับใส่เลย
1: โอเคร
0: บกวนครับเราเคี่ยวด้วยกันก่อนสักพักหนึ่งนะครับ
1: นึกถึงปลาหมึกผัดไข่เค็มเลยค่ะ
0: ต้องเติมน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอใส่น้ำเพิ่มเพิ่มน้ำมันเล็กน้อยนะครับดูแล้วจะเคี่ยวให้ตัวนี้เป็นซอสที่ฟูขึ้นมานะครับ
1: ก็คือมันก็จะต้องละลายหมดเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับต้องกัดของเหลวนิดนึงแล้วก็

0: ระหว่างนี้เดี๋ยวผมฝากคุณหมอนะครับผมจะหั่นมะเขือไว้นะครับเราใช้มะเขือเทศนะครับเพิ่มสีสันด้วยเพิ่มรสชาติด้วยนะครับ
1: เติมแครอทได้ไหม
0: ครับได้ครับคุณหมอนี่ถ้า
1: เติมหมดทุกสิ่งอย่าง
0: เคี่ยวจนน้ำเขาจะระเหยหมดนะครับคุณหมอ
1: ก็จะเป็นแบบข้นๆนะ
0: ใช่ครับเป็นซอสข้นๆครับหั่นถั่วฝักยาวไว
1: ้อีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดจากการที่เยื่อบุกระเพาะมันมีการอักเสบแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นมากก็จะเป็นลักษณะของแผลนะคะเป็นแผลที่กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่ตอนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอละอันที่1ก็คือทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอันที่2การปวดมากตอนกลางคืนนะคะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาต้องปวดอันนี้ไม่ค่อยปกตินะคะมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดลงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาเจียนหรือว่าถ่ายเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอาเจียนเป็นเลือดอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะอันนี้เริ่มจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับการที่จะเป็นโรคกระเพาะนะคะอีกประเด็นนึงเมื่อกี้ก็คือที่คุณน้อยทานยาธาตุน้ำขาวนะคะยาธาตุน้ำขาวก็คือจะเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าเป็นด่าง
0: ความเป็นด่าง
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาธาตุน้ำขาวลงไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไปทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะมันลดลงถามว่ามันช่วยรักษาโรคไหมต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นเพราะไม่ได้แก้ที่โรคเลย
0: คือพูดง่ายๆคือเอาความเป็นกรดด่างมาบาลานซ
1: ์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนักในการที่เราจะบอกว่าลดอาการเรื่องของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะฉะนั้นสังเกตว่าหลายๆทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ละเป็นยาธาตุน้ำขาวจะต้องได้เป็นยาตัวอื่นแทนละ
0: มีความเสี่ยงอื่นไหมครับคุณหมอที่จะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะได้นอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารรสจัดอย่างที่บอกทั้งหมดตรงนี้มาอย่างเช่นดื่มเหล้าด
1: ื่
0: ม
1: แอลกอฮอล์เยอะ
0: อย
1: ่
0: างนี
1: ้ก็มีตั้งแต่ยาบางตัวนะคะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะหรือว่าทำให้เกล็ดเลือดมันมีปัญหามากขึ้นเช่นกลุ่มยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านทานไปจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยในยาจะเขียนไว้ว่าให้รับประทานหลังอาหารทันทีทานน้ำตามเยอะๆเพราะมันระคายเคือง
0: ใช่ระคายเคืองกระเพาะนะครับ
1: หรือว่าในบางคนที่ทานยากลุ่มที่เป็นสเตียรอยนะคะพวกนี้อาจจะได้รับยามาหลายๆท่านนะคะในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ยามันซื้อง่ายเนาะก็จะได้รับยามาโดยที่ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของเขาเรียกอะไรนะคะแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็จะเป็นพวกของแอสไพรินนะคะหลายคนก็ทานแอสไพรินอยู่นะคะคุณหมออาจจะสั่งให้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อนะคะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะแล้วทำให้เกิดแผลในกระเพาะได
0: ้ง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติจากร่างกายธรรมดาจนมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไปหาหมอ
1: แนะนำอย่างน
0: ั้นอย่าทานยาท่าน
1: แนะนำอย่างนั้นโอเคค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ก็เสร็จแล้วนะ
0: อันนี้ใช่ครับเราทำซอสไข่แดงแล้วก็ใส่ตอนร้
1: อ
0: นครับกับพวกผักทั้งหมดเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วย
1: ได้เลย
0: มิกซ์ให้หน่อยนะครับว
1: ัน
0: นี้ผมก็เลยเอาพริกมาให้อาจจะไม่ถึง20เม็ดแต่ว่าให้ได้เท่านี้นะครับ
1: ข้อ
0: ประ ก
1: อ
0: บของเราผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ถั่วนะครับเล็กน้อยถั่วคั่ว
1: ช้อน2ช้อน
0: ครับผมน้ำมะนาวขอสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้ครับ
1: คือทำตามเชฟนะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามว่านะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าไม่รู้เลย
0: ครับ
1: อันนี้หมด
0: เท่ากันอันนี้ช้อนนึงก่อนครับ
1: ช้อนเดียวใช่ไหมคะ
0: คุณหมอลองชิมไหมครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ด
1: น่าจะมะนาวกว่านี้นิดนึงปะจริงๆอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่มาจากพวกผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะต้องเติมหวานละ
0: เป็นเมนูยำข้าวโพดหวานกุ้งสดกับเอ็มครับผม

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอกับยำข้าวโพดนะครับไข่เค็มกับกุ้งสดครับ
1: เดี๋ยว
0: ขอ
1: คว
0: รคุณหมอลองชิมดูครับอาจจะไม่ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
1: มันจะเป็นเหมือนยำมากกว่า
0: เป็นครึ่งยำครึ่งส้มตำ
1: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
0: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้น
1: ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของความเชื่อดีกว่าใช้คำว่าความเชื่อกับโรคกระเพาะนะคะจริงๆแล้วอาหารเผ็ดหรืออาหารรสจัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะนะคะยังมีอีกปัจจัยอื่นๆหลายอย่างแต่ว่าการทานอาหารรสจัดจะเป็นปัจจัยส่งเสริมในคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือว่านอกเหนือจากรสจัดเนี่ยจริงๆเวลาเราปรุงเชฟก็เห็นเนาะในวีทีอาร์ทุกอย่างจะใส่เยอะหมดเลยโดยเฉพาะเค็มนะคะ
0: เค
1: ็มก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เราบอกค่ะอาหารอีสานเราอาจจะบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าจะทานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของเกลือนะคะหรือว่าน้ำปลาหรือแม้กระทั่งปลานะคะเพราะกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ให้โซเดียมค่อนข้างเยอะ
0: สูงครับผมงั้นอาหารตัวนี้กับในคอนเซปที่ว่ายังเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างจัดแล้วก็ดึงให้ทุกอย่างซอฟต์ลงกลมขึ้นถือว่าผ่านไหมครับอาจารย
1: ์โอเคนะคะอีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลดเค็มหรือว่าต้องการจะลดเกลือนะคะเวลาที่เขาปรุงของพวกนี้ค่ะน้ำปรุงจะเป็นของที่จะมีเกลือมีน้ำตาลมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาเราตักกินเราไม่ต้องแบบว่ากินกินส้มตำแบบซดน้ำจนหมดจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงค่ะ
0: โอเคครับก็อันนี้เป็นเมนูแรกครับผมเดี๋ยวจะมีเมนูต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเมนูอีสานอีกอันนึง
1: แอบเห็นไก่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินเลย
0: กินเลยอันนี้การที่จะทานข้าวหรือข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่เป็นอาหารอีสานแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอาเมนูนี้ขึ้นมานะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จริงแล้วเป็นแกงอ่อม
1: อ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นลาบเห็นมี
0: แต่เป็นแกงอ่อมแห้ง
1: ข้าวคั่ว

0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดน
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก็
1: ม้วนๆแล้วก็หั่นใช่ไหมคะ
0: ครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตะไคร้ให้โอเคระหว่างที่คุณหมอกำลังจัดการตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเลาะไก่ให้นะครับ

0: ชิ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้มันเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือผมใช้มีดกดแล้วก็บี
1: ้
0: นะครับไก่ย่างทั้งหมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับหมอหอมแดงซอยนะครับหอมแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบุบกระเทียมซะหน่อยนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบุบๆพอ อันนี้พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมนะครับคุณหมอเอาแค่พอบุบต้นหอมเดี๋ยวตรงนี้มีใบแมงลักด้วย
1: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยว
1: ก็เด็ดเป็นใบ
0: ใช่ครับ
1: okay.
0: ใส่เข้าไปเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมบางคนเรียกว่าผักชีฝรั่ง
1: อ๋อผักชีฝรั่ง
0: ครับโอเคตอนนี้จะเป็นปรุงรสแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้นะครับเราอยากใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนมีน้ำปลาสุกแล้วก็น้ำปลา
1: พริกค่ะพริก
0: คุณพริก
1: บอกว
0: ่
1: าต้องกินพริกค่ะ
0: ต้องใจเย็นๆครับ
1: ก็น่าจะสักช้อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าดูจากปริมาณทั้ง
0: ของ
1: ที่ใช้
0: ใช่ครับช้อนหนึ่งนะครับคุณหมอใจดีมากผมทำไปกลืนน้ำลายเอือก
1: แสดงว่าของโปรดของเชฟ
0: ผมชอบทานอาหารอีสานครับมากเป็นพิเศษหวานครับดูเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยพริกป่นนี้ไม่เผ็ดนะครับโอเคครับคุณหมอเดี๋ยวกวนขออ
1: ันนี้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่หมดเลย
0: แล้วก็ใบมะกรูดครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับ
1: สีสวยดูน่ากิน
0: เรียบร้อย
1: จานแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องของเรือนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะๆบอกว่าท้องอืดแน่นนะคะเวลาที่เราทานผักโดยเฉพาะผักสดปริมาณมาก
0: ๆอ
1: ันนี้มันก็จะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได
0: ้โอเคนะคะผักสด
1: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำบัตรลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะหนึ่งปลาร้านะครับมีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
1: โอเคเดี๋ยวเราจะโรยข้าวคั่วกัน
0: สุดท้าย
1: โอเคค่ะโอเค
0: ครับผมเรียบร้อยนะครับ

0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูทั้ง2เมนูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพา
1: ะ
0: นะครับหรือว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีนะครับ
1: จริงๆก็เป็นลักษณะการป้องกันนะคะอันที่1เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานอาหารเวลารับประทานมื้อน้อยๆนะคะอาจจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะบางทีเวลาที่เราทานอาหารมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะอิ่มแล้วก็จุกซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของกรดมันมีการไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในส่วนของยาที่เรารับประทานนะคะเช็คกับคุณหมอที่ดูแลก็ได้ค่ะว่ามันมีโอกาสที่จะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือเปล่าลดความเครียดนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการที่น่าสงสัยก็ไปพบแพทย์ในลักษณะของอาหารควรจะเป็นอาหารรสไม่จัดมากนะคะครบทั้ง5หมู่เหมือนปกติหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเช่นผักสดปริมาณเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นกะละมังเนาะที่จะทำให้เกิดได้แล้วก็พวกของน้ำอัดลม
0: ค่
1: ะรวมถึงหมากฝรั่งด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโภชนาการแล้วก็การกินอย่างถูกต้องนะครับก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกัน

0: ครับในอาทิตย์หน้ากับพวกเราเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: อย่าบอกว่า
2: ใช่แล้ว
1: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
2: ใช่แล้ว
1: คาดไม่ถึง
2: ใช่แล้ว
1: มันก็คือเตียงนั่นเอง
3: ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกัน

0: โอ้เสียการ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาวิเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ wow. อยู่บนชั้น6อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้นนะครับบอกผมว่าบ้วยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้วยคาดไม่ถึงมานำเสนอ
2: ว้าว
1: ผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาครับพอมาก่อนเวลาปุ๊บได้เวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาพอเลยเวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาอีกทำไงดีต้องทำอะไรสักอย่างละขอโทษนะครับเห็นอาจารย์ต้นชนชัยไหมครับ
3: ค่ะอาจารย์ต้นฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้คุณบ้วยค่ะ
1: อะไรครับนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่คืออุปกรณ์แบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบ้วยจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือคีย์การ์ดจะบ้าเหรอ ไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้
3: ใช่ค่ะ
1: ครับไปลิฟ
3: ต์ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: ครับผมไปนะครับต้น
4: ครับ
1: ต้นครับ
5: เฮ้ยอ้าวมาเหรอโอ้โหคอตั้งนานเนี่ย
1: มาแล้วสิพี
5: ่เฮ้ยไปไหนมาให้พี่รออยู่เนี่ยตั้งนาน
1: พี่นายผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรบนห้องเรา
5: ตั้งนานเลยดิก็พี่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ย
1: รอที่นี
5: ่เออ
1: แต่นายผมล็อบบี
5: ้
1: เออ
5: ไม่รู้เลย
1: ไหนอุปกรณ
5: ์โอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป้าตามมาม
6: าช้ามาช้าตามมาตามมาตามมา
1: ครับอุปกรณ์อะไรพี่
6: ดู
1: เดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่า
6: ใช่แล้ว
1: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้วยจะต้อง
6: ใช่แล้ว
1: คาดไม่ถึง
6: ใช่แล้ว
1: มันก็คือเตียงนั่นเองเราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาคราวนี้แหละไม่มีข้ออ้างพบกับแขกรับเชิญเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: คุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นหนุ่มกิจกรรม
7: ครับ
1: กิจกรรมมากจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย
7: ครับ
1: จริงไม่จริงครับ
7: จริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทำกิจกรรมของมหาลัยด้วย
1: ทำอะไรบ้าง
7: ก็ออกค่ายครับประชุมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนือเงี้ยครับ
1: ทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทำไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ
7: คือบางครั้งทำเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องออกกำลังกายบ้าง
1: ทุกการครับทีนี้มีคำถามครับ
7: ครับ
1: สงสัยไหมครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3คนได้อย่างไร
7: สงสัยครับแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
7: ครับ
1: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
9: โอเคถ้าบ้วยหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่ไหม
1: ครับต้องมีครับ
9: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งในสาม

0: ของแต่ละวัน
1: โอ้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเตียงคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกไหมแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อนใช่ไหมกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญพุระแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกส่วนของเตียงย้ำนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายกัน
2: อะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรกันอะไรเนี
1: ่ยเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ
2: เราขอบเตียงก่อนไหม
1: ขอบของเตียงโอเคเริ่มยังไงครับ
2: อันที่หนึ่งเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับ วอร์มปกติเราใช้อะไรเรื่องการยืดเหยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหม
1: ครับ
2: อันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้น
1: เฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอทนะ
2: ใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับน่าไล่ยืนลองทำพร้อมกันมาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึง
1: คือจะว่าเราหนัก
2: มากนะครับ
1: หนักสุด
2: เราไล่วองนะครับไล่วอง
1: เป็นไหมครับ
2: นะครับตัวตรงๆนะครับสะโพกกว้างเท้าวาง
1: กันเป็นไหมครับกัน
3: สบายมากครับ
2: สบายมาก
3: ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะ
1: นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่แค่อ
3: ันนี้แค่วอร์ม
2: เราวอร์มครับนะครับ
1: มือจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ดึงสลับ
1: ผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจถ้าเรามาลุกมาทำแบบนี้ก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันด้วยนะ
2: ใช่ใช่
1: แ
2: กครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆ
1: แบบนี้นานไหมครับ
2: เราทิ้งนะครับขึ้นยืนแขนหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับลองทำมาพี่นั่งดูครับเชิญครับ
1: หนึ่งสอง
2: ดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับ ดีครับดีครับ
1: เฮ้ย โอเคเลยสนุก
2: ครับ
1: แล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะ
2: ใช่ใช่ทำกันเป็นคู่นะครับ
1: แฟนกันออกกำลังกายทุกกัน
2: นั่นละ
1: ผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหม
2: อย่างที่บอกไอ้ของเขาแหละเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี่ยท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยลงไปจริงๆฮะเราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงช่วยส่งขึ้นมา
1: ก็คือเตียงจะเด้งกลับขึ้นมาอยู่แล้วสามารถทำได้
2: ใช่
1: แล้วก็พยายามควรจะทำนี่คือวอร์มอัพ
2: ใช
1: ่หนึ่งนาทีแล้วไงต่อครับ
2: เอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืน
1: คุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช
2: ่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเอาขึ้นที่คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาครับเหยียดกลับมาเหยียด
1: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครมีลูกนี่ลูกชอบแน่นอน
2: ตัวจริงใช่
1: เราก็จะบอกอย่าเล่นบนเตียง อย่าโดนบนเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองผมว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะ
2: พอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งนึงมาอีกครั้งหนึ่งซ้ายครั้งหนึ่งนะครับไล่สลับลองนะครับไล
1: ่ทำแบบนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี่ต้น
2: เหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้าน
1: ก็คือแกนลำตัว
2: ใช่แกนแล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
1: ตอนนี้ถ้าที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัวด้วย
2: เราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
1: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
2: ครับ
1: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วย
2: โอเค
1: ถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ขวาซ้ายทีนี้ก็ซ้ายขวาร
2: อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วย
1: ส่วนบนด้วย
2: นะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับ
1: บนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริงผมชอบมากเลยต่อครับลองดู
2: ลองดู
3: ขวาก่อนนะครับ
2: ครับ
1: เหมือนเดิมเราก็ใช้สามสเต็ปข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกัน
2: นั่นแหละ

0: ใช่ครับแต่ใช่
1: เขี่ยวอร์มอัพ1นาท
0: ี
1: แล้วก็ทำแบบเนี้ยเมื่อกี้ใช้ขาอย่างเดียว1นาท
0: ี
1: แล้วก็ใช้มือแตะด้วยอีก1นาทีนี่3นาทีเองนะเนี่ย
0: ครับ
1: เออ

0: ต่อไปนะครับไอ้มือนี่คงไม่ต้องนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีก็เรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างอันนั้นก็คือเรื่องของปกติแล้วนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับ
1: เขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนป่วยเขาจะแบบดีมองบ่อยๆมองบ่อยๆผู้ชอบ
2: โอเคฮะ
1: คราวนี้พื้นคือมันธรรมดาสำหรับเรา
0: ใช่ใช่
1: ต่อไปเราจะทำไงครับ
0: เราก็ใช้ตัววิดพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ
1: หลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะมันจะทำให้ตัวต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลักษณะนะครับไล่เข้ามาลักษณะนะครับลักษณะ
1: นี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวางเพื่อออกกำลังหน้าอกก็จะเป็นวิดพื้นแบบนี
0: ้ไล่นี่ก็ลงมาที่ไล
1: ่โอเคนี่ก็จะแบบนี่ก็จะแบบเบสิก
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บ
0: กลับมาพี
1: ่เราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้น
0: ใช่
1: เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้น
0: ใช่
1: ลองดูครับ
0: อึ๊บลองมือขวาแตะไหล่ซ้ายจะพึ่งกันนะ
1: ทีนี้พยายามเราเก่งเอาเนี่ยสมมุติต้นนะครับพยายามลงไปด้วยโอเคนั่นแหละ
0: ใช้งอเข่าช่วยกันนะครับงอเข่าลง
1: หนักไปไหมครับ
0: ถ้าหนักใช้งอชันเข่าฮะดีครับ
1: โอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะ
0: ใช่
1: ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเอง
0: ใช่
1: ทำกี่ครั้งครับ
0: ตัวนี้อาจจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ10ถึง12ครั้งแต่อย่างที่บอกว่า
1: เซตเดียวพอตอนแรก
0: ถ้าเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเข่านะครับ
1: ถ้าเกิดต่อไปแข่งอะไรก็เพิ่มเป็น2เซต3เซต
0: ใช
1: ่โอเค
0: แล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่ไหมคือเราทำทุกครั้งเราก็คือใช้ลักษณะนะครับรักษาทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับไล่ทรงตัวไปด้วยทรงตัวไปด้วย
1: พี่สามารถขึ้นมาแล้วแต่สองข้างเลยได้ไหม
0: ได
3: ้ได
1: ้ขอดูหน่อยถ้าพี่ทำได้ขอดูหน่อยว้าวไม่มีอะไรหยุดพี่ได้
0: เวลาที่เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองบัวก็ใช้เรื่องของนะใช้ดันขึ้นนะครับดู
1: หมอนก็มีน้ำหนักนะ
0: ใช่เพราะบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้เฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้นมันก็มีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้น
4: ผมขอลองก่อนโอเคครับเฮ้ยออกแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือไงว่าคนที่อยากมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยเพราะปกติแล้วเราจะเล่นแล้วเราจะได้แต่อกด้านนอกใช่ไหมด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอกจะไปทําให้อกเราชิดกันด้วยยิ่งทําได้ช้านะยิ่งแบบมีสมาธิทําจํานวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอ่ะโอเคเยี่ยมครับการมาลอง
5: ถูกต้องไหมครับอาจารย์
0: โอเคดีครับ
1: จริงมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้ๆกลางๆไม่มีปัญหาทําไปก่อนค่อยๆทําพอเราเริ่มทําได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเอง
0: โอเคคราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมุติว่าการนอนอยู่สมมุติว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมา
6: เวลาลงมาถ่ายแทนทางลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลงดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะผักพร้อมขึ้นลงมาถ่ายแล้วลงมาถ่ายมางอรับ
5: ลมเริ่ม

0: เริ่มเบี้ยวแล้วครับ
1: ลองหนักขึ้นไหมครับกัน
0: ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่5ไปแล้วนะครับมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนัก
2: ใช่ซึ่งเงี้ยในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสำหรับเขาละระดับนึง
1: อันนี้ถามพี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมครับการนึงเราจะเปลี่ยนไหม
2: เปลี่ยนครับ
1: วิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นแบบจับแคบกว่าจับกว้าง
2: ใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวโอเคครับไม่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปละก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยมากขึ้น
1: โอเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ต่อไป
2: เราก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับ
1: ครับ
2: แต่นี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยัดยืดเด็ดลงนะครับทรงยัดยืด
1: ทำเหมือนลูกบอลได้ด้วย
2: ครับทรงยัดยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลองนะครับลองดึงเข่าอย่างเดียวก่อนนะครับมือวางไว้ข้างสะโพกใช่ดึงสะโพกขึ้นนะฮะพยายามบีบเข่า
1: ได้ท้องไหมครับน่าจะได้นะพยายามหายใจครับไม่ต้องอย่าอั้น
2: ไม่ใช่หรอก
1: จ่อ
2: ไม่ใช่ครับ
1: ทำไมครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกเข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้น
2: ครับ
1: ถ้าการที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอนกล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมคร
2: ับ แตกต่างครับถ้าบวยเริ่มมีการหนีบหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อของต้นขาด้านในส่วนของขาแล้วก็หน้าท้องช่วงล่างเนี้ยมันมีการทำงานที่มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างปกติเราเวลาที่เราเล่นสควอทก็เหมือนกันปกติเรามีความรู้สึกเอ้ยเราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักอ่ะเราให้นึกว่าเราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเก่งเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้น
1: ลองดูเบาต่างกันไหมลองดู
2: ถ้าเราแน่นดึงขึ้นมาเข้ามาธรรมดา
1: ต่างกันไหมครับ
0: ต่าง
1: อันไหนเบากว่าครับ
0: อันนี้เบากว่
1: า
0: ที่ไม่มีหมอนจะเบากว่า
1: หนักสิครับ
2: มาท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหม บิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับนะครับอุ้มเหยียดยืดนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับ
1: ถ้าเรามากับแฟนเราก็สามารถ
2: ส่งต่อได้เอาไปแรง
1: ๆ ส่งต่อได้นะเนี่ย
2: งอตัวเป็นตัววีนะครับ
1: ขึ้นมาย
2: กตัวขึ้น
1: ตัววีครับ
0: พยายามวีสุดๆเลย
2: ครับมือไม่ต้องแตะลงไปเกือบถึงพื้นวีไป
1: มือไม่ต้องเดินพื้นมือไม่ต้องเดินพื้น
2: มองตามหมอนที่ไปช้าๆช้าๆ
1: ช้า
2: ๆมองหมอนดีมองตามแตะหมอนแตะแล้วกลับมามองแตะแล้วกลับมา
1: ล้มตัวลงนอนเป็นไงครับกัน
0: โอ้อันนี้เกรงท้องยิ่งกว่าท่าที่แล้วอีกครับ
1: เพราะการที่เราบิดเนี่ยมันทำให้เราได้ด้านข้างด้วยต่อไปครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้น
2: ครับ
1: หมอนข้าง
2: ไว้ทำอะไร
1: ปกติแล้วใช้นอนกอด
2: แล้ววันนี้เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่นเรือพายกัน
1: เห็น
2: ไหม
1: อันนี้ได้ด้านข้างนะ
2: หลังได้หลัง
1: นะ
2: ใช่
1: ได้หลังด้วยนะ
2: เราดึงเข้ามานะครับจับหมอนข้างนะครับดึงนะเคยพายเรือไหม
1: จินตนาการโอ้ลูกต้องชอบแน่เลยเก่งมากในการนี
2: ้เอาลองมาช้าๆนะครับขวาบนซ้ายล่าง
1: ถ้าพวกนี้นะครับที่เราออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยเอามาจับไหมครับอันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือเ

0: แจวนะครับพายเรือแคนูมือเท่ากันครับคุณไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ท่าน้ำวัดนัดอยู่ข้างเดียว
1: รู้เลยว่ามาจากที่ไหน
0: รู้เลยว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมแต่แจวข้างเดียวบ้านเราคือจะอยู่ข้างเดียวไงแต่ฝรั่งก็จะมีสองข้าง
2: ครับ
0: งัดซ้ายงัดขวาได้ไง
3: นี่นะครับอาจารย์ครับ
4: เดี๋ยวขึ้นลงซ้ายดึงขวาให้ผ่านตัวไป
0: การออกกำลังกายนะครับหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยน

0: แคบต่อกว้างมีผลต่างกัน
1: ใช่ก็เหมือนกับตัวไอ้ตัว
0: มัน
1: ย
0: า
1: วยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้น
2: ผ่านตัวดึงผ่านตัว
0: มันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได้
2: สลับ
0: หัวไหล่ใช่ไหมครับ
2: ดึงผ่าน
0: หน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคพอ

0: เอาละครับน้องกันครับเรียบร้อยหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อย
1: การออกกำลังกายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังไม่เคยออกกำลังกายและยังไม่มีเวลาแนะนำการออกกำลังกายบนเตียงครับ
2: อย่าพยายามไปจำกัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกายจริงๆแล้วทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงให้แบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะคร
0: ับ ต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกัน
1: ก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการดำเนินต่อครับ
0: ให้กำลังใจนะครับน้องกันทำได้อยู่แล้
1: วว
0: ันนี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการนะครับนั่นก็คือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับติดตาม Healthy Friday เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรา Healthy Friday วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ครับ
0: อ้าวหมดแล้วนี่ทำงานเรียบร้อยใช่ไหมเอานอนดิเรียบร้อยแล้วผู้ชาย3คนนอนเลย

0: โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำร้ายกับเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองขึ้นกับว่าเขาจะไปทำร้ายกับอวัยวะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันไปกระทบกับเรื่องของข้อก็จะทำให้ข้ออักเสบ
1: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีอาการบวมแดงร้อนร่วมด้วย
0: มีภูมิต้านทานกับเลือดก็จะทำให้ซีดลงหรือว่าจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลง
1: คนไข้ส่วนใหญ่มักมีอาการอ่อนเพลียมีภาวะติดเชื้อง่ายมีจุดเลือดออกตามตัว
0: แต่มีผลกระตายก็อาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตอักเสบได
1: ้ผู้ป่วยมักมีอาการบวมบริเวณเท้าขาหน้าหนังตาและมีปัสสาวะออกน้อยลง
0: ถ้าเกิดไปที่อื่นอีกเช่นสมองก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือซึมลงอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
1: ผู้ป่วยมักมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องจำคนใกล้ชิดไม่ได้และบางรายอาจมีอาการชักร่วมด้วย
0: ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองคืออะไรนะคะเรารู้แค่ว่ามันเกิดภูมิต้านทานขึ้นกับตัวเองนะคะส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะคุณหมอดูจากประวัติเนี้ยค่ะคุณมรกรแล้วเป็น SLE

0: ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมีอาการอะไรบ้าง
1: ตอนเริ่มต้นก็จะเป็นไทรอยด์ก็จะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วก็แผลเป็นเพดาน
0: แผลเป็นอันปากนี่เจ็บไหมคะ
1: โอ้เจ็บมากเราทานข้าวอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำ
0: ตอนนั้นมีข้อบวมมีข้ออักเสบไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะ
1: แบบจากน้ำหนัก52ลงมาเหลือ41
0: สำหรับในคนไข้รายนี้นะคะเข้ามาเนี่ยมีอาการในหลายๆระบบร่วมกันเขามีลักษณะอาการที่เข้าได้ที่บอกว่าตอนเนี้ยเขามีเรื่องของภูมิต้านทานกับตัวเองดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลเลือดกันนะคะว่าผลเลือดในเรื่องของ SLE เนี่ยตอนนี้มีอะไรกำเริบบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผลเลือดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะค่าการอักเสบในร่างกายมันลดลงนะคะเรื่องของโปรตีนรั่วที่ไตยังคงมีอยู่นิดหน่อยความเข้มข้นในเลือดตอนนี้ก็ไม่ซีดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนไทรอยเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นยังสูงนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มดีขึ้นทุกอย่างละนะคะค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอย่างอื่นโอเคนะคะวันนี้น่าจะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาเหมือนเดิมไปก่อนนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวถ้าดีขึ้นคุณหมอเขาจะพยายามลดยาให้
1: ได้ค่ะ
2: โอเคค่ะ
1: ดีใจที่มันลด
2: โอเคค่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็น SLE ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าด้วยตัวโรคอะค่ะมันจะมีภูมิต้านทานของตัวเองที่ทำงานมากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะให้ยาเพื่อจะไปลดการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองข้อดีก็จะไปทำให้อาการของโรคเนี่ยสงบลงแต่ว่าข้อเสียค่ะคนคนนี้ก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิต้านทานซึ่งคอยต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยากดภูมิก็เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนการรักษาเนี่ยขึ้นกับอาการของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะในแง่ของการรักษาถ้าเราเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะต้นนะคะหรือว่าโรคไม่รุนแรงมากเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะหายนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือว่าใช้ยาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้มาในระยะที่ค่อนข้างเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าโรคค่อนข้างรุนแรงบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะไม่หายก็ได้ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป็น SLE นะคะก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งเนี่ยในแง่ของตัวโรคกับเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษาในแง่ของตัวโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของผื่นผิวหนังแพ้แสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของ SLE เนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะอันที่สองค่ะเนื่องจากยาที่ได้เป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าทานสเตียรอยด์เยอะๆนะคะก็จะต้องกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะติดมากับอาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระดูกแล้วข้อก็จะมีปัญหาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของยาหรือวิตามินบางอย่างที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับหรือว่าขาดไปค่ะถึงแม้ว่าโรคเนี้ยจะไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะคะไม่มีทางที่จะป้องกันได้แต่ว่าการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยให้ผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เรามียาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สงสัยหรือรู้ละว่าเป็น SLE ควรจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสหายได้แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ

0: โอ้โห ELTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
0: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
0: แย่แล้ว
2: เครื่องหมดแล้ว
3: หมดเลยอะ
1: ล้อทั้งไปหมดแล้วเนี่ย
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
4: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
0: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
4: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
1: ใช่ใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
0: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: ได้เลยเรื่องจิ๊บจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
0: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
2: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
2: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการทรุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
0: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
2: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
2: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
2: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
0: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
2: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มตัวขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
0: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
2: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เ เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
0: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
2: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
2: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
0: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
1: ๆนะ
3: นะ DLTV
2: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย
7: พิซซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

0: ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันแล้วก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองในขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe Mahedon Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับ
1: wow.
0: เราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ถามว่ามีลักษณะอะไรที่จะทำให้เราตระหนักว่าเราควรจะระวังเรื่องมะเร็งไฝคุณหมอก็แนะนำ4ข้อข้อแรกคือดูที่พื้นที่ของมันถ้าสมมุติว่าเรามีไฝเล็กๆมากมายและอันนี้ไฝอันนี้ใหญ่อยู่อันเดียวพื้นที่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือ1ที่ควรจะต้องระมัดระวัง2คือขอบเขตของไฝนะคะปกติไฝที่ไม่กลายเป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตมันจะต้องชัดแต่ถ้าเกิดไฝอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าขอบเขตเขาเบลอๆไม่สามารถจะวาดเป็นดินสอตามขอบเขตได้อันนี้ก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไฝที่ไม่ดีได้อันที่3คือสีไฝที่ดีสีต้องเป็นสีเดียวนะคะอาจจะเป็นสีโทนดำหรือน้ำตาลแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าไฝอันไหนเนี่ยที่มีหลายสีในอันเดียวกันเช่นมีหลายโทนไฝอันนั้นเนี่ยมีตรงนี้สีดำหน่อยน้ำตาลนิดน้ำเงินหม่นๆหน่อยอยู่ในอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือการขยายของไฝถ้าเกิดไฝไหนเนี่ยมันเกิดโตเร็วผิดปกตินะคะสมมุติเรามีไฝอยู่10เม็ดข้างๆกันอันนี้ดูโตเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีและอาจจะกลายเป็นมะเร็งถ้าสงสัยนะคะแนะนําให้พบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังคุณหมอก็จะมีวิธีดูนะคะทั้งวิธี1ก็คือดูด้วยประสบการณ์ด้วยอันที่2คือจะมีการตรวจดูด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะคือเครื่องมือเดอร์โมสโคปคือเราจะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะว่าไฝเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดไหนได้ค่ะ

0: ตอนเกษียณนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ยังเหมือนรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วยังไปไหนมาไหนได้สบายเลยก็ถามตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรเวลาไปเที่ยวเราเป็นอิสระแล้วก็ได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นนะคะมันเป็นการใช้เวลาที่มีความสุขนะป้าแป๋วว่านะแรกก็เที่ยวในเมืองไทยนี่แหละค่ะไปเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านในเอเชียนี่ก็ยังขาดอยู่เฉพาะประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียที่ยังไม่ได้ไปยุโรปเหนือก็ไปมาหมดแล้วประเทศอื่นก็จะมีรัสเซียสเปนโปรตุเกสมอร็อกโกตุรกีจอร์เจียกรีซสไตล์การเที่ยวป้าแป๋วนี่ก็จะเป็นไปคนเดียวมันเป็นอิสระเนาะได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นซึ่งเมื่อก่อนเราเห็นจากหนังสืออย่างเดียวมันไม่เหมือนกับที่เราไปเห็นกับตาน่ะเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แต่ละประเทศก็มีความเป็นมาที่แตกต่างกันอย่างเช่นประเทศอิสราเอลก็ได้ไปเห็นเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของ3ศาสนาหรือว่าจะเป็นตุรกีเมืองอิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลเดิมเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนไทน์อีกประเทศนึงคือรัสเซียเมืองที่ชอบก็จะเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขึ้นชื่อเลยคือสถานีรถไฟค่ะสวยงามค่ะเราสนใจประวัติศาสตร์เนี่ยนะก็ต้องเตรียมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยว่าประเทศนี้มีความเป็นมาอย่างไรเตรียมข้อมูลการเดินทางเราจะไปที่ไหนจะพักที่นี่กี่วันจะเดินทางไปไหนต่อป้าแป๋วเลือกพักที่โฮสเทลค่ะเป็นที่พักราคาถูกค่ะจะเป็นห้องพักรวมเตียง2ชั้นนะคะก็คือวางแผนการเดินทางไว้ตลอดทริป
1: การเที่ยวคนเดียวเนี่ยนั่นคืออิสระถ้าหากว่าเขาชอบเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเขาได้ศึกษานะคะได้มองแล้วก็ได้มีความเกี่ยวโยงนะเช่นบอกอ๋อนี่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนาะสร้างพระราชวังแวร์ซายนะอ๋อเป็นอย่างนี้มันทำให้อะไรที่อยู่ในสมองเราชัดเจนขึ้นอันนี้คือการกระตุ้นความจำ
0: อุปกรณ์ในกระเป๋าเป้ข้างหลังนะคะนอกจากเสื้อผ้าของที่จะเตรียมไปเป็นประจำอันดับหนึ่งก็จะมียาที่จำเป็นต้องใช้พวกยาแก้หวัดยาแก้ท้องเสียเวลาเจ็บป่วยระหว่างเดินทางเราต้องสามารถดูแลตัวเองได้ทันที2ก็คือปลั๊กไฟเพราะแต่ละประเทศก็มีใช้แตกต่างกัน3ของใช้ส่วนตัวสบู่แชมพูรองเท้าฟองน้ำพวกนี้ต้องติดเป้ไปตลอดเลยเพราะว่าโฮสเทลหลายแห่งจะไม่มีของใช้พวกนี้ให้เรานะคะ
1: เรื่องยาที่เราจะต้องพกไปนะคะอันดับแรกก็คือยาที่เราใช้เป็นยาประจำตัวในคนไข้ที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดจะต้องฉีดอินซูลินนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าไปเที่ยวแค่7วันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะคะจะต้องเตรียมไปด้วยอันที่2ก็คือยาที่จะใช้ในตอนช่วงที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นบาดเจ็บอันที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของข้อเท้าแพลงหกล้มอะไรทั้งหลายแหล่นะคะพวกนี้อาจจะต้องดูว่ามีที่พันเข่าไหมที่จะไปช่วยทุเราในยามที่มีปัญหาเฉพาะหน้า
0: การเก็บเงินของเราเนี่ยต้องระวังมากๆเราจะไม่ยอมให้มิจฉาชีพเห็นว่ากระเป๋าเงินหน้าตาของเราเป็นยังไงนะคะเงินนี่ควรจะแยกเก็บหลายๆที่นะคะเพราะว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันหายไปเนี่ยก็ยังพอมีสำรองไปน้ำหนักกระเป๋านี่ต้องเซฟหลังหน่อยนึงนะคะพยายามไม่ให้เกิน12กิโลเวลาเดินทางเนี่ยต้องแข็งแรงต้องช่วยตัวเองได้
1: ปกติแล้วมันจะมีมาตรฐานอยู่ค่ะว่าควรจะหนักไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวและจะต้องใช้ของที่ดีและจะต้องมีเป้ที่มันจะลงน้ำหนักไปที่สะโพกเพื่อที่จะทำให้หลังเนี่ยไม่แย่มาก
0: ค่าใช้จ่ายของการเที่ยวแต่ละครั้งที่พักแล้วก็พักราคาถูกอะฮะเรื่องการกินนี่ก็เราก็กินแค่พอเพื่ออยู่นะป้าแป๋วไปสเปนโปรตุเกสแล้วก็ข้ามยิบรอนต้าไปโมร็อกโกเนี่ยเดือนครึ่งเนี่ยนะคะป้าแป๋วใช้ไป 100,000 บาทก็ได้เที่ยวเมืองต่างๆที่เราอยากจะไปป้าแป๋วคิดว่าเที่ยวแบบนี้มันประหยัดกว่านะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าเราก็ควรจะเก็บเงินไว้อาจจะเป็น3ก้อนก็ได้นะคะก้อนนึงก็จะเป็นเงินเก็บเพื่อเป็นหลักประกันให้ตัวเองส่วนที่2การเงินส่วนหนึ่งไว้สะสมไว้เพื่อเที่ยวส่วนที่3ก็เป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนประจำวันของเราการเปิดเพจก็ทำให้ป้าแป๋วมีเพื่อนมากขึ้นเวลาเราจะเดินทางก็จะมีคนมาแนะนำว่าไปประเทศนี้ต้องไปดูตรงไหนบ้างต้องไปเที่ยวตรงไหนบ้างมีอะไรที่ต้องระวังบ้างก็จะเป็นประโยชน์นะคะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าวิถีชีวิตที่นั่งๆนอนๆอยู่กับบ้านเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันมีความสุขก็ขอให้ทำเถอะค่ะ
1: อาจารย์ขอบคุณครอบครัวของป้าแป๋วที่นะคะไม่ได้ห้ามปรามเขาว่าโอ้อย่าไปเลยมันอันตรายนะแม่อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆที่คุณให้กับผู้สูงอายุคนหนึ่งเขารู้ว่าเขามีอิสระที่จะทำอะไรอย่างจามใจเขาเสี่ยงไหมอาจจะเสี่ยงกว่าคนที่อยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้คุณค่าทางจิตใจนั้นมากกว่ามากมาย นะคะแล้วจะทำให้เขาสมองแก่ช้าลงนะคะและเขาจะมีอะไรที่อยู่ในความทรงจำของเขากลับมาลื้อฟื้นทีใดก็มีแต่รอยยิ้มและความทรงจำที่ดีซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะสำหรับชีวิตคน
2: โรคความดันโลหิตสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: เป็นอะไรมาครับวันนี
4: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวหรือครับ
2: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
4: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
2: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับหมอความดันคุณสุพิชได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
4: ครับผม
2: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
4: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
2: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
4: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
2: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับลดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19นาฬิกาผมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา11นาฬิกานายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนายกันตพิษนิมิตบรรณสารบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะนางอลิสากริมดุสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชภาติการามและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.อดีตคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรลดา
ตระกูลหุ่นอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนำแดงจังหวัดสมุทรปราการสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะ 10 เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดและคณะนายปัญญาวัฒน์คชศิลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดสักแกและวัดสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 น
นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18 สิงหาคมพุทธศักราช2411

0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
1: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
2: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
2: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่แพ้ในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
1: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
1: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
4: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่างๆ
1: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
4: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางรามาชาแนลกับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับว่าในรายการของเราเราก็จะชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการมีลูกบ้างดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันแปลกนะครับบางคนที่อยากมีลูกเหลือเกินแต่พอจะมีจริงๆมายากมากๆบางคนไม่ได้ตั้งใจกลับมาทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเข้าใจปัญหาการมีบุตรยากนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการมีลูกมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับแน่นอนครับเราก็ชวนคุณหมอด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงพรศรีนิรันดร์สุขนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ติ๊กนะครับเป็นการเจอกันครั้งแรกนะอาจารย์ไม่เคยมาพบหมอรามาใช่ไหมครับ
1: ครั้งแรกค่ะ
0: รัดคิวหมอก็ยังไม่ได้มาเหมือนกัน
1: ยังไม่เคยมาเลยค่ะ
0: มารายการสดสตูนี้ครั้งแรก
1: ครั้งแรกค
0: ่
1: ะ
0: โอเคต้อนรับอาจารย์นะฮะรายการเราก็จะเป็นรายการที่มีสาระที่สุดในรามาชาแนล
1: ค่ะ
0: ทีมงานบอกไม่ค่อยเชื่อจริงๆครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรยากตั้งแต่ผมจัดรายการมาเนี่ยยังไม่เคยคุยประเด็นนี้เลยเหมือนกันคราวนี้เราคุยถึงแน่นอนแหละผมเชื่อว่าคนเราที่โตมาเรารู้แหละว่าคนเราจะมีลูกได้ยังไงนะฮะแต่อาจจะไม่ได้รู้ลึกถึงว่าอ่ะไอ้ปกติเนี่ยก็มีได้แต่ถ้าไม่มีขึ้นมาคราวนี้เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงคู่รักที่เขาวางแผนจะมีลูกเนี่ยเขามีอะไรที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมีไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นการพูดคุยตกลงกันของทางฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายนะคะว่าพร้อมเมื่อไหร่ที่จะมีบุตรนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราพร้อมคำว่าพร้อมของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน
0: เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคือพอถึงวัยเนี่ยผมก็เริ่มสงสัยแล้วเหมือนกันว่าคำว่าพร้อมมันคือยังไงกันแน
1: ่ค่ะจริงๆขึ้นอยู่กับมุมมองนะคะคำว่าพร้อมในที่นี้เนี่ยในปัจจัยของส่วนของคนไข้เองอะค่ะก็ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายถ้ามองในมุมของคนไข้ก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะนะคะครอบครัวความพร้อมหน้าที่การงานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางการแพทย์เองเนี่ยความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะมีรีบเข้ามาปรึกษาหรือว่าอย่างน้อยพยายามที่จะมีบุตรได้ตอนอายุที่น้อยก็ถือจะมีเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงในอนาคตอะมากกว่าแล้วก็โอกาสที่จะมีบุตรยากก็จะน้อยลงเพราะปัจจัยหลักที่เราแก้ไม่ได้จริงๆก็คืออายุโดยเฉพาะของฝ่ายหญิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอยากมีบุตรจริงๆแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่มีบุตรยากเท่านั้นนะคะถ้ามีความต้องการปรึกษาเรื่องการวางแผนให้มีในเวลาที่เหมาะสมจริงๆเข้ามาพูดคุยได้เลยแต่สำคัญเลยก็คือสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเนาะถ้ามีโรคประจำตัวใดๆรักษานะคะรวมถึงปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ว่าเราสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมนะนะคะหรือถ้าตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังอะไรบ้างอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ควรจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะมีบุตรในเวลาที่เราต้องการและเมื่อมีบุตรแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นการจะมีลูกเนี่ยที่ดีควรจะต้องวางแผนไว้หน่อยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้พอมาปุ๊บจริงๆทำตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรสเต็ปยังไงบ้างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดคนที่เขารู้สึกว่าพยายามมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยประมาณไหนถึงควรจะไปแบบฉันต้องไปหาหมอแล้ว
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวถ้าเอาตามทฤษฎีเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลา1ปีก็เข้าข่ายว่า มีบุตรยากแล้วนะถ้ายังไม่มีสักท
0: ีสม่ำเสมอนี่คือต้องประมาณไหน
1: แต่จริงๆก็1ถึง2ครั้งต่อสัปดาห
0: ์1ถึง2ครั้งต่อสัปดาห
1: ์ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงเราอาจจะพบว่าโอ้ด้วยภาระงานด้วยความเครียดในชีวิตประจำวันนะคะเราอาจจะไม่สามารถ
0: ปฏิบัติจะไม่ถึง
1: ได้ขนาดนั้น ใช่ค่ะค่อนข้างยากในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคงเป็นเกณฑ์คร่าวๆแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราพยายามมาสักระยะนึงแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้ก่อนเพราะบางครั้งอาจจะมีโรคแอบแฝงที่คนไข้ไม่ทราบนะคะซึ่งถ้าเรามาพบมาคุยกันก่อนเราอาจจะแนะนำเบื้องต้นโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้กระบวนการยากอะไรก็สามารถดำเนินการต่อได้นะคะแต่ว่าในกลุ่มที่อายุมากกว่า35ปีเราไม่ได้อยากรอให้คนไข้มีพยายามไป1ปีนะคะ
0: ค
1: โดยปกติ6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าอายุเกิน35ปี6เดือนและคิดว่ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนับวันไข่ตกแล้วเทสไข่ตกแล้วยุ่งกันในวันที่เหมาะสมแล้วยังไม่ท้องก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยอันนี้คือในเคสทั่วๆไปแต่ถ้าในคนไข้บางท่านมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นมีโรคประจำตัวเคยมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่เคยมีปัญหาเรื่องของการผ่าตัดมาก่อนกลุ่มเหล่านี้ไม่ควรที่จะรอนานนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยถ้าพยายามคิดว่า6เดือนแล้วหรืออยากจะปรึกษาเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวมาก่อนได้เลยค่ะ
0: ที่อาจารย์พูดมาจริงๆมีหลายประเด็นมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเจาะลึกกันในช่วง

0: ข่าวแล้วว่าไอ้จำบอกว่านับวันรอวันตกไข่อะไรเงี้ยมันคำนวณยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันวันนี้ทีมข่าวเราเตรียมข่าวมาเยอะนะครับกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับมาข่าวแรกเดี๋ยวผมพาไปดูสถิติกันก่อนนะครับรวบรวมมาแล้วเผย15ประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกซึ่งไทยเนี่ยติดนะฮะมีโอกาสศูนย์พันสูงช็อกพอได้ยินว่าศูนย์พันเราจะช็อกกันพอสมควรเอามาไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับคือทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าประชากรลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลายประเทศทั่วโลกปัญหานี้ไม่ได้แค่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวแต่ว่ายังส่งผลถึงเศรษฐกิจสังคมและก็อนาคตของประเทศนั้นๆด้วยเราเองเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าประเทศไหนในโลกที่มีอัตราเกิดน้อยที่สุดและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเลือกที่จะมีลูกน้อยลงหรือไม่มีเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาเปิดลิสต์15ประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกโดยผลการจัดอันดับและข้อมูลในครั้งนี้มาจาก Global Statistics นะฮะมีผลการเก็บสถิติประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกในช่วงปี1950ถึง2024จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่3นะฮะถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้อยู่เรื่อยๆอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีคนไทยเหลืออยู่อีกเลยก็ว่าได้นะครับคือที่เขาเรียงเนี่ยอันแรกนี่คือมีอัตราการเกิดเนี่ยน้อยที่สุดใช่ไหม 88% นะฮะแล้วก็ไชน่าเนี่ย83นะครับไทยแลนด์81ญี่ปุ่น80อิหร่าน75บราซิลฮะ74โคลอมเบีย72เม็กซิโก72โปแลนด์71ครับตุรกีครับ70ฮะรัสเซีย69ซาอุดิอาระเบีย69มาเลเซีย68โมร็อกโกฮะ67แล้วก็ยูเครน67นะฮะอันนี้คือ15อันดับนะครับไม่น่าเชื่อว่าไทยติดอยู่ในนั้นด้วยคราวนี้ชวนอาจารย์คุยกันหน่อยดูสถิติกันแล้วคิดว่าสาเหตุที่คนไทยเนี่ยติดอันดับนี้มันมาจากอะไรกันบ้างนะครับปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคอะไรบ้างที่อาจเป็นสาเหตุให้คนเนี่ยมีลูกยากเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเกิดคนปกติในวัยยังไม่เกิน35โดยเฉพาะสุขภาพสตรีใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กันต่อเนื่อง1ปียังไม่มาเนี่ยคุณไปตรวจแต่ถ้าเกิดเกินแล้วเนี่ย6เดือนก็ควรไปแล้วแล้วพอไปตรวจอะไรมันคือสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากบ้าง
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดประเด็นความพร้อมทั้งหลายส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรวจเจอเลยนะคะพออายุมากขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอนะคะเนื่องจากปัจจุบันจริงๆคนอ้วนก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เจอซึ่งจริงๆคนไข้อาจจะมีประวัติเรื่องของประจำเดือนที่มาไม่สม่ำเสมอนะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เราเจอค่อนข้างบ่อยนะอันที่สองก็คือกลุ่มของคนไข้บางท่านที่มีปัญหาเรื่องของมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่นะคะอย่างเช่นพวกเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งปัจจุบันเราเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะเราตรวจคัดกรองกันเร็วขึ้นพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ทำเป็นตัวหลักที่มีปัจจัยทำให้มีบุตรยากนะคะด้วยตัวโรคของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักๆก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะในกลุ่มที่ไม่เจอโรคอะไรเลยนะคะปัจจัยที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่มีอายุเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าด้วยอายุที่เยอะก็คุณภาพของตัวเซลล์ไข่ก็จะมีผล
0: คือยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเหมือนกับตัวไข่เซลล์ไข่มันก็จะไม่แข็งแรงนี่แหละ
1: จะมีความผิดปกติของโครโมโซมได้ค่ะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีความผิดปกติของโครโมโซมต่อให้เขาตั้งท้องก็มีโอกาสที่จะแท้งบุตรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาแท้งบุตรในแต่ละครั้งก็ต้องมีการพักฟื้นกว่าจะมีบุตรครั้งต่อไปก็ยิ่งทำให้ดีเลย์ออกไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงสภาพจิตใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เวลาแทงสักหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่กระทบกระเทือนจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ทุกอย่างบางทีมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงจุดๆนึงอะค่ะพอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนั้นถึงเราจะให้การรักษาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่บางทีคุณภาพไข่ที่มีอยู่ก็จะทำให้การมีบุตรก็จะยิ่งยากขึ้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญมากคืออายุก่อนเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นโรคที่อาจารย์บอก2โรคนั้นอายุก็มีผลมากๆเหมือนกันผู้หญิงก็คือไม่ควรเกิน35หรือว่าถ้าเกิดแล้วจะไม่มีปัญหา
1: ถ้าเกิดแล้วจริงๆก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่เอาไว้ใช้ช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยากระตุ้นไข่หรือว่าเป็นพวกการใช้ยาฉีดที่ทำเด็กหลอดแก้วเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่เอามาช่วยเพียงแต่ว่าในแต่ละเคสอาจจะต้องมาประเมินนะคะเพราะมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยฝ่ายหญิงปัจจัยฝ่ายชายเช่นกันแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นข้อจำกัดอีกอันหนึ่งเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายของการรักษามีบุตรยากยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปใน
0: บัญชีหลัก
1: บัญชีหลักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีข้อกำหนดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาก็จำกัดไปด้วยค่ะ
0: การมีบุตรยากเนี่ยถ้าเกิดรักษาจ่ายทางเองใช่ไหมถ้าเกิดนั้นก็คือมันจะราคาแล้วก็ราคาไม่ถูกด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าวันนี้เราเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจคุณผู้ชมให้เราเห็นพร้อมๆกันนะฮะเราทำความเข้าใจเรื่องการมีลูกกันก่อนดีกว่าจางครับคนเราในการจะมีลูกผมเข้าใจแค่ว่าโอเคผู้ชายเนี่ยเรามีอสุจิใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยจะมีไข่อสุจิจะวิ่งแข่งขันกันเพื่อไปเข้าไข่แล้วก็เกิดการปฏิสนธิอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนในสุขศึกษาแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตว่ามันไม่ใช่ว่าทุกวันที่ไข่จะพร้อมกับอสุจิมันพร้อมตลอดเนาะใช่ไหมมีแต่ไข่ที่ไม่พร้อมใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วมันจะต้องที่จางบอกว่ามันจะต้องมีการนับในช่วงเวลาที่จะเกิดการตกไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิได้เนี่ยมันต้องนับยังไงครับอาจารย์
1: ค่ะโดยปกติถ้าจะใช้วิธีการนับวันตกไข่อ่ะค่ะต้องใช้สามารถใช้ได้ในกรณีที่คนไข้มีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอนะคะโดยรอบประจำเดือนเนี่ยไม่ควรจะเกิน 25-35 วันนะคะต่อครั้งนึงที่จะตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่มีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมออย่างเช่นรอบยาวมากๆเดือนครึ่งมาทีนึง2เดือนมาทีกลุ่มนี้บางทีนับไปก็อาจจะไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับอ่ะค่ะส่วนใหญ่ถ้านับง่ายๆก็คือว่าในช่วงของกลางรอบเดือนถ้าเมนมาสม่ำเสมอก็จะตกไข่ในช่วงประมาณ14วัน
0: คำว่าตกไข่กับเมนมามันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: คะคือถ้าเกิดว่าเรานับจากวันที่มีประจำเดือนนะคะเรานับวันแรกของวันที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ถัดออกไปอีกประมาณสัก14-16วันจะเป็นช่วงที่ไข่ตกนะคะแต่ถ้าบางคนรอบที่มันกระชับสั้นเพราะประจำเดือนเขาสั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะตกไข่เร็วกว่าปกติมันจะเห็นได้ว่าจริงๆทามมิ่งที่เขาจะตกไข่เนี่ยมันไม่สม่ำเสมอในแต่ละรอบเดือนมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าบอกว่าเป็นมาสม่ำเสมอ 28-30 วันมาครั้งนึงเราจะตกไข่ประมาณ 14-16 วันที่ 14-16 ของรอบเดือนนับง่ายๆประมาณนี
0: ้ขออาจจะถามเยอะนิดนึงอาจารย์ตกไข่คือ
1: ก็คือตัวปกติในรอบเด
0: ือ
1: น
0: ปกติเรามีคนผู้หญิงมีประจำเดือนนี่คือมันเกิดจากไอ้มันหนาขึ้นมาเพื่อที่จะรับไข
1: ่
0: เรื่องไงต่อนะฮะ
1: หลักๆเนี่ยก็คือในช่วงสมมตินะคะเรามีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยจริงๆก็จะมีเซลล์ไข่ที่มันเริ่มโตขึ้นมาใน1เดือนผู้หญิงเราจะมีแค่1ใบไม่เกิน2ใบ
0: ที่โตขึ้นมา
1: ที่โตขึ้นมานะคะจะมีใบเดียวเท่านั้นตัวไข่เนี้ยจะสร้างฮอร์โมนมาทำให้โพรงมดลูกหนาขึ้น
0: โอเค
1: นะคะพอกลางรอบเดือนเมื่อฮอร์โมนถึงระดับที่ทำให้ไข่ตกก็จะมีไข่หลุดออกมาจากฟองไข่เข้ามาสู่ท่อนำไข่
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อเป็นท่อนำไข่อสุจิที่มาได้ในเวลาที่เหมาะส
0: ม
1: ก็จะมาปฏิสนธิที่ท่อนำไข่
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนนะคะที่ได้จากการปฏิสนธิก็จะย้ายกลับเข้ามาที่โพรงมดลูกที่หนาฟูรอแล้วแล้วก็ฝังตัวเข้าไป
0: แล้วถ้าเกิดในครั้งนั้นอสุจิมันไม่มาครับไข่นี่ผลิตต่อเรื่องตลอด
1: ไข่รอบนั้นก็จะสลายไป
0: ไข่สลายได้ด้วย
1: ก็จะสลายไปค่ะฮอร์โมนทุกอย่างก็จะค่อยๆดรอปลงแล้วก็ทำให้มีประจำเดือน
0: อีกรอบนึงวนใหม
1: ่รอบนึงก็จะวนใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคเผื่อคุณผู้ชายที่ดูนะคุณไม่เข้าใจเหมือนผมนะนี่ผมถามเผื่อคุณเลยนะผมไม่แน่ใจถามทีมงานก่อนเข้าใจเรื่องนี้ไหมโอเคแต่นึกว่าไม่เข้าใจคนเดียวนั่นหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยในเดือนนึงเนี่ยเขาจะมีผลิตไข่มาแล้วพอผลิตไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะมีฮอร์โมนทำให้ผนังมดลูกหนาขึ้นเพื่อที่สมมุติถ้าเกิดมีไข่ออกมาแล้วมีการปฏิสนธิจะไปฝังถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอสุจิไม่มาในรอบนั้นไม่ได้ฝังเนี่ยตัวผนังเนี่ยก็จะลอกออกกลายเป็นประจำเดือน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บก็จะวนใหม่แบบนี้เรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดในรอบนั้นน่ะที่ไข่มาพอดีแล้วอสุจิเข้าไปพอดีแล้วลงไปฝังเนี่ยประจำเดือนผู้หญิงก็เลยจะไม่มา
1: ก็จะไม่มาใช่ค่ะพอประจำเดือนขาดเราก็จะตรวจปัสสาวะเจอฮอร์โมนแล้วค่ะว่าฮอร์โมนขึ้นนะมีการฝังตัวการฝังตัวนั้นจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาทำให้เราตรวจจากปัสสาวะหรือตรวจจากเลือดได
0: ้อันนี้เวลาผู้หญิงเขามีประจำเดือนมาเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะท้องหรือเปล่า
1: หรือเปล่า
0: อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าประจำเดือนออกมาแล้วตอนนี้ก็คือมันสลายไปละอีกกี่วันที่ไข่จะพร้อมให้อสุจิเข้านะ
1: เช่นเดียวกันค่ะประมาณ10-14 วัน
0: 10-14 วันไปนั่นหมายความว่าที่เขาคำนวณกันเนี่ยถ้าเกิดหมดประจำเดือนบวก14อ่ะมันอาจจะมาละ
1: มาประมาณนั้นใช่ค่ะมันจะเห็นได้ว่าการที่เราไม่ได้มีง่ายเพราะว่าจริงๆใน1เดือน30วันมันจะมีช่วงที่ไข่ตกอยู่แค่พีเรียดเดียวเท่านั้น
0: กี่วันครับ
1: จริงๆช่วงหลังจากไข่ตกจนกระทั่งปฏิสนธิได้ประมาณช่วง24ชั่วโมง
0: เรามีลูกยากขนาดนั้นเลยฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการความสม่ำเสมอจึงเป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะว่าไข่ตกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออสุจิเองเนี่ยจึงยังอยู่ได้ในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงได้อยู่ประมาณ 1-3 วันเพราะฉะนั้นการสะสมที่มีอสุจิเรื่อยๆแล้วก็รอช่วงที่ตกไข่มันเลยช่วยค่ะทำให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได
0: ้โอเคอันนี้คือสาเหตุที่มันก็ทำให้มีลูกคือพอฟังอาจารย์รู้สึกว่าการมีลูกไม่ได้ง่ายเหมือนกันเนาะมันต้องช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วทำไมบางทีผมเห็นเกิดการท้องง่ายจังเลยหรือว่าเหมาะเจาะพอดี
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นในคนไข้กลุ่มอายุน้อย
0: ครับ
1: ซึ่งมักจะมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็พออายุน้อยคุณภาพไข่ที่ดีนะคะยังไม่ได้มีโรคใดๆพวกนี้ก็เลยทำให้เวลาเขามีเพศสัมพันธ์ดูเหมือนจะ ติดง่ายกว่าขึ้นใช่ค่ะ
0: เข้าใจไงเด็กใหม่ๆเพิ่งโตเป็นวัยรุ่นมันก็สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะคราวนี้แน่นอนแหละอันนี้คือพื้นฐานที่เราเข้าใจแล้วว่าการมีลูกเป็นแบบนี้ไม่ง่ายเหมือนกันคราวนี้ปัญหาปัจจัยทางการแพทย์เช่นการมีบุตรยากภาวะมีบุตรช้าหรือว่าโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดอัตราของประเทศไทยเนี่ยลดลงเกี่ยวไหมครับหรือว่าจริงๆมันก็เป็นอยู่แล้ว
1: จริงๆคิดว่าคือข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพของการลดลงเพราะจริงๆมันจะมีผลต่อโครงสร้างประชากรค่ะเวลาเรามีอัตราคนที่เกิดน้อยลงเรื่อยๆคิดภาพในสังคมเราอะค่ะอายุที่เพิ่มมากขึ้นประชากรที่ดันขึ้นไปคือจะเป็นกลุ่มสูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่ากลุ่มวัยที่ทำงานจะน้อยลงมันเหมือนเป็นระฆังหงายอะค่ะแทนที่จะมีกลุ่มบุคลากรที่เอาไว้เป็นแรงงานที่เอาไว้สำหรับพัฒนาประเทศชาติมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีบุตรยากส่งผลโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องโตพวกนี้มันเลยทำให้การเกิดเราน้อยลงเพราะการเกิดน้อยลงเนี่ยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนการพัฒนาประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้เราพัฒนาประเทศได้ช้าลงด้วยรัฐบาลจึงมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดใครเคยเห็นข่าวช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจะมีพูดถึงการกระตุ้นหรือการเสริมสร้างให้มีบุตรยากอย่างเช่นกระบวนการเรื่องการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างประหยัดนะคะเนาะแล้วก็เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้นะคะก็อาจจะเป็นนโยบายที่เขาค่อยๆปรับเข้ามาเพื่อทำให้เราเข้าถึงนะคะการให้บริการของการรักษาผู้มีบุตรยากได้เพิ่มมากขึ้น
0: การฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเหรอครับการฉีดเชื้ออะไรครับ
1: เป็นเชื้ออสุจิของทางฝ่ายชาย
0: เอาฉีดเข้าไปเลย
1: ฉีดเข้าไปเลยค่ะในโพรงมดลูก
0: จริงๆแล้วผู้หญิงเองนะครับสามารถที่จะมีลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่ครับ
1: จริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดนะคะแต่อันนี้ไม่พูดถึงวิธีการนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านจะบอกว่าอุ๊ยเกิน35แล้วไม่อยากมีบุตรแล้วเพราะว่ากังวลแต่ถ้าถามส่วนตัวเนี่ยที่มาปรึกษาในคลินิกมีบุตรยากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย37อัพนะคะอายุที่เยอะสุดเนี่ยเคยมาถึง45 46นะคะ48เนี่ยเป็นแม็กซ์ที่ตัวเองเคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสามารถมีบุตรได้เพียงแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นไปได้ก่อน35จะโอกาสเกิดความผิดปกติของเด็กและความปลอดภัยของคุณแม่ก็จะน้อยลงนะคะถามว่ามากกว่านั้นเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องมาคุยกันว่ามีข้อดีข้อเสียความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆทาร์เก็ตถ้าดีได้ที่สุดก็น้อยกว่า35ก็ดีแต่ถามว่ามากกว่า35ห้ามคิดเรื่องการมีบุตรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็มาคุยกันได้แล้วก็ถ้าไม่มีโรคประจำตัวหรือถ้ามีเราสามารถปรับปรุงแก้ไขก่อนได้ก่อนที่จะตั้งครรภ์
0: แต่ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับผมว่าทุกวันนี้หลายคนก็น่าจะเห็นภาพชัดแหละว่าสมัยก่อนรุ่นถ้าเกิดรุ่นเจนคุณพ่อคุณแม่อย่างแคนตอนนี้ประมาณ34เนี่ยเจนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมีลูกกันเร็วประมาณสัก20กว่าก็มีแล้วแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกว่าจะแต่งงานกันก็30อัพไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีลูกก็จะช้าขึ้นไปอีกสังคมก็เปลี่ยนไปอีกซึ่งมันมีผลจริงๆนะครับเพราะว่าเขาส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเรื่องนี้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มองกันแต่ว่าในภาพใหญ่เหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดคนมันน้อยลงเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทางสาธารณสุขครับคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติก็ดันส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติหวังแก้วิกฤตเด็กเกิดน้อยเผยว่าในปี2566จำนวนการเกิดเหลือเพียง 462,240 คนนะครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงอมพรเปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านประชากรพบว่าจำนวนการตายเนี่ยมันมากกว่าเกิดนะเป็นแบบนี้4ปีติดต่อกันแล้วนะครับปี2566จำนวนการเกิดเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้คือ 462,240 คนแต่จำนวนการตาย 571,646 คนจำนวนบุตรเฉลี่ยลดลงจาก6คนเหลือเพียง 1.12 คนการลดลงของประชากรคาดว่าเกิดอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยเนี่ย 15-20 ปีจากวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับกรมอนามัยก็เลยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพการจัดการบริหารบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่1ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อให้คำปรึกษาในการวางแผนครอบครัวเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์และก็ลดความเสี่ยงในการมีบุตรระดับที่2คือจะมุ่งเน้นการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดเชื้ออสุจิสู่โพรงมดลูกให้ครบทุกจังหวัดเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้เราจะมาคุยวิธีกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนผมเคยได้ยินคนที่เขาอยากมีลูกเขาก็อยากมีจริงๆแล้วมันก็มีวิธีที่หลากหลายมากๆนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูก และนอกจากนั้นมันมีวิธีอะไรบ้างจันพอจะไล่ให้ฟังได้ไหมครับ
1: จริงๆถ้าไล่ขออนุญาตไล่เป็นตั้งแต่เบื้องประการนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้มักจะกลัวการเข้ามาปรึกษาเพราะคิดว่าทุกคนต้องทำเด็กหลอดแก้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอว่าเป็นปัจจัยอะไรนะคะเบื้องต้นเลยจริงๆถ้าอายุน้อยพยายามมีลูกแล้วยังไม่มีเราอาจจะมาประเมินดูเบื้องต้นเลยนะคะว่าเป็นจากอะไรจริงๆอันแรกเลยคือประเมินทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะปัจจัยของทางฝั่งผู้ชายก็เป็นตัวตัดสินการให้การรักษาด้วยเช่นกันนะ
0: ผู้ชายด้วยเหมือนกันโอเค
1: ผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาปรึกษา
0: ต้องมาเป็นคู่
1: มาเป็นคู่ถูกต้องค่ะหรือถ้าไม่มาพร้อมกันไม่สะดวกวันหลังก็ต้องมานะมาตรวจประเมินกันนะคะเนาะของผู้ชายจริงๆง่ายๆเลยคือการประเมินพวกอสุจินะคะเพราะถ้าอสุจิน้อยนะคะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอเนี่ยผู้นี้อาจจะถูกข้ามไปรักษาโดยวิธีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นเด็กหลอดแก้วแต่ถ้าเกิดอสุจิดีอายุก็น้อยนะคะเนาะผู้นี้เราอาจจะใช้ตั้งแต่เรื่องของการให้ยากระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแล้วก็มีเป็นกลุ่มของเราไปยุ่งกันเองก็ได้นะคะไม่ต้องฉีดเชื้
0: อ
1: เราช่วยนับวันให
0: ้
1: แล้วเราก็ไปยุ่งกันเอง
0: มีตัวนี้ช่วยไปแล้วนะเดี๋ยวไข่จะตกช่วงนี้นะ
1: ใช่แล้วก็ไปปฏิบัติการช่วย
0: จัดการกันเอง
1: ใช่ค่ะหรืออันที่สองก็คือเป็นการกระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแต่เราช่วยด้วยการพาเชื้ออสุจิไปให้อยู่ในโพรงมดลูกเลยไม่ใช่หลังอยู่ในช่องคลอดก็จะเรียกว่าเป็นการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก
0: ก็คือเวลาฉีดเข้าไปก็คือฉีดเข้าช่องคลอดเลยอะ
1: เข้าในโพรงมดลูกเลยค่ะปกติเนี่ยผู้ชายเรามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะอสุจิจะถูกหลังอยู่ที่ช่องคลอดอสุจิก็ต้องเก่งพอสมควรในการจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเราบายพาสให้ก็คือแทนที่อยู่ที่แค่ช่องคลอดเราจะพาเขาเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกเลย
0: ก็คือแต่ก็ต้องฉีดเข้าช่องคลอดเหมือนเดิมไหมครับ
1: ผ่านทางช่องคลอด
0: แต่แค่เรามีสายตรงไปถึงตรงนั้นเลยส่งให้เลย
1: โอเคแต่ก็ต้องอสุจิก็ต้องดีนะคะเขายังต้องวิ่งไปเองและไปปฏิสนธิเอง
0: ซึ่งอสุจิตรงนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็ต้องจัดการมาก่อน
1: ใช่ค่ะจะมีการเตรียม
0: แล้วมันอยู่ได้นานขนาดไหนครับ
1: ค่ะปกติการเตรียมเนี่ยพอเตรียมเสร็จก็สามารถฉีดได้ในช่วง24-48ชั่วโมง
0: อ๋อก็คือสมมติออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ตาย
1: ยังค่ะยัง
0: ต้องเก็บไว้ในอะไรพิเศษไหมครับ
1: ปกติถ้าจะทำกระบวนการการฉีดเชื้อต้องมาทำที่โรงพยาบาลก็คือมีการเก็บอสุจินะคะมาให้แล้วก็จะผ่านการเตรียมประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำอสุจิมาฉีดกลับให้ซึ่งจะให้บริการโดยสุตินารีแพทย์หรือ
0: ผ่านการเตรียมคือเตรียมอะไรครับ
1: เขาจะมีการเตรียมอสุจิค่ะปกติแล้วน้ำอสุจิเวลาออกมาไม่ได้มีแค่อสุจิจะมีตัวน้ำตาลเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปะปนมาด้วยเราต้องล้างสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่อสุจิออกค่ะแล้วถึงจะเอาแค่อสุจิที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ไม่มีเซลล์ปะปนอื่นๆเนี่ยฉีดกลับเข้าไปในตัวคุณผู้หญิง
0: คือน่าสนใจมากนะล้างไง
1: ก็จะมีการ
0: ตั้งสองกล้องล้างเหรอ
1: ปกติเขาก็จะมีกระบวนการค่ะเอาอสุจิมาแล้วก็เติมน้ำยามีการปั่นให้เกิดการตกตะกอนเพื่อแยกเซลล์ที่ไม่ดีออกแม้แต่อสุจิที่ตายอสุจิที่ไม่วิ่งเนี่ยเราก็ต้องรีมูฟออกเพราะจริงๆเวลาเราฉีดกลับเข้าไปอะค่ะในโพรงมดลูกผู้หญิงปริมาตรที่เราฉีดได้จริงๆอะมีนิดเดียวนะคะประมาณแค่ 0.5 ซีซีหรือน้อยกว่านั้นน้อยมาก
0: น้อยมาก
1: น้อยมากค่ะน้อยมาก
0: แต่ว่าในนั้นเนี่ยก็มีอสุจิอยู่เยอะอยู
1: ่ที่มีความเข้มข้นที่ดีแล้วก็มีตัวอสุจิที่วิ่งเก่ง
0: แข็งแรงละคัดเลือกมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่เปิดโลกผมมากเลยอาจารย์เราไม่เคยรู้ว่ามีการคัดกรองแบบนี้เพราะโอเคเรารู้แค่ว่าในการทำแบบนี้ผู้ชายก็ต้องมาเอาอสุจิออกที่นี่แหละแต่หลังจากนั้นไม่รู้กระบวนการยังไงแล้วก็ฉีดไปที่โพรงมดลูก
1: ใช่ค่ะ
0: โอกาสนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนคร
1: ับ จริงๆด้วยวิธีนี้ค่ะตัวถ้าปัจจัยอื่นๆปกติเลยนะคะมดลูกไม่มีเนื้องอกท่อนำไข่ดีก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 10-15% จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะเนาะแต่ก็ช่วยนะคะบายพาสในกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดผู้หญิงไข่ไม่ตกเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าไข่เขาตกเมื่อไหร่อสุจิเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงให้มีแต่ตัวที่ดีๆที่วิ่งเก่งๆนะแล้วก็ไม่ต้องมารอลุ้นวิ่งที่ตัวช่องคลอดขึ้นไปแล้วก็พาสเขาเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขมันเลยไม่ได้เยอะมากก็ตัวเลขอยู่ที่ 10-15% ค่ะที่จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ
0: ์โอเคแล้วการที่สมมติฉีดไปแล้วนะครับประมาณนานเท่าไหร่เราถึงจะทราบผลว่าติดไม่ติด
1: โดยทั่วไปนะคะถ้าเรากะระยะเวลาที่ถูกต้องจริงนะคะส่วนใหญ่ประมาณ14วัน
0: รู้เลยเหรอ
1: ประมาณนั้นควรจะเทสได้แล้วว่าเอ๊ะประจำเดือนขาดไหมนะคะเพราะว่าถ้าประจำเดือนขาดก็ให้สงสัยว่าเอ๊ะตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดตรวจแล้วไม่ตั้งครรภ์ก็ต้องบางคนอาจจะต้องรอเพราะว่าในบางเคสกรณีอย่างเช่นพวกกลุ่มภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอพวกนี้บางทีเนี่ยการที่เราใช้การกะโดยการใช้ยาฉีดช่วยกระตุ้นให้ไข่ตกพวกนี้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตกตามใจที่เราต้องการไม่ใช่ทุกเคสที่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมานั่งดูแล ว่าประจำเดือนเขาออกมาเมื่อไหร่มันก็จะเป็นตัวช่วยบอกแล้วค่ะว่ายาที่เราให้ไปกับเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ย ระยะเวลาที่เราว่าตรงจริงๆมันตรงจริงไหมเพราะฉะนั้นการทำการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเนี่ยมักจะไม่ได้ทำรอบเดียวเสร็จจะทำส่วนใหญ่ก็จะต้องทำซ้ำมันจะเป็นการเรียนรู้ว่าเอ๊ะคุณผู้หญิงคนนี้ไข่ตกเร็วไข่ตกช้าที่เราว่าไข่เท่านี้จะตกเขาตกจริงไห
0: ม
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มาเลยไม่ได้สูงมากและต้องใช้การมอนิเตอร์ตามดูด้วยว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันได้ตามนั้นจริงหรือเปล่า
0: เพราะตอนแรกผมก็กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าทำซ้ำได้ไหมก็คือทำได
1: ้ค่ะทำได้อ
0: าจจะต้องส่วนใหญ่ต้องทำซ้ำ
1: ก็ส่วนใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามจากข้อมูลทางการแพทย์ก็คือถ้าเราทำเกิน6รอบโอกาสการตั้งครรภ์จะไม่เพิ่มขึ้นแล้ว
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กซิมัมเต็มๆ
0: 6
1: รอบแต่ถามว่าชีวิตจริงมีคนไหนถึง6รอบไหมอาจจะไม่ถึงนะคะ
0: ส่วนใหญ่ติดก่อน
1: ส่วนใหญ่ติดก่อนกับอันที่2คือเราเปลี่ยนวิธีแล้วนะคะ
0: okay.
1: เพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องมาประเมินว่าที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรถ้าเกิดว่าอสุจิก็ดีวันที่ตรวจก็ตรงแล้วยังไม่ตั้งครรภ์เนี่ยการที่เราทำวิธีเดิมๆซ้ำๆมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเหมาะสมสำหรับคนไข้เช่นกัน
0: วิธีนี้แพงไหมครับอาจารย์
1: ค่าใช้จ่ายจริงๆเป็นค่อนข้างถูกที่สุดแล้วในกรณีของการรักษามีบุตรยากนะคะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายจริงๆยากินเนี่ยหลักร้อย
0: กินหลักร้อย
1: หลักร้อยนะคะแล้วก็ทานสมมติเราจะเริ่มรักษาในการกระตุ้นให้มีไข่ตกเนี่ยยากินอยู่ที่ประมาณ100บาทรวมๆกินแค่5วันเองนะคะทานแค่5วันก็ไม่เกิน 1,000 บาทอะนะคะแล้วก็ถ้าจะมีการฉีดยาให้ไข่ตกในวันที่เราต้องการอันนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทถึง 2,000 บาท
0: ก็เข้าถึงได
1: ้เข้าถึงได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีวันที่มาฉีดเชื้อนะคะซึ่งถ้าเราไปยุ่งกันเองก็ตัดค่าใช้จ่ายในการฉีดเชื้อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเข้าสู่กระบวนการการฉีดเชื้อก็จะมีค่าใช้จ่ายตอนเตรียมอสุจิที่บอกไปนะคะโดยทั่วไปไม่เกินประมาณ 10,000 บาท
0: ก็จะ
1: หนึ่งครั้ง
0: เตรียมอสุจิแพงสุดเลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นกระบวนการที่ทางห้องแลบจะต้องซับซ้อนค่ะแต่ว่าอันนี้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับเราสามารถmanage เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: โอเคครับอันนี้คือวิธีแรกเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแจ่มพอสมควรอันต่อมามีอะไรบ้างครับ
1: ค่ะอันถัดไปก็จะเป็นอันที่แอดวานซ์ขึ้นแล้วนะคะในปัจจุบันก็จะเป็นการทำเด็กหลอดแก้ว
0: อันนี้ผมได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนดูหนังไซไฟอ่ะเขาเป็นเด็กหลอดแก้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าหลอดแก้วยังไง
1: หลักๆคำว่าเด็กหลอดแก้วคงมาถึงหมายถึงการที่เรานำมาปฏิสนธินอกร่างกายนะคะ
0: ครับ
1: ในที่นี้ก็คือเรามีไข่เราอยากให้เขาตกไข่
0: ครับ
1: นะคะแต่กลับกันก็คือเราไม่ให้เขาตกแล้วเรากระตุ้นให้มีไข่โตเยอะ
0: ๆ
1: ไม่ใช่แค่เดือนละใบนึงกระตุ้นให้มีไข่เยอะๆค่ะแล้วก็เก็บไข่ออกมาจากนอกร่างกายของฝ่ายหญิง
0: เอาออกมาได้เหรอครับ
1: ค่ะก็เป็นการเก็บไข่
0: okay.
1: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นำอสุจิของฝ่ายชายมาปฏิสนธิกันในห้องแลบห้องปฏิบัติการ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็จะมาเลี้ยงตัวอ่อนล่ะค่ะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราปฏิสนธิไปได้เป็นตัวอ่
0: อ
1: นหรือไม่อย่างไรถ้าได้เป็นตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนก็จะถูกนำมาเลี้ยงนะคะจนถึงวันที่3ของตัวอ่อนวันที่5ของตัวอ่อนเสร็จแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ในแต่ละท่านนะคะในแต่ละกรณีว่าจะย้ายตัวอ่อนนี้กลับเข้าไปในโพรงมดลูกเลยหรือเราจะฟรีซไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอจนพร้อมอีก6เดือนพร้อมค่อยเอาตัวอ่อนกลับมาย้าย
0: ใช่แข็งไว้ก่อน
1: ไว้ก่อนได้ค่ะ
0: เอาง่ายๆก็คือปกติอ่ะเข้าใจกระบวนการว่าเมื่อกี้เนี้ยคือเราทำทุกอย่างด้านใน
1: ค่ะ
0: การจะกระตุ้นให้ฝ่ายหญิงมีไข่เกินใบ2ใบทำยังไงครับ
1: ก็จะเป็นยาฉีด
0: ที่เขาฉีดใส่ท้องกันนั่นแหละ
1: ต้องค่ะเราต้องฉีดทุกวันไปจนกระทั่งวันที่เก็บไข่
0: เก็บยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะเวลาเก็บก็จะเป็นอุปกรณ์อันตราซาวด์เก็บทางช่องคลอดนะคะมีอันตราซาวด์เป็นตัวนำแล้วก็เป็นเข็มเหมือนเข็มฉีดยาแต่เป็นเข็มยาวๆเก็บผ่านทางช่องคลอดเนื่องจากว่ารังไข่ของผู้หญิงอะค่ะปกติก็จะอยู่ในอุ้งเชิงกรานอันตราซาวด์เนี่ยมักจะไดเรกไปถึงเลยไม่ต้องไปผ่านลำส่งลำไส้อะนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเก็บได้เลยนะคะทางช่องคลอดนะคะแล้วก็ดมยาสลบเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็เป็นยาฉีดธรรมดานะคะบางโรงพยาบาลก็ทำให้หลับลึกขึ้นอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาล
0: แล้วเอามาด้านนอกแล้วก็ปฏิสนธิด้านนอกเข้าไป
1: ค่ะ
0: แล้วโอเคครับสมมติว่าในครั้งนั้นเนี่ยเรามีทั้งหมด6ใบแล้วกัน6ใบเนี้ยก็ใส่เชื้อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วครบ3วันแล้วถ้าเอาไปฝังก็คือเอาเข้าร่างกายของฝ่ายหญิง
1: ก็จะย้ายกลับไปที่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง
0: ฝังกี่ใบครับ
1: ก็ปกติอะค่ะเราจะย้ายตัวอ่อนทีละ1ตัวยกเว้นว่าเราย้ายไปแล้วแล้วตัวอ่อนเนี่ยไม่ฝังตัว 1-2 ครั้งเราอาจจะเพิ่มจำนวนนะคะในการย้ายตัวอ่อนอย่างเช่น2ตัว
0: ครับ
1: หรือคุณภาพตัวอ่อนไม่ดีเราอาจจะเพิ่มโอกาสโดยการ
0: ฝัง3เลย
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีบางกรณีนะคะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านมีข้อบ่งชี้ในการย้ายตัวอ่อนกี่ตัวนะคะเพราะว่าการที่ย้ายตัวอ่อนเยอะเรากลัวนะคะว่าคนไข้จะตั้งครรภ์แฝดหรือแฝด2แฝด3เพราะว่าการที่ตั้งครรภ์ มีหลายคนมีภาวะแทรกซ้อนได
0: ้อาจจะติดหมดเลยก็ได้
1: ถูกต
0: ้
1: องค่ะล่าสุดก็บางคนก็จะมีแตกเป็น3ย้าย1แตก2แตก3มีได้นะคะ
0: แตกได้ด้วยฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่แพทย์เป็นคนย้ายกลับเข้าไปเนาะเราจึงพยายามลดโอกาสเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้

0: มารักษาให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้คือวิธีเขาเรียกว่าเด็กหลอดแก้ว
0: เป็นเด็กหลอดแก้ว
1: ซึ่งโอกาสในการประสบความสำเร็จก็จะเยอะกว่าวิธี
0: เยอะขึ้นค่ะก็โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าอายุไม่ได้มากเนี่ยบางทีโอกาสการตั้งครรภ์ขึ้นไปถึง 30-50% นะคะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่อายุมากกว่า35จริงๆก็สามารถตรวจโครโมโซมนะคะเมื่อเรายาตัวอ่อนที่เป็นโครโมโซมที่ปกติเนี่ยตัวโครโมโซมปกติก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตัวการทำเด็กหลอดแก้วจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถทำได้และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นนะคะแต่ใดๆอย่างที่เรียนแจ้งไปอะค่ะว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้พูดถึงแค่ปัจจัยของตัวอ่อนอย่างเดียวบางครั้งคนไข้มีเนื้องอกบางคนไข้มีหลายๆอย่างพวกนี้มันก็อาจจะเปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จก็อาจจะแตกต่างกันไป
1: ครับค่ะแต่ว่าวิธีนี้ผมได้ยินมานานแล้วว่าราคาสูงมากๆเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็การที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราเอาไว้ก่อนแล้วก็ฟีดไว้เนี่ยสามารถฟีดได้นานเท่าไหร
0: ่ค่ะจริงๆข้อมูลปัจจุบันนะคะมีข้อมูลเก็บตัวอ่อนไว้ถึง 15-20 ปีแล้วย้ายแล้วท้องได้นะคะ
1: สามารถ
0: เพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีส่วนใหญ่สิ่งนั้นอายุเราก็จะผ่านไปเนาะนะคะจริงๆประมาณ5ปีนะคะก็กลับมาย้ายเถอะค่ะเพราะถึงตอนนั้นอายุเราอาจจะเลยเถิดนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่ใน5ปีแรกค่ะควรจะกลับมาย้ายตัวอ่อนได้แล้วอย่าเก็บไว้นานจนเกินไปเพราะใดๆเนี่ยตัวอ่อนที่เราฟรีซไว้ผ่านกระบวนการแช่แข็งมันมีผลต่อตัวอ่อนได้ไม่บ้าก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราฟรีซไว้ยังไงก็มีผล
1: โอเค
0: นะคะแต่ว่าเมื่อพร้อมก็อย่านานมากค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือวิธีเด็กหลอดแก้วอันนี้เมื่อก่อนผมเคยได้ยินว่าการทำกิฟต์คืออันนี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หรือว่าคนละอย่างกัน
0: การทำกิฟต์มันจะย้ายตัวอ่อนไปที่กลุ่มของตรงท่อนำไข่อันนี้เราเป็นการย้ายกลับไปจากโพรงมดลูกค่ะก็เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้น
1: กิฟต์นี่คือเก่าละ
0: เก่าแล้ว
1: ใช่ไหม
0: กิฟต์คือเก่าก็ไม่ได้มีทำกันแล้ว
1: โอเคทุกวันนี้มีอะไรใหม่กว่านี้ไหมคะ
0: หลักๆเป็นเรื่องนี้แหละค่ะที่เป็นอันที่เยอะที่สุดนะคะอันอื่นๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็คือในกลุ่มของฝ่ายชายค่ะสมัยก่อนเนี่ยในกลุ่มที่ฝ่ายชายมีปัญหานะคะอย่างเช่นอสุจิที่น้
1: อ
0: ยเราอาจจะโอ้อน้อยในที่นี้คือโดยปกติเราบอกว่าหลังหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะมีอสุจิประมาณ16ล้านตัวต่อซีซีนะคะถึงจะบอกว่ามีลูกได้โอกาสสำเร็จสูงเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าต่ำกว่านี้อย่างเช่นมีแค่ล้านเดียว5ล้านเนี่ยบางคนก็อู้ต้องไปบริจาคอสุจินะคะแต่ปัจจุบันไม่ต้องอย่างนั้นแล้วเพราะจริงๆถ้าเรามีไข่10ใบเราก็จะอสุจิแค่10ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยทำให้ฝ่ายชายเนี่ยถึงจะมีปัญหามีบุตรยากอสุจิน้อยก็สามารถพาสไปได้สามารถใช้แค่10ตัวแหละไม่ต้องเอาหลายหมื่นหลายล้าน
1: คัดเลือกให้แล้วว่าเนี่ย10ตัวนี้แข็งแรง
0: ใช่ค่ะกับอีกอันนึงก็คือบางท่านน้อยมากๆน้อยกว่านี้เลยนะคะบางคนเราสามารถผ่าตัดนะฟังแล้วอาจจะน่ากลัวนิดนึงก็คือเป็นการผ่าตัดที่เจาะเอาตัวอสุจิมาจากทางอัณฑะนะคะหรือว่าตรงต่อมหมวกแถวๆบริเวณที่อัณฑะค่ะสามารถเก็บอสุจิออกมาได้หรือฝ่ายชายที่ทำหมันไปแล้วไม่อยากแก้หมันก็สามารถเก็บอสุจิมาได้แต่ก็ต้องไปดมยาสลบทำนะคะเป็นการผ่าตัดเพื่อเก็บอสุจิออกมาอาจจะได้มาแค่ 4-5 ตัวใช่แต่ว่าเราก็มีไข่อยู่แค่ไม่ได้จำนวนมากเช่นกันไม่ต้องหลักแสนหลักหมื่นก็เป็นอันใหม่ๆที่มีแต่จริงๆก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกนำไปอธิบายให้คนไข้เข้าใจนะคะ
1: ทุกวันนี้วิธีการมันแบบทันสมัยมากเลยจนเราอาจารย์รู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับโลกอะไรไม่รู้อีกโลกนึงซึ่งอาจารย์คิดว่าในอนาคตมันจะมีวิธีแบบล้ำกว่านี้อีกไหม
0: จริงๆถ้าต่างประเทศอะค่ะมีวิธีที่มันค่อนข้างแอดวานซ์ไปมากแล้วนะคะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนถ่ายพวกเขาเรียกไมโตคอนเดรียนะคะอย่างเช่นมันจะมีโรคบางอย่างค่ะที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ไม่ใช่เป็นพันธุกรรมของแม
1: ่
0: และพ่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการส่งผ่านทางพันธุกรรมที่เป็นไมโตคอนเดรียซึ่งมันจะมาจากเซลล์รุ่นแม่เราลงมา
1: ไปอีกโอเค
0: ใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนเทิร์ดปาร์ตี้ก็คือเป็นการเอาเซลล์ของคนอื่นมาใช้ร่วมด้วยเป็นบุคคลที่3ในต่างประเทศมีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่อาจจะเห็นก็คือเป็นเรื่องของการอุ้มบุญจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: แต่ก็เอาไว้ใช้แก้ไขในกรณีบางกรณีอย่างเช่นผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้นะคะเนื่องจากโรคประจำตัวของตัวเองหรือบางคนตัดมดลูกไปแล้วไม่สามารถตั้งท้องเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ไม่ใหม่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆก็เนื่องจากเราตรวจรักษาแล้วทำให้ชีวิตของคนไข้มีอายุที่ยืนมากยืนยาวนานมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพพวกนี้เยอะขึ้นหรืออย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะซึ่งไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มะเร็งเขากลับมาเป็นซ้ำก็จะเป็นกลุ่มที่ ปัจจุบันมีการพูดถึงมากขึ้นค่ะก็ที่ประเทศไทยก็มีเริ่มทำกันเยอะแล้วเหมือนกันในกลุ่มมะเร็ง
1: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินเรื่องการอุ้มบุญเป็นข่าวเยอะพอสมควรนะครับยกตัวอย่างข่าวนี้เลยฮะคือตลาดมืดอุ้มบุญฮะแฉขบวนการซื้อไข่หญิงขายไข่เสี่ยงถึงตายนะครับเรื่องนี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบซื้อขายไข่และก็อุ้มบุญผิดกฎหมายครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกายของผู้หญิงโดยขาดมาตรฐานทางการแพทย์ที่ปลอดภัยแพทยสภาขอแจ้งเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการนี้การซื้อขายเพื่อการค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยแต่ไงก็ตามครับก็มีขบวนการลักลอบซื้อไข่โดยใช้โฆษณาชวนเชื่อว่าให้ค่าตอบแทนที่สูงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยความเสี่ยงของสุขภาพรุนแรงแล้วก็มีผลระยะยาวอันตรายของตลาดมืดและการอุ้มบุญผิดกฎหมายมีรายงานข่าวหลายกรณีครับที่หญิงไทยถูกล่อลวงไปต่างประเทศเพื่อขายไข่หรือรับอุ้มบุญโดยไม่สมัครใจตลาดมืดเหล่านี้มักจะขาดมาตรฐานทางการแพทย์เต็มไปด้วยความเสี่ยงก็อย่างเช่นการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุมค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมความเสี่ยงทางกฎหมายการกักขังและบังคับควบคุมความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์นะครับนอกจากนั้นแพทย์ขอเตือนนะครับประชาชนขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการเหล่านี้เพราะผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจเนี่ยมันอาจจะกว่าที่คิดการตัดสินใจนั้นควรอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำจากแพทย์และมาตรฐานทางกฎหมายนะครับข่าวนี้เราพูดถึงการอุ้มบุญผิดกฎหมายแต่ว่าจริงแล้วการอุ้มบุญมันก็มีถูกกฎหมายเหมือนกันหลักการในการอุ้มบุญครับอาจารย์มันคือทำยังไง
0: หลักการของการอุ้มบุญนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นการนำตัวอ่อนที่ได้จากคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรย้ายกลับเข้าไปสู่บุคคลที่3นะคะซึ่งการที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรท่านนั้นเนี่ยมีเหตุบางอย่างที่ไม่ควรที่จะตั้งครรภ์อ
1: ย่างที่จะบอกอาจจะเป็นโรค
0: ใช่ค่ะมีโรคประจำตัวที่ฮอร์โมนการตั้งครรภ์มีผลกระตุ้นตัวโรคเขานะคะหรือว่าคนแค่ตัดมดลูกไปแล้วแต่ยังอยากมีบุตรอยู่ซึ่งอันนี้เป็นก็เป็นเหตุจำเป็นนะคะซึ่งกลุ่มคนไข้เหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มในทางเลือกที่จะไปรับการอุ้มบุญ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยคนที่โอเคเข้าใจละเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราเอาไข่ออกมาเอาตัวอ่อนผสมมีละอยู่ด้านนอกก็คือเอาอันนี้เหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปในท้องผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แบบเนี้ยเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นลูกเราไหมหรือว่ามีของเขาด้วยอ่ะเข้าใจไหมครับสมมติว่าพ่อแม่ก็ได้หน้าตาผิวพรรณผมจากคู่นี้หรือเวลาเราไปฝังแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรจากคนนั้นด้วยไหมอ่ะ
0: จริงๆก็ขึ้นอยู่ว่าตัวอ่อนที่เราใช้เนี่ยค่ะเป็นตัวอ่อนที่ได้ตัวโครโมโซมได้ยีนมาจากใครนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจากคู่สมรสหญิงชายคู่นั้นอยู่แล้วลูกที่เกิดออกมาก็จะเป็นยีนของคู่สมรสนั่นแหละเพียงแต่ว่าไปฝังตัวในอีกท่านหนึ่งแค่นั้นนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะกังวลแหละค่ะว่าเวลาเราเหมือนเราตั้งครรภ์เนาะบำรุงนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆท่านพวกนี้การเลือกบุคคลที่3ที่จะมาช่วยอุ้มบุญนี่แหละเป็นพอยที่สำคัญที่จะกังวลกันว่าเอ๊ะคนคนนี้จะดูแลลูกเราดีไหมนะแต่ถามว่าเรื่องโครโมโซมยีนทั้งหลายเป็นของ
1: โอเค
0: คู่สมรสท่านนั้น
1: เขาเป็นแค่พื้นที่ฝาก
0: ใช่ค่ะเป็นที่ฝาก
1: ไม่ได้มีผลกับพวกแบบโอ้สายเลือดนี่อะไรไม่มี
0: ค่ะไม่มีค่ะตัวกรุ๊ปเลือดหรืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นของตามคู่สมรสที่ตั้งใจต้องการมีบุตรเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาเราเลี้ยงดูเราตั้งครรภ์นะคะเหมือนเรากินข้าวน้อยลูกก็โตน้อย
1: อ
0: ันนี้มันก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่การเลือกจึงเลือกค่อนข้างยากนะคะต้องเป็นคนที่คู่สามีภรรยาไว้ใจนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้อันนี้ก็จะเป็นอันที่ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันในกรณีอุ้มบุญ
1: ซึ่งในประเทศไทยทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ค่ะเป็นเราสามารถทำได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะต้องทำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อตัดสินก่อนว่ามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นจะต้องทำเรื่องเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อให้เขาตอบตกลงว่าสมเหตุสมผลนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเอกสารกลับมาซึ่งก็เราก็จะดำเนินการกระตุ้นไข่ปฏิสนธินอกร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสำเร็จเรียบร้อยก็จะย้ายตัวอ่อนกลับไปที่หญิงอุ้มบุญซึ่งเมื่อกี้คำถามที่คุณแคนถามก็คือแล้วลูกเราออกมาจะเป็นลูกของเราไหม
1: จะหน้าเหมือนเราไหม
0: เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะเขามีออกกฎหมายมาอยู่แล้วแล้วรองรับอยู่แล้วนะคะเมื่อเด็กคลอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นลูกของทางคุณแคนกับภรรยาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตามกฎหมายได้เลย
1: โอเคมีกฎหมายในการ
0: มีกฎหมายรองรับแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราต้องทำให้มันถูกกฎหมายตั้งแต่แรกนะคะ
1: ส่วนใหญ่อาจารย์หมอเคยเจอเคสอุ้มบุญไหมครับเขาเอาใครมาอุ้มอะครับส่วนใหญ
0: ่ก็ที่เจอตั้งแต่คนรู้จักนะคะเพราะว่าคนรู้จักก็สามารถพูดคุยได้แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะมีบางคนก็เป็นญาติ นะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โครโมโซมของเขาเขาเป็นแท้ที่ฝากเพราะนั้นก็มีเป็นญาตินะคะหรือบางคนที่เคยเจอก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเลยนะคะมีแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเท่าที่เจอก็จะมีระหว่างทางอาจจะมีแคนเซิลเปลี่ยนใจ
1: ไม่เอาเนี่ย
0: ใช่ค่ะหมายถึงว่าฟังคุยแล้วไม่คุยกันไม่รู้เรื่
1: อง
0: เพราะโปรเซสเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตกลงกันแล้วว่าเป็นท่านนี้เนี่ยมันไม่ใช่เริ่มได้เลยมันก็ทำมิ่งที่เราต้องรอคำตอบรับจากทางกระทรวงด้วย3เดือนโดยประมาณซึ่งระหว่างนี้มันอาจจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเราต้องเริ่มกระบวนการใหม่หมดเลยค่ะที่จะทำเรื่องขอที่กระทรวงสาธารณสุข
1: มันมีแก๊ปเวลาของมันอยู่ในการที่กว่าเราจะได้รับการอนุญาตให้สามารถทำได้ใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็แต่ละท่านมันเลยมีความแตกต่างในแต่ละกรณีการที่เราได้คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจจึงค่อนข้างสำเร็จนะคะเท่าที่เห็น
1: มันก็มีวิธีหลากหลายมากๆเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราอ่านข่าวกันไปครับการอุ้มบุญผิดกฎหมายมันก็มีเยอะเพราะบางทีทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆก็มีคำชวนเชื่อในการที่ชวนหญิงไทยไปอุ้มบุญผลกระทบจริงๆกับสำหรับคนที่อุ้มบุญเนี่ยหรือคนที่ต้องท้องต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรบ้างฮะ
0: ค่ะจริงๆถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ต้องอุ้มบุญนะคะแน่นอนร่างกายที่ต้องมารับการตั้งครรภ์เนี่ยในแต่ละท่านมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุนะคะเนาะอันที่สองก็คือในช่วงตั้งครรภ์เองก็มีโอกาสที่เราจะมีโรคบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างเช่นกลุ่มของความดันสูงครรภ์เป็นพิษนะคะหรือถ้าเกิดใครที่คลอดมาหลายๆครั้งแล้วไปอุ้มบุญก็มีโอกาสที่จะตกเลือดได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าในการทำถ้ามันเป็นถูกกฎหมายเราจะมีข้อกำหนดพวกนี้ฟิกซ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของที่ผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาม
1: าตรฐาน
0: ขนาดไหนอันนี้คือข้อจำกัดแล้วก็ประเด็นที่เคยมีปัญหาที่เป็นที่มาของการตั้งกฎนะคะเกี่ยวกับของกรณีอุ้มบุญก็คือบางครั้งเราตั้งครรภ์ไปเราคิดว่าเด็กปกติแต่พบว่าเด็กไม่ปกติผู้ที่รับภาระนานๆก็คือแม่ที่อุ้มบุญบางทีเขาก็ทิ้งเด็กไว้แล้วก
1: ็ต้องเลี้ยงเอง
0: เขาก็ต้องเลี้ยงเองใช่ค่ะอย่างเช่นถ้ากรณีที่ในอดีตที่เคยมีข่าวแต่นานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปี2558เนี่ยจะเป็นกลุ่มของมีเด็กที่มีผู้หญิงที่รับอุ้มบุญคู่สามีภรรยาต่างชาติเด็กคนนึงปกติเด็กอีกคนนึงเป็นดาวซินโดรมนะคะนี่คือเป็นแฝดอุ้มบุญแฝดพอถึงเวลาเขาคลอดเสร็จเขาพาเด็กที่เป็นปกติกลับไปแต่คุณแม่อุ้มบุญต้องดูแลน้องที่เป็นดาวซินโดรม
1: โอ้โหละครเลยอะแล้วตัวเองคลอดเองก็ไม่ทิ้งไม่ได้
0: ก็ผูกพันค่ะ
1: ผูกพันค่ะถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเอามาฝังในร่างกายคนไทยเกิดมาก็เป็นต่างชาติปะ
0: เป็นต่างชาติค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อกำหนดของคู่สมรสที่เป็นต่างชาติทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างสตริกเข้มงวดมากเพราะเรากลัวคือหลังจากกรณีเหล่านี้ค่ะหลังจากนั้นจะมีกฎหมายเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิดเหล่านี้ก็จะน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อกำหนดชัดเจนถ้าเป็นคู่สมรสต่างชาติค่ะ
1: เมื่อกี้หนึ่งข้อที่เขาบอกว่าเตือนว่าควรจะต้องระมัดระวังเวลาที่ผิดกฎหมายแบบนี้ก็คือการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุมคำว่าไร้การควบคุมคือยังไงครับปกติยากระตุ้นไข่เราลงลึกกันหน่อยว่ายากระตุ้นไข่มันคือยาอะไรกันแน่มันทำอะไร
0: ค่ะมันคือยาฮอร์โมนนะคะที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยปกติเนี่ยโดยธรรมชาติร่างกายของเราอย่างที่บอกผู้หญิงปกติจะตกไข่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยก็1 ใบเต็มที่2 ใบนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าตัวร่างกายเรามีฟีดแบ็กของฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นร่างกายเราบอกว่าอย่านะมีแค่ใบเดียวพ
1: อ
0: แต่ว่าการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้เด็กหลอดแก้วเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะเราต้องการปริมาณไข่ที่เยอะค่ะเพื่อที่จะออกมาปฏิสนธิอย่างที่เมื่อกี้คุณแคนพูดถ้าเรามีไข่สัก6 ใบปฏิสนธิเต็มที่เราจะได้ตัวอ่อน6 ตัวจะไม่ได้10อยู่แล้วล่ะจะเป็น6หรือน้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณแม่มักจะกังวลก็คือฉันจะได้ตัวอ่อนหรือเปล่านะ
1: ฉันจะได้ไข่กี่ฟองนะ
0: ฉันจะได้ไข่กี่ใบนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่ผิดกฎหมายหรือรับกระตุ้นไข่เอาไข่ไปใช้เนี่ยคือเขาต้องการไข่เยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ไข่ที่เยอะเกินไปพวกนี้มีผลเสียกับผู้ที่บริจาคไข่หรือผู้ที่กระตุ้นไข่นะคะเพราะถ้าไข่เยอะเกินไปฮอร์โมนแทนที่จะเหมือนมาจากไข่ใบเดียวมันคือเป็นฮอร์โมนที่มาจากไข่10ใบ20ใบ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเพิ่มโอกาสนะคะการเกิดพวกริ่มเลือดอุดตันได
1: ้
0: นะคะเพิ่มโอกาสของการเกิดน้ำในช่องท้องได
1: ้
0: น้ำท่วมปอดได้นะคะไตวายได้นะคะ
1: ก็คือตายได้เลย
0: เสียชีวิตได้ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วยาเนี่ยในคนไข้บางท่านที่ทำตามกฎหมายปกติเลยทำกระบวนการปกติแต่กระตุ้นได้เยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้จริงๆเรามีวิธีในการลดความเสี่ยงและยาปัจจุบันก็ช่วยเยอะเพียงแต่ว่าในกลุ่มที่ผิดกฎหมายบางครั้งเราเขาอาจจะไม่ได้มองในแง่นี
1: ้
0: เขาต้องการปริมาณไข่ที่เยอะเพียงพอหลังจากนั้นผู้ที่บริจาค ก็ ไปแอดมิดหรือไป
1: ไม่สนใจอ่ะไปจัดการ
0: เองใช่ค่ะเพราะเขาได้ไข่ไปแล้วนะคะหลายๆครั้งที่เคยเจอตัวตัวก็เคยเจอเคสที่อยู่ๆก็เดินมาแล้วบอกว่าไปกระตุ้นไข่มาได้มา30ใบ
1: 30ใบ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเยอะเกินไป
0: ก็เยอะเกินไปถ้าเป็นไปได้เราอยากจะเลือกให้น้อยกว่านั้นแต่ถามว่าในกรณีชีวิตจริงมีไหมมีนะคะแต่เราก็จะตามดูใกล้ชิดแหละ
1: ครับ
0: หรือบางครั้งหลังจากเก็บไข่ไป 5-7 วันถ้ามีอาการต้องรีบแอดมิดเพื่อที่จะช่วยให้การรักษาคนไข้ให้ประคับประคองให้เขา

0: ข้าท้องฉีดเข้าท้องเหรออาจารย์
1: ค่ะจริงๆเขาจะฉีดที่ชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผนังหน้าท้องค่ะเป็นตรงตำแหน่งที่มีไขมันเยอะที่สุด
0: ผมสงสัยมานานแล้วคนที่ฉีดยาเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าฉีดลึกขนาดไหน
1: ตัวเข็มมันไม่ยาวอยู่แล้วค่ะ
0: เข็มมันบอกเข็มมันเฉพาะเจาะจง
1: ตัวเข็มมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วซึ่งจะไปลึกไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาฉีดเขาก็จะมีการวิธีการฉีดก็คือจะมีการหยิบตัวผิวหนังขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ปักลึกเข้าไปจนถึงกล้ามเนื้อหรือในช่องท้องอยู่แล้ว
0: อ๋อโอเคเจ็บไหม
1: ก็เท่าที่สอบถามก็เจ็บอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยแต่ฉีดไปสักพักก็จะชินเขาจะบอกก็ชินแล้ว
0: แต่เขาไม่ได้ฉีดครั้งเดียวเห็นเขาฉีดต่อเนื่อง
1: ฉีดทุกวันค่ะ
0: ฉีดทุกวันนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็หลักๆเนี่ยในการกระตุ้นถ้าปกติก็จะประมาณ 10-14 วันนะคะเมื่อไหร่ที่จะจบก็คือเมื่อได้เซลล์ไข่ที่ขนาดเหมาะสมเขาก็จะจริงๆเป็นใช้คำว่าฟองไข่ละกันเซลล์ไข่อาจจะไม่ถูกเราไม่ได้เห็นไข่จริงๆนะคะเราเห็นน้ำที่ไข่มันสร้างมาในฟองไข่เฉย
0: ๆ
1: พวกนี้เนี่ยพอได้ไซส์ที่เหมาะสมเขาก็จะฉีดยาให้ไข่ตก
0: โอเค
1: นะคะก็ประมาณ 10-14 วันโดยประมาณค่ะก็จะจบเซสชั่นตรงนี้
0: เห็นคนที่เขาทำเขาบอกว่าท้องมันจะเป่งเขาไม่ได้อ้วนใช่ไหม
1: ผลของฮอร์โมนค่ะ
0: หรอครับหรือว่ามันไข่มันเป่งหรือว่า
1: ตัวเซลล์ตัวรังไข่เองอะค่ะก็ใหญ่ขึ้นด้วยบางคนก็จะใหญ่ถึง6-10เซนได้เลยต่อข้าง
0: นะคะแล้วมี
1: สอง
0: ข้าง
1: ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราตกไข่เดือนละครั้งกลายเดือนละ1ใบกลายเป็น10ใบ
0: โอเคอ
1: ย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยฮอร์โมนก็จะมีผลด้วยค่ะเยอะ
0: ครับโอเคครับเมื่อกี้จริงๆดูจากเวลาเนี่ยถ้าเกิดไปข่าวหนูผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเลยอยากจะถามย้อนกลับไปพอดีมันมีประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์บอกว่าการมีลูกยากเนี่ยมันมีอย่างนึงก็คืออะไรนะเยื่อเจริญนอกมดลูกคืออะไรนะ
1: เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที
0: ่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ผมได้ยินคำนี้ครั้งแรกจากแฟนผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาปวดประจำเดือนค่อนข้างหนักมากในแต่ละครั้งแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปเอาท่าสาวเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรอยู่ด้านในมันก็ปกติแต่สิ่งที่กลัวก็คือเนี่ยไอ้เยื่อมันตัวเนี้ยมันเจริญด้านนอกมดลูกซึ่งอาการนี้มันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย
1: ์ค่ะตัวหลักๆแล้วตัวโรคนี้เขาบอกว่ามันเป็นเนื่องจากตัวยุบโพรงมดลูกที่มันควรจะอยู่ในโพรงมดลูกที่เดียวนะคะมันมีการไปฝังตัวในตัวมดลูกทำให้กล้ามเนื้อมดลูกมันหนาตัวขึ้นบางส่วนก็คือมันมีการไหลย้อนกลับไปเวลาเรามีประจำเดือนนะคะมันคือเลือดเนาะของเหลวมีการไหลย้อนก็ไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ทุกเดือนที่เราเป็นเมนมันก็จะมีซิสที่เป็นเลือดเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะคะมีผลต่อคุณภาพไข่โดยตรงนะคะมีผลต่อตำแหน่งที่เราจะฝังตัวที่มดลูกโดยตรงนะคะโดยทั่วไปเบื้องต้นจะมาด้วยอาการนำก็คือเรื่องของปวดประจำเดือนเยอะนะคะถ้าเป็นมากๆเนี่ยบางคนไม่เป็นประจำเดือนก็จะปวดร่วมด้วยแหละอันนี้คืออาการก็จะเป็นขาลงและแย่ลงนะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดเราตั้งต้นว่าเราปวดประจำเดือนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกท่านที่มีภาวะนี้นะคะต้องไปดูว่าเอ๊ะมีซิสถุงน้ำที่รังไข่ไหมนะคะมีกล้ามเนื้อมดลูกที่มันหนาตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ยังดูดีนะคะหมายถึงว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มที่บางคนปวดประจำเดือนจากการที่มดลูกมันบีบตัวเยอะเท่านั้นก็ได้
0: ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้
1: ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วเพราะถ้าปวดหนักขึ้นเรื่อยๆมันต้องหาแล้วว่ามันใช่โรคนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาบางคนเขามีการพิจารณาเรื่องการเก็บไข่ไว้รอเลยเพราะมันมีผลต่อคุณภาพไข่ในอนาคต
0: ซึ่งเราจะทราบได้ยังไงครับว่าเป็นโรคนี้มีวิธีการไหนที่จะตรวจเจอเพราะว่าเหมือนกับไปอัลตราซาวด์แล้วก็ไม่เจอ
1: ค่ะได้อดีตเนี่ยเราจะมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดอัลตราซาวด์เราไม่เจอเนี่ยบางคนจะไปจบที่การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยด้วยซ้ำเพราะ
0: ผ่าแค่เพื่อวินิจฉัย
1: เพื่อไปดูเลยค่ะเพราะว่าอัลตราซาวด์มันก็มีข้อจำกัดถ้ามันเป็นจุดเล็กๆพวกนี้เนี่ยจริงๆมันคือตัวเยื่อบุที่มันไปกระจายอยู่ในช่องท้องก็จะมาด้วยเรื่องของพังผืดพังผืดในที่นี้ในช่องท้องเนี่ยเหมือนใยแมงมุมอะค่ะอัลตราซาวด์มันไม่เห็นมันไม่ใช่ก้อนเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดสองกล้องอาจจะช่วยวินิจฉัยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปในทางนั้นแล้วเพราะการผ่าตัดก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวใช่ไหมคะเราอาจจะใช้ฮอร์โมนช่วยในการรักษาดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าตอบสนองกับฮอร์โมนดีก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคนี้นั่นแหละนะคะเนาะหรือเบื้องต้นจริงๆโดยทั่วไปถ้าปวดเฉยๆยาแก้ปวดยาแก้ปวดอยู่ก็น่าจะโอเคแต่ถ้ายาแก้ปวดก็ไม่อยู่ต้องใช้เป็นยาคุมกำเนิดยาฮอร์โมนก็ให้สงสัยแล้วว่ามีภาวะนี้ร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
0: ซึ่งภาวะนี้ถ้าเกิดเข้าไปจัดการเนี่ยมันก็หายเลยป่ะครับหรือว่ามันก็ยังเป็นเรื้อรัง
1: ข้อเสียคือมันเป็นเรื้อรังค่ะถ้าเราเป็นภาวะนี้จริงๆเนี่ยโรคนี้เนี่ยไม่ได้อันตรายเนาะแต่ว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตมันแย่หนึ่งก็คือมันปวดประจำเดือนทุกเดือนนะคะสองเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นมันต้องมาใช้ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนในที่นี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ตัวจริงๆฮอร์โมนที่รังไข่ที่กระตุ้นให้โรคนี้มันแย่ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างจากรังไข
0: ่
1: ผู้หญิงทุกคนถ้ายังมีประจำเดือนมันก็มีฮอร์โมนตัวนี้ค
0: ่
1: ะโรคนี้จะจบเมื่อไรต่อให้หมอสมมติผ่าคนไข้ไปหนึ่งท่านรังไข่ก็ยังสร้างฮอร์โมนตัวนี้
0: จะจบตอนวัยทองอะฮะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น okay. เราเซว่าโ

0: โอ้คุณหายแน่ๆเลยก็คือเมื่อรังไข่คุณไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้นนะคะหรือแม้แต่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยด้วยภาวะเยื่อบุภูมิเจริญผิดที
1: ่
0: ยังมีคำแนะนำว่าอาจจะต้องทานยาฮอร์โมนต่ออีก2ปีเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำนะคะเนาะก็ทำให้โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังและยังกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีฮอร์โมนในร่างกายอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นโรคนึงที่มีผลกับการมีลูกยากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: นอกนั้นก็คือถ้าเกิดมากกว่านั้นคือเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งก็เป็นได้
0: หมายถึงตัว
1: มดลูก
0: เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เหรอคะพบได้ค่ะแต่ว่าน้อยไม่ถึง 1% จะพบในคนที่อายุมากแล้วยังมีอาการอยู่หรือยังมีเรื่องผิดปกติยังมีซิสอยู่ทั้งที่วัยใกล้หมดประจำเดือนไปแล้วแต่ฮอร์โมนยังโอ้รังไข่ยังมีซิสที่มันโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถามเผื่อคุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายบางทีที่อาจารย์บอกว่าอสุจิแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือเยอะขนาดไหนเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับคือถ้าเกิดสมมติเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วตัวน้ำอสุจิออกมาเยอะอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ามีตัวอสุจิเยอะไหมหรือไม่เกี่ยว
0: จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะจริงๆในส่วนของน้ำอสุจิไม่ได้อย่างที่บอกค่ะไม่ได้มีแค่อสุจิมีน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราตรวจอะค่ะวิธีของทางผู้ชายจริงๆง่ายสุดเลยก็คือเอาอสุจิน้ำอสุจิที่ได้ไปตรวจค่ะเขาก็จะมีการประเมินดูตั้งแต่ความเข้มข้นนะคะความสามารถในการวิ่งนะคะและรูปร่างหน้าตา
1: โอเคเพราะฉะนั้นดูกายภาพไม่ได้ต้องเอาไปให้ตรวจ
0: เอาไปตรวจค่ะน่าจะดีกว่าแล้วก็แต่ใดๆเนี่ยพวกนี้มันแกว่งได้ง่ายนะคะนอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วเพิ่งหลังมาอย่างนี้ค่ะพวกนี้มันมีผลต่อปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วผลมันเอ๊ะดูผลดูผิดปกตินะคะก็จะบอกว่าจะเย็น
1: ๆ
0: ไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นสักนิดนึงค่ะแล้วอีกประมาณสัก1เดือนค่อยมาตรวจซ้ำ
1: โอเคครับโอเคสุดท้ายนี่อาจารย์ครับฝากถึงคนที่อยากจะมีลูกแต่ว่ายังไม่สำเร็จตอนเนี้ย
0: ค่ะอ
1: ยากบอกอะไรเขาบ้าง
0: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้ามีความต้องการที่อยากจะมีบุตรนะคะจริงๆแล้วหมอมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีบุตรยากแล้วค่อยเข้ามาคุยนะคะสามารถเข้ามาคุยคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวการเข้ามาพูดคุยค่ะกับแพทย์นะคะกลัวว่าอู้เดี๋ยวคุณหมอจะเชียร์ไปทำเด็กหลอดแก้วใดๆจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของแพทย์เราอยากให้คนไข้มีบุตรเมื่อพร้อมแล้วก็อย่างน้อยคือถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีบุตรเนี่ยแล้วไม่แน่ใจอยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำว่าเข้ามาพูดคุยก่อนได้เลยนะคะหลายๆท่านเราก็แค่ให้คำแนะนำเลยค่ะให้เขาไปปรับนะคะเนาะแล้วก็ใช้วิธีง่ายๆนะคะนับวันอย่างที่คุณงานถามเนี่ยก็ยังใช้อยู่ได้นะคะเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าจะบอกทามมิ่งแล้วว่าลิมิตเมื่อไหร่เราควรจะพอแล้วนะเราควรจะต้องหาวิธีอื่นแล้วนะนะคะก็แนะนำว่าถ้าอยากมีก็มีนะคะแล้วเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่ารอนานมากนักนะคะเพราะว่าอายุมีผล
1: แล้
0: วเราแก้ไม่ได้
1: เนาะถ้ากังวลปรึกษาคุณหมอแหละเพราะว่ามันจะมีวิธีที่เราไม่รู้อาจจะไม่รู้แล้วก็อาจจะมีวิธีการที่ปรับตัวได้ถูกต้องอาจจะมีง่ายขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงล่ะเจาะลึกผมเชื่อว่าคุณไม่เคยคุยเรื่องการมีลูกลึกขนาดนี้มาก่อนแน่นอนนะครับนี่คือพบหมอรามาครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นคุณหมอท่านไหนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่านะครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
1: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวย

0: มากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากรอมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
1: ครับ
0: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อมาให้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้อยากให้พี่จัดแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมแบบช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากรอมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้
1: ใช่แล้วครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากรอมนะครับ
0: มีขาวดำ
1: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากรอมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
0: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
1: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
0: 4จุด
1: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
0: 4จุด
1: แล้วตรงนี้ล่ะครับ
0: 4จุด
1: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
0: หมากที่เราใช
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จํานวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
0: จํานวน
1: อย่างที่2เนี่ยนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: บริเวณที่มันล้อมสังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากรอมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
0: 2 3 4 5 6 7 8 9
1: ถูกต้องครับ
0: ผมกับหมากรอมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กยังตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากรอมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากรอมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากรอมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
1: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
0: นับลมหายใจ
1: นับลมหายใจไม่นับลมหายใจของหมากรอม
0: อ๋อไม่ใช่ของเรา
1: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นสมมติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากรอมเราจะไม่วางบนช่องนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
0: 4
1: ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
0: 3
1: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
0: 2
1: นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
0: 6
1: ลมหายใจถ้า3เม็ดล่ะครับ
0: 6 7 8
1: มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
0: 2 3 4 5
1: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากรอมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษา ญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
0: อาตาริแปลว่ากิน
1: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
0: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
1: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาริลั่นฮอลเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำไม่นี่ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
0: กิน
1: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี่ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
0: กิน
1: กิน
0: ก็โค
1: สีขาวกินกินไปกินมา

0: ไม่จบถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
1: ถึงจะกลับมากินได
0: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้วไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
1: อ๋อไม่มี
0: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับกฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
1: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
0: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกัน มันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
1: โอเค
0: ครับ
2: พี่จักรเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากรุกเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากล้อมที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆคิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดอะไรเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำนี้เหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองชบอ
0: ่ะเลือกสีเนี่ยก็คือทายหมากเสียงทายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือขี้นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ครับผมกำขึ้นมา1กำวางพร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคู่ทายคู่
2: ผมจะได้เริ่มก่อน
0: จะได้เลือกว่าจะสีขาวหรือสีดำ
2: อ๋อจะได้เลือกว่าจะขาว
0: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
2: 1แต้ม
0: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะครับอ
2: ันนี้คือ9
0: อันนี้คือกระดาน19
2: 19
0: คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
2: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
0: เลือกเดินทีหลัง
2: เพราะว่า
0: อยากได้คะแนน
2: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล่า
0: โอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรเงี้ยโปรเฟสชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
2: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมช้าใช่ไหมครับที่แบบต้องคิด
0: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากล้อมไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
2: น่าสนใจมากผมว่ามันเหมือนมันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
2: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
0: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
2: อันนี้คือ9
0: อันนี้จะ

0: เป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
1: 19
0: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9สมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำครับ
1: แล้วผมหยิบแค่1
0: หยิบแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ทายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
1: นะครับ
0: ผมอาจจะอาวุโสกว่านิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ขอคำแนะนำด้วย
0: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
1: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอ่ะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังหมดได้ปะ
0: ได้ครับ
1: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
0: ได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องกั้นรั้วบ้านเรา
1: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นน่ะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกม
0: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมครับมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได้ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
1: โอเค
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
0: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
1: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมักล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9คูณ9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมักล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็เกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเราทำคะแนนได้เท่าไหร่แล้วจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
2: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวก็น่าจะหมดนะครับ
1: ใช่
2: น่าจะแพ้แล้ว
0: แต่ต้องบวกแต้ม
1: ชนะ
2: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน้องอาบวันนี้จะมาเล่นกบกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อนก
1: ั
0: น
1: 13ใช่13
0: เบาๆก่อน
1: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับถ้าไม่ถึงเลือกสีขาว
1: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำยังไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13 คูณ 13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
1: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเค
1: ก็นับคะแนนได้เลย
2: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยแล้วกัน
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณนะคะไว้เล่นกันใหม่
0: แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมได้แล้ว
0: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
0: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
0: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9x9 13x13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
3: มันต่างกัน
0: ยังไงซึ่งจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
3: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
0: ให้ผม9เม็ด
3: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวอย่างเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
0: อ๋อโอเคครับ
3: นี่ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
0: โอ้เริ่มเลยนะ
3: ทำได้ครับ
0: ขอคำแนะนำนะครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
0: อ๋อเรียนอยู่ครับ
3: เรียนอยู่ครับ
0: ปีอะไรแล้วครับ
3: ผมขึ้นปีสี่ครับแต่เล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
0: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ประมาณ7ครับ7ขวบถึง8ขวบ
0: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไงอ
3: ่
0: ะ
3: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากล้อมก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
0: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
3: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ
0: ่
3: อ
0: แข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19 คูณ 19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19 คูณ 19อ่ะ เราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
3: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะไปกลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมุติถ้าแบบเกมจริงอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ย
0: ก็ยังไม่ได
3: ้มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถอยู่ออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นเขาเอามาหลอมเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลย
0: สามารถเรียง
3: สมมติพี่เลื้อยเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
0: แล้วทำได้ไหม
3: ถ้าเกมนี้ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
0: ไม่ได้โฟกัส
3: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้เองครับ
0: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
3: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันก็คือจำจากเหตุผลด้วย
0: โอ้
3: เขาเข้าใจอะไรครับ
0: ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากล้อมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากล้อมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากล้อมมากๆพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากล้อมมานานเท่าไหร่แล้ว
4: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
0: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
4: ตั้งแต่วัยรุ่นเลย

0: ครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นได้นี่ก็แก่แล้ว
1: ยังดูเด็กอยู
0: ่ขอบคุณครับ
1: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับ
0: ตอนแรก
1: เริ่มต้นได้ยังไง
0: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องแปดเทพสู่มังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็จะแปลว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันนึงพอมเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งมาล้อมที่ญี่ปุ่นเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
1: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นฮะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี้ย
0: ในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจ
1: ก็รับมือกับมันได
0: ้เราก็จะรับมือมันได
1: ้เล่นบอกพี่จักเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
0: ครับผม
1: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
0: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรก
1: ๆ
0: ก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
1: โออยู่นู่น
0: อยู่นู่น
1: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
0: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช่นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4-5 ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
1: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นกีฬาที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่า AlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งหลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
1: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาบอกว่ามันดูมีความเป็นแบบ traditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรที่แบบเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าวมันแบบ develop ไปแบบเยอะมากเหมือนกัน
0: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากล้อมมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบลองเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
1: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากล้อมไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากล้อมเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากรองใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: ผู้ชายคนนี้เคยเฉียดตายมาแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวแต่วันนี้เขามีชีวิตรอดมาได้เพราะหัวใจเทียม
1: และเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงการทำงานของหัวใจของเราให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ผมบุกมาที่ห้องผ่าตัดครับและตอนนี้อยู่กับแพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์สวัสดีครับครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ขอบุกมาที่นี
2: ่ครับ
1: แล้วก็อยากถามหลายเรื่องเกี่ยวกับหัวใจกับอาจารย์นะครับ
2: ครับ
1: แรกเริ่มเลยเรารู้กันดีว่าหัวใจของเราขนาดประมาณกำมือนะของแต่ละคนก็จะเท่ากันใช่ไหมฮะแล้วก็มี4ห้องอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับอาจารย
3: ์ก็ถูกต้องครับ
1: ครับ
3: แต่จริงๆคำว่ากำมือเนี่ยผมคิดว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่กำมือเดียวนะ
1: ครับ
3: จริงๆที่เราผ่าตัดหัวใจเนี่ยผมว่ามันจะประมาณ2กำปั้นรวมก
1: ันอ๋อรวมกันอย่างนี้ครับหัวใจเราก็อยู่ประมาณนี้
3: คือถ้ากำปั้นเดียวจะเล็กไปนิดนึง
1: จะเล็กไปหน่อย
3: ต้องกล่าวก่อนว่าหัวใจเขาก็มีหน้าที่เดียวเลยคือปั๊มเลือดม
1: ัน
3: จะเหมือนปั๊มน้ำในตัวเรา
1: อ๋อฮะ
3: ทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเราจะมีแค่หัวใจมีหน้าที่ปั๊มเลือด
1: ครับปั๊มสูบฉีดไป
3: สูบฉีดไปทุกที
1: ่ครับ
3: นี่เราต้องแบ่งเป็นสองฝั่ง
1: ครับ
3: ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเขาทำหน้าที่แค่สูบฉีดเลือดเข้าปอดอย่างเดียวปอดเนี่ยก็มีหน้าที่หายใจฟอกเลือดจากเลือดดำไปเลือดแดง
1: เข้าไป
3: ใช่
1: จากเลือดเสียเป็นเลือดดีเลือดเสียเป็นเลือดดี
3: ถูกต้องดังนั้น

0: ต่ห้องขวาเนี่ยมันจะไม่ใหญ่เนื่องจากว่าการเนื้อปริมาณการเนื้อที่ใช้น้อยคราวนี้พอมาข้างซ้ายเลือดที่ฟอกแล้วจะลงมาที่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงข้างล่างกาย
1: อ๋อเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายจะใหญ
0: ่ใหญ่เพราะว่าจะต้องเลี้ยงตั้งแต่สมองยันปลายเท้านะครับแบบไตไส้พุงแขนขาหมดเลย
1: งั้นฝั่งขวาจะเป็นเลือดที่ผ่านจากร่างกายเสร็จแล้วออกมารับไปปอดก็เป็นเลือดที่ใช้งานไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ส่วนฝั่งซ้ายฟอกจากปอดแล้วรับออกซิเจนมาใหม่เป็นเลือดดีเลือดแดงพร้อมจะสูบฉีดไปเลี้ยงใหม
0: ่ปุ๊บหมดไปข้างนอกเลยเล
1: ี้
0: ยงเลย
1: ฝั่งขวา
0: แล้วที่เด็ดก็คือว่าพอเขาออกจากหัวใจนะฮะสองเลือดสองเส้นแรกเลยที่เขาต้องไปเลี้ยงก
1: ็
0: คือเลี้ยงตัวเองก่อน
1: เลี้ยงหัวใจตัวเอง
0: แล้วค่อยออกไปเลี้ยงแขนขวาสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายแขนซ้าย
1: คือพออาจารย์เล่ามาเนี่ยมันหูเห็นความมหัศจรรย์หัวใจนะครับทำงานแบบนี้แต่ยังไม่เห็นภาพชัดเจน
0: ครับ
1: ที่อยากเห็นจริงเนี่ยทำไงดีอาจารย
0: ์วันนี้ผมมีหัวใจหมู
1: หัวใจหมู
0: เราจะเอาหัวใจหมูมาผ่าโชว์ให้ดู
1: ทำไมเป็นหัวใจหมูครับ
0: ครับหัวใจหมูเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนหัวใจคนมากเลยนะ
1: เหร
0: อมีสี่ห้องเหมือนกันมีห้องซ้ายห้องขวาห้องบนห้องล่างเหมือนจริง
1: เหมือนคนเลย
0: ขนาดก็เหมือนจริงเรามาพูดถึงเรื่องของหัวใจที่ว่ามี4ห้องก่อน
1: ครับ
0: นะครับว่า4ห้องเนี่ยมันยังไง
1: อันนี้ระวังแบบไหนฮะคือถ้าเป็นตำแหน่งของหัวใจคนนี่จะอยู่ยังไงฮะ
0: ถ้าตำแหน่งจริงๆคน
1: จะวางอย่างน
0: ี้อยู่อย่างนี้ครับ
1: อยู่อย่างนี้
0: อย่างนี้นะครับ
1: แล้วก็จ
0: ะ
1: มีถ้าสมมุติคนนอนอยู่ใช่มั้ย
0: คนนอน
1: มาทางน
0: ี้ผมจะเอาตัวผมเป็นตัวอย่างว่าหัวใจผมจะอยู่ไงผมอยู่อย่างนี้
1: อยู่อย่าง
0: น
1: ี
0: ้นะครับ
1: วางไว้อย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ครับนี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหัวใจห้องขวาบน
1: เฮ้ยอันนี้เหรอฮะครับชิ้นๆติ่งๆ
0: เป็นเหมือนติ่งๆใช่ครับซึ่งมันก็จะรับเลือดข้างบนทั้งหมดเลยเลือดดำข้างบนทั้งหมดมา
1: ตั้งแต่สมองไล่มาน
0: ะครับ ส่วนเลือดข้างล่างทั้งหมดมันก็จะเป็นคู่อยู่ข้างล่าง2อันมารวมกัน
1: รับเลือดเสียมาก่อนเลือดที่ใช้งาน
0: รับเลือดเสียมาก่อนนะครับพอมันเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะผ่านลิ้นหัวใจลิ้นแรกเข้ามาในหัวใจอันนี้เป็นหัวใจห้องขวา
1: ครับ
0: อันนี้มันก็จะบีบ
1: คือขวาล่างไหมฮะ
0: ขวาล่างใช่
1: คร
0: นี้พออันนี้มันก็จะบีบเลือดนะครับมันจะมีลิ้นเนี่ยป้องกันไม่ให้เลือดมันย้อนกลับเพราะมันบีบทีนึงเลือดจะไปได้ทางเนี่ยคือปลายทางนี้เท
1: ่
0: าน
1: ั
0: ้นก็คือผ่านเส้นนี
1: ้
0: เส้นนี้เนี่ยก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้จะส่งเลือดไปเลี้ยงที่ปอดนะครับ
1: เส้นนี้นะฮะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยห้องขวาล่างนะครับมันก็จะบีบเลือดเลือดก็จะผ่านเส้นเลือดเส้นนี้ไปที่ปอดเลือดดำก็จะไปที่ปอดเพื่อจะไปฟอก
1: กล้ามเนื้อหัวใจที่พูดถึงเนี่ยมันของคนเรากับหมูอย่างนี้เหมือนกันไหมฮะ
0: เหมือนกันฮะ
1: กล้ามเนื้อเราเป็นอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ครับเป็นอย่างเงี้ยคร
1: ับ หนาๆหน่อย
0: เป็นหนาๆหน่อยแต่กล้ามเนื้อหัวใจมันจะมีเป็นลำเป็นเส้นที่แตกต่างกันแล้วก็ความสามารถก็แตกต่างกันเพราะว่าอันเนี้ยของเขาเนี่ยเขาจะเต้นของเขาไปได้เรื่อยๆเต้นไม่หยุดเลยนะครับโดยที่ว่าของเสียที่ข้างสามารถจะจำจัดไปได้ในเวลาเดียวกัน
1: ครับอ๋อถ้าเทียบเป็นกล้ามเนื้อส่วนอื่นอย่างขาแขนเวลาออกกำลังกาย
0: คุณออกกำลังกายค
1: ุณเรารู้สึกล้าม
0: ันจะล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสุดท้ายมันจะไม่ไหวนะครับ
1: นั่นเป็นเพราะมีของเสียเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อใช่ไหม
0: ใช่มีการล้าเกิดขึ้นนะครับแต่กล้ามเนื้อหัวใจถ้าได้รับไม่มีพยาธิสภาพเนี่ยมันเต้นกับมันได้เรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณระหว่างไอ้เนื้อแดงๆกับเนื้อขาวๆซึ่งเป็นเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีนี่ฮะเขาเรียกลิ้นหัวใจ
1: โอ้บางๆอย่างนี้เลย
0: ฮะบางๆครับมี3อันงั้นถ้าเกิดมันประกบเป็นอย่างนี้ปุ๊บใน3อันเนี้ยมันก็จะประกบกันมีอันไหนมั้ยฮะมันก็จะประกบกัน
1: พอประกบกันก็ปิดรู
0: ก็ปิดรูพออันนี้บีบมันก็อ้าออกปล่อยเลือดไหลออกมาพอมันคลายตัวอันนี้จะกลับมาปิดมันเหมือนเดิม
1: อ๋อเหมือนหล่นลงมาแล้วปิด
0: ใช่ใช่นะครับซ้ายคราวนี้เรามาต่อเรื่องของนี่ห้องขวาที่ผมว่าไม่ใหญ
1: ่ครับ
0: ทีนี้มาดูห้องซ้ายนะครับคราวนี้ผมจะฝานอย่างนี้เลยนะฮ
1: ะ
0: ฝานให้ดูว่าเพื่อให้ดูเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้เป็นภาพเดียวกับที่เราเห็นใน CT สแกนนะครับเป็นภาพเดียวกันนะครับ
1: ตัดเหมือนตัดตามขวางอย่างนี้นะ
0: ครับตัดตามขวางเพื่อให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าหัวใจสองข้างต่างกันยังไงแล้วอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเลือดที่ฟอกแล้วนะครับเมื่อกี้ไปปอดแล้วนะ
1: ครับ
0: กลับมาเข้าหัวใจอันนี้เป็นห้องซ้ายบน
1: ซ้ายบน
0: นั้นปอดฟอกเสร็จจะกลับมาที่ห้องนี้ก่อนมันก็จะรวมเลือดจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาคราวนี้พอมันลงมาปุ๊บมันก็จะวิ่งจากห้องซ้ายบนลงห้องซ้ายล่างนี่ไง
1: ครับอ๋อมาทะลุงนี้
0: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีลิ้นหัวใจอีกลิ้นนึงเพราะนั้นเลือดก็จะลงมาที่ห้องนี้โดยที่ว่ามันจะไม่ย้อนกลับไอ้โรคลิ้นหัวใจรั่วในผู้ใหญ
1: ่
0: ที่เจอบ่อยๆจะเจอที่ลิ้นนี้
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับอาจจะเจอจากความดันสูงนานๆทำให้ตรงนี้มันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็ขาดพอขาดเสร็จมันก็ไม่ประกบกันติดต่อกัน
1: อ๋อเป็นอย่างนี้เองอู้นี่ครั้งแรกเลยนะครับที่เห็นการชำแหละหัวใจแล้วรู้ว่าเส้นเลือดเป็นยังไงลิ้นหัวใจอะไรหน้าตาแบบไหน
0: ครับ
1: คือเดิมเราเข้าใจว่าผ่าหัวใจปุ๊บเนี่ยฮะสมมติอ่ะอันนี้เป็นหัวใจหมูอีก

0: กชิ้นหนึ่ง
1: เข้าใจว่าหัวใจเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผ่าปุ๊บจะเห็นหัวใจห้องหัวใจ1 2 3 4
2: แล้วเราจะบางทีคิดว่ามันเรียงกันเหมือนบ้านนะปรากฏมันก็ไม่เชิง
1: คือ
2: จะหาเพลนที่จะเห็น4อันและอธิบายให้เห็นชัดเนี่ยยากมากถ้าฝาแนวนี้ดีๆอาจจะได้นะครับอาจจะได้ห้องนี้
1: ถ้าดูอย่างเงี้ยพอมองเห็นใช่มั้ยอันนี้เป็น
2: ขวาบน
1: ขวา
2: ล่างซ้ายบนซ้ายล่าง
1: อ๋อ
2: เส้นเลือดใหญ่2เส้น
1: คือฝั่งบนก็จะเล็กกว่า
2: ใช่
1: ฝั่งขวาจะเล็กกว่าฝั่งซ้าย
2: ถูกต้อง
1: อาจารย์ครับหัวใจของคนเราเนี่ยจําลองจากหัวใจหมูก็ได้ถ้าอาการผิดปกติจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์เอาที่แบบพบบ่อยๆแล้วกันนะครับ อันแรกคือเส้นเลือดตีบก็คือเส้นเลือดเนี่ยแทนที่มันจะเป็นโล่งไปตลอดทางมันก็มีแคลเซียมมีของเสียมาพอกถ้าพอกมากๆสมมติอันนี้มันตีบปิดสนิทไปเลยถามว่าเลือดตรงนี้ก็ไม่มีไปเลี้ยงตัวมันเองกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะขาดเลือดนะครับมันก็จะมีขาด2แบบถ้าขาดเฉียบพลันคือวันดีคืนดีมันปิดชึบอย่างนี้เลยไอ้ตรงนี้ตายเลยเพราะว่ามันไม่ชิน
1: พอไอ้นี่ตายเราตายด้วยไหมฮะ
2: ขึ้นกับว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนถ้าสมมติกว้างขนาดนี้เราตายถ้าเป็นน้อยๆเราก็อาจจะแค่หัวใจล้มเหลว
1: ฟังว่าหัวใจล้มเหลวยังไม่ตายเหรอครับ
2: ยังไม่ตายครับก็คือสมมติว่าเลือดไปเลี้ยงปกติมันบีบได้จริงๆหัวใจไม่ได้บีบ 100% แต่ถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันตายไปครึ่งนึงมันก็อาจจะบีบได้เหลือแค่ 50% นะคร
1: ับ เราจะมีชีวิตอยู่ได้
2: อยู่ได้อยู่ได
1: ้แต่มันจะเป็นไงร่างกายจะเป็น
2: ถ้าหัวใจมันบีบตัวได้ไม่ดีนะครับมันก็ขับปัสสาวะได้ไม่ดีของเสียขับได้ไม่ดีนะครับเราก็จะมีการเหนื่อยง่ายนะครับนอนราบไม่ได้ขาบวมน้ำท่วมปอดบ่อย
1: ครับ
2: อันนี้ในกลุ่มที่เป็นหัวใจล้มเหลว
1: แน่นหน้าอกอะไรเงี้ย
2: แน่นหน้าอกก็คืออาการที่ขาดเลือดอย่างเดียวอาการแน่นหน้าอกจะเปรียบเสมือนเวลาเราขาดเลือดที่แขนซึ่งผมเอาช็อตไปรัดแขนคุณนานๆคุณจะเริ่มปวด
1: ครับ
2: ใช่อาการเดียวกันกล้ามเนื้อขาดเลือดนานๆจะเริ่มปวดแบบแน่นหน้าอก
1: ครับ
2: ร้าวไปกรามซ้ายร้าวลงแขน
1: ถ้าคนบอกว่าที่รู้สึกแน่นหน้าอกนี่ก็คือหัวใจขาดเลือดนี่แหละ
2: ส่วนใหญ่
1: หลายท่านสังคมเมืองเป็นกันเยอะ
2: ครับเป็นกันเยอะ
1: ทีนี้อาการอื่นๆเกี่ยวกับโรคของหัวใจมีอะไรบ้างครับ
2: ก็ลิ้นหัวใจที่เราเกริ่นตอนที่ชำแหละว่าลิ้นเนี้ยถ้ามันเสื่อมสภาพ
1: ครับ
2: ซึ่งลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพเป็นโรคที่พบมาตั้งแต่นานละสมัยก่อนเป็นเรื่องของโรคหัวใจรูมาติกนะครับแล้วก็ต่อมาโรคนี้น้อยลงเพราะว่ามีการรักษาที่ดีขึ้นก็มาเป็นเรื่องของโรคหัวใจเสื่อมสภาพนะครับถ้าเป็นลิ้นหนึ่งก็จะรั่วลิ้นที่อยู่ระหว่างห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่างมักจะรั่วนะครับแต่ถ้าลิ้นที่อยู่ตรงทางออกอันนี้นะครับมักจะตีคือมันจะไม่บางเงี้ยมันจะหนาแล้วมีแคลเซียมหินปูนจับกันแบบเรียกว่าแน่นมากก็จะตี
1: แบบมันไม่สามารถทำงานเหมือนเดิม
2: ใช่เปิดก็ไม่ได้เต็มที
1: ่
2: ปกติเปิดอย่างนี้ 100% นี่เปิดได้แค่นี้เปิดได้รูไม่ถึงเซนเลือดก็จะออกมาไม่ได
1: ้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวลิ้นหัวใจครับ
2: คือบางปัจจัยก็ควบคุมไม่ได้นะฮะ
1: อ
2: ย่างเช่นว่าลิ้นบางคนเนี่ยแทนจะเป็น3ลิ้นเป็น2ลิ้นแต่กำเนิดทำงานได้ดีแต่ว่าจริงๆเลือดเนี่ยมันมีโฟลว์ที่ไม่ปกตินะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสเกิดลิ้นหัวใจตีบได้สูงกว่านะครับเรื่องของโรคเบาหวานความดันเองก็มีส่วนนะครับแล้วก็อย่างว่าอายุมากแต่ก่อนคนอาจจะอายุแค่60เดี๋ยวนี้80 90โอกาสที่จะมีลิ้นหัวใจตีบมันก็สูงขึ้นอีก
1: ห้องทำงานมากขึ้น
2: ใช่อีกกลุ่มนึงเลยก็ไม่เกี่ยวกันก็เป็นเรื่องของลิ้นหัวใจติดเชื้อก็เป็นได้นะครับ
1: แล้ว
2: ครับ
1: เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจล่ะครับเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอย่างที่อาจารย์เกิดว่าทำงานตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีหยุดไม่มีล้าของเสียที่เกิดก็สามารถจัดการออกไว้ได้โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจมีอะไรยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆโรคที่พบบ่อยมี2โรค
1: ครับ
2: อันนึงเลยก็คือพอเลือดไม่ไปเลี้ยง
1: ครับ
2: กล้ามเนื้อมันก็เสื่อมสภาพ
1: ครับ
2: มีตายบ้างอาจจะไม่ถึงกับตายแต่ทำงานไม่ไหวเพราะเลือดไม่พอ
1: ล้า
2: ดีมานด์ซัพพลายฮะมันก็จะบีบไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่ง
1: ครับ
2: อีกกลุ่มหนึ่งเป็นที่กล้ามเนื้อล้วนๆเลย
1: ครับ
2: ก็คือไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเลือดถ้าไปฉีดสีเส้นเลือดปกติแต่กล้ามเนื้อไม่ทำงาน
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นแพทย์ที่สภาพที่ตรงกล้ามเนื้อ
1: เป็นเพราะอะไรครับ
2: ส่วนหนึ่งเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก idiopathic แปลว่าไม่ทราบสาเหตุนะครับ
1: เป็นเองอยู่เฉยเป็นขึ้นมาย
2: ังณวันนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดจากอะไรในส่วนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมีการติดเชื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของใกล้คนหนึ่งที่เขาติดเชื้อไวรัสทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน
1: แล้วบางอย่างเนี่ยเราเคยได้ยินเขาพูดกันแชร์กันในโซเชียลมีเดียต่างๆฮะอย่างเช่นถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกมันจะเป็นโรคหัวใจนะให้เราจามแรงจะช่วยเนี่ยหรือว่าตบกระตุ้น
2: ผมก็ได้มาได้เห็นไหมฮะมีเขียนอยู่ประจำนะครับเรื่องให้จามแรงจะลึกๆกันเอาไว
1: ้
2: พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะฮะไม่สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์ว่ามันจะช่วยอะไรได้เลยนะครับเป็นจริงไม่เกี่ยวเลยครับ
1: พอจะมีอะไรที่มันจะไป

0: หลักการอะไรจะไปคล้ายๆหรือเขาจะพยายามจะดึงมาให้มันมาเกี่ยวข้องกันได้บ้าง
1: ไม่เลยคร
0: ับ ไม่เลย
1: ไม่เลยคือเอาเรามาว่ากันก่อนว่าถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากหัวใจมันทำงานหนักแต่เลือดไปเลี้ยงมันไม่พออันนี้เราก็ต้องเรียกว่าหนึ่งก็คือต้องหยุดทำงานไอ้ที่มันหนักแน่ๆนะครับไม่แน่คือต้องทำให้หัวใจมันเต้นช้าลงก่อนซึ่งจริงๆเราไม่สามารถทำได้เองนะครับโดยหลักการจริงๆก็คือต้องไปหาแพทย์ต้องไปโรงพยาบาลที่ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของจังหวะหัวใจที่มันเต้นไม่เป็นจังหว
0: ะ
1: นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าก็ต้องไปหาแพทย
0: ์
1: ยกเว้นในปัจจุบันมันก็จะมีเครื่องกระตุ้นแบบที่เป็นอัตโนมัติก็ถ้ามีเครื่องนั้นเนี่ยนะครับเช่นตามสนามบินนะครับก็เอาไปแปะดูในกรณีที่เรายังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าจะมาหายใจลึกจะมาจามมันนั้นไม่ช่วย
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ครับที่บอกว่าเป็นเครื่องเนี่ยหมายถึงว่าถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วฉุกเฉินตรงนั้นมันจะมีเหมือนเครื่องปั๊มเนี่ยนะ
1: ใช้
0: ไฟฟ้า
1: ไม่ได้ปั๊มนะใช่สำหรับคือหัวใจเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเยอะมากๆมันก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะ
0: ครับ
1: นะครับเขาเรียกภาษาอังกฤษ fibrillation คือแทนที่มันจะบีบอย่างนี
0: ้
1: มันพลิ้วเลยอย่างนี้มันจะไม่มีมันไม
0: ่เต้นแบบนี้ด้วยฮะ
1: มีฮะอันนั้นที่อันนั้นถ้าช็อกปุ๊บมันก็จะกลับมาเต้นใหม
0: ่ครับ
1: เหมือนกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันมีประจุไฟฟ้าเนี่ยมันต่างคนต่างทำงานนะไอ้อันนี้บีบไอ้อันนี้คลายคือปกติมันต้องบีบพร้อมกัน
0: มันควรจะเป็นจังหวะพร้อมก
1: ัน ใช
0: ่ฮะแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเต้นไงฮะ
1: มันจะแบบงงมันจะแบบพลิ้วไปหมดเลยจะไม่มีใครบีบตัวคนคือมันจะเป็นก้านเล็กๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้คนนี้บีบไอ้คนนี้คลายไอ้คนนี้บีบไปทางนั้นทางนี
0: ้มันจะไม่ประสานกัน
1: ไม่ประสานกันใช่
0: ต่างคนต่าง
1: ถ้าประสานกันจริงๆนะ
0: ฮะ
1: บนล่างบนล่าง
0: อ
1: ันเนี้ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไข้เสียชีวิต
0: ครับ
1: ถ้าคุณสามารถช็อกมันออกมาได้ปุ๊บมันจะกลับมาเต้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะนั้นช็อกเร็วที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ครับที่เหมือนเป็นเครื่อง
1: ถ้าในหนัง
0: ใช้ไฟ
1: วางแล้วปึ้งนะครับรู้สึกเราก็จะมีแบบน
0: ี้กระตุกขึ้น
1: แต่ว่าอันเนี้ยแต่เป็นเครื่องสำหรับให้คนที่ใช้ไม่เป็นทำเป็นออโตเมติก
0: ให้คนที่ใช้ไม่เป็นครับ
1: คือถ้าคุณเจอคนเป็นลมหมดสติ
0: ครับ
1: แล้วเราก็วิ่งเข้าไปดูปุ๊บนะดูเขียวๆดูอะไรเงี้ยเราก็ต้องสงสัยว่าก็เป็นโรคหัวใจ
0: ครับ
1: คือมันอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แต่ว่าโอเคว่าถ้าเป็นโรคหัวใจเราก็สามารถ
0: หยุดเต้น
1: มันจะเต้นแบบไม่เป็นจังหวะเราก็ให้เอาตัวเนี้ยถ้ามีกล่องนี้อยู
0: ่
1: เอามาแปะปุ๊บเขาจะมีเขียนอะไรมาให้แปะเปิดแล้วแปะเสร็จปุ๊บเขาจะอ่านว่ามันเป็นแบบช็อกได้หรือไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นแบบช็อกแล้วดีมันก็จะบอกว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบช็อกแล้วดีเตรียมช็อกแล้วมันก็ช็อกให้เลยหรือบางทีบอกชาร์จพร้อมให้คุณกดปุ่มอย่างเดียว
0: อ
1: ันนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง
0: อัตโนมัติเลยนะแค่กดปุ่ม
1: ยังมี
0: แล้วที่เราเห็นอย่างนี้ฮะ
1: อันนั้นก็คือหัวใจคุณไม่เต้น
0: เอาปากบ้างปั๊มบ้าง
1: หัวใจคุณไม่เต้นอยู่ข้างในมันไม่เต้นใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: คุณก็ตอนนี้เป็นกระดูกหน้าอกเพราะนั้นเวลาคุณปั๊มหัวใจเนี่ยคุณบีบเงี้ย
0: อย่างนี้นะ
1: แล้วคลายบีบแล้วคลายเนี่ยมันก็เป็นการบีบให้หัวใจมันปั๊มเลือด
0: การบีบแรงมากเลย
1: ใช่
0: เราต้องบีบน้ำหนักประมาณอย่างนี้
1: ถูกต้องแต่พอมีกระดูกมันต้องหนักกว่านี้นะ
0: ครับ
1: มันต้องนั่นนะเพราะฉะนั้นการที่ทำ CPR ที่เรียกนะ
0: ฮะ
1: ก็คือเป็นการช่วยบีบคือเราไม่สามารถจะเอามือล้วงเข้าไปบีบอย่างนี้ได
0: ้ครับ
1: นั้นดีที่สุดที่ทำได้ก็คือว่าดันกระดูกหน้าอกลงไปให้มันบีบแล้วคลายบีบแล้วคลาย
0: ลักษณะของมือควรจะเป็นไงฮะ
1: คือก็ส่วนใหญ่ที่นิยมทำกันคือเอามือขวาแล้วมือซ้ายเนี่ยกำไว้อย่างนี
0: ้ครับ
1: แม้แล้วใช้ตรงนี้กด
0: ไป
1: จึ๊งๆนะ
0: โดยออกแรงหนัก
1: เพิ่มก็ประมาณน้ำหนักเราถมลงไปเหตุผลที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าต้องบางทีต้องทำนาน
0: ครับ
1: ถ้าคุณใช้แขนอัดเนี้ยแป๊บเดียวคุณจะลาเพราะตัวนี้ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจ
0: น
1: ี่ครับโดนโถมลงไปแล้วก็ผ่อนตัวมันก็จะบีบให้หมดตัวเนี้ยเป๊ะเลยครับ

0: ้ากล้ามเนื้อหัวใจมันล้มเหลวแต่เรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ได้แต่หัวใจทำงานไม่ได้เหมือนเดิมเน
1: ี
0: ่ยแล้วเราทำไงต่อไปมันมีวิธีการรักษายังไงบ้างอาจารย์
1: คือก็คงต้องไล่ลำดับคร่าวๆนะฮะว่ามันก็มีตั้งแต่เป็นน้อยยันเป็นมากนะครับเป็นน้อยอาการก็น้อยเป
0: ็
1: นมากอาการก็มาก
0: เป็นน้อยอาการน้อยนี่แค่ไหนเป็นยังไงอ
1: าการน้อยเช่นอยู่เฉยๆเหมือนคนปกติแต่พอให้ออกแรงออกไม่ได้เช่นพอขึ้นบันไดเหนื่อยแต่ถ้าไม่ทำอะไรโอเคเหมือนคนปกติ
0: แต่ก่อนอาจจะทำได้ออกกำลังกาย
1: แต่ก่อนสามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้5กิโลเดี๋ยวนี้แค่เดินโลเดียวก็
0: เหน
1: ื่
0: อยแล้ว
1: แต่ถ้าอยู่ธรรมดาปกติก็ไม่เหนื่อย
0: ไม่มีอาการอื่นอาการอื่นใช่ไม่มีร่วมด้วยอันนี้

0: ถือว่าเป็นน้อย
1: ครับ
2: ถ้าเป็นมากขึ้นมากขึ้น
1: เป็นมากเอาแบบที่สุดเลยนะฮะนั่งเฉยๆก็เหนื่อย
0: อุ้ย
1: นอนราบไม่ได้
0: ครับ
1: คือทำอะไรไม่ได้เลยนั่งเฉยๆก็เหนื่อย
0: โอ้
1: ต้องดมออกซิเจนแล้วก็กลุ่มนี้ก็อาจจะถึงจุดที่ว่าน้ำท่วมปอดบ่อย
0: ฮะ
1: แต่เข้าออกโรงพยาบาลบ่อย
0: แต่ยังชีวิตอยู
1: ่ยังมีชีวิตอยู่ครับ
0: อุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอฮะ
1: มีครับมี
0: อันนี้เรียกว่าหัวใจล้มเหลวใช่ไหม
1: ล้มเหลวระยะสุดท้าย
0: ระยะสุดท้ายด้วยคือถ้าเกินนี้คือ
1: เกินนี้ก็คือ
0: ไม่รอดละ
1: ครับหมดระยะครับ
0: ถ้าเริ่มหัวใจล้มเหลวตั้งแต่เป็นน้อยๆนี่นะฮ
1: ะ
0: มันจะพัฒนาไปจนเป็นมากๆอย่างที่อาจารย์ว่าไหม
1: ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีในส่วนใหญ่นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราดูแลรักษาให้ดี
0: ครับ
1: ก็สามารถป้องกันให้มันเป็นระยะมากได
0: ้ครับ
1: ก็มีคนไข้หลายรายที่อาจจะมาหาหมอตอนที่มันเป็นระยะสุดท้ายแล้ว ก็เกินเยียวยาบางคนมาระยะแรกเราก็แก้ไขได้ยิ่งถ้าสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบ
0: ครับ
1: สาเหตุมาจากลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบก็รีบไปผ่าตัดรักษาซะ
0: ครับ
1: บางกลุ่มแค่ความดันสูง
0: ครับ
1: ก็ต้องควบคุมเปลี่ยนไลฟ์สไตล
0: ์
1: นะฮะงดเกลือแล้วก็รวมทั้งรับประทานยาลดความดันในกรณีที่ต้องใช
0: ้
1: ยาสม่ำเสมอเบาหวานควบคุมได้สม่ำเสมองดสูบบุหรี่อันนี้ก็เรียกว่า 80% น
0: ่
1: ะไม่มีการจะโปรเกรสไปเป็น
0: ไม่แย่กว่าเด
1: ิ
0: ม
1: แย่กว่าเดิมใช่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่แบบเกินเยียวยาทั้งอาจจะมาช้าเกินไปหรือไม่เกี่ยวนะครับอย่างที่บอกมันจะมีกลุ่มที่ว่ากล้ามเนื้อเสื่อมที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอ
0: ัน
1: นี้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ได้ให้แต่ยาแก้ตามอาการแล้วก็บางคนก็ประคองไปได้เรื่อยๆ
0: มันนานแค่ไหนอาจารย์จากเริ่มเป็น
1: บอกไม่ได้
0: เหรอ
1: บอกไม่ได้บางคนก็สามารถจะอยู่ได้10ปีบางคนก็เร็วบอกอันนี้บอกยา
0: แล้วถ้าที่สุดแล้วล่ะฮะจนสุดแล้วใช้ยาไม่ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีว
1: ิ
0: ต
1: ก็คือหัวใจไม่ทำงานแล้วบีบไม่ไหวแล้วแต่ก่อนบีบอย่างนี
0: ้
1: ตอนนี้มันแ
0: ง่บีบไม่ได้หัวใจก็จะบีบอย่างนี้
1: ใช่ใช่ถ้าตอนนี้มันไม่บีบเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาหัวใจใหม่ที่มันบีบตัวได้ไปใส่แทน
0: อาจารย์ครับเอาหัวใจเราออกหัวใจคนอื่นมาเย็บใส่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนั้นเหรอฮะเปลี่ยนหัวใจเลยเหรอครับ
1: เปลี่ยนหัวใจครับเอาอันนี้ออกเอาอันใหม่ใส่
0: จากที่คนเขาบริจาค
1: ก็จะเป็นคนที่บริจาคสมองตายทางกฎหมายญาติยินยอมบริจาคหัวใจมาจากคนที่น้ำหนักสูงใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: กรุ๊ปเลือดแมทกัน
0: ครับ
1: นะครับหรือเป็นกรุ๊ปเดียวกันยิ่งดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือก็ต้องดูว่าเข้ากันได้
1: ใช่
0: ได้มากที่สุดใช่ไหม
1: ใช่
0: อาจารย์ครับการเปลี่ยนหัวใจถ้ามีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกรายทุกกรณีไหม
1: ไม่ทุกกรณีครับ
0: มีกรณีไหนบ้าง
1: ที่เปลี่ยนไม่ได้คือบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยอายุมากเกินไปเปลี่ยนไม่ได
0: ้เท่าไหร่ฮะมากเกินไป
1: ตอนนี้เราตัดที่ประมาณ70
0: ครับ
1: แต่อาจจะ70ถ้ามาดูประเมินกันแล้วดูแข็งแรงดีก็อาจจะทำ
0: ครับ
1: คือพออายุสูงเนี่ยฮะโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจะเยอะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนหัวใจแล้วจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันนั้นบางทีก็
0: จะกดภูมิคุ้มกัน
1: ใช่
0: ฮะ
1: เพราะว่ามันเป็นหัวใจคนอื่น
0: ครับ
1: ต้องกดภูมิเอาไว้นะครับอาจจะมีคนไข้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อน
0: ครับ
1: การกดภูมิคุ้มกันอาจจะทำให้มะเร็งมันกำเริบได้ครับอีกกรณีก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนแต่หัวใจเราต้องมั่นใจว่าปอดเราเนี่ยปกติ
0: ครับ
1: ความดันปอดปกติถ้าความดันปอดสูงเนี่ยไอ้หัวใจห้องนี้มันจะทำงานไม่ไหว
0: ครับ
1: นั่นใส่ไปมันทำงานไม่ไหว
0: ไม่มีประโยชน์
1: เพราะนั้นกรณีของคนไข้ที่มีความดันปอดสูง
0: ครับ
1: ในอดีตจะต้องเปลี่ยนยกยวงทั้งหัวใจและทั้งปอด
0: แล้วปอดด้วยโอ้โห
1: เพราะปอดมันก็ไม่ดีด้วยนะครับซึ่งผลการรักษาของการเปลี่ยนปอดและหัวใจยกยวงไม่ดีเท่าเปลี่ยนหัวใจอย่างเดียว
0: อ๋อฮะ
1: นั่นก็ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนการรักษาเป็นว่าโอเคถ้าเปลี่ยนไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับเปลี่ยนไม่ได้ในกรณีไหนก็ตามเอาหัวใจเทียมมาใช้ก่อน
0: หัวใจเทียมเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หัวใจเทียมหน้าตาเป็นไงอาจารย
1: ์หัวใจเทียมเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาจะไม่เหมือนหัวใจจริงนะฮะและจริงๆการที่เรียกหัวใจเทียมนั้นเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายอ้
0: าว
1: แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไม่ได้คือถ้าว่ากันตามตรงมันก็ต้องมีสีห้องอย่างนี้นะฮะ
0: ผมนึกว่าเปลี่ยนหัวใจเทียมคือเอาหัวใจของเราเนี่ยเอาออกไปเอาหัวใจเทียมอันนึงมาใส่แทนแล้วหัวใจเทียมที่ว่าร่างกายเป็นกันไหม
1: ที่เข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วก็เข้าใจไม่ผิดในต่างประเทศคำว่าหัวใจเทียมที่ artificial heart
0: ครับ
1: เอาหัวใจออกหัวใจใหม่ใส่แต่ว่าเพื่อความเข้าใจของพวกเราเองเนี่ยเราก็เลยใช้เรียกไอ้ตัวอุปกรณ์เนี้ยว่าหัวใจเทียมซึ่งไม่ได้เอาหัวใจเก่าออก
0: อ้าวเหรอ
1: แต่ว่าเราเอาท่อเนี้ยใส่เข้าไปในหัวใจเพื่อจะดึงเลือด
0: ครับ
1: ออกมาจากหัวใจ
0: ฮะ
1: แล้วปั๊มเลือดแทนหัวใจ
0: ครับ
1: เข้าไปที่เส้นเลือดเส้นนี
0: ้ฮะ
1: นั้นปกติอันนี้มันปั๊มเข้านี่ไม่ได
0: ้ครับ
1: เราก็ต่อปั๊มเพื่อจะเข้ามาในนี
0: ้มีอีกปั๊มนึง
1: มีอีกปั๊มนึง
0: แล้วปั๊มนี้อยู่ในตัวเรามั้ยฮะ
1: ปั๊มนี้อยู่ในตัวเรา
0: ฝังอยู่ในตัวเรา
1: ฝังในตัวเรา
0: พาติดเข้าไปใน

0: อยู่ฝังอยู่ข้างใต้นี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะมีแค่สายไฟที่ออกมาจากร่างกายเพ
1: ื
0: ่อจะต่อเข้ากล่องคอนโทรล
1: โอ้นึกถึงไอออนแมน
0: ครับ
1: มีอะไรแถวๆนี้
0: เหมือนเลย
1: ประมาณอย่าง
0: นั้นประมาณนั้น
1: แต่ว่ามันจะเป็นหัวใจเทียมอันนึงมันอยู่ตรงนี
0: ้ก็จะมีหัวใจเทียมก็จะอยู่ข้างล่างวางตรงนี
1: ้ครับ
0: จะมีท่อเนี่ยที่เราจะเสียบเข้าไปในหัวใจห้องซ้ายล่าง
1: ครับ
0: นะครับก็จะเสียบเข้าไปในนี
1: ้ครับ
0: นั้นเลือดมันก็จะออกมาออกมาก็จะเข้าปั๊ม
1: ครับ
0: ปั๊มก็จะปั๊มเลือดเข้าเส้นเลือดเทียมเส้นเลือดเทียมก็จะมาเย็บเข้ากับเส้นเลือดเส้นนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมด
1: ครับ
0: เพราะนั้นตอนนี้กล้ามเนื้อนี้ทำงานไม่ได้ไม่เป็นไรมันมีปั๊มทำงานแทน
1: ทำงานแทน
0: ใช่

0: ที่หัวใจมันข้างขวาก็แย่ไปด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีอีกปั๊มหนึ่งต่อ2ปั๊ม
1: อาจารย์ครับหน้าตาของหัวใจเทียมที่ว่าเนี่ยมันเป็นไงฮะ
2: หัวใจเทียมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและจะทำงานได้เหมือนหัวใจจริงหรือไม่ติดตามได้ในตอนที่2ของหัวใจเทียม

0: เราได้รู้จักและได้รู้ว่าหัวใจทำงานอย่างไรไปแล้วในตอนที่ผ่านมาครับแต่วันนี้จะมาดูกันว่าถ้าหัวใจของเราเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาจะมีวิธีการจัดการกับเจ้าหัวใจดวงนี้ได้อย่างไรอาจารย์ครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจมันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยมันเรายังอยู่ได้ไหมฮะหรือมันจะเป็นยังไง
1: คืออยู่ได้แต่ว่าก็จะมีอาการทั้งหลายแหล่นะ
0: ครับ
1: เหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้ขาบวมที่สำคัญเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันเสื่อมสภาพเนี่ยมันไม่บีบตัวมากๆนะ
0: ฮ
1: ะมันจะค่อยๆยืดตัวออกยืดตัวออกนะฮะพอยืดออกยืดออก
0: ขยายออก
1: ขยายออกขยายแบบบางลงนะฮะไม่ใช่ขยายแบบหนา
0: สมมติเนี่ยเป็นถึงกล้ามเนื้อหนาอย่างเงี้ย
1: มันพอมันไม่ไหวมันก็จะค่อยๆยืดแล้วก็บางลงเหมือนหมักเหมือนเอาดินน้ำมันมายืดออก
0: คือ
1: กล้ามเนื้อมันไม่สามารถจะจับเป็นกลุ่มได้ดี
0: คือกล้ามเนื้อยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ว่ามันจะเหมือนกับบางลงแล้วก็ยืดขยายออกไปขนาดใหญ่ขึ้นแต่บางลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่คือถ้ากลุ่มที่กล้ามเนื้อหัวใจตายเช่นขาดเลือดก็ขยายได
0: ้
1: ปริมาณกล้ามเนื้อน้อยลงแต่ทั้ง2 อย่างเหมือนกันหมดเลยเมื่อมันเสื่อมสภาพมันไม่สามารถบีบตัวได้ดีมันบีบน้อยๆมันจะค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นกลายเป็นหัวใจโตที่เราได้ยินกัน
0: อ๋อมันโตไปขนาดไหนอาจารย
1: ์ใหญ่ได้ระดับอย่างนี้เลยก็มี
0: โอ้โหเหรอจากอย่างนี
1: ้
0: กลายเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับผมมีตัวอย่างให้ดู
0: ไหนฮะ
1: อันน
0: ี้นะฮะ
1: เดี๋ยวยกมาไว้เทียบกันดีกว่าเพราะว่
0: า
1: จะได้เทียบว่าเมื่อมันโตหมุนอีกข้าง
0: ครับ
1: คืออันนี้เป็นปกติ
0: อุ้ย
1: อันนี้คือตอนที่มันโต
0: ต่างกันเยอะเลยนะอาจารย์
1: แล้วก็เมื่อกี้ให้ดูกล้ามเนื้อที่ว่ามันหนาๆมันบางลงนะครับ
0: นี่กล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะเป็นเส้นๆก
1: ็
0: มีความคล้ายกันอย
1: ู่คือเส้นยังเรียงเหมือนเดิมแต่มันบางลงหร
0: ือ
1: ว่าข้างในบางลงนะครับอันนี้โต
0: นี่วางด้านนี้ถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: วางอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ฮะนี่ครับเส้นนี้กับเส้นนี้เห็นไหมฮะเส
0: ้
1: นหัวใจคนหัวใจหมูเหมือนกันเลยนะครับนี่ห้องซ้ายห้องขวาซ้ายล่างขวาล่างซ้ายล่างขวาล่างนะครับนั่นหัวใจที่ว่าโตเนี่ยมันจะโตได้ขนาดน
0: ี้โอ้โหโตแล้วมันต่างกันเยอะมากเลย
1: ใช่อันนี้ก็โตกันประมาณสัก2เท่า
0: โอ้โหนะไม่น่าเชื่อว่าหัวใจโตจะโตขนาดนี้พอโตไปเรื่อยๆแล้วไม่รักษาเป็นไงฮะ
1: อันเนี้ยโอกาสเสียชีวิตจะยิ่งสูงขึ้น
0: ครับ
1: คือพอมันขยายใหญ่อย่างแรกเลยมันก็บีบตัวได้ยากขึ้นมันก็ยิ่งแย่ลงไปยิ่งบีบตัวยากยิ่งขยายอันที่สองเวลาหัวใจมันโตแล้วมันขยายมากๆอันนี้แหละมีความเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เราคุยกันตอนแรกว่าต้องช็อกเนี่ยนะครับก็คือมันบีบไม่ไหวเพราะมันทางออกเนี่ยมันยิ่งออกแรงบีบได้ยากบางทีมันเริ่มรวน
0: ครับอาจารย์ครับเห็นแบบนี้แล้วไม่อยากให้หัวใจเราโตขนาดนี้เลยเราต้องดูแลไงครับให้หัวใจของเราเนี่ยยังทำงานได้เป็นปกติแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าจะอายุยืนยาวมากขึ้นครับอาจารย
1: ์คือหลักๆจริงๆคือต้องป้องกัน
0: ครับ
1: สำคัญที่สุดนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสิ่งที่จะทำให้หัวใจแย่ลงก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่ครับ
1: เรื่องของความดัน
0: ฮะ
1: เรื่องความเครียด
0: ครับ
1: นะครับอีกอย่างก็คือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเราเป็นโรคหัวใจเยอะก็แปลว่าเราก็มีความเสี่ยงสูง
0: ครับ
1: ทีนี้บางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องไปตรวจร่างกายประจำปีเช่นคนที่ไขมันสูงก็มีโอกาสที่เป็นโรคหัวใจมากกว่านะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีก็สำคัญนะครับนี่ถ้าหัวใจมันเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงไม่พอป๊อกหัวใจวายไปเลยเพราะฉะนั้นต้องทราบสภาพตัวเองก่
0: อ
1: นนะครับถ้าสภาพตัวเองปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดี
0: งั้นแปลว่าถ้าหัวใจยังดีอยู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับ จะเป็นประโยชน
1: ์ออกกำลังกายเนี่ยเราหมายถึงออกกำลังกายหัวใจ
0: ครับ
1: นะครับต้อง
0: ที่แบบต่อเนื่องใช่ไหม
1: ต่อเนื่องหัวใจเต้นเร็วขึ้นเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย30 นาที
0: อย่างเช่นเต้นแอโรบิกว่ายน้ำช็อกกิ้งปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะนั้นบางอย่างมันไม่ได้ทำเล่นแกว่งแขนหรือ

0: เนี่ยวันนี้เดินวันนี้ทำงานบ้านทั้งวันเลยกดหัวใจมันไม่ได้เต้นเร็วขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: อาจจะเร็วขึ้นนิดๆแต่อันนี้ไม่ช่วยมันต้องแบบท่องท่าจะตั้งใจทำนะครับยังบอกว่าวันนี้ผมเดินไป3กิโลเดินไปเรื่อยๆได้เหงื่อด้วยห
1: ั
0: วใจไม่ได้ออกกำลังกายเท่าไหร
1: ่อ้าวเหรอต้องเดินเร็ว
0: ถ้าเดินเร็วจับชีพจรตอนแรกก่อนเดินชีพจร60
1: ครับ
0: ตอนนี้เราเดินเร็วจับใหม่แล้วตอนนี้เรา110 120อย่างเงี้ยได้ออกกำลัง
1: วันนี้นะผมเดินช้อปปิ้งทั้งวันเลยเข้าร้านนู้นออกร้านนี
0: ้ก็จะมีออกกำลังกายตอนที่ว่าเจอของแพง
1: ตอนนั้น
0: นิดนึงแต่ที่เหลือไม่ที่เหลือ
1: ตัดสินใจซื้อดีไหมซื้อดีไหมรูดการ์ดไหมอะไร
0: ครับ
1: งั้นออกกำลังถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แล้วจะต้องเกิน30นาที
0: ครับโดยประมาณ
1: หรือว่าเป็น45นาทีสัปดาห์นึง
0: 30นาทีก็โอเคแล้วครับ
1: นะครับสัปดาห์นึง
0: 3ครั้งใช่
1: อย่างต่ำ
0: ครับ
1: ตัวเลขนี้ยังใช้ได
0: ้ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของอาหาร
1: ครับ
0: นะครับอาหารที่มีปริมาณเกลือเยอะก็ไม่ดีเพราะจะทำให้น้ำข้างโอกาสเกิดความดันสูงไม่ดีต่อไตนะครับเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงก็ต้องระวังเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: บางคนก็สามารถทานอาหารมันได้โดยที่ไขมันตัวเองไม่ได้สูงมากบางคนก็ไม่ได้ทานอาหารมันแต่ไขมันสูงก็มี
1: ครับ
0: มันต้องระวังก็เจาะเลือดดูจะรู
1: ้ตรวจร่างกายอ
0: ันนี้ต้องเจาะเลือดอย่างเดียวเลยดูว่าปริมาณไขมันเราเป็นอย่างไรถึงจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ดูแลตัวเองแบบนี้ที่มาถึงสิ่งที่หลายคนก็อาจจะสงสัยอยู่หัวใจเทียมที่ว่าเนี่ย
0: ครับ
1: หน้าตาเป็นไงแล้วมันพัฒนาการวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้าง
0: ใช่จริงๆแล้วผมก็มีตัวอย่างเครื่อง
1: อ๋อ
0: นะจริงเครื่องนี้จริงๆมันคือเครื่องพยุงหัวใจ
1: ครับ
0: ที่ต่างประเทศมันใช้ชื่อเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าในประเทศไทยตอนที่เราแถลงข่าวเนี่ยเราแยกชื่อเพื่อความเข้าใจง่ายของประชาชน
1: มันพยุงหัวใจตอนไหนอาจารย
0: ์คือเครื่องนี้ก็จะมีปั๊มตัวนี้กำลังปั๊มเลือดที่ 4.5 ลิตรต่อนาที
1: 4.5 ลิตร
0: ใช่คนปกติจริงๆปั๊ม5ลิตรนะผมขออนุญาตตั้งให้เป็น5ลิตร
1: ครับ
0: อันนี้จะใกล้เคียงหัวใจเราตอนนี
1: ้หัวใจคนเราปกติปั๊มเลือดทีนึง5ลิตรต่อนาที
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้
0: ทีนี้ให้ดูภาพว่าไอ้เลือดของคนเราเนี่ยอันนี้เนื่องจากมันจำลองว่ามันก็คือหัวใจเหมือนหัวใจเทียมแต่เป็นเครื่องพยุงหัวใจใช้เห็นว่าเลือดคนเรานะฮะที่ว่าปั๊มเลือดเนี่ยปกติเน
1: ี่
0: ยอันนี้ก็คือปริมาณเลือด5ลิตรต่อนาทีเนี่ยฮะนี่คือ5ลิตรต่อนาที
1: ผมขออนุญาตนะได้มั้ยฮะอย่างงี้โอ้นี่พอโดนมือมันกระแทกแรงกันนะฮะ
0: นั้น
1: โอ้โห
0: หัวใจคนปกติพี่แต่มันปึ๊บๆๆๆแต่ว่าปริมาณเนี้ยอันเนี้ย
1: แบบนี้เลยนะ
0: ใช่สมมติว่าคนโดนมีดแทงคอ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะที่ว่าเห็นเลือดมันพุ่งอย่างเงี้ยเนี่ยก็เพราะว่าหัวใจมันเต้น5ลิตรต่อนาที
1: บางทีพุ่งแบบกระฉูด
0: ออก
1: มาเป็นสายอย่างงี้เลย
0: ใช่ฮะใช่เพียงแต่ว่าพอสักพักเลือดจะหมดร่างกายมันก็จะลงช้าลงแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเพราะเลือดมันหมดร่างกายหัวใจก็จะแฟบ
1: สาเหตุว่าทำไมถ้าเราโดนแทงแล้วเลือดไหลออกตลอดเวลาแป๊บเดียว
0: เพราะอันนี้มันวนแต่ถ้านั้นแป๊บเดียวมันก็จะเลือดหัวใจมันบีบสักพักไม่มีเลือดเข้ามันก็เหี่ยวลงบีบไม่ได้กำเนิดก็ตกแล้วก็เสียชีวิต
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: นั้นอันนี้เป็นเครื่องพยุงหัวใจที่ใช้ในคนไข้ที่หัวใจไม่ทำงาน
1: ครับ
0: แต่เหมาะจะใช้คนไข้ที่เป็นแบบเฉียบพลันเพราะว่าปั๊มนี้ไม่สามารถใส่ในร่างกายในปั๊มอย่างนี้ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในคนไข้กรณีที่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันผมก็จะเอาท่อหนึ่งใส่เข้าไปแบบเมื่อก
1: ี
0: ้อันนี้เป็นท่อเข้าใส่เข้าไปในนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ไอ้ท่อที่ออกก็ใส่เข้าไปในเส้นเลือดอันนี
1: ้
0: ในกรณีที่คนไข้หัวใจฟื้นดีแล้วผมก็จะเอาเครื่องนี้ออกนะครับแต่เครื่องนี้มันใหญ่เท่าท่าคนไข้ไม่สามารถกลับบ้านได้
1: ใช่ครับ
0: ครับอันนี้
1: มันต้องมีเครื่อง
0: เราก็เลยเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องพยุงหัวใจเฉย
1: อ๋อเพราะว่าเราจะพยุงตอนไหนตอนในห้องผ่าตัดหรือว่าตอนพักฟื้น
0: ก็คือสมมติว่าคนไข้มาด้วยช็อก
1: ครับ
0: นะครับผมมีคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน
1: ครับ
0: จากเชื้อไวรัสมาถึงหัวใจไม่เต้นเลย
1: ครับ
0: ดมยาสลบปุ๊บหัวใจหยุดเต้นผมเปิดหน้าอกบีบหัวใจเข้าไปเรื่อยๆก่อน
1: ครับ
0: แล้วผมก็ใส่ท่อเนี้ยเข้าไปครับจริงๆแล้วในรายนั้นนะผมใส่เข้าไปในห้องซ้ายด้วยเพราะว
1: ่
0: าพอเลือดที่มันไหลมารวมมาปุ๊บผมก็ดักออกเลยไม่ได้นะแล้วก็ปั๊มกลับเข้าไปเขาก็อยู่ไปประมาณ10กว่าวันหัวใจฟื้นดีก็คือใส่ในห้องผ่าตัดแล้วคนไข้ก็ไปอยู่ใน ICU
1: โดยยังมีเครื่องนี้ไปอยู่
0: มีเครื่องนี้ไปทั้งเนี่ยยกไปทั้งแผงอย
1: ู
0: ่พอเขาฟื้นตัวดีทุกอย่างดีเราตรวจเอ็กโคขึ้นหัวใจแล้วปกติดีหมดแล้วก็เอาเข้าไปห้องผ่าตัดอีกครั้งนึงโดมยาสลบเปิดหน้าอกแล้วเอาเครื่องนี้ออก
1: แล้วหัวใจเดิมก็ยังทำงาน
0: หัวใจเดิมฟื้นแล้วไง
1: กลับมาฟื้น
0: ปกติใช
1: ่ฮะงั้นอันนี้การทำงานก็จะเหมือนกับ
0: แต่ว่าหลักการเดียวกันกับหัวใจเทียมแต่หัวใจเทียมปั๊มนี่จะเล็กกว่าทำจากไทเทเนียมหมดเลยไม่ได้ทำจากพลาสติกท่อเธอก็จะเป็นแบบพิเศษมันก็จะฝังเข้าไปในร่างกายอยู่ได้ตลอดไป

0: แล้วก็จะมีสายออกมาแล้วตัว
1: ค
0: อนโทรลเนี่ยก็จะเล็กเล็กแบบสะพายแล้วก็เดินได้เดินไปมาคือสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนปกติได้ในกรณีที่คนไข้แบบที่ว่าเปลี่ยนหัวใจไม่ได
1: ้
0: ก็อยู่กับเครื่องนี้ไปเลย
1: อ้าวแล้วมันต้องใช้พลังงานอะไรมาจาก
0: มีแบตเตอรี่ชาร์จก็มีเครื่องชาร์จแล้วก็เสียบ

0: อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะคร
1: ับ
0: จริงๆแล้วมันก็จะมีหลายยี่ห้อมากเลยอันนี้ก็เป็น2ตัวที่ใช้กันเยอะที่ก็ใช้ตัวนี้ทำงานแทนหัวใจ
1: แปลว่าหัวใจเทียมอาจจะทำงานชั่วคราวระยะหนึ่ง
0: ใช่ก็ได้ทั้งคู่แต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นอย่างรุ่นล่าสุดที่ใส่ไปเนี่ยสามารถทำงานต่อเนื่องได้10ปี
1: โอ้โหเหร
0: อครับรุ่นอันนี้ก็รุ่นแรกนี่ให้ดูนิดนึงว่ารุ่นแรกๆเนี่ยมันจะใช้ลมนะครับตัวนี้จะมีลิ้นอยู่มันลิ้นเหมือนลิ้นหัวใจแต่เป็นลิ้นหัวใจเทียม
1: ครับ
0: แล้วตัวนี้มันก็จะมีลมงั้นผมขออนุญาตใช้ปากเป่าให้ดูนิดนึงนะครับลมนะรุ่นแรกเป็นลมลมจะอัดให้มันขยายและบีบตัวขยายและบีบตัวนั้นรุ่นแรกๆเขาดีไซน์เหมือนหัวใจจริงนะครับนั้นลมจะเข้าทางนี้นะครับอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลือดก็เข้าออก
1: ลิ้นกระดกด้วย
0: ใช่นะฮะแต่รุ่นหลังเนี่ยจะทำงานคล้ายๆเครื่องพยุงหัวใจมันจะเป็นแบบเครื่องเจ็ตเทอร์โบหมุนแบบไปเรื่อยๆเลย
1: ใช้พลังงาน
0: ใช้พลังงานจะไม่มีลมละ
1: แล้วถ้าเครื่องเดิมลมมาอย่างไหนฮะใครเป่า
0: เครื่องใหญ่เลยเครื่องก็จะเจเนตลมอัดเข้าออก
1: แปลว่าเราไปไหนก็มีเครื่องนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องนึงที่จะคอยเป่าลม
0: สมัยนั้นก็เครื่องก็จะใหญ่หน่อยอันนี้ก็มารุ่นนี
1: ้
0: รุ่นนี้เชื่อหรือไม่ว่าเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วมันฝังอยู่ในร่างกาย
1: อุ้ย
0: ดังนั้นตอนที่ผมตัดสินใจซื้อเครื่องรุ่นแรกเนี่ยผมไม่ได้ซื้อรุ่นนี
1: ้หนักหลายขีด
0: ใช่แล้วก็ไม่สามารถใส่ในคนไทยได้ต้องคนไทยตัวใหญ่ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นที่ดีไซน์มาให้สามารถใส่ได้ระยะยาว
1: ครับ
0: ก็คือในกรณีที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนหัวใจได
1: ้
0: คือตัวนี้ใส่ไม่ได้ระยะตัวนี้ใส่รอเปลี่ยนหัวใจ
1: ครับ
0: ส่วนตัวเนี้ยใส่เลย
1: มันไปอยู่ตรงไหนอะฮะ
0: มันจะอยู่ในหน้าท้องก็ฝังเข้าไปข้างในอย่างนี
1: ้โอ้โห
0: แล้วก็เหมือนกันอันนี้ก็เข้าจากหัวใจเข้ามาอันนี้ก็เข้าไปที่เส้นเลือดใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟที่ออกมาจากหน้าท้อง
1: อ
0: ันนี้ก็ชื่อ heart made ซึ่งตัวที่ผมใช้เป็น heart made 2ก
1: ็
0: คือรุ่นที่2รุ่นที่2ก็จะเป็นตัวเล็กลงมาจะเล็กกว่านี้ประมาณเกือบ2เท่านั้นเนี่ยก็เพิ่งใส่เป็นรายแรกได้ตัวที่เล็กแล้วฝังเข้าไปข้างในผมก็เลยเรียกชื่อว่าหัวใจเทีย
1: ม
0: นะครับก็เป็นหัวใจเทียมวางอยู่ตำแหน่งใต้หัวใจจริง
1: ครับ
0: ทำงานแทนหัวใจจริงทำงานแทนหัวใจห้องซ้ายนะครับ
1: จะไม่หนักเท่านี้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่หนัก
1: ฝังเข้าไปในร่างกายตอนนี้
0: ใช่ครับ ตัวนี้หนักตัวใหม่เนี่ยจะเบากว่านี้ประมาณ3 1ใน3
1: หลักการเดียวกันไหมฮะก็คือต้องมีอะไรไป
0: ถูกต้อง
1: เป่าให
0: ้อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าละนะอันนี้เป็นไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าตัวนี้ยังเป็นแบบปึ๊บปึ๊บอยู
1: ่
0: ต่อมาคนก็พบว่าถ้าใช้เป็นควงสว่านเป็นเจ็ต
1: ครับ
0: มันไม่ต้องมันก็สามารถทำให้เครื่องมันเล็กลงได้เล็กลงก็ฝังได้ง่ายขึ้น
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าก็ยังต้องใช้สายไฟออกมานอกร่างกายปัจจุบันก็พยายามออกแบบนะฮะที่ผมไปประชุมมาเนี่ยให้ทุกอย่างฝังในร่างกายหมดเลย
1: โอ้เหรอ
0: เคยชาร์จโทรศัพท์เดี๋ยวนี้จะมีรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องต่อปลั๊กแม้วางไว้แล้วก็ชาร์จ
1: วางไปปุ๊บ
0: ตอนนี้ถ้ามีอย่างนั้นแล้วก็คือว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ใต้ผิวหนังหมดเลยไม่ต้องมีอะไรยื่นออกมาแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัว
1: ชาร์จ
0: คอนโทรลมาวางชาร์จครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เนื่องจากว่าพลังงานไอ้พวกแบตเตอรี่มันก็ยังไม่ดีพอ
1: ครับ
0: ถ้าใช้แบบฝังร่างกายหมดเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะชาร์จแล้วได้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนั้นถ้าอยู่บ้านจริงๆก็ต้องวางแปะไว้ตลอดเวลานั้นก็ยังไม่ถือว่ามีวัฒนาการถึงจุดที่สามารถจะชาร์จแล้วอยู่ได้ทั้งวันยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันทำงานหนักกว่าโทรศัพท์เยอะเลย
1: ครับวัสดุที่ใช้ทำหัวใจเทียมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำจากอะไรไทเทเนียม
0: ซึ่งเบา
1: ไม่เป็นสนิมแน่ๆ
0: ไม่เป็นสนิมแล้วก็คงทนอยู่ได้นาน
1: แล้วมันจะมีอาการระคายเคืองหรือมีผล
0: คือจะมีก็แค่ว่าตรงที่สายไฟที่ออกมาจากผิวหนังก็เป็นช่วงนี้แหละช่วงที่ว่าเป็นผิวเราแล้วก็ออกมาเป็นสายไฟ
1: ติดเชื้อไหม
0: โอกาสติดเชื้อมีสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่จะมาใส่หัวใจเทียมจะต้องได้รับการเทรนให้ดูแลแผลได้ด
1: ี
0: ต้องดูได้ดีเลย
1: ค
0: ือว่าต้องเรียกว่าเป๊ะทุกอย่างต้องทำคำสั่งได้ถูกต้องเรียกว่าเราต้องสอนทุกวันแต่ว่าเราไม่สามารถจะจัดพยาบาลไปทำให้ทุกวันเพราะเขาต้องไปอยู่บ้านเหมือนคนปกตินั้นที่บ้านเขาต้องทำเป็น
1: อนาคตเราจะเห็นแบบในหนังแบบ Iron Man ไหมฮะก็คือถ้ามีต้องการต้อง

0: ใช้
1: เป็นไปได้สูง
0: แบตเตอรี่เพื่อคอนโทรลเนี่ยมีที่เปลี่ยนตรงนี้หรือจะตรงไหนก็ได้ของร่างกายเสียบปุ๊บ
1: ใช่ไม่ถึงอุปกรณ์เทียมนั้น
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ฮะก็คือตอนนี้ก็คล้ายๆแล้วล่ะของคนไข้ก็คือมีหัวใจเทียมฝังอยู่ข้างในในร่างกายเลยหมุนอยู่ข้างในอยู่ข้างในมีกล่องคอนโทรลอยู่ข้างนอก
0: แต่ต้องหิ้วไปด้วย
1: แล้วก็มีแบตเตอรี่เสียบนะครับแล้วก็ดึงแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ได
0: ้
1: แต่อนาคตเนี่ยถ้าทุกอย่างมันฝังอยู่ข้างในก็อาจจะเป็นแค่พลังงาน

0: ผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมวันนี้เขามีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรเราตามไปคุยกับเขากันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่บ้านของคุณวีรกิจตวสินพงสุขครับเพื่อมาคุยถึงอาการที่คุณวีรกิจเคยเฉียดตายมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยนะครับสวัสดีครับคุณวีรกิจครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาการที่ว่าคือ
1: เหนื่อย
0: ครับ
1: ทานข้าวไม่ลง
0: โอ้โหแค่2อย่างน
1: ี
0: ้หูอื้อด้วย
1: ครับ
0: นี่ก็ใช้ชีวิตเหมือนจะปกติไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้ากินไม่ได
1: ้ครับ
0: เหนื่อยง่ายด้วยใช่มั้ยฮะอาการที่ว่ารวมแล้วคือเป็นอาการอะไรครับ
1: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
0: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
1: ครับ
0: พอฟังหัวใจล้มเหลวเนี่ยเราคิดว่าคนที่หัวใจล้มเหลวก็น่าจะไม่รอดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่คุณวีรกิจ
1: ก็รอดมาร
0: อดมาได้นะ
1: เพราะคุณหมอช่วยไว
0: ้ครับผมอาการหัวใจล้มเหลวที่ว่านี่มันเริ่มต้นนี่เป็นไงฮะ
1: รู้สึกว่ามันเหนื่อยทานข้าวไม่ลง
0: ครับ
1: หู
0: ครับ
1: ของผม
0: อันนี้อาการรวมกันเลยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วพอทิ้งไประยะไปนานๆมันเป็นยังไงแย่ลงไปยังไง
1: แย่ลงน้ำมันจะท่วมปอด
0: ครับอาการน้ำท่วมปอดเป็นไงฮะ
1: เหนื่อยขึ้นเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: ครับคือแต่ก่อนนี่เดินเหิน
1: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
0: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
1: หลังจากนั้นน้ำท่วมปอดก็ขึ้นไปถึงก็เหนื่อยหอบเลย
0: ครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: จริงๆหัวใจโตผมเป็นมา10 ปีแล้ว
0: 10 ปีเลยเหรอ
1: ประมาณ10 ปีแล้ว
0: หัวใจโตเหรอ
1: ใจโตครับ
0: มันโตสักขนาดไหนพอเห็นภาพ
1: เมื่อก็ทราบเอาคุณหมอวัดมาเรื่อยๆโตปีละเซนปีละเซน
0: ปีละเซนขยายขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับครับ
0: เป็น10 ปีแปลว่า10 ปีก็10 เซนเลยนะ
1: ครับเกือบถึง
0: โตขึ้นเรื่อยๆทุกปี
1: ครับ
0: ปีละเซนโตขึ้น
1: แต่จำไม่ถึง10 ปีเป็น10 เซน
0: อ๋อฮะพอคุณหมอบอกว่าหัวใจโตแล้วก็หัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเน
1: ี่
0: ยการรักษานั้นทำไงบ้าง
1: ก็ทานยาอย่างเดียว
0: ครับ
1: คุณหมอว่าสุดท้ายคือต้องเปลี่ยนหัวใจ
0: ต้องเปลี่ยนหัวใจ
1: พอดีของผมมีปัญหาคือความดันปอดสูงไปนิดนึง
0: ครับ
1: คุณหมอเลยแนะนำว่ามันไม่สามารถจะผ่าตัดได้แล้วช่วยแม่ผมว่าทำใจไปแล้ว
0: ทำใจไปแล้ว
1: ตายไปตายช่างมัน
0: ใครพูดคำนี
1: ้ผม
0: ทำไมถึงพูดแบบนี
1: ้เพราะหมอบอกว่าหมดผลทางช่วยแล้ว
0: ครับหมายถึงว่าใช้ยาก็ไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับเปลี่ยนใจก็ไม่ได้
0: จะผ่าเปลี่ยนหัวใจก็ไม่ได้อีกเพราะว่าความดันปอดสูง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นทางเดียว
1: ใช่ครับแล้วคุณหมอโทรบอกว่ามีทางหนึ่งคือใช้ใส่เครื่องแต่คนแรกประเทศไทยนะ
0: พอคุณหมอบอกอย่างนี้คุณวิรกิจได้ยินแล้วเป็นไงตกใจ
1: แล้วตกใจเหมือนกันเพราะคนแรกเลย
0: คนแรกด้วย
1: ค
0: ือบางอย่างเนี่ยบอกโอ้เป็นคนแรกของประเทศไทยนี่ฟังดูแบบโอ้ยน
1: ่
0: าภูมิใจ
1: แต่ว่าน่าภูมิใจ
0: พอผ่าเป็นคนแรกเปลี่ยนหัวใจเทียมมันฟังดูน่าตกใจ
1: ใช่ครับว่าลองไหนๆก็ไหนๆแล้ว
0: ตอนนั้นตัดสินใจทันทีเลยไหมฮะพอคุณหมอบอกปุ๊บ
1: ก็ยังครับผมบอกว่าผมไปดูดวงก่อนเขาดูดวง
0: ไปดูดวงก่อนถอยมาตั้งหลักก่อนใช่ไหม
1: ตั้งหลักนิดนึง
0: เอาวันเดือนปีเกิดไปดูดวงก่อน
1: สุดแล้วไม่ได้ดูหรอก
0: เอาเหรอ
1: เพราะไม่มีใจให้เก่งแล้วไม่เชื
0: ่
1: อผมเลยไปทำบุญ
0: ไปทำบุญก่อน
1: ครับ
0: คือทำทุกอย่างให้กำลังใจ
1: ใช่ครับ
0: ดีที่สุด
1: ใช่
0: คนในครอบครัวด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่ปรึกษากันเข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่กี่โมงจำได้ไหม
1: ตั้งแต่ออกจากห้องพัก8 โมง
0: 8 โมง
1: เดินเข้าทีก็9 โมงรู้สึกตัวตอน4-5 ทุ่มแล้ว
0: 4-5 โอ้แล้ว
1: ผม4-5 ทุ่มรู้สึกตัวว
0: ินาทีที่รู้สึกตัวมาลืมตาขึ้นมาเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีใจ
0: ครับ
1: ว่ารอดแล้ว

0: ครับที่สงสัยมานานบางอย่างก็เป็นความรู้ใหม่ต้องขอบคุณอาจารย์มากทำไมอาจารย์ถึงเลือกมาเรียนด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดหัวใจครับอาจารย
1: ์ถ้าจะบอกกันตามตรงนะฮะส่วนหนึ่งมาจากคุณพ
0: ่อครับ
1: เพราะคุณพ่อก็เป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับคุณพ่อผมก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ศรีราษฎร์เกษียณไปแล้ว
0: ครับ
1: ดังนั้นก็ได้รับสัมผัสเรื่องของการผ่าตัดหัวใจมาตั้งแต่เด็ก
0: ๆ
1: สมัยก่อนเรามีห้องดูการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลศิริราช
0: ครับ
1: ผมปิดเทอมก็จะพาเพื่อนมานั่งดูการผ่าตัดหัวใจ
0: พ่อทำงานอยู่ข้างในเราส่องกระจกดูนี่เลยแหละ
1: อยู่ชั้นบน
0: ฮะ
1: แต่ที่แน่ๆผมชอบการผ่าตัดมาเป็นงานฝีมือ
0: ครับ
1: นะครับได้ผลทันตา
0: ได้ผลทันตา
1: ไม่ถึงว่าสมมติไส้ติ่งอักเสบผมตัดไส้ติ่งออกวันรุ่งขึ้นเขาดีเลย
0: หายเลย
1: ผมชอบอย่างนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็พอผมไปเรียนผ่าตัดทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนจะมาเรียนผ่าตัดหัวใจ
0: ครับ
1: พอผมผ่านการผ่าตัดหัวใจก็คิดว่าอาจจะเพราะการปลูกฝังเพราะว่ายีนมันรู้สึกเข้าใจง่ายมันรู้สึกว่าสนุก
0: อ๋อแล้ว
1: และมีความท้าทายนะครับมันมีทั้งระบบไฟฟ้าระบบปั๊มเลือดในตัวมันเองผมชอบโรคที่ช่วยชีวิตจริงๆพอเราได้สัมผัสมาอยู่กับหน่วยหัวใจแล้วชอบจริงๆตอนนี้เราก็เลือกที่จะเรียนอันนั้นซึ่งมีประโยชน์เทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ได้แพร่หลายทั่วไปนะครับก็รู้สึกว่าถ้ามีคนไข้กรณีเดียวกันแต่เหตุเกิดที่อื่นนะครับตัวอย่างเช่นจังหวัดอื่นและมาไม่ทันเขาก็เสียชีวิตเห็นแล้วก็เสียดายบางครั้งก็มาช้าเกินไปถ้าเขามาทันหรือเทคโนโลยีนี้มันแพร่หลายมากกว่านี
0: ้
1: ผมถึงอยากจะสอนให้แพทย์ผ่าตัดหัวใจเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้และพยายามพัฒนาให้เทคโนโลยีนี้มันราคาถูกลงในประเทศไทยตอนนี้ก็พยายามจะทำวิจัยกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลเองพยายามจะพัฒนาเครื่องประยุงใจราคาถูก
0: ครับ
1: เพื่อที่ว่าอนาคตจะได้ทุกโรงพยาบาลสามารถทำได
0: ้โอ้เยี่ยมเลยครับครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่เป็นทั้งหมอผู้ลงมือผ่าตัดแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้และอยากให้แพร่หลายไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณที่ทำให้เรารู้จักโรคและมองโรคในแง่ดีในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ครับขอบคุณครับ

0: มันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหู
1: ของนี่คือวิธีป้องกันและคือการหลีกเลี่ยงนะฮะ
0: ใช่
1: มากกว่านั้นไหมครับ
0: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทำกันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สำหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับผม
1: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครั้งหน้าฝากติดตามมาด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ
2: บ๊ายบาย

0: พี่ครับพี่ครับทางนี้ฮะคุณพี่คนสวยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะครับแต่พี่หน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในทีวีป่าวครับ
1: ไม่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยังไม่ใช่หรอครับไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าถ้าพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากจะบ่นอะไรคุณหมอเนี่ยถามมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้มีไหมครับ
1: มีเรื่องนึงค่ะก่อนหน้านี้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนไปหาหมอหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันตรวจเสร็จหมอให้กลับบ้านกินยานอนพักก็เลยสงสัยว่าทำไมหมอไม่ดูดน้ำออกให้เท่ากันล่ะคะ
0: นั่นน่ะสิครับพี่ครับพูดแล้วก็อยากรู้ไปด้วยเลยว่าทำไมนะถ้าดูดออกให้มันเท่ากันก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่าที่ผมคิดแบบนี้มันถูกหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: น้ำในหูไม่เท่ากันที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำที่อยู่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะซึ่งอวัยวะเนี่ยอยู่ลึกๆเลยเป็นอวัยวะที่ช่วยในเรื่องของการฟังเสียงและดูแลในเรื่องของการทรงตัวโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของน้ำที่อยู่ในระบบของอวัยวะเหล่านี้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะต้องบอกว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยทั้งตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุนะคะโรคของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีเรื่องของหินปูนในหูเคลื่อนนะคะและโรคน้ำในหูไม่เท่ากันในการวินิจฉัยเรื่องของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องแยกจากอาการหน้ามืดเป็นลมก่อนหรือว่าเป็นเรื่องของการทรงตัวที่ผิดปกตินะคะการจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากันน่ะมักจะเวียนในระยะเวลาที่เป็นหลักนาทีจนถึงชั่วโมงอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีหูอื้อมีเสียงดังในหูร่วมด้วยได้ค่ะในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะมักจะมีอาการเป็นหายๆในเรื่องของการรักษาเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นถ้าเราควบคุมพฤติกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยจะสามารถควบคุมอาการของโรคเพื่อให้ไม่กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะน้ำในหูที่ไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะจะเป็นตำแหน่งที่เราไม่สามารถดูดออกมาได้นะคะคุณโบ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับพี่หายสงสัยหรือยังครับ
1: หายสงสัยแล้วค่ะ
0: เพราะแต่คุณพี่ไม่เคยไปเดินไหนกับพี่มดดำหรอครับ
1: ไม่ค่ะ
0: อ๋อไม่เคยผมคงเข้าใจผิดไปเองนะครับไม่เป็นไรฮะเอาไปว่าคุณผู้ชมครับเห็นตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นคุณหมอเชิญได้เลยนะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลามา Channel ด้วยนะคะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
7: ครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
6: มันไม่ต้องหรอพบกับรามาแชร์ริ่งกับผมแคนอัติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับแคน
6: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
7: ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลถลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
6: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไรครับ
7: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลถลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
6: เพราะฉะนั้นการผสมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
7: ใช่
6: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
7: ใช่ครับ ถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
6: อ้าวมันไม่ต้องเหรอ
7: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
6: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมครับ
7: ครับ
6: โอเคต่อไป
7: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโปแพ็คครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับพอผ้าสะอาดครับประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได
6: ้ต่อจากนั้นมีอะไรแผลสด
7: ก็จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดครับ อย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคนเห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับใช้เป็นผ้าสะอาดกดไว้สัก10นาทีก็จะหยุดไหลได้บางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
6: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาดปิดไว้
7: ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอิลาสติกแบนเดดนะครับผ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือดได้
6: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
7: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคาถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดผ้าก๊อซสะอาดพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่ก็ไปโรงพยาบาล
6: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
7: ครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
6: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
7: ครับ
6: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
7: ขอบคุณครับ
6: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่เราลัดคิวหมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราคุยกันสดๆนะคะแล้วก็คุณหมอ2ท่านในรายการพร้อมจะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วนะคะมันเป็นคำถามที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตกหล่นกับการตอบคำถามในวันก่อนๆด้วยนะคะอาจารย์หมอ2ท่านในรายการวันนี้ที่ลัดคิวมาคุยกับเรานะคะอาจารย์แอะและอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาหน่วยภาควินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและอาจารย์ต้นยังเป็นเลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอดค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คึกคักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชม

0: รอกันอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันที่4พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวัน
1: ที่สำคัญมากวันนึงครับ
0: คุ
1: ณนรกรก็คือเป็นวันที่ชื่อว่าวันโรควันหืดโรคนะครับวันหืดโรคนี่ก็คือภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็น World Asthma Day ถ้าจะคุ้นชินกันนะว่ามีวันเบาหวานโรคนะครับมีวันวัณโรควันถุงลมโป่งพอง
0: ก็จะ
1: วันเอสโรคอะไรพวกนี้ครับความสำคัญก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในปี1993เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้มีการกำหนดเรื่องของวันหืดโรคขึ้นมาครั้งแรกถามว่าทำไมเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเข้าถึงการรักษาเรื่องของโรคหืดเนี่ยในประชากรบนโลกใบนี้มันไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคหืดทั่วโลกเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของความตระหนักรู้หรือว่า awareness นะฮะของทั้งคนไข้เองทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางภาคประชาชนในเรื่องของทางด้าน public awareness ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลต่างๆว่าให้เข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
0: และเราจะดูแลคนไข้โรคหืดอย่างไรนะคะม
1: ี
0: ความสำคัญอย่างไรทำไมเนี่ยองค์การอนามัยโลกถึงกำหนดว่าต้องมีวันหืดโลกว
1: ัน
0: น
1: ี้อ
0: าจารย์ต้นอาจารย์แอ้มาละนะคะเด
2: ี๋
0: ยวเราไปดูเคสว่าโรคหืดมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราจะดูแลคนที่เป็นโรคหืดอย่างไรติดตามจากเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
3: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคนี้เกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติทั้งจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดเกร็งตีบแคบเป็นพักๆทำให้เกิดอาการเหนื่อยหายใจลำบากตามมาปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคหืดลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตจากอาการร่วมของโรคหืดกลับเพิ่มขึ้นซึ่งพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละ 8-9 รายคิดเป็น 3,142 รายต่อปีหรือ 3.42 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งผู้ใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กประมาณ5เท่าปัจจัยแวดล้อมของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยหากครอบครัวมีประวัติหรือผู้ป่วยมีภาวะโรคปบร่วมอย่างภาวะนอนกรนจนอุดกั้นทางเดินหายใจโรคอ้วนและอาการภูมิแพ้รวมถึงสิ่งกระตุ้นให้อาการหอบกำเริบเช่นฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ฝุ่นละอองตามบ้านเรือนควันบุหรี่ขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้สารเคมีเป็นต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดได
0: ้มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ต้นบอกว่าบางทีมันมีช่องว่างในการที่จะดูแลคนเป็นโรคหืดแต่อย่างนี้ค่ะที่ดิฉันสงสัยอันแรกก็คือว่าดิฉันรู้จักโรคเนี้ยในนามของโรคหอบหืด
1: ค
0: นหอบหืดหอดหืดเนี่ยจริงๆแล้วโรคเนี้ยทางสากลเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
1: จริงๆถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตนะครับเราเรียกว่าโรคหืดแต่ว่าในทางภาษาของคนไข้หรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหอบหืดผมคิดว่ามันเป็นการรับรู้ของทางด้านสังคมแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าคุณเป็นโรคหืดคุณต้องหอบแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับคุณนรกรอาจารย์วราวุฒิครับ
2: ค
1: นหลายๆคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอาจจะไม่ได้หอบนะฮะอาจจะรักษาโรคหืดที่เขาเป็นเนี่ยจนกระทั่งโรคมันสงบแม้ว่าจะไม่หายขาดจนเขามีชีวิตเป็นคนปกติเราไม่อยากจะไปเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าคุณเป็นโรคหอบหืดเพราะว่าเขาไม่เคยหอบเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโรคหอบหืดหรือหืดหอบมาเป็นโรคหืดนะครับผม
2: ทีนี้อยากถามเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นวันหืดโลกแสดงว่าระดับของปัญหานี่มันใหญ่ระดับโลกทีเดียวทีนี้สถานการณ์ทั้งระดับโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะของปัญหาของโรคหืดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์วราวุฒิถามนะว่าในวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีคนถามเสมอว่าประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคหืดเนี่ยมีจำนวนเนี่ยลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคเราต
2: ้
1: องยอมรับครับว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องคือทั้งในแง่ของตัวกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้
0: อม
1: เราทราบดีนะคะว่าจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทําให้สุขภาพของทางด้านปอดของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแย่ลงในยุคเขาเรียกว่าในสมัยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเนี่ยมากขึ้นจากโรคหืดในประเทศไทยนะครับประมาณราวๆ7

0: จากการที่เขาทำการเขาเรียกว่าเซอร์เวย์หรือว่าทำการสำรวจนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากครับว่าจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งก็มองได้ว่าหลายปัจจัยก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองจากการถูกกระตุ้นด้วยมลพิษและการรักษาที่อาจจะยังมีเขาเรียกว่าความไม่ต่อเนื่องเพื่อทำให้โรคหืดที่คนไข้เป็นเนี่ยมันสงบลงคือไม่เกิดอาการหอบหรือไม่เกิดอาการหอบกำเริบต้องมาห้องฉุกเฉินหรือเสียชีวิตจากโรคหืดเหมือนที่เราได้ชมในวิดีโอทัศน์เมื่อกี้ไป
1: อาจารย์ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยหรือบุตรหลานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดนะครับมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะอะไรที่ทำให้เราต้องคิดถึงบ้างครับ
0: คือจริงๆก็มีคนบอกเสมอนะครับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็นโรคหืดเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าอาการที่เป็นตัวทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าตรีตองว่าเออเราตระหนักว่าเราจะเป็นโรคหืดหรือเปล่าหรือว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าสำคัญพูดง่ายๆนะครับอาการก็คือจะมีอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเกิดจากหลอดลมตีบก็จะมีอาการหายใจลำบากมีอาการหายใจมีเสียงดังหวีดหวีดเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเสียงเหมือนแมวกรนนะครับนะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเรื่องของสารก่อภูมิแพ้นะครับเช่นไรฝุ่นนะครับบางคนเจอฝุ่นปุ๊บเริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับและที่สำคัญนะครับโรคนี้ไม่ได้อยู่ตัวโรคหืดอย่างเดียวมักจะพบร่วมกันกับภูมิแพ้ของทางด้านทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจมูกนะครับอาจจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจแล้วก็ให้การรักษา
2: พบร่วมกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
2: ภูมิแพ้กับหืดคนละโรคใช่ไหม
0: คนไข้หืดทุกคนไม่ต้องเป็นภูมิแพ
2: ้คนเป็นหืดไม่เป็นภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหืด
0: ถูกต้อง
2: แต่ว่าอาการจะร่วมกันได
0: ้ใช่ครับพบเจอร่วมกันได้ครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ70%นะครับจะมีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับในขณะที่ประมาณ 30% นะครับของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ในจมูกนะครับเป็นโรคบางคนบอกเป็นโรคแพ้อากาศจะเจอโรคหืดลงได้ประมาณ 30% ถ้าเราคิดภาพมันก็เป็นวงที่เชื่อมกัน2วงแต่ไม่ใช่วงเดียวกันครับ
2: แต่ฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยคนเป็นหืดดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าคนเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าหลอดลมตีบเราไม่สามารถที่จะเอาออกซิเจนเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับภายในนะครับกับเรื่องของการทำงานของปอดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะถ้าเราหายใจไม่ได้เนี่ยเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยแต่ว่าจมูกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแสดงของเขาอาจจะมีทั้งจมูกมีทั้งผิวหนังซึ่งอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะครับความสำคัญของตัวโรคดังกล่าวแต่ว่าถ้าเทียบกับโรคหืดแล้วเนี่ยอาการหืดมันมีความน่ากลัวมากกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
1: ครับครับคือในเรียกว่าในจุดที่แย่ที่สุดคือคนไข้สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับผม
1: ครับทีนี้เราพูดถึงการติดในการรักษาของโรคหืดนะครับมันมีโอกาสที่จะหายขาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะคุมโรคมากน้อยแค่ไหนวิธีการรักษาในปัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆต้องยอมรับครับว่าเราผ่านการรักษาในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเกือบประมาณราวๆเกือบร้อยกว่าปีแล้ว
2: ครับ
0: เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเป็นโรคหืดรักษาไม่หายขาดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าหัดไม่หายขาดเนี่ยเป็นการควบคุมให้โรคมันสงบหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคที่ไม่กำเริบหรือว่าอยู่ในภาวะเหมือนคนปกติเพราะว่าเหมือนกับทุกโรคนะครับเบาหวานก็ไม่หายขาดใช่ไหมครับโรคไขมันความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ไม่ได้หายขาดแต่ทำไมเราต้องกลับมานั่งมองว่าการรักษาโรคทำอย่างไรให้โรคหืดไม่หอบนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เกิดอาการหอบกำเริบนะครับที่ต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เกิดการเสียชีวิตจากโรคหืดปัจจุบันนะครับยาที่เรารู้จักมาเกือบประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือยาสูตรพ่นสเตียรอยด์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ลดปัญหาเรื่องของการอักเสบในหลอดลมนะครับแล้วก็มีการใช้ยาอื่นมากมายนอกจากสเตียรอยด์เช่นการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหืดนะครับแล้วก็มีการรักษาอื่นมากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยทำให้โรคหืดที่ผู้ป่วยมีเนี่ยมันสงบก็คือเป็นโรคหืดได้แต่คุณต้องไม่หอบน
2: ะครับ
1: ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการพยายามที่จะปิดรอยโหว่หรือว่าแก็บของการเข้าถึงในการรักษาโรคหืดทั่วโลกเลยครับอาจารย์อุปสรรคที่สำคัญในการที่คนไข้เขาไม่สามารถไปถึงการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยปัจจุบันคืออะไรรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับอาจารย
0: ์ผมอยากให้มองเป็น2มิตินะครับคำว่าแก็บหรือว่าช่องว่างเนี่ยคืออันดับแรกคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยขาดซึ่งความเข้า

0: จเกี่ยวกับตัวโรคหร
1: ือ
0: ว่าครอบครัวนะฮะไม่เข้าใจว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยเขาต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ awareness ในฝั่งของผู้ป่วยแล้วก็ญาติอีกปัจจัยหนึ่งครับคือปัจจัยในเรื่องการรักษาคือการเข้าถึงยาอาจารย์ทราบไหมครับคุณนักกรทราบไหมครับว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อยานะฮะเขาอาจจะเข้าถึงยาไม่ได
1: ้
0: 5% ของประชากรเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได
2: ้ไปโรงพยาบาลก็อาจจะลำบากด้วยใช่ไหม
0: ครับผมที่บอกว่าประเด็นในวันนี้ที่มานั่งคุยกันว่าทำไมต้องมีวันหืดโรคเพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มความตระหนักรู
2: ้
0: ของทั้งผู้ป่วยเองว่าถ้าคุณมีโรคนี้คุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคหืดของคุณเนี่ยมันสามารถควบคุมได
2: ้
0: ค
2: ือ
0: เพราะงั้นโรคหืดสงบไม่หอบและในมุมมองของภาคบุคลากรทางการแพทย์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได
2: ้
0: ทุกวิถีทางนะครับและสุดท้ายก็คือภาครัฐแล้วก็ในภาคของภาคประชาชนในแง่ของการทำให้การรักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับของผู้ป่วยเพื่อทำให้โรคหืดเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอื่นๆนะครับจันทร์วราวุธคุณนรกรเหมือนเบาหวานเหมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับHIVS เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าก็มีการเข้าถึงยาได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
0: ผมครับ
2: ค่ะนี่พอดีพอพูดถึงหอบโรคหืดเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมตีบเก
0: ี่
2: ยวกับระบบทางเดินหายใจช่วงนี้โรคระบาดก็คือโควิดก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: มีคำถามจากคุณไก่มาค่ะอาจารย์ต้นคุณไก่อายุ38ปีนะบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่เป็นหืดเนี่ยหืดหรือหอบเนี่ยติดโควิดนานไหมคะสมมติเป็นหืดนะติดโควิดนานไหมคะที่ปอดจะกลับมาปกติพอดีคุณไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็มีไอแห้งไปหาหมอบอกว่าปอดปกติอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่คุณไก่เป็นอยู่ก็คือโรคหอบหืดเนี่ยน่าจะเป็นกรดไหลย้อนคุณไก่ก็เลยสงสัยค่ะ
0: จริงๆต้องขอตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือในภาวะทั่วไปผู้ป่วยโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองคือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจเนี่ยวันที่เขาติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์วันก็คงเคยเห็นเคสที่เราดูด้วยกันนะคะหลายๆเคสก็คือว่าความรุนแรงของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวทางด้านการเดินหายใจแล้วติดโควิดกับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับทางด้านหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้เวลาติดเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าของโรคโควิดที่รุนแรงมากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวแต่ถามว่าโรคหืดเพิ่มความเสี่ยงมากไหมในจุดนี้ก็ยังเป็นอันที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแต่เมื่อในเคสของกรณีของคุณไก่ก็บอกว่ายังมีอาการเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พบความผิดปกติเหมือนเราฟังหูฟังตรวจร่างกายคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนอาจจะไม่ได้ยินอะไรแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับจันวราวุฒินะต้องยอมรับว่าอาจารย์ก็ดูเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้ที่เป็นโควิดมาเยอะมากนะครับอาจารย์แอคคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไวพอใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับคือเรื่องของความผิดปกติของหลอดลมในการภาพถ่ายรังสีทรวงอกทั่วไปการที่จะเห็นความผิดปกติเนี่ยมันมักจะเป็นเคสที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนาะจากเนาะเช่นมันมีลักษณะของลมข้างเยอะๆเนี่ยเราเชื่อว่าปอดมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคนไข้มักจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วในความผิดปกติที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจวิธีการอื่นครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำเห็นความผิดปกติได้ไวขึ้นชัดขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่ได้เอาคนไข้โรคหืดทุกคนมาถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเลือกเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่ามีเคสที่ซับซ้อนครับอาจารย
2: ์ค่ะนี่อะไรได
1: ้ขึ้นไหมอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้หน่อยครับว่าสเตียรอยด์ที่สูดพ่นสำหรับโรคหืดเนี่ยความปลอดภัยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนบางคนก็ชอบกังวลว่ามันจะแรงไปอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องสเตียรอยด์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าแพทย์หลายท่านที่จะสั่งสเตียรอยด์คนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็มีความกังวล
2: อ๋อจริงเหรอทำไม
0: ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้ามองเป็นไข้สองกลุ่มนะครับพี่ตั๊กถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยเขาจะกลัวเด็กตัวเตี้ยเพราะว่าการที่ใช้พ่นยาสเตียรอยด์ประจำเนี่ยบางคนจะกังวลว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของความสูงอาจจะสูงน้อยกว่าเพื่อนในคลาสเรียนแต่คุณตั๊กทราบไหมครับว่าเด็กที่ขาดออกซิเจนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับเพราะคุณหอบทุกวันก็มีการศึกษาแล้วว่าสเตียรอยด์ทำให้เด็กมีความสูงต่างกันเนี่ยแค่ประมาณเซนเดียวผมคิดว่าถ้าเด็กสูง171กับสูง170แต่ว่าพัฒนาการของสมองที่ต่างกันคนนึงสอบพาชั้นได้อ
2: ี
0: กคนนึงสอบตกตลอดเพราะว่าหอบทุกวัน อันนี้มีความสำคัญมากกว่า
2: เอาคุณภาพชีวิตที่ดีดีกว่า
0: ถูกต้องครับ

0: มคะ
1: ใช่
0: ครอบครองดีกว่า
1: ในมุมมองของผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: การให้ยาเซราเป็นประจำเนี่ยผลข้างเคียงที่เราจะกังวลมากที่สุดก็คือผลข้างเคียงเฉพาะที
2: ่
1: เพราะว่ามันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารมันเข้าไปที่ในปากแล้วก็ลงไปในหลอดลมเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เรากังวลก็คือเรื่องการเกิดเชื้อราในช่องปากซึ่งเราจะเน้นให้ผู้ป่วยว่าเมื่อคุณสูดพ่นยาสเตอรอยด์เสร็จปุ๊บคุณต้องทำการบ้วนปากนะครับให้เรียกว่ายาที่ค้างอยู่ในปากเนี่ยออกไปให้หมดทุกครั้งที่คุณสูดพ่นยา
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่เราอธิบายผู้ป่วยของเราส่วนผลข้างเคียงในแง่ของการกดภูมิคุ้มกันในระยะยาทำให้มีการพูดง่ายติดเชื้อมากขึ้นไหมตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าในผู้ป่วยโรคหืดข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะครับผม
2: คือดูเหมือนประโยชน์ที่ได้ในการคุมตัวโรค
1: จะมากกว่าโทษ
2: จะมากกว่าโทษหลายเท่านัก
1: ครับผมใช่ครับ
0: ครับมีหลายๆคนนะคะสนใจถามเรื่องหืดมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นคุณนัทบอกว่าตอนเด็กๆนะตอนนี้อายุ29นะตอนเด็กๆเคยเป็นหอบหืดมาแล้วหายแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะก
1: ็
0: กลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะทำยังไงดีต้องดูแลตัวเองยังไงคะซื้อยาพ่นมาช่วยละ
1: คำถามของคุณนันที่ผมอยากจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยแก้ไม่ได
2: ้
1: ต้องยอมรับคำว่าฝุ่นเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกเป็น2ประเด็นเนา
0: ะ
1: คำว่าฝุ่นที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของดัสหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกฝุ่นละออง
0: ฝุ่นละอองจากการก่อ
1: สร้างจากมลพิษต่างๆ
0: อะไรอย่างเงี้ยไอเสียค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกเป็นของสารก่อระคายเคืองแต่มันจะมีคำหนึ่งครับคุณธนากรธนวราวุฒิเวลาคนเขาบอกว่าแพ้ไรฝุ่นไอ้คำว่าไรฝุ่นตัวนี้มันคือมันเป็นแมลงซึ่งตัวเล็กมาก
0: เ
1: รามองไม่เห็นครับ
0: อยู่ในที่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: มันอยู่ตามที่นอนหมอนมุกนั่นคือประเด็นว่าไรฝุ่นพวกนี้มันก็จะมีความชอบที่จะมากินพวกเขาเรียกว่าคราบผิวหนังหรือว่าที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นรังแคนะครับของเราที่มันตกตามที่นอนซึ่งพวกนี้มูลของรังไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ
2: ้
1: ทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ที่เป็นทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้าน้ำมูกไหลคัดจมูกจะแน่บางคนก็ขึ้นมาหอบแยกเป็นสองประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝุ่นเยอะต้องหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองการซื้อยามาพ่นประจำต้องดูก่อนเป็นยาอะไรเพราะถ้าเป็นยาที่เป็นยาพ่นสูตรบรรเทาอาการหอบหืดธรรมดาอันนี้เป็นยาที่ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นยาแคลร์ลมนะซึ่งแก้แค่ปลายทางต้องไปดูว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ของคุณนัทก็คือต้องการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย
0: ์ครับผม
2: แต่ถ้าไม่มีอาการสถานการณ์มันสงบแล้วไม่มีอาการเลยเลยมันก็ไม่ควรที่จะซื้อยามาพ่นเองใช่ไหมครับ
1: ก็คือต้องยอมรับว่าบางคนก็สูตรพ่นเป็นประจำโดยที่อาจจะไม่ได้จากการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพถ้าจะเกิดผลข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะเกิดใจสั่นอาจจะเกิดมือสั่นบางคนสูตรพ่นยานอนไม่หลับเพราะว่ายาพวกนี้ก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาได้ครับ
2: อีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่คิดว่าเราต้องเจอแน่ๆเนาะเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้สูบเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานสูบอย่างนี้ครับมันมีโอกาสที่ทำให้โรคหืดเนี่ยมันแย่ลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
1: จริงๆต้องยอมรับครับว่าควันบุหรี่เนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์นะฮะเอาพวกควันมาวิเคราะห์เนี่ยมีสารที่เป็นสารต่างๆที่ทำให้ทั้งเกิดมะเร็งแล้วเกิดโรคปอดเนี่ยเกือบ 5,000 ชนิดทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ทั้งมือหนึ่งมือสองจริงๆมีมือสามด้วยนะฮะ
0: มีมือสาม
1: แต่ไม่ใช่มือที่สามนะฮะคือบางทีเรามีคนสูบบุหรี่ในห้องทำงานแล้วควันบุหรี่ไปเกาะตามผ้าม่านตามโซฟาพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ดมโดยตรงแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เป็นการสูบบุหรี่มือสาม
0: โอ้ก็คือใครเด็ดเข้ามาทีหลังก็จะได้
1: ใช่
0: ได้ปืนไปด้วย
1: ใช่แม้ว่าคนที่สูบจะหายไปจากห้องนั้นแล้วเรียบร้อยซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดที่กำเริบได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือก่อนตั้งท้อง

0: คำถามจนหูขึ้นคอนะคะ
1: ครับผม
2: ในอาจารย์ผักแป๊บนึง
1: ได้ครับ
0: ไปที่อาจารย์แอ๊ะค่ะคุณพาอายุ58ปีนะคะอยากสอบถามว่าหากทำการสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างมะเร็งมันมีวิธีการดูหรือการวินิจฉัยที่จำเพาะไหมคะหรือพอเจอแล้วก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นมะเร็งอาการของคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนกับคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนต่างกันยังไงคะสงสัยคุณพากำลังสงสัยว่าตัวเอง
2: เข้าใจครับในการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทางการแพทย์เรามีเครื่องสแกนหลายประเภทอยู่เนา
0: ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT สแกนนะครับแล้วก็เครื่องทราบภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกว่าเครื่อง MRI นี่ก็เป็นสแกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างภาพในสนามแม่เหล็กนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในทางรังสีวิทยาคือเครื่องเพชสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเวลาที่เราเจอก้อนนะครับแน่นอนคอนเซ็ปคล้ายๆกันครับเราจะพยายามดูว่าก้อนนี้เป็นโอกาสที่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่มีได้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นมะเร็งกับกลุ่มที่เป็นเนื้องอกแบบชนิดที่มันไม่ใช่มะเร็งนะครับในทางภาพทางการแพทย์เราดูหลายอย่างเลยครับเช่นลักษณะของขอบเขตของก้อนมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของเนื้อมะเร็งเนี่ยมันมักจะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวก้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้ยาในการฉีดครับเข้าไปดูว่าลักษณะของตัวก้อนเนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติเราก็จะเห็นลักษณะของยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดของตัวก้อนได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เครื่องเพชสแกนเนี่ยเราจะดูการใช้น้ำตาลของตัวโรคครับเพราะว่าไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะบริโภคน้ำตาลผิดปกติคือมันจะเรียกว่าจัดการกับน้ำตาลในร่างกายได้เยอะหิวมากมีการแต่งตัวที่ผิดปกติเราก็จะใช้ไอตัวเรียกว่าสารบางอย่างนะครับไปแท็กกับตัวใช้สารเพศสัตว์รังสีไปแท็กกับตัวเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนของร่างกายเนี่ยตรงก้อนเนี่ยมีการใช้น้ำตาลที่ผิดปกติมานะครับหรือว่าลักษณะก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแพ็กกันแน่นมากเนี่ยการวิ่งของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างจำกัดเราก็จะใช้เครื่อง MRI มาดูเลยครับว่าตรงไหนเนี่ยมันมีการแพ็คแน่นของเซลล์ที่ผิดปกติเราก็จะดูการเคลื่อนไหวของน้ำที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นทางรังสีวิทยามันดูตั้งแต่หลอดรูปร่างนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะป่ำขอบเขตไม่ชัดนะครับการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่ผิดปกติการวิ่งของน้ำในก้อนที่ผิดปกติหรือว่าการบริโภคหรือการใช้น้ำตาลของก้อนที่ผิดปกติเพราะในเวลาที่คุณหมอรังสีดูเราจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าก้อนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
0: ถ้าดิฉันเป็นคุณพาดิฉันฟังอาจารย์แอร์ดิฉันก็จะสงสัยนิดนึงคือกระบวนการที่อาจารย์แอร์พูดมาเนี่ยเวลาเจอก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ในครั้งเดียวใช่ไหมคุณหมอต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณหมอบอกก่อนใช่ไหมคะ
2: มันเป็นอย่างนี้ครับ
0: ยังไงคะ
2: มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ประมาณ3อย่างครับ1คือเป็นมะเร็งแน
0: ่
2: ๆลักษณะมันจะลายชัดเจนครับ
0: มันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอ
2: เช่นมันไปกินสมมุติว่าถ้ามันเป็นก้อนที่ตับอ่อนมันจะเราเจอก้อนที่มันไปกินหลอดเลือดหรือว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองข้างๆโตเลยชัดเจน
0: คือถ้ามันเป็นมะเร็งมันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอคะ
2: ในกรณีที่มันชัดเจนจะเป็นอย่างนี้ครับกับอันที่2คือเป็นลักษณะของไม่ใช่มะเร็งแน่ๆเช่นเป็นก้อนที่มีหินปูนทึบทั้งหมด
0: อ
2: ันนี้ไม่ใช่มะเร็งแน่
0: แน่นอน
2: กับอันที่3คือมันมีความก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างตัวจะเป็นมะเร็งไหมนะ
0: หรือว่าเป็นโรคบางอย่าง
2: เช่นวัณโรคในประเทศไทยเนี่ยครับมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดก้อนและตัวเป็นตัวหลอกที่จันต้นบอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในทางรังสีวิทยาเรามีเทคนิคหลายอย่างเลยครับว่าอย่างที่ผมไล่ให้ฟังจริงมีมากกว่านี้นะครับในการที่จะดูว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันเป็นเนื้อปกติหรือผิดปกตินะครับในกรณีที่มันเป็นมะเร็งเนี
0: ่
2: ยเราต้องตอบโจทย์ให้กับอาจารย์ต้นด้วยว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีสเตจจิ้งหรือว่
1: า
2: ระยะของโรคแค่ไหนเช่นมันไปลุกล้ำเพื่อนบ้านหรือยังตัดได้ไหมตัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับผม
0: ค่ะอาจารย์ต้นคุณพรชัยค่ะถามว่าต่อมทอนซิลของผมโตต่อมทอนซิลโตนะตอนแรกมีเสมหะก็ไปหาหมอฉีดยากินยาหมดละมันก็ยุบไปนิดนึงแล้วนะคะเหมือนว่าจะหายนะพอวันนี้มันโตอีกมาแล้วครับ ทำยังไงดีครับผมจะไปหาหมอฉีดยาอีกดีหรือว่าตัดออกดีครับ
1: คำถามนี้ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริ งๆ
0: เจอบ่อยมากเลยนะ
1: เราจะเจอแต่จริงๆทราบไหมครับว่าทอนซิลเนี่ยหรือว่ามันเป็นต่อมเหลืองชนิด
0: ที่มันอยู่ตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันอยู่ตรงนี้สองข้างครับคุณนรกรเขาเรียกว่าเป็นทหารเฝ้าพระราชวัง
0: ทหารเฝ้าพระราชวัง
1: เป็นเซนติเนลเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนาะคือมันเป็นประการด่านหน้า

0: ทำไมคนที่ติดเชื้อในคอทอนซิลโตบางคนติดเชื้อในจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอก็โตเพราะว่าจริงๆเขารับทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆเป็นประการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในอวัยวะส่วนที่ลึกเขาก็จะมีการทำหน้าที่มากขึ้นในการสร้างสารป้องกันการอักเสบการติดป้องกันการติดเชื้อเป็นสารยับยั้งการอักเสบ
1: ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันกำลังอักเสบมันกำลังป้องกันอยู่
0: แล้วจริงๆทอนซิลก็คือต่อมน้ำเหลืองชนิดนึงก็จะมีเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาอยู
1: ่
0: เป็นโครงสร้างถ้าเราตัดภาพจุลทรรศน์มาดูนะฮะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมาเป็นวงๆอยู่ข้างในรวมตัวกันเพื่อจะสู้กับสิ่งแปลกปลอม
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามเพราะมันโตมันคือเรื่องปกติครับคุณตาเพราะว่าติดเชื้อมันก็ต้องโตแล้วเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองก็โตขึ้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แต่พอเราหายติดเชื้อไป
1: มันก็
0: ยุบหนอนะโตหนอขึ้นเป็นอย่างนี
1: ้
0: แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทอนซิลมันโตมากแล้วเผอิญว่ามันไปอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนี้ภาพเราเคยเห็นว่าบางคนหลับปุ๊บกลนปั๊บทั้งที่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอาจจะมีโครงสร้างของทอนซิลที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นทอนซิลที่เกาะกันสองข้างเขาเรียกว่าคิสซิ่งทอนซิลคือมันมาจูบกันเลยพี่ตั๊กถ้าบางคนอ้าปากมาตกใจมากเห็นคนไข้บางรายก็จะมีก้อนทอนซิลขนาดใหญ
1: ่
0: ซึ่งคนที่จะมีผลต่อการนอนหลับและการหายใจซึ่งตรงนี้ต้องมาตรวจดูว่าจำเป็นต้องขาดตัดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละคำตอบก็คือว่าติดเชื้อเป็นไปได้หายจำเป็นต้องผ่าตัดไหมต้องดูบริบทอื่นๆประกอบกันเช่นมีผลต่อการอุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจลำบากในความสุดเนี้ยต้องคุยกันให้ดีกับผู้ป่วยในเรื่องของการแนะนำในการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดทุกอย่างก็จะมีคอสที่ต้องแลกมาคือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบต
2: ่
0: างๆผมคิดว่าตรงจุดนี้อยากให้คุณพรชัยได้มีการคุยกับแพทย์ที่ดูแลนะครับและมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดนะครับเพื่อวางแผนว่าจำเป็นต้องตัดหรือไม่ต้องตัด
1: ไม่ใช่ว่าต่อมทอนซิลโตปุ๊บหมอจับตัดหมดเลยทุกคนไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ทีนี้ยังตัดแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังมีทหารเฝ้าพระราชวังอยู่หลายๆป้อมอยู่หลายตำแหน่งอ
0: าจจะมีพูดง่ายอาจารย์ผ่านประการด่านหน้ามีประการด่านในมีประการด่านในสุดนะฮะคำถามก็คือว่าตัดไปแล้วมีปัญหาไห
1: ม
0: ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นทำงานอยู่นะครับแต่คำถามจะกลับไปถามว่าทำไมเราต้องตัดถ้าไม่จำเป็นในจุดนี้นะครับผม
1: ค่ะอาจารย์แอ๊ะคะมีคำถามของคุณอ้วนค่ะ
2: ค
1: ุณอ้วนอายุ65ปี
2: บ
1: อกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินส์เหรอ
2: ฮอตกินส์ลิมโฟมา
1: ชนิดฮอตกินส์ระยะที่2ที่ไม่ต้องให้คีโมเพิ่งฉายแสงครบ17ครั้งมีผลข้างเคียงตอนฉายแสงตามปกติจะมีแค่คอไหม้ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลแต่หลังจากฉายแสงครบมีอาการไอร่วมด้วยครับไอแห้งๆและรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกด้วยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
2: คือปกติภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งอะครับคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ทำการรักษาเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าไอตรงที่ฉายแสงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ตรงในช่องอกเราก็จะฉายแสงเฉพาะในช่องอกเราอาจจะเว้นระยะไม่โดนเรื่องของหลอดลมท่อลมนะครับโดยคอนเซ็ปต์เพราะนั้นในการภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดได้จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ฉายนะครับถ้านอกเหนือไปจากนั้นคงต้องไปดูครับว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคงต้องมาตรวจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูนะครับเช่นมันมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเป็นต้นหรืออีกอันนึงคือมันมีการกระจายของตัวมะเร็งไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูว่าจะเคลมว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจากการฉายรังสีเนี่ยเราคงต้องไปดูจุดที่ฉายครับว่าเทคนิคหรือฟิลในการฉายเนี่ยมันไปโดนเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมถ้ามันเช่นเราฉายที่สมองอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอาการเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณหมอก็จะประเมินเอ๊ะมันเกี่ยวกับการฉายแสงไหมหรือว่ามันเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคที่มันกำเริบอย่าง
0: น
2: ี้เป็นต
0: ้
2: น
0: ค่ะอาจารย์แอดนิดหนึ่งครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงในฮอสกินเนาะมันอยู่ในหน้าอกเผอิญว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แอดว่าเคสของคนไข้เนี่ยอาจจะไปฉายโดนรังสีโดนตัวหลอดอาหารด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีอาการแน่น
1: เ
0: พราะบางทีอาจจะมีปฏิกิริยา
1: ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลด้วย
2: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ครับก็ยกอย่างที่เป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตมันไปใกล้กับหลอดอาหา
0: ร
2: จริงๆโดยเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการค่อนข้างแม่นยำนะอาจารย
0: ์
2: นะครับเราสามารถที่ใช้เครื่องฉายรังสีเนี่ยฉายเลือก

0: ไปเฉพาะตรงที่เป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วก็เว้นตรงหลอดอาหารแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันใกล้กันมากๆมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าฟิลของการฉายมันแยกออกจากกันชัดเจนเนี่ยโอกาสมันจะก็จะน้อยลงครับผมครับคงต้องไปดูเคส by เคสนะครับว่าในเคสนั้นเนี่ยตำแหน่งของฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับจุดที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการใช่หรือไม่เ
1: น
0: ี่ยครับผม
1: น่าสนใจจริงๆ
2: ค่ะอาจารย์อ้นอาจารย์ต้นตอบคำถามคุณอินหน่อยค่ะ
3: ครับผม
2: คุณอินบอกว่าถามให้ลูกชายลูกชายจะต้องเรียนรอด
3: อ
2: แต่ตัวลูกชายเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะปวดหัวตาพร่าถ้าฝืนวิ่งต่อเนี่ยถึงขั้นหายใจไม่ออกหายใจได้สั้นมากโดยส่วนตัวลูกชายเป็นภูมิแพ้ทั้งแพ้อากาศหนาวแพ้ฝุ่นจามเป็นร้อยครั้งต่อวันเลย อยากทราบว่าแบบเนี้ยลูกชายเนี่ยเป็นหืดหรือเปล่าเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะ
1: แต่จริงๆมี2คำถามนะถ้าเป็นรอดอนี่คงไม่เกิน18ปีเพราะว่าคงเรียนอยู่แค่ม .6 นะ
2: คะ
1: ประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีคนถามเสมอว่าทำไมในคนไข้ที่เป็นโรคหืดอันนี้เราพูดถึงความเขาเรียกว่าการกระจายตัวของผู้ป่วยตามเพศสังเกตนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นโรคหืดส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหืดจะเจอในผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาที่เคสของนะครับ
2: คนไข้ลูกชายค
0: ุ
2: ณอ
0: ินต้องวิ่ง
1: ใช่
2: ต้องวิ่ง
1: ที่อาจารย์ทราบนะครับคุณตั๊กทราบไหมครับว่าที่เราวิ่งเนี่ยเราหายใจทางไหนครับ
2: ส่วนใหญ่หายใจทางปากถ้าเราวิ่งนะ
1: แต่จริงๆเราต้องหายใจทางจมูกเพราะว่าวันที่เราหายใจทางปากเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปากเราเนี่ยเราถูกดีไซน์ตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหารในการรับประทานอาหารเราหายใจจริงๆเนี่ยทางจมูก
0: ทางจมูก
1: แต่ว่าในเคสของลูกชายของคุณอินเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งผมว่าตั้งใจมากนะอุตส่าห์นับจำนวนครั้งการจามต่อวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาม
2: เยอะมากบ่อยมาก
1: ครับหนึ่งชั่วโมงจามทีหนึ่งสี่รอบทุก15นาทีคือน่าสนใจมากว่าพอมันมีปัญหาเรื่องจมูก nose block เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากว่าคนไข้จะเกิดปรากฏการหายใจทางปากที่ว่าเป็นเรื่องของ mouth breathing ทราบไหมครับว่าจมูกทำหน้าที่อะไรครับนอกจากการหายใจทำหน้าที่กรองมันจะมีขน
2: ใช่กรองพวกขน
1: และในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยทำหน้าที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับอากาศที่แห้งๆที่เราสูดเข้าไปในการหายใจและที่สำคัญทำให้ในการวอร์มทำให้อากาศที่เย็นเวลาที่เราไปวิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันอุ่นขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราสูดอากาศที่หนึ่งไม่แห้งแล้วมีความอุ่นเข้าไปสู่ปอดเราแต่ในเคสที่มีปัญหาเรื่องจมูกเวลาวิ่งเนี่ยน้องเขาอาจจะมี nose block nose block คือจมูกตันแล้วว่าเราวิ่งอ้าปากหายใจ
2: ก็เลย
1: ใช่ครับ
2: อย่างนี้นะหายใจทางปาก
1: การทางปากไม่มีประสิทธิภาพครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะหายใจยากแต่กลับมาถามว่าเป็นโรคหืดหรือเปล่า
2: เป็นไหมเป็นหืดไหม
1: มันก็จะมีกลุ่มอาการโรคหืดกลุ่มหนึ่งครับคุณนรกรอาจารย์มาลาวุฒิครับเขาเรียกว่า exercise induced asthma asthma คือโรคหืดหรือชื่อปัจจุบันเขาเรียกว่า exercise induced bronchospasm คือกระตุ้นที่เกิดหลอดลมตีบ
0: ค
1: ือเหมือนเราวิ่งปุ๊บอากาศมันแห้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกิดจากคนไข้ที่เป็นโรคหืดนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารก่อภูมิแพ
2: ้
1: ไม่ใช่เรื่องของตัวมลพิษอื่นแต่เป็นการออกกำลัง
2: ปัจจัยกระตุ้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าพยายามฝึกการหายใจว่าให้ใช้จมูกอย่าใช้ปากเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
1: แหมคำตอบนี้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคจมูกไม่รักษาคุณไม่มีทางใช้จมูกหายใจได้ปกติเป็นคนทั่วไป
2: ก็แสดงว่าต้องมีปัญหาอยู่แล้ว
1: ใช่โดยเฉพาะในโพรงจมูกแล้วก็ในไซนัสเซสผมก็กลับไปแนะนำนะครับลูกของคุณอินว่า1ต้องไปรักษาเรื่องจมูกก่อนอันดับแรกเลยน
2: ะ
1: อันดับ2รักษาจมูกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าเป็นโรคหืดไห
2: ม
1: ก็ต้องมาทำการทดสอบตรวจหน้าที่ปอดว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งเหมือนที่บอกอาจารย์แอร์เนาะว่าเอ็กซเรย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครับอาจารย์เอ็กซเรย์ก็ปกติและสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคหืดจริงคำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าก่อนที่คุณจะออกกำลังกาย
2: ค
1: ุณต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนแล้วต้องมีการใช้ยาพ่นก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยาแ
0: ผ่
1: หลอดลมและสุดท้ายครับต้องรักษาโรคหืดเป็นประจำด้วยยาสูตรพ่นสเตียรอยด
2: ์
1: เพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่เฉยคุณยังหอบได
0: ้
1: คุณไปวิ่งคุณจะหอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเราต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า1ต้องไปรักษาจมูกและวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดไหมและรักษาให้ดีหลังจากนั้นน้องเขาจะสามารถที่จะเป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายได้ต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอยากออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเนี่ยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประเภทกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นแนวไหนที่ทำให้ โรคหอบหืดมันไม่กำเริบเงี้ยครับอาจารย์
1: จริงๆอยากเรียนอาจารย์วราวุฒิกับคุณอรกร
2: ค่ะ
1: เรามีคุณหมอหลายท่านที่เป็นโรคหืดแล้วเป็นมาราธอน42กิโลเมตรด้วยจริงๆเราต้องยอมรับครับว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราอ้างว่าเราเป็นโร
2: ค
1: แต่ทำให้เราไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่เหมือนคนทั่วๆไปได้
2: ฉันเป็นหืดฉันวิ่งไม่ได้อย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าตัดโอกาส
1: คุณก็เป็
2: นข้ออ
1: ้างแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าคนไข้เข้าใจถูกต้องเราต้องบอกว่าเราแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห
2: ์ครั้งต่อสัปดาห์
1: ต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมที่ออกกำลังกายที่อาจารย์วราวุฒิถามเนี่ยที
0: ่
1: ดีที่สุดก็คือว่า1เราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อน
2: อัน
1: ดับที่1อันดับ2ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่ดีก็คือว่าต้องไปออกกำลังกายในสภาพที่อากาศเหมาะสมเราต้องรู้ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งที่สวนสาธารณ
2: ะ
1: ไปดูบนฟ้าเอ๊ะฉันมองไม่เห็นตึกเลยใช
2: ่
1: วันนั้นก็แนะนำว่ากลับมาวิ่งในบ้านดีกว่าไหมกลับมาวิ่งในเขาเรียกว่าในจิมหรือว่าในอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆการไปวิ่งนั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาอาการหอบที่เกิดจากมลพิษในการกระตุ้นและสุดท้ายครับคนไข้และคุณทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าคุณรักษาโรคหืดของคุณให้สงบและเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณก็จะไม่หอบและคุณจะได้สุขภาพที่ดีต
2: ่
1: อทางเรื่องปอดและเรื่องของการสูบฉีดเลือดไปในร่างกายของหัวใจ
0: นี่สำคัญมากเลย
2: ใช่ครับมีเวลาเหลือน้อยแล้วอาจารย์แอ๊ะตอบคำถามคุณณัชชาหน่อยค่ะ
0: ค
2: ุณณัชชาอายุ58ปีสอบถามว่าถ้าให้ยาเคมีบำบัดทุกอาทิตย
0: ์
2: ติดต่อกันไปนานๆจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมแขนขาไม่ค่อยมีแรงได้ไหมคะ
0: โอ้อันนี้เป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนิดนึงในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคอร์สเป็นไซเคิลนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดเวลานะครับเขาก็คือก็จะต้องแล้วก็มีคุณหมอที่จะดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะมีไข้ได้บ้างบางคนมีท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคุณหมอก็จะมีการดูแลนะครับว่ามีการปฏิบัติตัวเช่นอาหารการกินการดูแลเบื้องต้นนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อย
2: ๆ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มันอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับซ
2: ึ่
0: ง คุณหมอเขาก็จะเช็คแล้วว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องจัดการอะไรบ้างแล้วก็จะดูแลร่วมกันนั้นการให้ยาเคมีบำบัดเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนว่าเราไม่ให้เป็นยาประจำและกินไปทั้งชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้เป็นคอร์สแล้วก็มีการประเมินในส่วนของการตอบสนองนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนในการดูแลครับผม
2: อาจารย์ต้นช่วยตอบคำถามคุณฝนหน่อยฉันก็เคยเจอแบบคุณฝนนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
1: ครับ
2: บางทีเราก็เราเป็นหรือเปล่าวะก็ต้องมาคิดนะ
1: คุ
2: ณฝนบอกแบบนี้ว่าเคยเป็นหอบหืดตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่แรกเกิดหมอนัดไปตรวจทุกปีจนถึงอายุ17พอถึงอายุ17หมอเลิกนัดละนะคะตอนนี้อายุ19ปีก็เลยสงสัยว่ายังมีโรคประจำตัวอยู่ไหมเพราะเวลาไปหาหมอ
1: จะเช็คลิสต์ว่าตกลงว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นหืดณวันนี้
2: นั่นน่ะสิ
1: แล้วที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคเขาเรียกว่าเป็น natural history หรือว่าการดำเนินโรคนะครับมีคนกล่าวไว้เสมอว่าโรคหืดในคนไข้ที่เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะบอกว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย
2: ตั้งแต่เด็กสองสามขวบจนถึง17ขวบ
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหืดแต่มันเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอยู่สองพีคของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงแรกกับช่วงที่สองก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงแรกก็คือสงบอยู่ไปช่วงหนึ่งครับพออายุสักประมาณ 30-40 เริ่มมีอาการหืดเกิดขึ้นใหม่
2: จะกลับเข้ามา
1: ใช่เพราะเป็น bimodal distribution อันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากลไกเกิดจากอะไรแต่ว่าคุณเป็นไหมคุณต้องบอกว่า1โรคคุณสงบแล้วแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสจะกลับมาเป็นอาการหืดอีกครั้งนึงไหมหลังจากที่อายุ30ปี40ปีอันนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นตำถามว่าคุณทำไมคุณหมอเลิกนัด
2: แต่ผมว่าหมอเลิกนัด
1: ง่ายมากครับพี่ตั๊กเพราะว่าอาการมันสงบแล้ว
2: สงบแล้ว
1: ใช่ไม่รู้จะรับมาทำไมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าต้องมีการติดตามดูอาการของตัวเองด้วยถ
2: ้
1: า
2: เกิด
1: ม
2: ีการ
1: เหมือนเดิมเหมือนตอนสมัยอายุสักประมาณสักราว10ขวบตอนนั้นมีอาการหายใจมีเสียงหวีดมีอาการหายใจลำบากอ
0: ัน
1: นี้ควรจะต้องกลับไปพบแพทย์นะครับผมเพราะที่สำคัญมากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่สงบ
2: ค
1: ือง่ายเป็นการเจรจาพักยกระหว่างผู้ป่วยกับโรคชั่วคราวนะครับผม
2: งั้นก็เคสของคุณฝนเนี่ยก็ควรที่จะกรอกว่ามีโรคประจำตัวแต่โรคสงบแล้วอย่างนี้นะคะ
1: ถูกต้องครับผมใช่ครับเพราะบางคนไปเขียนว่าไม่มีโรคนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอย่างของอาจารย์เวลาเราไปฉีดสีใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: บอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยเพราะโรคมันสงบแต่มันจะไปเจอปัญหาครับอาจารย์เช่นไปฉีดสารทึบแสงใช่ไหมแล้วปรากฏเป็นโรคหืดแล้วเกิดแพ้หลายอย่างมีแพ้อะไรหืดแพ
2: ้
1: สารพัดเลยปรากฏไปแพ้สารทึบแสงตอนนั้นใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็อาจจะต้องแจ้งนะครับป
1: ั
0: จจุบันก็เขาก็เชื่อว่าความเกี่ยวข้องของโรคหอบหืดกับอาการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอาจจะไม่ ไม่สัมพันธ์กันชัดเจนแต่ว่าเน้นว่าบอกก็ดีโดยเฉพาะของหมอรังสีนะครับโดยเฉพาะการแพ้ในช่วงครั้ง

0: ก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นให้มาเถอะครับอันนี้เป็นเชื่อมั่นว่าเป็นดีครับที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
1: ก็คือบอกละเอียดไปหน่อยแล้วกันเนาะจะไม่ใช่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรก็บอกว่าเคยเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคบอกละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นสุขภาพของเรา
2: จะได้รู้ครับพี่ตั๊กว่าบางทีเนี่ยบอกไม่มีปุ๊บนะแล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำการตรวจบางอย่างหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะได้อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาเคยมีโรคนี้มาแต่มันสงบแล้วพอมาให้การรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดหืดกำเริบได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยให้คำเขาเรียกว่าบุคลากรทางแพทย์ให้ข้อมูลเพื่อจะให้การวางแผนของการรักษาและการวินิจฉัยเนี่ยมันไปได้ถูกจุด
1: เวลาอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาก็ถามว่าเคยแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบเซฟไปก่อนนะ
0: ถูกต้องนะคร
1: ับ ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราอาจจะแพ้ยาที่เราไม่เคยกินมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณพงษ์ถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวมีน้ำมูกมา 7-8 วันละแต่ไม่มีอาการไอวันนี้จู่ๆไข้ขึ้นสูงพอตอนเย็นก็ตัวก็หายร้อนกลางคืนก็ตัวร้อนอีกช่วง 2-3 คืนมานี้ลูกสาวนอนดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยค่ะ บางทีหายใจก็มีเสียงวี๊ดร่วมด้วยค่ะสงสัยลูกสาวจะยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าแก้ปัญหายังไงดี
2: มาจริงๆบอกยากครับเสียงหวีดที่เราได้ยินว่าเสียงหวีดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากการตีบของทางเดินหายใจไล่ตั้งแต่จมูกครับจนถึงหลอดลมนะฮะจนถึงพูดง่ายๆว่ากล่องเสียงก็ยังได้เพราะในเด็กหรือว่าในคนไข้ที่เป็นทางกุมารและเวชศาสตร์เนี่ย อาการที่หายใจมีเสียงผิดปกติเนี่ยต้องหาสาเหตุโดยเฉพาะอาการน้ำมูกไหลแต่ถ้ามีไข้เราไม่ต้องระวังนะอาจจะเป็นการติดเชื้อซึ่งโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆนะครับต้องมีการตรวจให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหวีดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารักษาเรื่องการติดเชื้อเสร็จแต่ว่าเสียงหวีดของลูกคุณพงษ์เนี่ยไม่ดีขึ้น อันนี้เป็นตัวเตือนที่ดีนะครับว่าอาจต้องไปดูว่าเอ๊ะ1อะดรีนอยทันซินโตหรือเปล่าในช่วงเด็ก2เป็นหอบหืดหรือเปล่าหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่าและสุดท้ายครับในเด็กอาจารย์แอ๊คงเคยเจอนะครับบางทีมีโรคทางเขาเรียกว่าการพัฒนาการที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผิดปกติอยู่ในกล่องเสียงหรือว่าเป็นพวกการพัฒนาการหลอดลมที่ผิดปกติใช่ไหมครับจากนั้นก็มาทำให้พวกเราเนี่ยหลงได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคหืดคือง่ายก็คือประวัติที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเด็กคือประวัติเรื่องการพัฒนาการประวัติแรกคลอดนะครับซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาลูกของคุณพงษ์ได้นะครับ
0: คือถ้ายังมีอาการอยู่เน้นว่าอาจจะต้องมาพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจารย์ต้นบอกนะคร
1: ับ คือการตรวจหาสาเหตุนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะดูแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยไม่รักษายังไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: จริงต้องบอกว่าต้องบอกว่าเสียงหวีดที่เราได้ยินเนี่ยไม่เท่ากับโรคเกิดเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเสียง
1: ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ใช่เคยได้ยินเสียงก็เป็นอะไรเป็นที่คอหรือเป็นที่จมูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกใช่ไหม
2: ครับ
1: แบบว่าระบบหายใจมันตีบอย่างเงี้ยหรอคะ
2: แต่ส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปอุดเช่นเมล็ดผลไม้บางทีก็เจอของเล่นนะเป็นพวกแบบ
1: เด็ก
2: เอา
1: ไปใส่เข้าไปในปากใช่ไหมปัดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเราแก้ไขได้ถูกจุดเปลี่ยนชีวิตคนไข้นะ
1: คะ
2: ถ้าไม่ถูกจุดก็อยู่กับสิ่งแปลกปลอมอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตและท้ายสุดมันเกิดปัญหาตามมาติดเชื้อซ้ำๆซากๆนะครับผมในจุดนี
0: ้ชอบพี่ตาทำเสียงอื้นเมื่อกี
2: ้
0: เหมือนประสบการณ์ตรงจริงๆ
1: ใช่ครับเคยได้ยินอะไรเงี้ยนะคุณจูอายุ54ปีสอบถามให้ลูกชายค่ะลูกชายอายุ25ปีละลูกชายฉีดแอสตรามา2เข็มฉีดไฟเซอร์1เข็มก็แสดงว่าได้มา3เข็มแล้วนะอยากทราบว่าตอนนี้ที่รามามีฉีดเข็มสี่หรือยังคะ
2: ของบุคลากรผู้ประกาศเมื่อกี
0: ้ก็คือต้องมากกว่า120วันความจริงถ้าประมาณ 3-4
1: เดือน4เดือนถ้าเข็ม4เนี่ยควรจะ4เดือนหลังเข็ม3ใช่ไหมคะ
0: 120วันใช่ครับ
2: 4เดือนประมาณ
0: ใช่ครับ
1: ฉีดแล้วค่ะรามาฉีดแล้วแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่ดิฉันเมื่อกี้ก็เพิ่งถามมานะคะเขาจะฉีดสัปดาห์ละครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ระบุวันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันไหนฉีดเนี่ยนะคะก็ walk in มาได้เลยที่ดิฉันจำได้ในวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่6ค่ะศุกร์ที่6จะมีฉีดนะถ้าต้องการฉีดไฟเซอร์เนี่ย walk in มาได้เลย
2: ต้องดูประกาศเอา
1: ใช่ค่ะ walk in มาได้เลยนะคุณจูคุณพายบอกว่าอายุ33ปีทำงานย่านที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะทุกวันมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรจะไปตรวจอะไรไหมคะ
2: ผมว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคเลยครับพี่ตั๊กอาจารย์ว่าอาจารย์แอ๊
0: ครับผม
2: ไม่เป็นโรคเนี่ยวันไหนฟ้าไม่เปิดนะฮะคัดจมูกไหม
1: ฟ้าไม่เปิดคือบองไปแล้วมัน
2: ขมวดใช่ไหมแล้วก็ไปดูในแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าวันนี้คุณภาพอากาศ AQ

0: AQI ที่เราว่าเป็น Air Quality Index เนี่ยมันแย่มากเลยเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าผมจมูกบวมมากนะผมรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านเลยขนาดว่าตรงจุดเนี้ยต้องยอมรับว่าคำว่าคุณภาพอากาศมันไม่ใช่เฉพาะ PM PM คือสิ่งที่เป็นแล้วเป็นเรื่องของ particulate matter คือฝุ่นแต่จริงๆแล้วคุณภาพอากาศที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจากแก๊สด้วยเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมทั้งโลหะหนักเช่นตะกั่วเพราะพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได
1: ้
0: ถ้ามีอาการพวกนี้เป็นหายนะครับเป็นบ่อยๆแม้วันที่ไม่มี PM ก็ตามเนี่ยอันนี้ควรไปตรวจนะครับในจุดนี้นะครับผม
1: แล้วก็ถามให้คุณแม่ด้วยค
0: ่ะ
1: อีกท่านนึงนะบอกว่าคุณแม่อายุ65โรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้65ก็ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
0: ตามการ หายใจ
1: เป็นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นมักมีมันน้ำมูกเยอะคัดจมูกหายใจไม่ออกอยากทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาการแบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นหืดได้ไหมคะ
0: จริงๆจะเรียนนะคะว่าไม่ต่างกันกับคนที่อายุน้อยโรคหืดไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแต่จริงๆต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีโอกาสจะเป็นโรคหืดเนี่ยจะเริ่มน้อยลง
1: น้อยลงเหรอถ้าสูงอายุโอกาสเป็นหืดน้อยลงเหรอคะ
0: นะครับในการเกิดโรคแต่ถ้าเราเจอผู้ป่วยอายุ65ปีมาเป็นหืดครั้งแรกต้องหาเหตุอื่นเสมอเช่นอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำท่วมปอดก็มาด้วยอาการหอบเหนื่อยเพราะการรักษาโรคน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวกับโรคหืดให้ยาที่อยู่ตรงข้ามกันเลย
2: ค
0: นละเรื่องกันแต่ประเด็นของคุณแม่ของคนไข้นะครับบอกว่ามีน้ำมูกร่วมกับคัดจมูกหายใจไม่ออกอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าอาการของภูมิแพ้มักจะเจอร่วมกันกับโรคหืดได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องมาตรวจครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าโรคหืดไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุแต่ถ้าเจอหืดครั้งแรกในอายุ65หรือ75หรือ80ต้องหาโรคอื่นที่มันพบได้บ่อยในคนไข้สูงอายุเช่นโรคหัวใจไว้ก่อน
1: โอกาสโรคอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหืดเนี่ยเป็นไปได้มากด้วยนะคะคุณต้าค่ะอายุ30ปีถามว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาม ีโอกาสจะหายขาดไหมครับอยากรู้วิธีดูแลเบื้องต้นเพราะว่าไปหาหมอแต่ได้น้ำตาเทียมมาเวลานอนลำบากมากเลยครับ
0: แม้จริงๆถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยจมูกกับตานี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาก
1: เ
0: พราะทราบไหมครับบางคนที่คัดจมูกน้ำตาจะไหลเพราะว่าท่อน้ำตาเนี่ยมันจะระบายลงมาอยู่ในโพรงจมูก
1: น้ำตาระบาย
0: ที่ตั้งสังเกตไม่ว่าหยอดยาที่ตา
1: ใช่ใช่
0: ยาแต่ลงคอถูกต้องเพราะว่า
1: ไ
0: อ้คาร์บอนดักใช่ไหมครับจากแอร์มันก็ไหลลงไปในจมูกเพราะโนสบล็อกทำให้คนไข้มีอาการทางตาคัดจมูกตาอาจจะคันได้และบางคนก็อาจจะมาหาคุณหมอในเรื่องของอาการรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตาเนี่ยมันแบบดำๆคล้ำๆไม่ได้เป็นหมีแพนด้าเพราะนอนดึกนะฮะเพราะว่าเลือดดำนะฮะจะรอบตาเนี่ยมันข้างหมดเลยเพราะมันไหลลงไปในจมูกไม่ได
1: ้
0: วิธีการง่ายๆครับอันดับแรกคือต้องรักษาเรื่องจมูกถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบจริงพ่นยาจมูกจะทำให้อาการคันตาอาการน้ำตาไหลและไขเคืองดีขึ้นได้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: บางทีเราเจอว่าเจอ PM คัดจมูกผิวหนังก็คันตาก็คันได้เช่นกันครับผม
2: แต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตาบางทีมันก็มียาทางเลือกเหมือนกันครับอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลดอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งคุณหมอตาจะเป็นผู
0: ้สั่งให้
2: ใช่นะครับเพราะนั้นถ้ายังมีอาการอยู่ได้น้ำตาเทียมไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอาการทางตายังชัดเจนอยู
0: ่
2: ก็แนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอตาก็มีทางเลือกอีกนะครับนอกจากเรื่องของน้ำตาเทียมมันก็มียาลดอาการภูมิแพ้ที่เป็นยาหยอกเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: มีเอาคำถามของคุณเยาบ้างดีกว่านะคะอายุ55น้ำหนัก68สูง150บอกว่าชอบดื่มน้ำหวานมากเลยค่ะกลัวจะเป็นเบาหวานมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยถามมาด้วยนะว่าแนะนำดื่มน้ำหวานได้วันละกี่แก้ว
0: นะคือจะบอกว่ามันก็คงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เมื่อกี้แอบดูคำนวณดัชนีมวลกายของคุณเยาวนะฮะน่าจะประมาณเกิน25ซึ่งก็คงจะเข้าข่ายในกลุ่มที่เรียกว่าน้ำหนักเกินก็อาจจะเป็นเบาหวานในกลุ่มก็จะถ้าเป็นได้นะต้องมาตรวจก่อนน
1: ะ
0: เพราะว่าปัญหาก็คือเป็นการตรวจเลือดว่ามีผลตรวจน้ำตาลผิดปกติหรือเปล่าจากการที่เราอดอาหารแต่ต้องยอมรับครับว่าการดื่มน้ำหวานกี่แก้วต่อวันคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมและที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตับอ่อนนะครับแล้วก็การทำงานของเรื่องของการทำงานของอินซูลินแล้วก็การใช้น้ำตาลต่างๆในร่างกาย
2: แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้ลดหวานเนี่ยก็ดีลดหวานลดเค็มมาดีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นโดยสุขภาพรวมต่อให้ไม่เป็นเบาหวานโรคอื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีโรคอ้วนอย่างที่อาจารย์ต้นบอกนะน้ำหนักเกินมากับโรคตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราพยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงเนาะลดหวานลดเค็มเนี่ยสำคัญนะครับ
1: แต่ว่าถ้ายังชอบดื่มน้ำหวานเนี่ยก็ออกกำลังกายออกกำลังกายหนักหน่อยนะมันก็อาจจะช่วยเผาผลาญได้หรือเปล่า
0: ต้องตอบว่ากรุงโรมไม่สร้างมาเดียวนะครับทุกท่านก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรากินเนาะ
2: จริง
0: ๆให้เราไปวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่ว่าเรา
1: ขอโทษนะกินหวานกินไอติมทุกวัน
0: น้ำตาลแต่ว่ากินอะไรนะน้ำหวานวันละประมาณ

0: ็นลิตรเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์ไซส์เป็นส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายเราได้คุณภาพในการทำงานของปอดและหัวใจที่ดีขึ้
1: น
0: แต่ผมว่าการบริโภคสำคัญมาก
1: สำคัญมากกำลังคิดว่าคุณยาวจริงๆแล้วเป็นพี่ตาหรือเปล่าแอบถามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูอินเนอร์พี่ตาดูแรงมากนะ
0: ครับ
2: ดิฉันชอบ
0: แต่ตาหุ่นไม่น่าใช่พี่ตานะครับผมน่าจะพ
2: ี่
0: ต
2: าจะตัวเล็กกว่านี้ขัดคอแล้วค่ะต้องจบแล้วล่ะวันนี้โดนอาจารย์หมอรุมนะคะ
0: รุมสกัดพี่ตาตัวนี้ครับผม
2: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากใบตองโคเสร็จด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอสองท่านด้วยนะคะสนุกมากวันนี้วันหลังมาอีกนะคะ
1: ค
2: ุยกันหลายๆโรคด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะรัดคิวหมอเรามาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินรสพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินรสพุงเห็นเกาๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

สำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอ๋ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันค่ะ
0: ในวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณน้อยนะครับจากคณะหมอลำภูไทยนะครับ
1: คุณน้อยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
0: คุณน้อยที่ทราบมาตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าคุณน้อยทานเผ็ด
1: อ๋อค่ะ
0: ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคุณน้อยกันว่ามีปัญหาหรือว่าตอนนี้ต้องการคำแนะนำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะ
2: เมฆคลาฟ้าห้องหวนหวนหวนหวนเดือน8มวนใกล้ออกพรรษานกขมิ้นถิ่นทุ่งกุลาได้เวลาทะลาโบยบินสวัสดีค่ะน้อยวนิดาค่ะจากศิลปินภูไทยวงหมอลำจากภาคอีสานค่ะ

0: ที่กินเป็นประจำ
1: ส่วนมากจะเป็นส้มตำค่ะส้มตำรสจัดพวกลาบรสเผ็ดๆค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่หลังเวทีคณะศิลปินภูไทยนะคะมาที่นี่น้องๆกำลังแต่งตัวนะคะเข้าไปเบิ่งโรงครัวว่าแม่งาแม่ครัวของเฮาสิเฮ็ดหยังให้กินแรงส่วนมากนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะสิมาลองตำบักฮวงให้พี่น้องเบิ่งว่า20เม็ดมันสิเผ็ดตำใดลองเบิ่งค่ะ
2: อ๋อใส่พริก20เม็ด
3: ครับ
2: เคยทานพริกถึง20เป็นไหมคะเชฟ
3: ไม่เคยครับเป็นไปไม่ได้ครับผม
0: สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าขาดบ่ได้ค่ะถ้าหากว่ามื้อใดบ่ได้กินนี่มื้อนั้นคือจังขาดอีหยังไปอย่างนึงนี่ล่ะค่ะพี่น้อง
2: ก็ประเด็นคือเรื่องปวดท้องนะคะแล้วคุณน้อยก็กำลังให้สมมุติฐานตัวเองว่าเป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กินอาหารรสจัดนะคะ
0: คันกินตวงพี่น้องล้ำแห้งมวนคันได้กินเผ็ดๆนี่แสบท้องกระย่อมเป็นโรคกระเพาะกระย่อมค่ะ
4: กินก็ได
2: ้โอ้โหดูสีแล้วเผ็ดมากจริง
3: ๆมันน่าจะเป็นตำพริกมากกว่าส้มตำนะครับ
0: คนเราจะทานอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทานจะไปทานอีกทีก็คือตอน4โมงเย็นบางครั้งอาหารค่ำก็คือตีหนึ่งตีสองก็มีอะค่ะกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเหรอคะปวดท้องขนาดไหนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เลยค่ะแสบมากเลยบางครั้งจนตัวงอทำอะไรไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอส่วนมากจะซื้อยามากินเองมากกว่าเป็นพวกยาธาตุน้ำขาวเพราะว่ามันหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปซอยสุดท้ายค่ะก่อนจะขึ้นเวทีต้องกินยาธาตุน้ำขาวซอยบ่อไห่เก็บทองก่อนค่ะก่อนสิขึ้นเวทีช่วงนี้ขอพักอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปขึ้นเวทีทำหน้าที่ร้องเพลงก่อนค่ะก็คืออยากถามว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นโรคกระเพาะจะต้องทานอาหารประเภทไหนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะอยากรู้ค่ะ
2: ก็ในกรณีนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณน้อยก็คงเป็นอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการปวดแสบร้อนทำให้คิดถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ถามว่าแค่กินพริกอย่างเดียวจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคงมีหลายปัจจัยนะคะความเครียดเองเนี่ยก็ใช่เนาะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของอาหารรสจัดมีข้อมูลค่ะว่าในกรณีที่เราทานพริกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริกจะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างกรดกินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่อีกอันนึงก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งที่เรากินเนี่ยร่างกายก็จะจดจำรูปแบบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันควรจะต้องได้กินแล้วยังไม่ได้กินร่างกายก็สร้างกรดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคงมีหลายปัจจัยนะคะอันที่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นการบ้านกับเชฟคือเขาชอบรับประทานอาหารที่เป็นรสจัดรสจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจืดๆเลยคงไม่ได้คงต้องจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณของพริกลงอันที่สองคุณน้อยอาจจะใช้วิธีว่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้หน่อยนะคะอาจจะเป็นนมอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามเพื่อจะไม่ให้ท้องว่างมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าสมมติว่าทำงานไม่เป็นเวลาขนาดนั้น
3: ค่ะในเมื่อวันนี้โจทย์เป็นอาหารรสเผ็ดแล้วเราควรจะต้องลดให้เขานะครับลดความเผ็ดลงวันนี้เมนูแรกที่จะทำครับยังอยู่ในรูปแบบของการยำซึ่งคงจะมีรสจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอารสชาติอื่นเข้ามาแทนรสชาติเผ็ดวันนี้เป็นยำไข่เค็มข้าวโพดหวานนะครับ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เรามีไข่แดงนะครับของไข่เค็มเดี๋ยวจะบี้ๆนิดนึงนะครับ
1: แล้วก็ทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้คะมันช่วยอะไร
0: รสจัดครับตัวนี้หนึ่งเลยคือ เพิ่มรสชาติชัดเจนนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเอาไปทำให้ร้อนนะครับละลายลงในน้ำคล้ายๆเป็นซอสกินง่ายๆแต่เป็นซอสที่มีรสชาติจัดแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับผมจะหั่นข้าวโพดเตรียมไว้นะครับก็ข้าวโพดนะครับต้มสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะฝานตัวเนื้อออกนะครับ
1: แต่จริงๆต้องบอกนะคะว่าใครที่ทานรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพยายามปรับรสชาติลงคือรสชาติที่เคยกินจัดจ้านลงเนี่ยสักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มรับได้แล้วจะชินนะคะ
0: จะถามคุณหมอด้วยว่าเวลาทานเผ็ดมากๆเนี่ยผลเสียตรงๆเลยคืออะไรบ้างครับ
1: เหมือนที่บอกค่ะว่ามันไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมีการสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะลักษณะนั้นมากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าการทานเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ระคายท้อง
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ใช้น้ำมัน
0: ใช้น้ำมันครับคุณหมอนิดหน่อยนะครับตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมก่อนนะครับต้องเจียวกระเทียมก่อนกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอใส่
1: ก็เอาน้ำตาลปี๊บมาใส่น้ำเนาะ
0: ใช่ครับอันนี้เราน้ำตาลปี๊บมาละลายกับน้ำนะครับหรือบางคนจะใช้น้ำเชื่อมก็ได
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: โอเคครับคุณหมอมาเลยครับใส่เลย
1: โอเค
0: ขอบคุณครับขอบคุณเราเคี่ยวด้วยกันก่อนสักพักหนึ่งนะครับ
1: นึกถึงปลาหมึกผัดไข่เค็มเลยค่ะ
0: ต้องเติมน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอใส่น้ำเพิ่ม

0: ระหว่างนี้เดี๋ยวผมฝากคุณหมอนะครับผมจะหั่นมะเขือไว้นะครับเราใช้มะเขือเทศนะครับเพิ่มสีสันด้วยเพิ่มรสชาติด้วยนะครับ
1: เติมแครอทได้ไหมคร
0: ับได้ครับ

0: คุณหมอนี่ถ้า
1: เติมหมดทุกสิ่งอย่าง
0: เคี่ยวจนน้ำเขาจะระเหยไปเกือบหมดนะครับคุณหมอ
1: ก็จะเป็นแบบข้นๆนะคะ
0: ใช่ครับเป็นซอสข้นๆครับผมฝักยาวไว
1: ้อีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดจากการที่เยื่อบุกระเพาะมันมีการอักเสบแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นมากก็จะเป็นลักษณะของแผลนะคะเป็นแผลที่กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่ตอนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอละอันที่1ก็คือทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอันที่2การปวดมากตอนกลางคืนนะคะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาต้องปวดอันนี้ไม่ค่อยปกตินะคะมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดลงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาเจียนหรือว่าถ่ายเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอาเจียนเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้
1: เริ่มจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับการที่จะเป็นโรคกระเพาะนะคะอีกประเด็นนึงเมื่อกี้ก็คือที่คุณน้อยทานยาธาตุน้ำขาวนะคะยาธาตุน้ำขาวก็คือจะเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าเป็นด่าง
0: ความเป็นด่าง
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาธาตุน้ำขาวลงไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไปทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะมันลดลงถามว่ามันช่วยรักษาโรคไหมต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้แก้ที่โรคเลย
0: คือพูดง่ายๆคือเอาความเป็นกรดด่างมาบาลานซ์กัน
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนักในการที่เราจะบอกว่าลดอาการเรื่องของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะฉะนั้นสังเกตว่าหลายๆทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ละเป็นยาธาตุน้ำขาวจะต้องได้เป็นยาตัวอื่นแทนละ
0: มีความเสี่ยงอื่นไหมครับคุณหมอที่จะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะได้นอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารรสจัดอย่างที่บอกทั้งหมดตรงนี้มาอย่างเช่นดื่มเหล้าด
1: ื่
0: ม
1: แอลกอฮอล์เยอะ
0: อย
1: ่
0: างนี
1: ้ก็มีตั้งแต่ยาบางตัวนะคะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะหรือว่าทำให้เกล็ดเลือดมันมีปัญหามากขึ้นเช่นกลุ่มยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านทานไปจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยในยาจะเขียนไว้ว่าให้รับประทานหลังอาหารทันทีทานน้ำตามเยอะๆเพราะมันระคายเคือง
0: ใช่ระคายเคืองนะคะ
1: หรือว่าในบางคนที่ทานยากลุ่มที่เป็นสเตียรอยนะคะพวกนี้อาจจะได้รับยามาหลายๆท่านนะคะในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ยามันซื้อง่ายเนาะก็จะได้รับยามาโดยที่ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของเขาเรียกอะไรนะคะแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็จะเป็นพวกของแอสไพรินนะคะหลายคนก็ทานแอสไพรินอยู่นะคะคุณหมออาจจะสั่งให้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อนะคะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะแล้วทำให้เกิดแผลในกระเพาะได
0: ้ง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติจากร่างกายธรรมดาจนมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไปหาหมอ
1: แนะนำอย่างนั้น
0: อย่าทานยาท่านทำอย่างเดียว
1: โอเคค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ก็เสร็จแล้วนะ
0: อันนี้ใช่ครับเราทำซอสไข่แดงแล้วก็ใส่ตอนร้
1: อ
0: นครับกับพวกผักทั้งหมดเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วย
1: ได้เลย
0: มิกซ์ให้หน่อยนะครับ
1: uh-huh.
0: วันนี้ผมก็เลยเอาพริกมาให้อาจจะไม่ถึง20เม็ดแต่ว่าให้ได้เท่านี้นะครับ
1: กี่เม็ดเอ่ย
0: ของเราผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ถั่วนะครับเล็กน้อยถั่วคั่ว
1: สักกี่ช้อนคะ
0: ครับผมน้ำมะนาวขอสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้ครับ
1: คือทำตามเชฟนะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามว่านะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าไม่รู้เลย
0: ครับ
1: อันนี้หมด
0: เท่ากันอันนี้ช้อนนึงก่อนครับ
1: ช้อนเดียวใช่ไหมคะ
0: คุณหมอลองชิมไหมครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ด
1: น่าจะมะนาวกว่านี้นิดนึงปะจริงๆอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่มาจากพวกผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะต้องเติมหวานละ
0: เป็นเมนูยำข้าวโพดหวานกุ้งสดกับไข่เค็มครับผม

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอกับยำข้าวโพดนะครับไข่เค็มกับกุ้งสดครับ
1: เดี๋ย
0: วควรคุณหมอลองชิมดูครับอาจจะ
1: ไม่
0: ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
1: มันจะเป็นเหมือนยำมากกว่า
0: เป็นครึ่งยำครึ่งส้มตำ
1: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
0: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้นคร
1: ับ ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของความเชื่อดีกว่าใช้คำว่าความเชื่อกับโรคกระเพาะนะคะจริงๆแล้วอาหารเผ็ดหรืออาหารรสจัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะนะคะ

0: มันยังมีอีกปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างแต่ว่าการทานอาหารรสจัดจะเป็นปัจจัยส่งเสริมในคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือว่านอกเหนือจากรสจัดเนี่ยจริงๆเวลาเราปรุงเชฟก็เห็นเนาะใน VTR ทุกอย่างจะใส่เยอะหมดเลยโดยเฉพาะเค็มนะคะเค็มก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เราบอกค่ะอาหารอีสานเราอาจจะบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าจะทานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของเกลือนะคะหรือว่าน้ำปลาหรือแม้กระทั่งปลานะคะเพราะกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ให้โซเดียมค่อนข้างเยอะ
1: สูงครับผมงั้นอาหารตัวนี้กับในคอนเซปที่ว่าอยากเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างจัดแล้วก็ดึงให้ทุกอย่างซอฟต์ลงกลมขึ้นถือว่าผ่านไหมครับอาจารย
0: ์โอเคนะคะอีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลดเค็มหรือว่าต้องการจะลดเกลือนะคะเวลาที่เขาปรุงของพวกนี้ค่ะน้ำปรุงจะเป็นของที่จะมีเกลือมีน้ำตาลมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาเราตักกินเราไม่ต้องแบบว่ากินกินส้มตำแบบซดน้ำจนหมดจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงค่ะ
1: โอเคครับก็อันนี้เป็นเมนูแรกครับผมเดี๋ยวจะมีเมนูต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเมนูอีสานอีกอันนึง
0: แอบเห็นไก่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินเลย
1: กินเลยอันนี้การที่จะทานข้าวหรือข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่เป็นอาหารอีสานแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยผมมองมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอาเมนูนี้ขึ้นมานะครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: จริงแล้วเป็นแกงอ่อม
0: อ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นลาบเห็นมี
1: ข้าวคั่ว
0: อ่า

0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดน
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก
1: ็ม้วนๆนะครับม้วนแล้วก็หั่น
0: ครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตะไคร้ให้โอเคระหว่างที่คุณหมอกำลังจัดการตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเลาะไก่ให้นะครับ

0: ไก่ย่างนะครับปกติไก่ย่างมันจะเป็นชิ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยากให้มันเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือผมใช้มีดกดแล้วก็บี
1: ้
0: นะครับไก่ย่างทั้งหมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับหมอหอมแดงซอยนะครับอันนี้หอมแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบุบกระเทียมสักหน่อยนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบุบๆพอ
1: okay. อ
0: ันนี้พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมนะครับคุณหมอเอาแค่พอบุบต้นหอมเดี๋ยวตรงนี้มีใบแมงลักด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยว
1: ก็เด็ดเป็นใบ
0: ใช่ครับ
1: okay.
0: ใส่เข้าไปเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมบางคนเรียกว่าผักชีฝรั่ง
1: อ๋อผักชีฝรั่งโอเค
0: ครับโอเคตอนนี้จะเป็นปรุงรสแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้นะครับเราทุกอย่างใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนยีน้ำปลาสุกแล้วก็น้ำปลา

0: บ้างครับ
1: พริกค่ะพริก
0: พริกนี
1: ่ต้องกินพริกครับ
0: ต้องใจเย็นๆครับ
1: ก็น่าจะสักช้อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าดูจากปริมาณทางของที่ใช้
0: ใช่ครับช้อนหนึ่งนะครับคุณหมอใจดีมากผมทำไปกลืนน้ำลายเอือก
1: แสดงว่าเป็นของโปรดของเชฟ
0: ผมชอบทานอาหารอีสานครับมากเป็นพิเศษหวานครับดูเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยพริกป่นนี้ไม่เผ็ดนะครับโอเคครับคุณหมอเดี๋ยวรบกวนขออ
1: ันนี้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่หมดเลย
0: แล้วก็ใบมะกรูดครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับ
1: สีสวยดูน่ากิน
0: เรียบร้อย
1: อ่ะจานแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องของเรอนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะๆบอกว่าท้องอืดแน่นนะคะเวลาที่เราทานผักโดยเฉพาะผักสดปริมาณมาก
0: ๆ
1: อันนี้มันก็จะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได
0: ้โอเคผักสด
1: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำบัตรลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก
0: เร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะ1ปลาร้านะครับมีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
1: โอเคเดี๋ยวเราจะโรยข้าวคั่วกัน
0: สุดท้าย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับ

0: ียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูทั้ง2เมนูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพา
1: ะ
0: นะครับหรือว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีนะครับ
1: จริงๆก็เป็นลักษณะของการป้องกันนะคะอันที่1เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลาร
0: ับ
1: ประทานมื้อน้อยๆนะคะอาจจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราทานอาหารมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะอิ่มแล้วก็จุกซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของกรดมันมีการไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในส่วนของยาที่เรารับประทานนะคะเช็คกับคุณหมอที่ดูแลก็ได้ค่ะว่ามันมีโอกาสที่จะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือเปล่าลดความเครียดนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการที่น่าสงสัยก็ไปพบแพทย์ในลักษณะของอาหารควรจะเป็นอาหารรสไม่จัดมากนะคะ ครบทั้ง5หมู่เหมือนปกติหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเช่นผักสดปริมาณเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นกะละมังเนาะที่จะทำให้เกิดได้แล้วก็พวกของน้ำอัดลม
0: ค่ะ
1: รวมถึงหมากฝรั่งด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโภชนาการแล้วก็การกินอย่างถูกต้องนะครับก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได
1: ้
0: นะครับตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้ากับพวกเราเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: อย่าบอกว่า
3: ใช่แล้ว
2: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
3: ใช่แล้ว
2: คาดไม่ถึง
3: ใช่แล้ว
2: มันก็คือเตียงนั่นเอง
4: ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่าย
2: ได้ออกกำลังกายกัน

0: โอ้เสียการ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาวิเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ wow. อยู่บนชั้น6อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้นนะครับบอกผมว่าบุ้ยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บุ้ยคาดไม่ถึงมานำเสนอ
2: wow.
1: ผมก็เลย

0: ตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาครับพอมาก่อนเวลาปุ๊บได้เวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาพอเลยเวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาอีกทำไงดีต้องทำอะไรสักอย่างละขอโทษนะครับเห็นอาจารย์ต้นชนชัยไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์ต้นฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้คุณ

0: ลิฟต
1: ์ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
0: ครับผมไปนะครับต้น
2: ครับ
0: ต้นครับ
3: เฮ้ยอ้าวมาเหรอโอ้โหคอยตั้งนานเนี่ย
0: มาแล้วสิพี
3: ่เฮ้ยไปไหนมาให้พี่รออยู่เนี่ยตั้งนาน
0: พี่นายผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรบนห้องเรา
3: ตั้งนานเลยดิก็พี่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ย
0: รอที่นี
3: ่เออ
0: แต่นายผมล็อบบี
3: ้
0: เออ
3: ไม่รู้เลย
0: ในอุปกรณ
3: ์โอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป้าตามมาม
4: าช้ามาช้าตามมาตามมาตามมา
0: ไหนครับอุปกรณ์อะไรพี
4: ่ดู
0: เดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่า
4: ใช่แล้ว
0: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
4: ใช่แล้ว
0: คาดไม่ถึง
4: ใช่แล้ว
0: มันก็คือเตียงนั่นเองเราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาคราวนี้แหละไม่มีข้ออ้างพบกับแขกรับเชิญเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: คุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นหนุ่มกิจกรรม
5: ครับ
0: กิจกรรมมากจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย
5: ครับ
0: จริงไม่จริงครับ
5: จริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทำกิจกรรมของมหาลัยด้วย
0: ทำอะไรบ้าง
5: ก็ออกค่ายครับประชุมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนือเงี้ยครับ
0: ทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทำไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ
5: คือบางครั้งทำเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่เวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องออกกำลังกายบ้าง
0: ทุกการครับทีนี้มีคำถามครับ
5: ครับ
0: สงสัยไหมครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3คนได้อย่างไร
5: สงสัยครับแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
5: ครับ
0: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
4: โอเคถ้าบัวหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่ไหม
0: ครับต้องมีครับ
4: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ1ใน3ของแต่ละวัน
0: โอ้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเนี่ยคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกไหมแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อนใช่ไหมกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญพุระแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกส่วนของเตียงย้ำนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายกันอะไรเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ
4: เราขอบเตียงก่อนไหม
0: ขอบของเตียงโอเคเริ่มยังไงครับ
4: อันที่หนึ่งเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับ วอร์มปกติเราใช้อะไรเรื่องการยืดเหยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหม
0: ครับ
4: อันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้น
0: เฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอตนะ
4: ใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับหน้าไล่ยืนลองทำพร้อมกันมาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึง
0: คือจะว่าเราหนัก
4: มาก
0: นะครับหนักสุด
4: เราไล่วอมนะครับไล่วอม
0: เอียงไหมครับ
4: ตัวตรงๆนะครับสะโพกวางขาวาง
0: กันเอียงไหมครับกัน
5: สบายมากครับ
4: สบายมาก
5: ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะ
0: นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่แค่อ
5: ันนี้แค่วอร์มเรา
4: วอร์มครับนะครับ
0: มือจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี่
4: ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ดึงสลับ
0: ผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจถ้าเรามาลุกมาทำแบบนี้มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันด้วยนะ
4: ใช่ใช่
0: โอเค
4: ครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆ
0: ทำแบบนี้นานไหมครับ
4: เราทิ้งนะครับขึ้นยืนแขนหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับ นะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมา

0: ตัวขึ้นดึงเข่าครับอ้าวลองทำมาพี่นั่งดูครับเชิญครับ
1: หนึ่งสอง
0: ดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับดีครับดีครับ
1: เฮ้ยโอเคเลยอ่ะสนุกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะ
0: ใช่ใช่ทำกันไปคู่นะครับ
1: แฟนกันออกกำลังกายคู่กัน
0: นั่นละ
1: ผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหม
0: อย่างที่บอกไอ้ของเขาแหละเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี่ยท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยลงไปจริงๆฮะเราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงช่วยส่งขึ้นมา
1: ก็คือเตียงจะเด้งกลับขึ้นมาอยู่แล้วสามารถทำได้
0: ใช่
1: แล้วก็พยายามควรจะทำนี่คือวอร์มอัพ
0: ใช
1: ่หนึ่งนาทีแล้วไงต่อครับ
0: เอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืน
1: คุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช
0: ่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเอาขึ้นที่คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาครับเหยียดกลับมาเหยียด
1: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครมีลูกนี่ลูกชอบแน่นอน
0: ตัวจริงใช่
1: เรามันจะบอกอย่าเล่นบนเตียงอย่าโดนบนเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองผมว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะ
0: พอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งนึงมาอีกครั้งนึงซ้ายครั้งนึงนะครับไล่สลับลองนะครับไล
1: ่ทำแบบนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี่ต้น
0: เหมือนเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้านหลัง
1: ก็คือแกนลำตัว
0: ใช่แกนแล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
1: ตอนนี้ถ้าที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อน
0: ใช่
1: เพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัว
0: เราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
1: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
0: ครับ
1: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วยถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ขวาซ้ายทีนี้ก็ซ้ายขวาร
0: อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วย
1: ส่วนบนด้วย
0: นะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับ
1: บนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริงผมชอบมากเลยต่อครับลองดู
2: ขวาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เหมือนเดิมเราก็ใช้สามสเต็ปข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกัน
0: นั่นละแต่ไรครับแต่ใช่
1: เกียร์วอร์มอัพ1นาทีแล้วก็ทำแบบนี้เมื่อกี้ใช้ขาอย่างเดียว1นาท
0: ีใช่
1: แล้วก็ใช้มือแตะด้วยอีก1นาทีนี่3นาทีเองนะเนี่ย
0: ครับ
1: เออ

0: ต่อไปนะครับไอ้มือนี่คงไม่ต้องนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีก็เรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างๆอันนั้นก็คือเรื่องของปกติแล้วนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับ
1: เขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนป่วยเขาจะแบบดีมองบ่อยๆมองบ่อยๆผู้ชอบ
2: โอเคฮะ
1: คราวนี้วิดพื้นคือมันธรรมดาสำหรับเรา
0: ใช่ใช่
1: ต่อไปเราจะทำไงครับ
0: เราก็ใช้ตัววิดพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ
1: หลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลักษณะนะครับไล่เข้ามาลักษณะนะครับลักษณะ
1: ทีนี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวางเพื่อออกกำลังกายหน้าอกก็จะเป็นวิดพื้นแบบนี
0: ้ไหล่นี่ก็ลงมาที่ไหล
1: ่โอเคนี่ก็จะแบบเบสิก
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บ
0: กลับมาพี
1: ่เราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้น
0: ใช่
1: เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้น
0: ใช
1: ่อ่ะลองดูครับอึ๊บ
0: ลองมือขวาแตะไหล่ซ้ายอย่าพึ่งกันนะ
1: ทีนี้พยายามเราเก่งเอาเนี่ยสมมุติก้นครับพยายามลงไปด้วยโอเคนั่นแหละ
0: ใช้งอเข่าช่วยกันนะครับงอเข่าลง
1: หนักไปไหมครับ
0: ถ้าหนักใช้งอชันเข่าฮะดีครับ
1: โอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะ
0: ใช่
1: ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเอง
0: ใช่
1: ทำกี่ครั้งครับ
0: ตัวนี้อาจจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ10ถึง12ครั้งแต่อย่างที่บอกว่า
1: เซตเดียวพอตอนแรก
0: ถ้าเซตเดียวเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเข่านะครับ
1: ถ้าเกิดต่อไปแข่งอะไรก็เพิ่มเป็น2เซต3เซต
0: ใช
1: ่โอเค
0: แล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่มั้ยคือเราทำทุกครั้งเราก็คือใช้ลักษณะนะครับรักษาทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับไล่ทรงตัวไปด้วยทรงตัวไปด้วย
1: พี่สามารถขึ้นมาแล้วแต่2ข้างเลยได้มั้ย
3: ได้
4: อ่
1: ะขอดูหน่อยครับดูหน่อยถ้าพี่ทําได้ขอดูหน่อย
5: ว้าว
1: ไม่มีอะไรหยุดพี่ได้
0: เวลาที่เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองบัวก็ใช้เรื่องของนะใช้ดันขึ้นนะครับดู
1: หมอนก็มีน้ำหนักนะ
0: ใช่เพราะบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้เฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้นมันก็มีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้น
6: ผมขอลองก่อนโอเคครับเฮ้ยออกแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือไงว่าคนที่อยากมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยปกติแล้วเราจะเล่นแล้วเราจะได้แต่อกด้านนอกใช่ไหมด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอกจะไปทำให้อกเราชิดกันด้วยยิ่งทำช้านะยิ่งแบบมีสมาธิทำจำนวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอ่ะโอเคเยี่ยมครับการมาลอง
7: ถูกต้องไหมครับอาจารย
0: ์โอเคดีครับ
1: จริงมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้เก้กลางไม่มีปัญหาทำไปก่อนค่อยๆทำพอเราเริ่มทำได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเอง
0: โอเคคราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมติว่าการนอนอยู่สมมติว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมาเวลาลงมาถ่ายลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลงดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะผักพร้อมขึ้นลงมาถ่ายแล้วลงมาถ่ายมางอรับ
7: เริ่มเบี้ยวแล้ว
0: ลอง
1: หนักขึ้นไหมครับกัน
7: ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่5ไปแล้วนะครับมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนัก
0: ใช่ซึ่งงั้นในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสำหรับเขาละระดับหนึ่ง
1: ันนี้ถามพี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมครับการเมื่อเราจะเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนครับ
1: วิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นแบบจับแคบกว่าจับกว้าง
0: ใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวโอเคครับไม่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยมากขึ้น
1: โอเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ต่อไป
0: เราก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับ แต่นี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยืดลงนะครับส่งยืด
1: ทำเหมือนลูกบอลได้ด้วย
0: ครับส่งยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลองนะครับลองดึงเข่าอย่างเดียวก่อนนะครับมือวางไว้ข้างสะโพกใช่ดึงสะโพกขึ้นนะฮะพยายามบีบเขา
1: ได้ท้องไหมครับน่าจะได้นะพยายามหายใจครับไม่ต้องอย่าอั้น
0: ไม่ใช่หรอก
1: จ่อ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ทำไมครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกเข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้น
0: ครับ
1: ถ้าที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอนกล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมคร
0: ับ แตกต่างครับถ้าบวยเริ่มมีการหนีบหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อของต้นขาด้านใน

0: ส่วนของขาแล้วก็หน้าท้องช่วงล่างเนี่ยมันมีการทำงานที่มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างปกติเราเวลาที่เราเล่นสควอทก็เหมือนกันปกติเรามีความรู้สึกเอ้ยเราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักอ่ะเราให้นึกว่าเราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเก่งเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้น
1: ลองดูเบาต่างกันไหมลองดู
0: ถ้าเราแน่นดึงขึ้นมาเข้ามาธรรมดา
1: ต่างกันไหมครับ
2: ต่าง
1: อันไหนเบากว่าครับ
2: อันนี้เบากว่
1: า
2: ที่ไม่มีหมอนจะเบากว่า
1: หนักสิครับ
0: มาท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหม บิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับนะครับ
1: เหยียดยืด
0: นะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับ
3: ถ้าเรามากับแฟนเราก็สามารถ
0: ส่งต่อได้เอาไปแรง
3: ๆ ส่งต่อได้นะเนี่ย
0: งอตัวเป็นตัววีนะครับ
1: ขึ้นมาย
0: กตัววีขึ้น
1: ตัววีครับ
2: พยายามวีสุดๆเลย
0: ครับมือตั้งแต่ลงไปเกือบถึงพื้นวีไป
1: มือต้องเดินพื้นมือต้องเดินพื้น
0: มองตามหมอนที่ไปช้าๆช้าๆ
1: ช้า
0: ๆมันหมอนดีมองตามแต่หมอนแต่แล้วกลับมาหมอนแต่แล้วกลับมาก
3: ลับมาล้มตัวลงนอนเป็นไงครับกัน
2: โอ้อันนี้เกรงของนี่กว่าท่าที่แล้วอีกครับ
3: เพราะการที่เราบิดเนี่ยมันเท่าทำให้เราได้ด้านข้างด้วยต่อไปครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้น
0: ครับ
3: หมอนข้าง
0: ไว้ทำอะไร
3: ปกติแล้วใช้นอนกอด
0: ฮะแล้ววันนี้เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่นเรือพายกัน
3: โอ้
0: ใช
3: ่ไหมอันนี้ได้ด้านข้างนะ
0: หลังได้หลังนะ
3: ใช่ได้หลังด้วยนะ
0: เราดึงเข้ามานะครับจับหมอนข้างนะครับดึงนะเคยพายเรือไหม
3: จินตนาการโอ้ลูกต้องชอบแน่เลยเก่งมากในการนี
0: ้ลองมาช้าๆนะครับขวาบนซ้ายล่าง
3: ถ้าพวกนี้นะครับที่เราออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยเอามาจับไหมครับอันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือแจ่วนะครับ
0: ทางซ้ายดึงขวาให้ผ่านตัวไป
3: การออกกำลังกายนะครับหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทำทุกอย่างเร็วนะ
0: ใช่
3: เราจะทำช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปสมาธิลงไปอีกหมอนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับ
0: มีผลครับลองให้การลองจับให้กว้างขึ้นลองจับให้กว้างมากขึ้นแล้วการครั้งนี้การลองทำ
3: อ๋อการจับสั้นกับกว้างกับการจับแคบกับกว้างมีผลต่างกัน
0: ใช่ก็เหมือนกับตัวไอ้ตัว
3: มัน
0: ยาวยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้นผ่านตัวดึงผ่านตัว
3: มันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได
0: ้สลับ
3: หัวไหล่ใช่ไหมครับ
0: ดึงผ่าน
3: หน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ครับ
3: โอเคพอ

0: เอาละครับน้องกันครับเรียบร้อยหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อย
1: การออกกำลังกายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังไม่เคยออกกำลังกายและยังไม่มีเวลาแนะนำการออกกำลังกายบนเตียงครับ
2: อย่าพยายามไปจำกัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกายจริงๆแล้วทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงให้แบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะคร
0: ับ ต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกัน
1: ก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการดำเนินต่อครับ
0: ให้กำลังใจนะครับน้องกันทำได้อยู่แล้วว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการนะครับนั่นก็คือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับติดตาม Healthy Friday เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรา Healthy Friday วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ครับ
0: อ้าวหมดแล้วนี่ทำงานเรียบร้อยใช่ไหมเอานอนดิเรียบร้อยแล้วผู้ชาย3

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับกับผมเจไดเศรษฐศิษย์ลิ้มเกษเดชครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้มือหมอแค่ได้ยินชื่อก็อุ่นใจแล้วครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับผมได้รับภารกิจมาครับต้องมาทำให้รู้ล่วงเลยได้ภารกิจมาบอกว่าโฮมเฮลท์แคร์เนี่ยคืออะไรผมต้องมาหาความหมายของคำนี้ครับ
1: ค่ะต้องเล่าอย่างนี้ค่ะโฮมเฮลท์แคร์นะคะก็คือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านค่ะสั้นๆ นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยงานของเรานะคะก็คือการประสานงานทุกอย่างเลยค
0: ่
1: ะมีหลากหลายทีมนะคะที่ร่วมกันดูแลเป็นสหสาขาวิชาชีพเลยค่ะซึ่งเราก็จะประสานงานตั้งแต่โรงพยาบาลนะคะก็จะประกอบไปด้วยคุณพยาบาลนะคะทีมนักจิตวิทยานะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะแล้วเราก็จะประสานงานตั้งแต่ในโรงพยาบาลออกไปดูแลคนไข้ถึงที่บ้านเลยค่ะ
0: เรียกว่าไปถึงที่เลย
1: ใช่ค่ะไปถึงที่บ้านเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อ้าวน้องเบลมาพอดีเลย
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะน้องเบลนี้เรามีเคสน่าสนใจมากเลยเคสหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวฝากน้องเบลนะคะไปรีวิวแล้วก็เตรียมเคสเพื่อที่จะไปเยี่ยมบ้านกันนะคะ
2: ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะค่ะนี่ก็คือน้องเบลนะคะน้องเบลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรสซิเดนต์นะคะหรือว่าแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะน้องก็จะมาช่วยหมอนะคะในการที่จะเตรียมเคสนะคะเราก็จะมีการวางแผนค่ะก่อนที่จะลงไปเยี่ยมบ้านค่ะ
0: อ๋อก็คือจะเดินทางไปด้วยกันเลย
1: ใช่ค่ะน้องก็จะลงไปเดินทางไปพร้อมกันกับเราเลยค่ะ
0: ครับผมและนอกจากนี้ในทีมเนี่ยมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: อ๋อคุณเจได้ถามมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเคสน่าสนใจจะไปเยี่ยมพอดีเลยค่ะแล้วก็จะมีพี่ๆนะคะเป็นหน่วยงานหน่วยเยี่ยมบ้านเป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านนะคะหน่วยแอนเนอร์สค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่เขาเลยแล้วกันนะคะพี่ต่ายพี่เฉลียวคะอยู่หรือเปล่าคะ
3: พร้อมแล้วนะ
1: ไปกันเลยค่ะวันนี้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะคะ
3: ได้ค
1: ่
3: ะเตรียมอย่างที่เรานัดกันไว้เลย
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
3: เดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: ค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นพี่ต่ายกับพี่เฉลียวนะคะสองท่านนี้ก็จะเป็นพยาบาลหน่วยเยี่ยมบ้านนะคะก็จะมาดูแลนะคะในเรื่องที่มีความจำเพาะเจาะจงนะคะถึงตรงที่บ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสายต่างๆนะคะสายNG ให้อาหารนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสายโฟเล่สายปัสสาวะต่างๆที่เขาก็จะช่วยดูแลได้อย่างครบวงจรเลยค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหแจ๋วเลยนะครับคุณหม
4: อ
1: สวัสดีค่ะโอ้และนี่ก็เป็นคนสำคัญคนนึงนะคะคุณมีมี่ค่ะ
0: ครับผม
1: มี่นี่คุณเจไดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็มีเคสน่าสนใจกันนะคะ คุณเจดาก็จะไปพร้อมกับเมียนนะคะแล้วก็คุณมีมี่นะคะแล้วก็ทีมทั้งทีมเลยค่ะ
0: ทั้งทีมที่เมื่อกี้ผมเห็น
1: ใช่ค่ะทั้งทีมที่เมื่อสักครู
0: ่โอ้โหมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาล
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็มีทั้งคนที่จะเข้ามาประสานทั้งหมด
1: ใช่เลย
0: แล้วผมไปด้วยได้เหรอครับ
1: ไปได้เลยค่ะ
0: โอ้โหดีใจมากเลยถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในทีมโฮมเฮลท์แคร์ด้วย
1: ยินดีมากๆค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมนี่ว่าเป็นน้องใหม่ของทีมนี้นะต้องขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับจะเข้ามาอยู่ในทีมคุณหมอแล้วก็มาเยี่ยมขออนุญาตเรียกคุณแม่เนา
1: ะ
0: อยากจะมาเยี่ยมเยียนด้วยคนนึงนะครับก็เดี๋ยวขอถามนิดนึงแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างเนาะเห็นบอกว่าจากโรงพยาบาลใช่ไหมตอนนี้มาดูแลเองที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับมีการปรับตัวยากกันไหมครับ
1: ตอนแรกก็กังวลใจนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะเราไม่มีความรู้เนี่ยเราจะทำยังไงในการดูแลผู้ป่วยนะคะก็เลยเตรียมว่าโอเคคงหาแบบศูนย์ที่เขาสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได
0: ้ครับ
1: นะคะมาช่วยในการดูแลอีกอย่างเราก็ได้เรียนรู้วิธีการดูแล
0: ครับ
1: คุณแม่ไปด้วยนะฮะก็ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ให้พี่ได้มากเลย
0: ครับผมเพราะจากที่โรงพยาบาลคุณหมอก็เป็นคนดูแลเคสนี้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะก็ได้พูดคุยกับพี่จูตั้งแต่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องขอชื่นชมเลยว่าดูแลคุณแม่ดีมากนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างที่จริงๆต้องเรียนรู้ตั้งแต่ในโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็ดีที่เจอคุณมีมี่นะคะที่ได้ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องไฮโฟซึ่งณตอนนั้นคุณแม่มีความจำเป็นต้องใช้ค่ะ
3: ค่ะนี่ก็จะถามเหมือนกันว่าเครื่องไฮโฟที่ได้มาเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือช่วยให้คุณแม่เนี่ยคือท่านไม่เหนื่อยมาก
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าพี่ก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องการใช้เครื่องไฮโฟ
0: เครื่องไฮโฟนี่มันคืออะไรเดี๋ยวขอถามบางทีสับเฉพาะผมจะงงๆนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นเครื่องแบบออกซิเจนหรืออะไรเงี้ย
1: เป็นเครื่องช่วยหายใจ
0: อ๋อเครื่องช่วยหายใจโอ้ยอย่างนี้
1: ดันสูงนะคะ
0: จากโรงพยาบาลมาใช้ที่บ้านมันก็ต้องยากพอสมควรเลยใช่ไหมพี่
1: ต้องเรียนรู้ค่ะ
2: ต้องใช้การเรียนรู้สูงเลยอันนี้ต้องชื่นชมคุณแม่ท่านมีอาการเหนื่อยที่โรงพยาบาลนะคะเลยมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องคล้ายๆเครื่องที่ให้ออกซิเจนที่ให้โฟลว์หรือว่าลมที่ค่อนข้างแรงขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็ความเข้มข้นก็สูงกว่าปกติซึ่งก็จะเหมือนที่พี่จุ๊กเล่าเลยก็คือจะช่วยลดอาการเหนื่อยของคุณแม่ท่านได้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้พี่มีเป็นคนดูแลจับเครื่องไฮโฟนี่มาใช่ไหม
3: คือจริงๆแล้วต้องเล่าแบบนี้นะคะบังเอิญอ่ะได้รับการแจ้งจากคุณหมอเมียดนั่นแหละว่ามีเคสเนี่ยที่อยากเครื่องไฮโฟของโรงพยาบาลไม่ได้เลย
0: ครับผม
3: ก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์นึงอ่ะเมียดได้รับแจ้งว่ามีท่านนึงจะบริจาคก็ต้องกลับไปขอบคุณเขาเคสเนี่ยนะ
1: คะ
3: มาบริจาคเครื่องไฮโฟซึ่งราคาไม่ธรรมดานะคะก็ประมาณเป็นแสนอัพ
0: โอ้โห
3: ขึ้นนะคะ
0: 6หลัก
3: ใช่6หลักเลยแล้วก็เลยรีบแจ้งคุณหมอแล้วก็รีบเอาเครื่องเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คคุณภาพ
0: แล้วอย่างนี้ตอนนี้การใช้เครื่องเนี่ยกับคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่อาการดีขึ้นไหมครับ
1: คุณแม่ก็หายใจได้แบบดีขึ้นนะ
0: ครับ
1: จะถามท่านตลอดเวลาว่าแม่เหนื่อยไหมอะไรแบบนี้ท่านก็ตอบมาว่าไม่เหนื่อยนะแต่ตัวคือต้องยอมรับจริงๆว่าเครื่องไฮโฟค
0: ือ
1: ช่วยคุณแม่ได้มากจริงๆค่ะคือท่านให้ทำให้อาการเหนื่อยของท่านเนี่ยลดลงแล้วก็เหมือนท่านได้ใช้ชีวิตตามปกติแรกที่คุณแม่รับกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนท่านจะเพ้ออยู่ตลอดเวลานะฮะ
0: ครับ
1: ก็พักผ่อนได้ไม่ค่อยเต็มที่แล้วก็ดูเหมือนก็แบบบางทีก็เหมือนจะเหนื่อยก็จะผุดลุกผุดนั่งอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะปรึกษากับทางคุณหมอณัฐกรประจำว่าเนี่ยตอนนี้คุณแม่ยังรู้สึกว่ายังเหนื่อยยังเพ้อแล้วก็มีเหมือนมีอาการคลางตลอดอะไรแบบนั้นนะคะ
0: ครับผม
1: คือหลังจากที่ว่าได้ปรับยาที่ตามที่คุณหมอแนะนำอาการก็จะดีขึ้นนะคะก็คือเราก็จะปรับกันเรื่อยๆว่าณตอนนี้เนี่ยทานยาตัวไหนยังไงนะคะ
0: ครับผม
1: จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่อยากทำอะไรดูละครไหมนะคะถ้าท่านบอกว่าอยากดูเราก็โอเคจะเปิดให้ท่านดู
0: ครับผม
1: คือทำทุกอย่างที่ทำให้ท่านมีความสุข
0: ครับผม
1: นะคะท่านอยากจะทำอะไรเนี่ยเราก็คือจัดให้
0: ครับผมถือว่าอุ่นใจไหมพี่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็มีทีมคุณหมอที่บ้านเลย
1: อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณหมอและทีมงานมากๆเลยนะคะแบบที่ช่วยแบบ ให้ทางที่ได้รับคุณแม่กลับมาด้วยพร้อมกับเครื่องไฮโฟนะคะ
0: ครับผม
1: ที่สามารถที่จะช่วยให้ท่านหายใจแล้วแบบไม่เหนื่อยอะไรนะ
0: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมคุณแม่
1: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: คุณแม่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับยังแบบมีโบกมือคุยตอบโต้กับเราได้สบายเลยคุณแม่นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับผม
1: จะเข้า88ค่ะ
0: โอ้ย
1: เข้า88ปี
0: แข็งแรงมากถือว่าโอเคนะคุณหมอเป็นไงบ้างครับพอเข้าไปได้เห็นแล้ว
2: ใช่ค่ะก็เห็นด้วยกับคุณเจไดเลยค่ะแล้วก็อย่างอื่นอย่างแรกเลยก็คือต้องขอชื่นชมครอบครัวมากเลยค่ะก็คือดูแลคุณแม่ท่านดีมากๆค่ะก็คือดูสุขภาพจิตดีใช่ไหมคะแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีค่ะคุณแม่ท่านก็ยิ้มนะคะแล้วก็ดูสดใสนะคะสุขภาพโดยรวมนะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะ
0: ครับผม
1: ดูแลเลยค่ะ
0: ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าสุขภาพของเราก็สำคัญเหมือนกันจะได้ไปส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยของเราครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับว่าคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้ผู้ป่วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมอได้เลยยังไงวันนี้ทีมของพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมติดตามดูรายการของเรานะครับอุ่นใจใกล้มือหมอครับสวัสดีครับ

ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่อยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยและไม่อยู่ใกล้ชิดคนสูบบุหรี่นะครับชัดเจนอย่างน้อยๆก็มีความเสี่ยงมากกว่า2เท่าขึ้นไปนะครับปริมาณความเสี่ยงนี้จะขึ้นกับปริมาณควันบุหรี่ที่เราได้รับนะครับถ้าอยู่ร่วมกันแต่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันไม่ได้สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่น้อยอันนี้ความเสี่ยงก็จะลดลงบ้างถ้าระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็ยังสูบบุหรี่จัดตลอดเวลาความเสี่ยงก็มากขึ้นในคนทั่วไปควันบุหรี่ที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปทางการสูดหายใจผ่านจมูกซึ่งมันจะมีระบบในการที่จะช่วยป้องกันสารแปลกปลอมอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดว่ามันจะสามารถจะป้องกันสารต่างๆได้หมดดังนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สูบเองแต่จะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ก็ให้ถือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติยังไงเราก็แนะนำว่าในคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่จัดๆเนี่ยคงจะต้องมีการปรับพฤติกรรมให้คนที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยงดการสูบบุหรี่อย่างน้อยก็ในช่วงที่อยู่ด้วยกันเลย

0: เมื่อพูดถึงสุนัขแมวสายพันธุ์ต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความน่ารักน่าชังของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ช่วยให้หลายๆคนผ่อนคลายจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขี้อ้อนห้ามพลาดเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยๆหดหู่หรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับ
2: ที่จุฬาเกษตรและก็ที่ขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมเลือก3อันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
3: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
2: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
3: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่า
2: ครับ
3: เป็นเพื่อนเรา
2: ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
3: จริงเหรอ
2: ใช่มีสุนัขในบ้านแล้วก็นอนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้ว
3: โอ้โห
2: ก็เลยผูกพันมาแล้วก็เลือกเรียนสัตวแพทย์เลยครับ
3: ซึ่งแน่นอนพอมาเรียนปั๊บก็ต้องถามก่อนการเรียนเป็นคุณหมอน้องหมาน้องแมวสัตวแพทย์เนี่ยมันยากไหมคุณหมอ
2: ยาก
3: มันก็เรียนเหมือนหมอทั่วไปไหมใช่ไหม
2: แต่มันมีความต่างครับเพราะสมมติว่าเราเป็นแพทย์นะครับเรียนหมอทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยา
3: ร่างกายคน
2: ร่างกายโครงสร้างของคนอย่างเดียว
3: อวัยวะต่างๆ
2: ทีนี้ในของสัตวแพทย์นะครับต้องเรียนของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีสรีระวิทยาที่ต่างกันโครงสร้างที่ต่างกันสัตว์บางชนิดมีกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอย่างนี้สัตว์บางชนิดกระดูกส่วนนี้ไม่มีตับเป็นแบบนี้การทำงานของตับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเงี้ย
3: เอาง่ายๆหมาแมว
2: ต่าง
3: ไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์เล็ก
2: สัตว
3: ์ใหญ
2: ่ครับ
3: เอาแค่สัตว์เล็กก่อนมีอะไรบ้างคุณหมอครับผมเตรียม10นิ้วแล
2: ้
3: ว
2: ส่วนใหญ่สัตว์เล็กของเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า
3: ส
2: ัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกของสุนัข
3: แมว
2: นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอกโซติกเพทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นพวกของกระต่ายหนูแฮมสเตอร์ซาลามันเดอร
3: ์อีกัวน่า
2: อีกัวน่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: งู
2: ด้วย
3: เดี๋ยว
2: ใช่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
3: ซึ่งงูก็หายใจอีกทางนึงใช่มั้ยฮะอีกัวน่า
2: ก็แบบนึงทุกอย่างแตกต่างกันหมดดังนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเราต้องรู้หมด
3: เดี๋ยวอาการสัตว์แต่ละอย่างก็ต้องรู้หมด
2: รู้หมด
3: เช่นสมมติน้องหมาน้องแมวมันหงอยเรารู้
2: ครับ
3: แต่ซาลาแมนเดอร์หงอยต้องพามาหาหมอเมื่อไหร่ไม่รู้
2: ใช่
3: งูดูถ้างูจะเป็นไข้ดูยังไงคุณหมอ
2: มันก็จะต่างกันออกไปคือแต่ละชนิดเนี่ยมันอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติมันไม่เหมือนกันสมมติว่างูเนี่ยนะปกติมันชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเราจะไปดูว่ามันซึมกว่าเดิมคงจะยากแล้วก็อาจจะไปดูในแง่ของการลอกคราบของมันที่ผิดปกติมีการลอกคราบที่มากกว่าเดิม
3: ถี่กว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
2: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
2: ์
3: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
2: ใช่ครับ
3: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกำลังป่วยหรือเปล่า
2: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนว่าสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไ
3: ร
2: แล้วเขาจะได้สามารถสังเกตความผิดปกติได้แล้วจึงจะพามาหาสัตวแพทย์ครับ
3: และที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาเองนี่ก็เหมือนโรงพยาบาลคนทั่วไปนะฮะมีเปิดฉุกเฉินในวันคืนด้วย
2: มีฉุกเฉิน24ชั่วโมง
3: ทั้งวันเลย
2: ทั้งวันเลยครับ
3: งานหนักไม่ใช่เล่นเลย
2: ใช่ใช่
3: เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณหมอต้องดูแลอะไรกันบ้างพี่ได้ยินเสียงกระต๊ากระต๊ากระต
2: ๊
3: า
2: ตรงนู้นมีไก่ครับมีไก่กับกระต่ายอยู่เพราะว่าข้างๆเราเป็นคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือเอ็กโซติกเพท
3: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอเหรอครับ
2: ได้ครับไก่มาเป็ดมี

0: ครับเต่ามีบางทีจิ้งโจกโดนประตูหนีบก็พามาอย่างนี้ตาเรามีเยอะ
1: งั้นเดี๋ยวไปตะเวนดูกัน
0: ได้ครับ
1: แล้วได้คุยคุณหมอกันต่อครับ
2: ค่ะโรคในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีบางโรคที่สามารถคอนแทคจากสัตว์สู่คนได้ในกรณีที่เป็นหมอในแผนกของสูติกรรมเนี่ยก็จะรักษาในเรื่องความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะคะการทำหมันทั่วไปการผ่าคลอดผสมเทียมเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในการที่คอนแทคสัตว์โดยตรงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องมีการตรวจรักษาสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือให้ทางเจ้าของเนี่ยช่วยกันป้องกันอาจจะใส่มัดปากใส่มูสเซลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการโดนทำร้ายเพราะบางทีเนี่ยโรคที่สัตว์เนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลตรงเนี้ยก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
1: คุณหมอยศครับ
0: ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบสหรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารที่เป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
1: แล้วแป้งอัดอยู
0: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในสกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
1: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลาย
0: ใช
1: ่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวยำไม่ได้เลย
0: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย่างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปแต่เป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผักหญ้าอะไรเป็นหลักพวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
1: ส่วนใหญ่ที่พามาหาก็ต้องเจ็บป่วย
0: ครับ
1: และมันต้องมีโรคบางโรคครับคุณหมอครับที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นกันบ่อยๆ โรคฮิตเลยอ่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: ส่วนมากคือโรคอะไร
0: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
1: ร
0: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
1: ที่โรงพยาบาล
0: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
1: ตีบไหมรั่วไหมม
0: ี
1: พยาธิไหม
0: ดูได้นะครับก็โรคไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหต
1: ุ
0: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
3: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บก็อาจจะมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างนึงที่คุณหมอผมสงสัยมานานแล้วเวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกวัวหน้าซาลาแมนเดอร
0: ์ครับ
1: คุยกับมันยังไงอ่ะคุณหมอ
0: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสารนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว
1: ์
0: แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนลี่เป็นมิตรเล่นได้ถ้าท่าทางแบบนี้กลัว

0: ตื่นโรงพยาบาล
1: ถ้ามีเสียง
0: อะไรอย่างเงี้ยอ
1: ย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข
0: ้
1: า
0: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็อ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขากลัวให้เขามีการปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
1: มันเปลี่ยนไม่ได
0: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่อยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลี้ยงบางทีคุณลองหาดูก่อนครับอาจจะมีมูลนิธิต่างๆหรือรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ด้วยมีหลายๆสิ่งหลายๆชีวิตที่จริงๆแล้วรอให้มีใครมารับไปเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริง
0: ๆการที่เราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยบางทีโดนทิ้งมาไม่ใช่เพราะเขาขี้เหร่หรือป่วยหรืออะไรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือหลุดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักในแบบของเขาซึ่งผมเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีความน่ารักไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันราคาแพงที่มาจากเมืองนอกทุกตัวจะมีความน่ารักในแบบของมันผมอยากให้เรามองความน่ารักในแบบของเขาเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็น
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
3: ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะคะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ
2: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยการถูกกัดถูกข่วนในขณะที่ทำการรักษาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงสัตวแพทย์ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมือทางการแพทย์ต้องสัมผัสสารเคมีเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อแก๊สนำสลบยาสลบแบบฉีดยาฆ่าแมลงยาแก้ปวดฮอร์โมนสารทำละลายเรามีคำแนะนำดีๆถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากคุณหมอมาฝากครับ
1: เชื่อว่าหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอเฟิร์สกันนะครับกับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณธรรม
1: คุณหมอคร
4: ับ
1: แม่ไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย
4: ์ครับ
1: บางคนก็ไปเรียกว่าหมาคุณหมอแมวเราเรียกว่าสัตวแพทย์แล้วกัน
4: ครับ
1: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
4: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะครับดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
1: ครับ
4: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
1: คุยไม่รู้เรื่อง
4: ครับ
1: นั่ง
4: ไม่ได
1: ้ยืน
4: ยืนนั่งครับก็จะถูกขีดข่วนถูกกัดได้ตลอดเวลา
1: คร
4: ับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อไวรัสอย่างเช่นถ้าเป็นคุณหมอน้องหมาของน้องแมวใช่ไหม
1: ครับ
4: เขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดถูกข่วนหรือขีดซึ่งตัวนั้นเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แพร่ อยู่ในน้ำลายของ

0: น้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็เมื่อถูกกัดเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของพวกเราแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในสมองแล้วทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นก็รวมถึงเรื่องของพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ
1: ่
0: ๆนะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
1: สัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีขนาดที่มันใหญ
0: ่
1: ในการดูแลเนี่ยคุณหมอคือ
0: ครับก็คือเวลาตัวใหญ่ๆปุ๊บเนี่ย เราทำให้เขาสลบ
1: เ
0: วลายกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายกเป็นเจ้าของน้องหมายกตัวเดียวนานๆยกทีก็ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแต่คุณหมอสัตวแพทย์เองเนี่ยจะต้องทำงานตรงนี้ไปตลอดชีวิตเขาก็จะต้องยกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันหนึ่งก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
1: ครับ
0: ครับนอกจากนั้น เรื่องของการที่เขาใช้แก๊สลมทำให้สัตว์สลบนะครับก็เป็นภาวะอันนึงที่เขาจะต้องเสี่ยงนะครับการสูดดมในเรื่องของแก๊สสลบเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลต่อเรื่องของของตัวตับเขา เรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับ
1: ด้วยเหรอครับ
0: ด้วยครับเรื่องของคุณหมอเองที่ถ้าคุณหมอท่านไหนมีการตั้งครรภ์นะครับสารแก๊สที่ทำให้สลบหลายๆตัวอย่างเช่นไอโซฟูเรนนะครับก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
2: ้ความสิ่งอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ถ้ารู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธี
0: เวลาสัตว์ป่วยครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้ตัวน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์นั้นๆป่วยคนที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็จะป่วยไปด้วย
1: มีโอกาสด้วยที่จะป่วยด้วย
0: ความป่วยเนี่ยไม่ได้หมายถึงป่วยร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงป่วยทางใจนะครับ เขาก็เป็นห่วงว่าเออสัตว์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจะปล่อยให้สัตว์ตรงนั้นไปจากเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
1: ๆ
0: มันเป็นความผูกพันที่มาตั้งเป็นปีดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของการรักษาได้แน่นอน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะมีวิธีในการดูแลเขาให้ถูกต้อง
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะบางทีเราไปนำเขามาจากที่ที่หนึ่งมาเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได้
0: ถูกต้องครับ
1: นั่นอาจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายเขาก็ได้
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักเขาให้ได้มากที่สุดถ้าเราทำได้นะครับ
1: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กันวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทำงานมีความสุขครับ
0: ครับผมตัวของคุณหมอสัตวแพทย์เองความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับ
1: ครับผม
0: ดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบาดแผลจากน้องหมาตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของทิ่มตำนะครับหรือผ่าแผลฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวคร
1: ับ
0: อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมบและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันทุกวันให้เห็น ความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย์เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
0: ถูกต้องครับ
1: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: การดูแลตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัดหรือข่วนรีบล้างทำความสะอาดแผลทันทีสวมใส่ถุงมือล้างทำความสะอาดมือทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัสกับน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตอาการเบื้องต้นของสัตว์และตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆด้วยครับ
1: และอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้จะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

ความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางรามาชาแนลกับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับว่าในรายการของเราเราก็จะชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการมีลูกบ้างดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันแปลกนะครับบางคนที่อยากมีลูกเหลือเกินแต่พอจะมีจริงๆมายากมากๆบางคนไม่ได้ตั้งใจกลับมาทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเข้าใจปัญหาการมีบุตรยากนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการมีลูกมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับแน่นอนครับเราก็ชวนคุณหมอด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงพรศรีนิรันดร์สุขนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ติ๊กนะครับเป็นการเจอกันครั้งแรกนะอาจารย์ไม่เคยมาพบหมอรามาใช่ไหมครับ
1: ครั้งแรกค่ะ
0: รัดคิวหมอก็ยังไม่ได้มาเหมือนกัน
1: ยังไม่เคยมาเลยค่ะ
0: มารายการสดสตูนี้ครั้งแรก
1: ครั้งแรกค
0: ่
1: ะ
0: โอเคต้อนรับอาจารย์นะฮะรายการเราก็จะเป็นรายการที่มีสาระที่สุดในรามาชาแนล
1: ค่ะ
0: ทีมงานบอกไม่ค่อยเชื่อจริงๆครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรยากตั้งแต่ผมจัดรายการมาเนี่ยยังไม่เคยคุยประเด็นนี้เลยเหมือนกันคราวนี้เราคุยถึงแน่นอนแหละผมเชื่อว่าคนเราที่โตมาเรารู้แหละว่าคนเราจะมีลูกได้ยังไงนะฮะแต่อาจจะไม่ได้รู้ลึกถึงว่าอ่ะไอ้ปกติเนี่ยก็มีได้แต่ถ้าไม่มีขึ้นมาคราวนี้เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงคู่รักที่เขาวางแผนจะมีลูกเนี่ยเขามีอะไรที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมีไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นการพูดคุยตกลงกันของทางฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะว่าพร้อมเมื่อไหร่ที่จะมีบุตรนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราพร้อมคำว่าพร้อมของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน
0: เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคือพอถึงวัยเนี้ยผมก็เริ่มสงสัยแล้วเหมือนกันว่าคำว่าพร้อมมันคือยังไงกันแน
1: ่ค่ะจริงๆขึ้นอยู่กับมุมมองนะคะคำว่าพร้อมในที่นี้เนี่ยในปัจจัยของส่วนของคนไข้เองอะค่ะก็ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายถ้ามองในมุมของคนไข้ก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะนะคะครอบครัวความพร้อมหน้าที่การงานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางการแพทย์เองเนี่ยความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะมีรีบเข้ามาปรึกษาหรือว่าอย่างน้อยพยายามที่จะมีบุตรได้ตอนอายุที่น้อยก็ถือจะมีเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงในอนาคตอะมากกว่าแล้วก็โอกาสที่จะมีบุตรยากก็จะน้อยลงเพราะปัจจัยหลักที่เราแก้ไม่ได้จริงๆก็คืออายุโดยเฉพาะของฝ่ายหญิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอยากมีบุต
0: ร
1: จริงๆแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่มีบุตรยากเท่านั้นนะคะถ้ามีความต้องการปรึกษาเรื่องการวางแผนให้มีในเวลาที่เหมาะสมจริงๆเข้ามาพูดคุยได้เลยแต่สำคัญเลยก็คือสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะถ้ามีโรคประจำตัวใดๆรักษานะคะรวมถึงปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ว่าเราสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมนะนะคะหรือถ้าตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังอะไรบ้างอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะทางฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ควรจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะมีบุตรในเวลาที่เราต้องการและเมื่อมีบุตรแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นการจะมีลูกเนี่ยที่ดีควรจะต้องวางแผนไว้หน่อยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้พอมาปุ๊บจริงๆทำตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรสเต็ปยังไงบ้างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดคนที่เขารู้สึกว่าพยายามมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยประมาณไหนถึงควรจะไปแบบฉันต้องไปหาหมอแล้ว
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวถ้าเอาตามทฤษฎีเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลา1ปีก็เข้าข่ายว่า มีบุตรยากแล้วนะถ้ายังไม่มีสักที
0: คำว่าสม่ำเสมอนี่คือต้องประมาณไหน
1: ฮะแต่จริงๆก็ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห
0: ์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
1: ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงเราอาจจะพบว่าโอ้ด้วยภาระงานด้วยความเครียดในชีวิตประจำวันนะคะเราอาจจะไม่สามารถ
0: ปฏิบัติจะไม่ถึง
1: ได้ขนาดนั้นใช่ค่ะค่อนข้างยากในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคงเป็นเกณฑ์คร่าวๆแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราพยายามมาสักระยะนึงแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้ก่อนเพราะบางครั้งอาจจะมีโรคแอบแฝงที่คนไข้ไม่ทราบนะคะซึ่งถ้าเรามาพบมาคุยกันก่อนเราอาจจะแนะนำเบื้องต้นโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้กระบวนการยากอะไรก็สามารถดำเนินการต่อได้นะคะแต่ว่าในกลุ่มที่อายุมากกว่า35ปีเราไม่ได้อยากรอให้คนไข้มีพยายามไป1ปีนะคะโดยปกติ6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าอายุเกิน35ปี6เดือนและคิดว่ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนับวันไข่ตกแล้วเทสไข่ตกแล้วยุ่งกันในวันที่เหมาะสมแล้วยังไม่ท้องก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยอันนี้คือในเคสทั่วๆไปแต่ถ้าในคนไข้บางท่านมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นมีโรคประจำตัวเคยมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่เคยมีปัญหาเรื่องของการผ่าตัดมาก่อนกลุ่มเหล่านี้ไม่ควรที่จะรอนานนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยถ้าพยายามคิดว่า6เดือนแล้วหรืออยากจะปรึกษาเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวมาก่อนได้เลยค่ะ
0: ครับที่อาจารย์พูดมาจริงๆมีหลายประเด็นมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเจาะลึกกันในช่วงข่าวแล้วว่าอาจารย์บอกว่า

0: นับวันรอวันตกไข่อะไรเงี้ยมันคำนวณยังไงเดี๋ยวเราลองดูกัน
1: วันนี้ทีมข่าวเราเตรียมข่าวมาเยอะนะครับกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับมาข่าวแรกเดี๋ยวผมพาไปดูสถิติกันก่อนนะครับรวบรวมมาแล้วเผย15ประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกซึ่งไทยเนี่ยติดนะฮะมีโอกาสศูนย์พันสูงช็อกพอได้ยินว่าศูนย์พันเราจะช็อกกันพอสมควรเอามาไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับคือทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าประชากรลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลายประเทศทั่วโลกปัญหานี้ไม่ได้แค่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวแต่ว่ายังส่งผลถึงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็อนาคตเทศนั้นๆด้วยเราเองเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าประเทศไหนในโลกที่มีอัตราเกิดน้อยที่สุดและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเลือกที่จะมีลูกน้อยลงหรือไม่มีเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาเปิดลิสต์15ประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกโดยผลการจัดอันดับและข้อมูลในครั้งนี้มาจาก Global Statistics นะฮะมีผลการเก็บสถิติประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกในช่วงปี1950ถึง2024จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่3นะฮะถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้อยู่เรื่อยๆอนาคตเนี่ยอาจจะมีคนไทยเหลืออยู่อีกเลยก็ว่าได้นะครับคือที่เขาเรียงเนี่ยอันแรกนี่คือมีอัตราการเกิดเนี่ยน้อยที่สุดใช่ไหม 88% นะฮะแล้วก็ไชน่าเนี่ย83นะครับไทยแลนด์81ญี่ปุ่น80อิหร่าน75บราซิลฮะ74โคลอมเบีย72เม็กซิโก72โปแลนด์71ครับตุรกีครับ70ฮะรัสเซีย69ซาอุดิอาระเบีย69มาเลเซีย68โมร็อกโกฮะ67แล้วก็ยูเครน67นะฮะอันนี้คือ15อันดับนะครับไม่น่าเชื่อว่าไทยติดอยู่ในนั้นด้วยคราวนี้ชวนอาจารย์คุยกันหน่อยดูสถิติกันแล้วคิดว่าสาเหตุที่คนไทยเนี่ยติดอันดับนี้มันมาจากอะไรกันบ้างนะครับปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคอะไรบ้างที่อาจเป็นสาเหตุให้คนเนี่ยมีลูกยากเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเกิดคนปกติในวัยยังไม่เกิน35โดยเฉพาะสุขภาพสตรีใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กันต่อเนื่อง1ปียังไม่มาเนี่ยคุณไปตรวจแต่ถ้าเกิดเกินแล้วเนี่ย6เดือนก็ควรไปแล้วแล้วพอไปตรวจอะไรมันคือสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากว่า
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดประเด็นความพร้อมทั้งหลายส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรวจเจอเลยนะคะพออายุมากขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอนะคะเนื่องจากปัจจุบันจริงๆคนอ้วนก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เจอซึ่งจริงๆคนไข้อาจจะมีประวัติเรื่องของประจำเดือนที่มาไม่สม่ำเสมอนะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เราเจอค่อนข้างบ่อยนะคะอันที่สองก็คือกลุ่มของคนไข้บางท่านที่มีปัญหาเรื่องของมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่นะคะอย่างเช่นพวกเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งปัจจุบันเราเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะเราตรวจคัดกรองกันเร็วขึ้นพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ทำเป็นตัวหลักที่มีปัจจัยทำให้มีบุตรยากนะคะตัวโรคของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักๆก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะในกลุ่มที่ไม่เจอโรคอะไรเลยนะคะปัจจัยที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่มีอายุเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าด้วยอายุที่เยอะก็คุณภาพของตัวเซลล์ไข่ก็จะมีผล
0: คือยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเหมือนกับตัวไข่เซลล์ไข่มันก็จะไม่แข็งแรงอย่างนี้แหละ
2: จะมีความผิดปกติของโครโมโซมได้ค่ะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีความผิดปกติของโครโมโซมต่อให้เขาตั้งท้องก็มีโอกาสที่จะแท้งบุตรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาแท้งบุตรในแต่ละครั้งก็ต้องมีการพักฟื้นกว่าจะมีบุตรครั้งต่อไปก็ยิ่งทำให้ดีเลย์ออกไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงสภาพจิตใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เวลาแทงสักหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่กระทบกระเทือนจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ทุกอย่างบางทีมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงจุดๆนึงอะค่ะพอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนั้นถึงเราจะให้การรักษาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่บางทีคุณภาพไข่ที่มีอยู่ก็จะทำให้การมีบุตรก็จะยิ่งยากขึ้นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสำคัญมากคืออายุก่อนเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นโรคที่อาจารย์บอก2โรคนั้นอายุก็มีผลมากๆเหมือนกันผู้หญิงก็คือไม่ควรเกิน35หรือว่าถ้าเกิดแล้วจะไม่มีปัญหา
2: ถ้าเกิดแล้วจริงๆก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่เอาไว้ใช้ช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยากระตุ้นไข่หรือว่าเป็นพวกการใช้ยาฉีดที่ทำเด็กหลอดแก้วเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่เอามาช่วยเพียงแต่ว่าในแต่ละเคสอาจจะต้องมาประเมินนะคะเพราะมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยฝ่ายหญิงปัจจัยฝ่ายชายเช่นกันแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นข้อจำกัดอีกอันหนึ่งเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายของการรักษามีบุตรยากยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปใน
0: บัญชีหลัก
2: บัญชีหลักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีข้อกำหนดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาก็จำกัดไปด้วยค่ะ
0: การมีบุตรยากเนี่ยถ้ากระจายทางเองใช่ไหมถ้าเกิดนั้นก็คือมันจะราคาแล้วก็ราคาไม่ถูกด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ละอย่าง
2: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าวันนี้เราเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจคุณผู้ชมให้เราเห็นพร้อมๆกันนะฮะ

0: เราทำความเข้าใจเรื่องการมีลูกกันก่อนดีกว่าอาจารย์ครับคนเราเนี่ยการจะมีลูกผมเข้าใจแค่ว่าโอเคผู้ชายเนี่ยเรามีอสุจิใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยจะมีไข่อสุจิจะวิ่งแข่งขันกันเพื่อไปเข้าไข่แล้วก็เกิดการปฏิสนธิอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนในสุขศึกษาแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตว่ามันไม่ใช่ว่าทุกวันที่ไข่จะพร้อมกับอสุจิมันพร้อมตลอดเนาะใช่ไหมมีแต่ไข่ที่ไม่พร้อมใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วมันจะต้องที่อาจารย์บอกว่ามันจะต้องมีการนับในช่วงเวลาที่จะเกิดการตกไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิได้เนี่ยมันต้องนับยังไงครับอาจารย์
1: ค่ะโดยปกติถ้าจะใช้วิธีการนับวันตกไข่อะค่ะต้องใช้สามารถใช้ได้ในกรณีที่คนไข้มีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอนะคะโดยรอบประจำเดือนเนี่ยไม่ควรจะเกิน 25-35 วันนะคะต่อครั้งหนึ่งที่จะตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่มีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมออย่างเช่นรอบยาวมากๆเดือนครึ่งมาทีนึง2เดือนมาทีกลุ่มนี้บางทีนับไปก็อาจจะไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับอะค่ะส่วนใหญ่ถ้านับง่ายๆก็คือว่าในช่วงของกลางรอบเดือนถ้าเมนมาสม่ำเสมอก็จะตกไข่ในช่วงประมาณ14วัน
0: คำว่าตกไข่กับเมนมามันเกี่ยวข้องกันยังไงอาจารย์
1: ค่ะคือถ้าเกิดว่าเรานับจากวันที่มีประจำเดือนนะคะเรานับวันแรกของวันที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ถัดออกไปอีกประมาณสัก14-16วันจะเป็นช่วงที่ไข่ตกนะคะแต่ถ้าบางคนรอบที่มันกระชับสั้นเพราะประจำเดือนเขาสั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะตกไข่เร็วกว่าปกติมันจะเห็นได้ว่าจริงๆไทมิ่งที่เขาจะตกไข่เนี่ยมันไม่สม่ำเสมอในแต่ละรอบเดือนมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าบอกว่าเมนมาสม่ำเสมอ 28-30 วันมาครั้งหนึ่งเราจะตกไข่ประมาณ 14-16 วันที่ 14-16 ของรอบเดือนนับง่ายๆประมาณนี้
0: เขาอาจจะถามเยอะนิดนึงอาจารย
1: ์
0: ตกไข่คือ
1: ก็คือตัวปกติในรอบเด
0: ือ
1: น
0: ปกติเรามีคนผู้หญิงมีประจำเดือนนี่คือมันเกิดจากไอ้ผนังมันหนาขึ้นมาเพื่อที่จะรับไข
1: ่
0: เรื่องไงต่อนะฮะ
1: หลักๆเนี่ยก็คือในช่วงสมมตินะคะเรามีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยจริงๆก็จะมีเซลล์ไข่ที่มันเริ่มโตขึ้นมาใน1เดือนผู้หญิงเราจะมีแค่1ใบไม่เกิน2ใบ
0: ที่โตขึ้นมา
1: ที่โตขึ้นมานะคะจะมีใบเดียวเท่านั้นตัวไข่เนี้ยจะสร้างฮอร์โมนมาทำให้โพรงมดลูกหนาขึ้น
0: โอเค
1: นะคะพอกลางรอบเดือนเมื่อฮอร์โมนถึงระดับที่ทำให้ไข่ตกก็จะมีไข่หลุดออกมาจากฟองไข่เข้ามาสู่ท่อนำไข่
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อเป็นท่อนำไข่อสุจิที่มาได้ในเวลาที่เหมาะส
0: ม
1: ก็จะมาปฏิสนธิที่ท่อนำไข
0: ่ครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนนะคะที่ได้จากการปฏิสนธิก็จะย้ายกลับเข้ามาที่โพรงมดลูกที่หนาฟูรอแล้วแล้วก็ฝังตัวเข้าไป
0: แล้วถ้าเกิดในครั้งนั้นอสุจิมันไม่มาครับไข่นี่ผลิตต่อเรื่องตลอด
1: ไข่รอบนั้นก็จะสลายไป
0: ไข่สลายได้ด้วย
1: ก็จะสลายไปค่ะฮอร์โมนทุกอย่างก็จะค่อยๆดรอปลงแล้วก็ทำให้มีประจำเดือน
0: อีกรอบหนึ่งวนใหม
1: ่รอบหนึ่งก็จะวนใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคเผื่อคุณผู้ชายที่ดูนะคุณไม่เข้าใจเหมือนผมนะนี่ผมถามเผื่อคุณเลยนะผมไม่แน่ใจถามทีมงานก่อนเข้าใจเรื่องนี้ไหมโอเคเดี๋ยวนึกว่าไม่เข้าใจคนเดียวนั่นหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยในเดือนนึงเนี่ยเขาจะมีผลิตไข่มาแล้วพอผลิตไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะมีฮอร์โมนทำให้ผนังมดลูกหนาขึ้นเพื่อที่สมมติถ้าเกิดมีไข่ออกมาแล้วมีการปฏิสนธิที่จะไปฝังถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอสุจิไม่มาในรอบนั้นไม่ได้ฝังเนี่ยตัวผนังเนี่ยก็จะลอกออกกลายเป็นประจำเดือน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บก็จะวนใหม่แบบนี้เรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดในรอบนั้นน่ะที่ไข่มาพอดีแล้วอสุจิเข้าไปพอดีแล้วลงไปฝังเนี่ยประจำเดือนผู้หญิงก็เลยจะไม่มา
1: ก็จะไม่มาใช่ค่ะพอประจำเดือนขาดเราก็จะตรวจปัสสาวะเจอฮอร์โมนแล้วค่ะว่าฮอร์โมนขึ้นนะมีการฝังตัวการฝังตัวนั้นจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาทำให้เราตรวจจากปัสสาวะหรือตรวจจากเลือดได
0: ้อันนี้เวลาผู้หญิงเขามีประจำเดือนมาเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะท้องหรือ
1: เปล่า
0: อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าประจำเดือนออกมาแล้วตอนนี้ก็คือมันสลายไปละอีกกี่วันที่ไข่จะพร้อมให้อสุจิเข้านะ
1: เช่นเดียวกันค่ะประมาณ 10-14 วัน
0: 10-14 วันนั่นหมายความว่าที่เขาคำนวณกันเนี่ยถ้าเกิดหมดประจำเดือนบวก14อ่ะมันอาจจะมา
1: ประมาณนั้นใช่ค่ะมันจะเห็นได้ว่าการที่เราไม่ได้มีง่ายเพราะว่าจริงๆใน1เดือน30วันมันจะมีช่วงที่ไข่ตกอยู่แค่พีเรียดเดียวเท่านั้น
0: กี่วันครับ
1: จริงๆช่วงหลังจากไข่ตกจนกระทั่งปฏิสนธิได้ประมาณช่วง24ชั่วโมง
0: เรามีลูกยากขนาดนั้นเลยฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการความสม่ำเสมอจึงเป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะว่าไข่ตกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออสุจิเองเนี่ยจึงยังอยู่ได้ในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงได้อยู่ประมาณ 1-3 วันเพราะฉะนั้นการสะสมที่มีอสุจิเรื่อยๆแล้วก็รอช่วงที่ตกไข่มันเลยช่วยค่ะทำให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได
0: ้โอเคอันนี้คือสาเหตุที่มันก็ทำให้มีลูกคือพอฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าการมีลูกไม่ได้ง่ายเหมือนกันเนาะมันต้องช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วทำไมบางทีผมเห็นเกิดการท้องง่ายเลยหรือว่าเหมาะเจาะพอดี
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นในคนไข้กลุ่มอายุน้อย
0: ครับ
1: ซึ่งมักจะมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็พออายุน้อยคุณภาพไข่ที่ดีนะคะยังไม่ได้มีโรคใดๆพวกนี้ก็เลยทำให้เวลาเขามีเพศสัมพันธ์ดูเหมือนจะม
0: ีง่
1: ายขึ้นใช่
0: เข้าใจไงเด็กใหม่ๆเพิ่งโตเป็นวัยรุ่นมันก็สม่ำเสมอ
1: ค่ะ

0: โอเคอ่ะคราวนี้แน่นอนแหละอันนี้คือพื้นฐานที่เราเข้าใจแล้วว่าการมีลูกเป็นแบบนี้ไม่ง่ายเหมือนกันคราวนี้ปัญหาปัจจัยทางการแพทย์เช่นการมีบุตรยากภาวะมีบุตรช้าหรือว่าโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดอัตราของประเทศไทยเนี่ยลดลงเกี่ยวไหมครับหรือว่าจริงๆมันก็เป็นอยู่แล้ว
1: จริงๆคิดว่าคือข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพของการลดลงเพราะจริงๆมันจะมีผลต่อโครงสร้างประชากรค่ะเวลาเรามีอัตราคนที่เกิดน้อยลงเรื่อยๆคิดภาพในสังคมเราอะค่ะอายุที่เพิ่มมากขึ้นประชากรที่ดันขึ้นไปคือจะเป็นกลุ่มสูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่ากลุ่มวัยที่ทำงานจะน้อยลงมันเหมือนเป็นระฆังหงายอะค่ะแทนที่จะมีกลุ่มบุคลากรที่เอาไว้เป็นแรงงานที่เอาไว้สำหรับพัฒนาประเทศชาติมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีบุตรยากอ่ะส่งผลโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องตัวโรคพวกนี้มันเลยทำให้การเกิดเราน้อยลงเพราะการเกิดน้อยลงเนี่ยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนการพัฒนาประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้เราพัฒนาประเทศได้ช้าลงด้วยรัฐบาลจึงมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดใครเคยเห็นข่าวช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจะมีพูดถึงการกระตุ้นหรือการเสริมสร้างให้มีบุตรยากอย่างเช่นกระบวนการเรื่องการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างประหยัดนะคะเนาะแล้วก็เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้นะคะก็อาจจะเป็นนโยบายที่เขาค่อยๆปรับเข้ามาเพื่อทำให้เราเข้าถึงนะคะการให้บริการของการรักษาผู้มีบุตรยากได้เพิ่มมากขึ้น
0: การฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเหรอครับการฉีดเชื้ออะไรครับ
1: เป็นเชื้ออสุจิของทางฝ่ายชาย
0: เอาฉีดเข้าไปเลย
1: ฉีดเข้าไปเลยค่ะในโพรงมดลูก
0: จริงๆแล้วผู้หญิงเองนะครับสามารถที่จะมีลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่ครับ
1: จริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดนะคะแต่อันนี้ไม่พูดถึงวิธีการนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านจะบอกว่าอุ๊ยเกิน35แล้วไม่อยากมีบุตรแล้วเพราะว่ากังวลแต่ถ้าถามส่วนตัวเนี่ยที่มาปรึกษาในคลินิกมีบุตรยากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย37อัพนะคะอายุที่เยอะสุดเนี่ยเคยมาถึง45 46นะคะ48เนี่ยเป็นแม็กซ์ที่ตัวเองเคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสามารถมีบุตรได้เพียงแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นไปได้ก่อน35จะโอกาสเกิดความผิดปกติของเด็กและความปลอดภัยของคุณแม่ก็จะน้อยลงนะคะถามว่ามากกว่านั้นเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องมาคุยกันว่ามีข้อดีข้อเสียความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นจริงๆทาร์เก็ตถ้าดีได้ที่สุดก็น้อยกว่า35ก็ดีแต่ถามว่ามากกว่า35ห้ามคิดเรื่องการมีบุตรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็มาคุยกันได้แล้วก็ถ้าไม่มีโรคประจำตัวหรือถ้ามีเราสามารถปรับปรุงแก้ไขก่อนได้ก่อนที่จะตั้งครรภ์
0: แต่ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปนะผมว่าทุกวันนี้หลายคนก็น่าจะเห็นภาพชัดแหละว่าสมัยก่อนรุ่นถ้าเกิดรุ่นเจนคุณพ่อคุณแม่อย่างแคนตอนนี้ประมาณ34เงี้ยเจนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมีลูกกันเร็วประมาณสัก20กว่าก็มีแล้วแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกว่าจะแต่งงานกันก็30อัพไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีลูกก็จะขึ้นไปอีกสังคมก็เปลี่ยนไปอีกซึ่งมันมีผลจริงๆนะครับเพราะว่าเขาส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเรื่องนี้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มองกันแต่ว่าในภาพใหญ่เหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดคนมันน้อยลงเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทางสาธารณสุขครับคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติก็ดันส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติหวังแก้วิกฤตเด็กเกิดน้อยเผยว่าในปี2566จำนวนการเกิดเหลือเพียง 462,240 คนนะครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงอัมพรเปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านประชากรพบว่าจำนวนการตายเนี่ยมันมากกว่าเกิดนะเป็นแบบนี้4ปีติดต่อกันแล้วนะครับปี2566จำนวนการเกิดเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้คือ 462,240 คนแต่จำนวนการตาย 571,646 คนจำนวนบุตรเฉลี่ยลดลงจาก6คนเหลือเพียง 1.12 คนการลดลงของประชากรคาดว่าเกิดอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยเนี่ย 15-20 ปีจากวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับกรมอนามัยก็เลยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพการจัดการบริหารบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่1ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อให้คำปรึกษาในการวางแผนครอบครัวเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์แล้วก็ลดความเสี่ยงในการมีบุตรระดับที่2คือจะมุ่งเน้นการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดเชื้ออสุจิสู่โพรงมดลูกให้ครบทุกจังหวัดเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้เราจะมาคุยวิธีกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนผมเคยได้ยินคนที่เขาอยากมีลูกเขาก็อยากมีจริงๆแล้วมันก็มีวิธีที่หลากหลายมากๆนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูก และนอกจากนั้นมันมีวิธีอะไรบ้างอาจารย์พอจะไล่ให้ฟังได้ไหมครับ
1: จริงๆถ้าไล่ขออนุญาตไล่เป็นตั้งแต่เบื้องต้นเลยละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้มักจะกลัวการเข้ามาปรึกษาเพราะคิดว่าทุกคนต้องทำเด็กหลอดแก้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอว่าเป็นปัจจัยอะไรนะคะเบื้องต้นเลยจริงๆถ้าอายุน้อยพยายามมีลูกแล้วยังไม่มีเราอาจจะมาประเมินดูเบื้องต้นเลยนะคะว่าเป็นจากอะไรจริงๆอันแรกเลยคือประเมินทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะปัจจัยของทางฝั่งผู้ชายก็เป็นตัวตัดสินการให้การรักษาด้วยเช่นกันนะ
0: ผู้ชายด้วยเหมือนกันโอเค
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาปรึกษา
0: ต้องมาเป็นคู่
1: มาเป็นคู่ถูกต้องค่ะหรือถ้าไม่มาพร้อมกันไม่สะดวกวันหลังก็ต้องมานะมาตรวจประเมินกันนะคะเนาะของผู้ชายจริงๆง่ายๆเลยคือการประเมินพวกอสุจินะคะเพราะถ้าอสุจิน้อยนะคะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอเนี่ยผู้นี้อาจจะถูกข้ามไปรักษาโดยวิธีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นเด็กหลอดแก้วแต่ถ้าเกิดอสุจิดีอายุก็น้อยนะคะเนาะผู้นี้เราอาจจะใช้ตั้งแต่เรื่องของการให้ยากระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแล้วก็มีเป็นกลุ่มของเราไปยุ่งกันเองก็ได้นะคะไม่ต้องฉีดเชื้
0: อ
1: เราช่วยนับวันให้แล้วเราก็ไปยุ่งกันเอง
0: มีตัวนี้ช่วยไปแล้วนะเดี๋ยวไข่จะตกช่วงนี้นะ
1: ใช่แล้วเราไปปฏิบัติการช่วย
0: จัดการกันเอง
1: ใช่ค่ะเหลือที่2ก็คือเป็นการกระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแต่เราช่วยด้วยการพาเชื้ออสุจิไปให้อยู่ในโพรงมดลูกเลยไม่ใช่หลังอยู่ในช่องคลอดก็จะเรียกว่าเป็นการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก
0: ก็คือเวลาฉีดเข้าไปก็คือฉีดเข้าช่องคลอดเลยอะ
1: เข้าในโพรงมดลูกเลยค่ะปกติเนี่ยผู้ชายเรามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะอสุจิจะถูกหลังอยู่ที่ช่องคลอดอสุจิก็ต้องเก่งพอสมควรในการที่จะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเราบายพาสให้ก็คือแทนที่อยู่ที่แค่ช่องคลอดเราจะพาเขาเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกเลย
0: ก็คือแต่ก็ต้องฉีดเข้าช่องคลอดเหมือนเดิมไหมครับ
1: ผ่านทางช่องคลอด
0: แต่แค่เรามีสายตรงไปถึงตรงนั้นเลยส่งให้เลยโอเค
1: แต่ก็ต้องอสุจิก็ต้องดีนะคะเพราะเขายังต้องวิ่งไปเองและไปปฏิสนธิเอง
0: ซึ่งอสุจิตรงนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็ต้องจัดการมาก่อน
1: ใช่ค่ะจะมีการเตรียม
0: แล้วมันอยู่ได้นานขนาดไหนครับ
1: ค่ะปกติการเตรียมเนี่ยพอเตรียมเสร็จก็สามารถฉีดได้ในช่วง24-48ชั่วโมง
0: อ๋อก็คือสมมติออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ตาย
1: ยังค่ะ
0: ต้องเก็บไว้ในอะไรพิเศษไหมครับ
1: ปกติถ้าจะทำกระบวนการฉีดเชื้อต้องมาทำที่โรงพยาบาลก็คือมีการเก็บอสุจินะคะมาให้แล้วก็จะผ่านการเตรียมประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำอสุจิมาฉีดกลับให้ซึ่งจะให้บริการโดยสุตินารีแพทย์หรือ
0: ผ่านการเตรียมคือเตรียมอะไรครับ
1: เขาจะมีการเตรียมอสุจิค่ะปกติแล้วน้ำอสุจิเวลาออกมาไม่ได้มีแค่อสุจิจะมีตัวน้ำตาลเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปะปนมาด้วยเราต้องล้างสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่อสุจิออกค่ะแล้วถึงจะเอาแค่อสุจิที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ไม่มีเซลล์ปะปนอื่นๆเนี่ยฉีดกลับเข้าไปในตัวคุณผู้หญิง
0: คือมันน่าสนใจมากนะล้างไง
1: ก็จะมีการ
0: ตั้งสองกล้องล้างเหรอ
1: ปกติเขาก็จะมีกระบวนการค่ะเอาอสุจิมาแล้วก็เติมน้ำยามีการปั่นให้เกิดการตกตะกอนเพื่อแยกเซลล์ที่ไม่ดีออกแม้แต่อสุจิที่ตายอสุจิที่ไม่วิ่งเนี่ยเราก็ต้องรีมูฟออกเพราะจริงๆเวลาเราฉีดกลับเข้าไปอะค่ะในโพรงมดลูกผู้หญิงปริมาตรที่เราฉีดได้จริงๆอะมีนิดเดียวนะคะประมาณแค่ 0.5 ซีซีหรือน้อยกว่านั้นน้อยมาก
0: น้อยมาก
1: น้อยมากค่ะน้อยมาก
0: แต่ว่าในนั้นเนี่ยก็มีอสุจิอยู่เยอะอยู่
1: ที่มีความเข้มข้นที่ดีแล้วก็มีตัวอสุจิที่วิ่งเก่ง
0: แข็งแรงแล้วคัดเลือกมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่เปิดโลกผมมากเลยอาจารย์เราไม่เคยรู้ว่ามีการคัดกรองแบบนี้เพราะโอเคเรารู้แค่ว่าในการทำแบบนี้ผู้ชายก็ต้องมาเอาอสุจิออกที่นี่แหละแต่หลังจากนั้นไม่รู้กระบวนการยังไงแล้วก็ฉีดเข้าไปที่โพรงมดลูก
1: ใช่ค่ะ
0: โอกาสนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนคร
1: ับ จริงๆด้วยวิธีนี้ค่ะตัวถ้าปัจจัยอื่นๆปกติเลยนะคะมดลูกไม่มีเนื้องอกท่อนำไข่ดีก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 10-15% จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะเนาะแต่ก็ช่วยนะคะบายพาสในกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดผู้หญิงไข่ไม่ตกเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าไข่เขาตกเมื่อไหร่อสุจิเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงให้มีแต่ตัวที่ดีๆที่วิ่งเก่งๆนะแล้วก็ไม่ต้องมารอลุ้นวิ่งที่ตัวช่องคลอดขึ้นไปแล้วก็พาสเขาเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขมันเลยไม่ได้เยอะมากก็ตัวเลขอยู่ที่ 10-15% ค่ะที่จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ
0: ์โอเคแต่ว่าแล้วการที่สมมติฉีดไปแล้วนะครับประมาณนานเท่าไหร่เราถึงจะทราบผลว่าติดไม่ติด
1: โดยทั่วไปนะคะถ้าเรากะระยะเวลาที่ถูกต้องจริงนะคะส่วนใหญ่ประมาณ14วัน
0: รู้เลยเหรอ
1: ประมาณนั้นควรจะเทสได้แล้วว่าเอ๊ะประจำเดือนขาดไหมนะคะ เพราะว่าถ้าประจำเดือนขาดก็ให้สงสัยว่าเอ๊ะตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดตรวจแล้วไม่ตั้งครรภ์ก็ต้องอาจบางคนอาจจะต้องรอเพราะว่าในบางเคสกรณีอย่างเช่นพวกกลุ่มภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอพวกนี้บางทีเนี่ยการที่เราใช้การกะโดยการใช้ยาฉีดช่วยกระตุ้นให้ไข่ตกพวกนี้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตกตามใจที่เราต้องการไม่ใช่ทุกเคสที่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมานั่งดูแล ว่าประจำเดือนเขาออกมาเมื่อไหร่มันก็จะเป็นตัวช่วยบอกแล้วค่ะว่ายาที่เราให้ไปกับเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ย ระยะเวลาที่เราว่าตรงจริงๆมันตรงจริงไหมเพราะฉะนั้นการทำการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเนี่ยมักจะไม่ได้ทำรอบเดียวเสร็จจะทำส่วนใหญ่ก็จะต้องทำซ้ำมันจะเป็นการเรียนรู้ว่าเอ๊ะคุณผู้หญิงคนนี้ไข่ตกเร็วไข่ตกช้าที่เราว่าไข่เท่านี้จะตก

0: ตกจริงไหมนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเลยไม่ได้สูงมากและต้องใช้การมอนิเตอร์ตามดูด้วยว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันได้ตามนั้นจริงหรือเปล่า
1: ก็ตอนแรกผมก็กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าทำซ้ำได้ไหมก็คือทำได
0: ้ค่ะทำได้อ
1: าจจะต้องอาจจะส่วนใหญ่ต้องทำซ้ำ
0: ก็ส่วนใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามจากข้อมูลทางการแพทย์ก็คือถ้าเราทำเกิน6รอบโอกาสการตั้งครรภ์จะไม่เพิ่มขึ้นแล้ว
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กซิมัมเต็มๆ
1: 6
0: รอบแต่ถามว่าชีวิตจริงมีคนไหนถึง6รอบไหมอาจจะไม่ถึงนะคะ
1: ส่วนใหญ่ติดก่อน
0: ส่วนใหญ่ติดก่อนกับอันที่2คือเราเปลี่ยนวิธีแล้วนะคะ
1: okay.
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องมาประเมินว่าที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรถ้าเกิดว่าอสุจิก็ดีวันที่ตรวจก็ตรงแล้วยังไม่ตั้งครรภ์เนี่ยการที่เราทำวิธีเดิมๆซ้ำๆมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเหมาะสมสำหรับคนไข้เช่นกัน
1: วิธีนี้แพงไหมครับอาจารย์
0: ค่าใช้จ่ายจริงๆเป็นค่อนข้างถูกที่สุดแล้วในกรณีของการรักษามีบุตรยากนะคะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายจริงๆยากินเนี่ยหลักร้อย
1: กินหลักร้อย
0: หลักร้อยนะคะแล้วก็ทานสมมติเราจะเริ่มรักษาในการกระตุ้นให้มีไข่ตกเนี่ยกินอยู่ที่ประมาณ100บาทรวมกินแค่5วันเองนะคะทานแค่5วันก็ไม่เกิน 1,000 บาทอะนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ถ้าจะมีการฉีดยาให้ไข่ตกในวันที่เราต้องการอันนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทถึง 2,000 บาท
1: ก็เข้าถึงได
0: ้เข้าถึงได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีวันที่มาฉีดเชื้อนะคะซึ่งถ้าเราไปยุ่งกันเองก็ตัดค่าใช้จ่ายในการฉีดเชื้อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเข้าสู่กระบวนการการฉีดเชื้อก็จะมีค่าใช้จ่ายตอนเตรียมอสุจิที่บอกไปนะคะโดยทั่วไปไม่เกินประมาณ 10,000 บาท
1: ต่อหนึ่งครั้งเตรียมอสุจิแพงสุดเลยครับ
0: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นกระบวนการที่ทางห้องแลบจะต้องซับซ้อนค่ะแต่ว่าอันนี้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับเราสามารถmanage เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: โอเคครับอันนี้คือวิธีแรกเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแจ่มพอสมควรอันต่อมามีอะไรบ้างครับ
0: ค่ะอันถัดไปก็จะเป็นอันที่แอดวานซ์ขึ้นแล้วนะคะในปัจจุบันก็จะเป็นการทำเด็กหลอดแก้ว
1: อันนี้ผมได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนดูหนังไซไฟอ่ะเขาเป็นเด็กหลอดแก้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าหลอดแก้วยังไง
0: หลักๆคำว่าเด็กหลอดแก้วคงหมายถึงการที่เรานำมาปฏิสนธินอกร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: ในที่นี้ก็คือเรามีไข
1: ่
0: เราอยากให้เขาตกไข่นะคะแต่กลับกันก็คือเราไม่ให้เขาตกแล้วเรากระตุ้นให้มีไข่โตเยอะๆไม่ใช่แค่เดือนละใบนึงกระตุ้นให้มีไข่เยอะๆค่ะแล้วก็เก็บไข่ออกมาจากนอกร่างกายของฝ่ายหญิง
1: เอาออกมาได้เหรอครับ
0: ค่ะก็เป็นการเก็บไข่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นำอสุจิของฝ่ายชายมาปฏิสนธิกันในห้องแลบห้องปฏิบัติการ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็จะมาเลี้ยงตัวอ่อนแล้วค่ะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราปฏิสนธิไปได้เป็นตัวอ่
1: อ
0: นหรือไม่อย่างไรถ้าได้เป็นตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนก็จะถูกนำมาเลี้ยงนะคะจนถึงวันที่3ของตัวอ่อนวันที่5ของตัวอ่อนเสร็จแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ในแต่ละท่านนะคะในแต่ละกรณีว่าจะย้ายตัวอ่อนนี้กลับเข้าไปในโพรงมดลูกเลยหรือเราจะฟรีซไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอจนพร้อมอีก6เดือนพร้อมค่อยเอาตัวอ่อนกลับมาย้าย
1: แช่แข็งไว้ก่อนก็ได้
0: แช่แข็งไว้ก่อนได้ค่ะ
1: เอาง่ายๆก็คือปกติอ่ะเข้าใจกระบวนการว่าเมื่อกี้เนี้ยคือเราทำทุกอย่างด้านใน
0: ค่ะ
1: การจะกระตุ้นให้ฝ่ายหญิงมีไข่เกินใบ2ใบทำยังไงครับ
0: ก็จะเป็นยาฉีด
1: ที่เขาฉีดใส่ท้องกันนั่นแหละ
0: ต้องค่ะเราต้องฉีดทุกวันไปจนกระทั่งวันที่เก็บไข
1: ่เก็บยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะเวลาเก็บก็จะเป็นอุปกรณ์อันตราซาวด์เก็บทางช่องคลอดนะคะมีอันตราซาวด์เป็นตัวนำแล้วก็เป็นเข็มเหมือนเข็มฉีดยาแต่เป็นเข็มยาวๆเก็บผ่านทางช่องคลอดเนื่องจากว่ารังไข่ของผู้หญิงอะค่ะปกติก็จะอยู่ในอุ้งเชิงกรานอันตราซาวด์เนี่ยมักจะไดเรกไปถึงเลยไม่ต้องไปผ่านลำส่งลำไส้อะนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเก็บได้เลยนะคะทางช่องคลอดนะคะแล้วก็ดมยาสลบเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็เป็นยาฉีดธรรมดานะคะบางโรงพยาบาลก็ทำให้หลับลึกขึ้นอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาล
1: แล้วเอามาด้านนอกแล้วก็ปฏิสนธิด้านนอกเข้าไป
0: ค่ะ
1: แล้วโอเคครับสมมติว่าในครั้งนั้นเนี่ยเรามีทั้งหมด6ใบแล้วกัน6ใบเนี้ยก็ใส่เชื้อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วพอครบ3วันแล้วถ้าเอาไปฝังก็คือเอาเข้าร่างกายของฝ่ายหญิง
0: ก็จะย้ายกลับไปที่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง
1: ฝังกี่ใบครับ
0: ก็ปกติอะค่ะเราจะย้ายตัวอ่อนทีละ1ตัวยกเว้นว่าเราย้ายไปแล้วแล้วตัวอ่อนเนี่ยไม่ฝังตัว 1-2 ครั้งเราอาจจะเพิ่มจำนวนนะคะในการย้ายตัวอ่อนอย่างเช่น2ตัว
1: ครับ
0: หรือคุณภาพตัวอ่อนไม่ดีเราอาจจะเพิ่มโอกาสโดยการ
1: ฝัง3เลย
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีบางกรณีนะคะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านมีข้อบ่งชี้ในการย้ายตัวอ่อนกี่ตัวนะคะเพราะว่าการที่ย้ายตัวอ่อนเยอะเรากลัวนะคะว่าคนไข้จะตั้งครรภ์แฝดหรือแฝด2แฝด3เพราะว่าการที่ตั้งครรภ์มีหลายๆคนมีภาวะแทรกซ้อนได
1: ้อาจจะติดหมดเลยก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะล่าสุดก็บางคนก็จะมีแตกเป็น3ย้าย1แตก2แตก3มีได้นะคะ
1: แตกได้ด้วยฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่แพทย์เป็นคนย้ายกลับเข้าไปเนาะเราจึงพยายามลดโอกาสเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้มารักษาให้ได้

0: ากที่สุดค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเด็กหลอดแก้ว
0: เป็นเด็กหลอดแก้ว
1: ซึ่งโอกาสในการประสบความสำเร็จกว่าวิธี
0: เยอะขึ้นค่ะก็โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าอายุไม่ได้มากเนี่ยบางทีโอกาสการตั้งครรภ์ขึ้นไปถึง 30-50% นะคะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่อายุมากกว่า35จริงๆก็สามารถตรวจโครโมโซมนะคะเมื่อเรายาตัวอ่อนที่เป็นโครโมโซมที่ปกติเนี่ยตัวโครโมโซมปกติก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตัวการทำเด็กหลอดแก้วจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถทำได้และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นนะคะแต่ได้อย่างที่เรียนแจ้งไปอะค่ะว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้พูดถึงแค่ปัจจัยของตัวอ่อนอย่างเดียวบางครั้งคนไข้มีเนื้องอกบางคนไข้มีหลายๆอย่างพวกนี้มันก็อาจจะเปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จก็อาจจะแตกต่างกันไป
1: ครับค่ะแต่ว่าวิธีนี้ผมได้ยินมานานแล้วว่าราคาสูงมากๆเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็การที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราเอาไว้ก่อนแล้วก็ฟีดไว้เนี่ยสามารถฟีดได้นานเท่าไหร
0: ่ค่ะจริงๆข้อมูลปัจจุบันนะคะมีข้อมูลเก็บตัวอ่อนไว้ถึง 15-20 ปีแล้วย้ายแล้วท้องได้นะคะ
1: สามารถ
0: เพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีส่วนใหญ่สิ่งนั้นอายุเราก็จะผ่านไปเนาะนะคะจริงๆประมาณ5ปีนะคะก็กลับมาย้ายเถอะค่ะเพราะถึงตอนนั้นอายุเราอาจจะเลยเถิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ใน5ปีแรกค่ะควรจะกลับมาย้ายตัวอ่อนได้แล้วอย่าเก็บไว้นานจนเกินไปเพราะใดๆเนี่ยตัวอ่อนที่เราฟรีซไว้ผ่านกระบวนการแช่แข็งมันมีผลต่อตัวอ่อนได้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราฟรีซไว้ยังไงก็มีผล
1: โอเค
0: นะคะแต่ว่าเมื่อรอเมื่อพร้อมมันก็อย่านานมากค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือวิธีเด็กหลอดแก้วอันนี้เมื่อก่อนผมเคยได้ยินว่าการทำกิฟต์คืออันนี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หรือว่าคนละอย่างกัน
0: การทำกิฟต์มันจะย้ายตัวอ่อนไปที่กลุ่มของตรงท่อนำไข่อันนี้เราเป็นการย้ายกลับไปจากโพรงมดลูกค่ะก็เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้น
1: กิฟต์นี่คือเก่าละ
0: เก่าแล้ว
1: ใช่ไหม
0: กิฟต์คือเก่าก็ไม่ได้มีทำกันแล้ว
1: โอเคทุกวันนี้มีอะไรใหม่กว่านี้ไหม
0: คะหลักๆเป็นเรื่องนี้ละค่ะที่เป็นอันที่เจอได้เยอะที่สุดอะนะคะอันอื่นๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็คือในกลุ่มของฝ่ายชายค่ะสมัยก่อนเนี่ยในกลุ่มที่ฝ่ายชายมีปัญหานะคะอย่างเช่นอสุจิที่น้อยเราอาจจะโอ้อน้อยในที่นี้คือโดยปกติเราบอกว่าหลัง1ครั้งเนี่ยคุณจะมีอสุจิประมาณ16ล้านตัวต่อซีซีนะคะถึงจะบอกว่ามีลูกได้โอกาสสำเร็จสูงเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าต่ำกว่านี้อย่างเช่นมีแค่ล้านเดียว5ล้านเนี่ยบางคนก็อู้ต้องไปบริจาคอสุจินะคะแต่ปัจจุบันไม่ต้องอย่างนั้นแล้วเพราะจริงๆถ้าเรามีไข่10ใบเราก็จะอสุจิแค่10ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยทำให้ฝ่ายชายเนี่ยถึงจะมีปัญหามีบุตรยากอสุจิน้อยก็สามารถพาสไปได้สามารถใช้แค่10ตัวแหละไม่ต้องเอาหลายหมื่นหลายล้าน
1: คัดเลือกให้แล้วว่าเนี่ย10ตัวนี้แข็งแรง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะกับอีกอันนึงก็คือบางท่านน้อยมากๆน้อยกว่านี้เลยนะคะบางคนเราสามารถผ่าตัดนะฟังแล้วอาจจะน่ากลัวนิดนึงก็คือเป็นการผ่าตัดที่เจาะเอาตัวอสุจิมาจากทางอัณฑะนะคะหรือว่าตรงต่อมหมวกแถวๆบริเวณที่อัณฑะค่ะสามารถเก็บอสุจิออกมาได้หรือฝ่ายชายที่ทำหมันไปแล้วไม่อยากแก้หมันก็สามารถเก็บอสุจิมาได้แต่ก็ต้องไปดมยาสลบทำนะคะเป็นการผ่าตัดเพื่อเก็บอสุจิออกมาอาจจะได้มาแค่ 4-5 ตัวใช่แต่ว่าเราก็มีไข่อยู่แค่ไม่ได้จำนวนมากเช่นกันไม่ต้องหลักแสนหลักหมื่นก็เป็นอันใหม่ๆที่มีแต่จริงๆก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกนำไปอธิบายให้คนไข้เข้าใจนะคะ
1: ทุกวันนี้วิธีการมันแบบทันสมัยมากเลยจนเราอาจารย์รู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับโลกอะไรไม่รู้อีกโลกนึงซึ่งอาจารย์คิดว่าในอนาคตมันจะมีวิธีแบบล้ำกว่านี้ไหม
0: จริงๆถ้าต่างประเทศอะค่ะมีวิธีที่มันค่อนข้างแอดวานซ์ไปมากแล้วนะคะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนถ่ายพวกเขาเรียกไมโทคอนเดรียนะคะอย่างเช่นมันจะมีโรคบางอย่างค่ะที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ไม่ใช่เป็นพันธุกรรมของแม
1: ่
0: และพ่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการส่งผ่านทางพันธุกรรมที่เป็นไมโทคอนเดรียซึ่งมันจะมาจากเซลล์รุ่นแม่เราลงมา
1: ไปอีกโอเค
0: ใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าปาร์ตี้ก็คือเป็นการเอาเซลล์ของคนอื่นมาใช้ร่วมด้วยเป็นบุคคลที่3ในต่างประเทศมีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่อาจจะเห็นก็คือเป็นเรื่องของการอุ้มบุญจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: แต่ก็เอาไว้ใช้แก้ไขในกรณีบางกรณีอย่างเช่นผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้นะคะเนื่องจากโรคประจำตัวของตัวเองหรือบางคนตัดมดลูกไปแล้วไม่สามารถตั้งท้องเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ไม่ใหม่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆก็เนื่องจากเราตรวจรักษาแล้วทำให้ชีวิตของคนไข้มีอายุที่ยืนมากยืนยาวนานมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพพวกนี้เยอะขึ้นหรืออย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะซึ่งไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มะเร็งเขากลับมาเป็นซ้ำก็จะเป็นกลุ่มที่ ัจจุบันมีการพูดถึงมากขึ้นค่ะก็ที่ประเทศไทยก็มีเริ่มทำกันเยอะแล้วเหมือนกันในกลุ่มมะเร็ง
1: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินเรื่องการอุ้มบุญเป็นข่าวเยอะพอสมควรนะครับยกตัวอย่างข่าวนี้เลยฮะคือตลาดมืดอุ้มบุญฮะแฉขบวนการซื้อไข่หญิงขายไข่เสี่ยงถึงตายนะครับเรื่องนี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบซื้อขายไข่และก็อุ้มบุญผิดกฎหมายครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกายของผู้หญิงโดยขาดมาตรฐานทางการแพทย์ที่ปลอดภัยแพทยสภาขอแจ้งเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการนี้การซื้อขายเพื่อการค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยแต่ไงก็ตามครับก็มีขบวนการลักลอบซื้อไข่โดยใช้โฆษณาชวนเชื่อว่าให้ค่าตอบแทนที่สูงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยความเสี่ยงของสุขภาพรุนแรงแล้วก็มีผลระยะยาวอันตรายของตลาดมืดและการอุ้มบุญผิดกฎหมายมีรายงานข่าวหลายกรณีครับที่หญิงไทยถูกล่อลวงไปต่างประเทศเพื่อขายไข่หรือรับอุ้มบุญโดยไม่สมัครใจตลาดมืดเหล่านี้มักจะขาดมาตรฐานทางการแพทย์เต็มไปด้วยความเสี่ยงก็อย่างเช่นการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุมค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมความเสี่ยงทางกฎหมายการกักขังและบังคับควบคุมความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์นะครับนอกจากนั้นแพทย์ขอเตือนนะครับประชาชนขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการเหล่านี้เพราะผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจเนี่ยมันอาจจะรุนแรงกว่าที่คิดการตัดสินใจนั้นควรอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำจากแพทย์และมาตรฐานทางกฎหมายนะครับข่าวนี้เราพูดถึงการอุ้มบุญผิดกฎหมายแต่ว่าจริงแล้วการอุ้มบุญมันก็มีถูกกฎหมายเหมือนกันหลักการในการอุ้มบุญครับอาจารย์มันคือทำยังไง
0: หลักการของการอุ้มบุญนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นการนำตัวอ่อนที่ได้จากคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรย้ายกลับเข้าไปสู่บุคคลที่3นะคะซึ่งการที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรท่านนั้นเนี่ยมีเหตุบางอย่างที่ไม่ควรที่จะตั้งครรภ์อ
1: ย่างที่จะบอกอาจจะเป็นโรค
0: ใช่ค่ะไม่ว่าประจำตัวที่ฮอร์โมนการตั้งครรภ์มีผลกระตุ้นตัวโรคเขานะคะหรือว่าคนไข้ตัดมดลูกไปแล้วแต่ยังอยากมีบุตรอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุจำเป็นนะคะซึ่งกลุ่มคนไข้เหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มในทางเลือกที่จะไปรับการอุ้มบุญ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คนที่โอเคเข้าใจแล้วเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราเอาไข่ออกมาเอาตัวอ่อนผสมมีละอยู่ด้านนอกก็คือเอาอันนี้เหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปในท้องผู้หญิงอีกคนนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นลูกเราไหมหรือว่ามีของเขาด้วยอ่ะเข้าใจไหมครับสมมติว่าพ่อแม่ก็ได้หน้าตาผิวพรรณผมจากคู่นี้หรือเวลาเราไปฝังแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรจากคนนั้นด้วยไหมอ่ะ
0: จริงๆก็ขึ้นอยู่ว่าตัวอ่อนที่เราใช้เนี่ยค่ะเป็นตัวอ่อนที่ได้ตัวโครโมโซมได้ยีนมาจากใครนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจากคู่สมรสหญิงชายคู่นั้นอยู่แล้วลูกที่เกิดออกมาก็จะเป็นยีนของคู่สมรสนั่นแหละเพียงแต่ว่าไปฝังตัวในอีกท่านหนึ่งแค่นั้นนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะ กังวลแหละค่ะว่าเวลาเราเหมือนเราตั้งครรภ์เนาะบำรุงนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆท่านพวกนี้การเลือกบุคคลที่3ที่จะมาช่วยอุ้มบุญนี่แหละเป็นพอยที่สำคัญที่จะ กังวลกันว่าเอ๊ะคนคนนี้จะดูแลลูกเราดีไหมนะแต่ถามว่าเรื่องโครโมโซมยีนทั้งหลายเป็นของ
1: โอเค
0: คู่สมรสท่านนั้น
1: เขาเป็นแค่พื้นที่ฝาก
0: ใช่ค่ะเป็นที่ฝาก
1: ไม่ได้มีผลกับพวกแบบโอ้สายเลือดไม่มี
0: ค่ะไม่มีค่ะตัวกรุ๊ปเลือดหรืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นของตามคู่สมรสที่ตั้งใจต้องการมีบุตรเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาเราเลี้ยงดูเราตั้งครรภ์นะคะเหมือนเรากินข้าวน้อยลูกก็โตน้อย
1: อ
0: ันนี้มันก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่การเลือกจึงเลือกค่อนข้างยากนะคะต้องเป็นคนที่คู่สามีภรรยาไว้ใจนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้อันนี้ก็จะเป็นอันที่ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันในกรณีอุ้มบุญ
1: ซึ่งในประเทศไทยทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ค่ะเราสามารถทำได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะต้องทำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อตัดสินก่อนว่ามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นจะต้องทำเรื่องเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อให้เขาตอบตกลงว่าสมเหตุสมผลนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเอกสารกลับมาซึ่งก็เราก็จะดำเนินการกระตุ้นไข่ปฏิสนธินอกร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสำเร็จเรียบร้อยก็จะย้ายตัวอ่อนกลับไปที่หญิงอุ้มบุญซึ่งเมื่อกี้คำถามที่คุณแคนถามก็คือแล้วลูกเราออกมาจะเป็นลูกของเราไหม
1: จะหน้าเหมือนเราไหม
0: เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะเขามีออกกฎหมายมาอยู่แล้วแล้วรองรับอยู่แล้วนะคะเมื่อเด็กคลอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นลูกของทางคุณแคนกับภรรยาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตามกฎหมายได้เลย
1: โอเคมีกฎหมายในการ
0: มีกฎหมายรองรับแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราต้องทำให้มันถูกกฎหมายตั้งแต่แรกนะคะ
1: ส่วนใหญ่อาจารย์หมอเคยเจอเคสอุ้มบุญไหมครับเขาเอาใครมาอุ้มอะครับส่วนใหญ
0: ่ก็ที่เจอตั้งแต่คนรู้จักนะคะเพราะว่าคนรู้จักก็สามารถพูดคุยได้แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะมีบางคนก็เป็นญาติ นะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โครโมโซมของเขาเขาเป็นแค่ที่ฝากเพราะนั้นก็มีเป็นญาตินะคะหรือบางคนที่เคยเจอก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเลยนะคะมีแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเท่าที่เจอก็จะมีระหว่างทางอาจจะมีแคนเซิลเปลี่ยนใจ
1: ไม่เอา
0: ใช่ค่ะหมายถึงว่าฟังคุยแล้วไม่คุยกันไม่รู้เรื่
1: อง
0: เพราะโปรเซสเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตกลงกันแล้วว่าเป็นท่านนี้เนี่ยมันไม่ใช่เริ่มได้เลยมันก็จะมีไทมิ่งที่เราต้องรอคำตอบรับจากทางกระทรวงด้วย3เดือนโดยประมาณซึ่งระหว่างนี้มันอาจจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเราต้องเริ่มกระบวนการใหม่หมดเลยค่ะที่จะทำเรื่องขอที่กระทรวงสาธารณสุข
1: มันมีแกลบเวลาของมันอยู่ในการที่กว่าเราจะได้รับการอนุญาตให้สามารถทำได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็แต่ละท่านมันเลยมีความแตกต่างในแต่ละกรณีการที่เราได้คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจจึงค่อนข้างสำเร็จนะคะเท่าที่เห็น
1: มันก็มีวิธีหลากหลายมากๆเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราอ่านข่าวกันไปครับการอุ้มบุญผิดกฎหมายมันก็มีเยอะเพราะบางทีทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆก็มีคำชวนเชื่อในการที่ชวนหญิงไทยไปอุ้มบุญผลกระทบจริงๆกับสำหรับคนที่อุ้มบุญเนี่ยหรือคนที่ต้องท้องต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรบ้าง
0: ฮะจริงๆถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ต้องอุ้มบุญนะคะแน่นอนร่างกายที่ต้องมารับการตั้งครรภ์เนี่ยในแต่ละท่านมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุนะคะเนาะอันที่สองก็คือในช่วงตั้งครรภ์เองก็มีโอกาสที่เราจะมีโรคบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างเช่นกลุ่มของความดันสูงครรภ์เป็นพิษนะคะหรือถ้าเกิดใครที่คลอดมาหลายๆครั้งแล้วไปอุ้มบุญก็มีโอกาสที่จะตกเลือดได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าในการทำถ้ามันเป็นถูกกฎหมายเราจะมีข้อกำหนดพวกนี้ฟิกซ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของที่ผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาม
1: าตรฐาน
0: ขนาดไหนอันนี้คือข้อจำกัดแล้วก็ประเด็นที่เคยมีปัญหาที่เป็นที่มาของการตั้งกฎนะคะเกี่ยวกับของกรณีอุ้มบุญก็คือบางครั้งเราตั้งครรภ์ไปเราคิดว่าเด็กปกติแต่พบว่าเด็กไม่ปกติผู้ที่รับภาระนานๆก็คือแม่ที่อุ้มบุญบางทีเขาก็ทิ้งเด็กไว้แล้วก็
1: ต้องเลี้ยงเอง
0: เขาก็ต้องเลี้ยงเองใช่ค่ะอย่างเช่นถ้ากรณีที่ในอดีตที่เคยมีข่าวแต่นานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปี2558เนี่ยจะเป็นกลุ่มของมีเด็กที่มีผู้หญิงที่รับอุ้มบุญคู่สามีภรรยาต่างชาติเด็กคนนึงปกติเด็กอีกคนนึงเป็นดาวซินโดรมนะคะนี่คือเป็นแฝดอุ้มบุญแฝดพอถึงเวลาเขาคลอดเสร็จเขาพาเด็กที่เป็นปกติกลับไปแต่คุณแม่อุ้มบุญต้องดูแลน้องที่เป็นดาวซินโดรม
1: โอ้โหละครเลยอะแล้วตัวเองคลอดเองก็ไม่ทิ้งไม่ได้
0: ก็ผูกพันค่ะ
1: ผูกพันค่ะถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเอามาฝังในร่างกายคนไทยเกิดมาก็เป็นต่างชาติปะ
0: เป็นต่างชาติค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อกำหนดของคู่สมรสที่เป็นต่างชาติทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างสตริกเข้มงวดมากเพราะเรากลัวคือหลังจากกรณีเหล่านี้ค่ะหลังจากนั้นจะมีกฎหมายเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิดเหล่านี้ก็จะน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อกำหนดชัดเจนถ้าเป็นคู่สมรสต่างชาติค่ะ
1: เมื่อกี้หนึ่งข้อที่เขาบอกว่าเตือนว่าควรจะต้องระมัดระวังเวลาที่ผิดกฎหมายแบบนี้ก็คือการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุมคำว่าไร้การควบคุมคือยังไงครับปกติยากระตุ้นไข่เราลงลึกกันหน่อยว่ายากระตุ้นไข่มันคือยาอะไรกันแน่มันทำอะไร
0: ค่ะมันคือยาฮอร์โมนนะคะที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยปกติเนี่ยโดยธรรมชาติร่างกายของเราอย่างที่บอกผู้หญิงปกติจะตกไข่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยก็1 ใบเต็มที่2 ใบนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าตัวร่างกายเรามีฟีดแบ็กของฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นร่างกายเราบอกว่าอย่านะมีแค่ใบเดียวพ
1: อ
0: แต่ว่าการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้เด็กหลอดแก้วเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะเราต้องการปริมาณไข่ที่เยอะค่ะเพื่อที่จะออกมาปฏิสนธิอย่างที่เมื่อกี้คุณแคนพูดถ้าเรามีไข่สัก6 ใบปฏิสนธิเต็มที่เราจะได้ตัวอ่อน6 ตัวจะไม่ได้10อยู่แล้วล่ะจะเป็น6หรือน้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณแม่มักจะกังวลก็คือฉันจะได้ตัวอ่อนหรือเปล่านะ
1: ฉันจะได้ไข่กี่ฟองนะ
0: จะได้ไข่กี่ใบนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่ผิดกฎหมายหรือรับกระตุ้นไข่เอาไข่ไปใช้เนี่ยคือเขาต้องการไข่เยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ไข่ที่เยอะเกินไปพวกนี้มีผลเสียกับผู้ที่บริจาคไข่หรือผู้ที่กระตุ้นไข่นะคะเพราะถ้าไข่เยอะเกินไปฮอร์โมนแทนที่จะเหมือนมาจากไข่ใบเดียวมันคือเป็นฮอร์โมนที่มาจากไข่10 ใบ 20 ใบ
1: โ
0: อเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเพิ่มโอกาสนะคะการเกิดพวกริ่มเลือดอุดตันได
1: ้
0: นะคะเพิ่มโอกาสของการเกิดน้ำในช่องท้องได
1: ้
0: น้ำท่วมปอดได้นะคะไตวายได้นะคะ
1: ก็คือตายได้เลย
0: เสียชีวิตได้ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วยาเนี่ยในคนไข้บางท่านที่ทำตามกฎหมายปกติเลยทำกระบวนการปกติแต่กระตุ้นได้เยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้จริงๆเรามีวิธีในการลดความเสี่ยงและยาปัจจุบันก็ช่วยเยอะเพียงแต่ว่าในกลุ่มที่ผิดกฎหมายบางครั้งเราเขาอาจจะไม่ได้มองในแง่นี
1: ้
0: เขาต้องการปริมาณไข่ที่เยอะเพียงพอหลังจากนั้นผู้ที่บริจาค ก็ ไปแอดมิดหรือไป
1: ไม่สนใจอ่ะไปจัดการ
0: เองเพราะเขาได้ไข่ไปแล้วนะคะหลายๆครั้งที่เคยเจอตัวก็เคยเจอเคสที่อยู่ๆก็เดินมาแล้วบอกว่าไปกระตุ้นไข่มาได้มา30ใบ
1: 30ใบ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเยอะเกินไป
0: ก็เยอะเกินไปถ้าเป็นไปได้เราอยากจะเลือกให้น้อยกว่านั้นแต่ถามว่าในกรณีชีวิตจริงมีไหมมีนะคะแต่เราก็จะตามดูใกล้ชิดแหละหรือบางครั้งหลังจากเก็บไข่ไป 5-7 วันถ้ามีอาการต้องรีบแอดมิดเพื่อที่จะช่วยให้การรักษาคนไข้ให้ประคับประคองให้เขาผ่านในช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นภาวะเสี่ยงถ้าเกิดเราได้ไข่เยอะๆมากๆนะคะหรือว่าได้รับยากระตุ้นที่หนักเกินไปสำหรับคนไข้แต่ละคน
1: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าที่เขาบอกคำเตือนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมผิดกฎหมายกักขังมาครับควบคุมแล้วก็ความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ยากระตุ้นอย่างไร้การควบคุมนั่นแหละเพราะว่ามันมีผลต่อชีวิตของเราตายได้เลยเหมือนกันซึ่งตัวยากระตุ้นเนี่ยผมเห็นหลายคนที่เขาจะฝากไข่กันนะเขาจะฉีดเข้าท้องฉีดเข้าท้องเหรอคะอาจารย์
0: ค่ะจริงๆเขาจะฉีดที่ชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผนังหน้าท้องค่ะเป็นตรงตำแหน่งที่มีไขมันเยอะที่สุด
1: ผมสงสัยมานานแล้วคนที่ฉีดยาเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าฉีดลึกขนาดไหน
0: ตัวเข็มมันไม่ยาวอยู่แล้วค่ะ
1: เข็มมันบอกเข็มมันเฉพาะเจาะจง
0: ตัวเข็มมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วซึ่งจะไปลึกไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาฉีดเขาก็จะมีการวิธีการฉีดก็คือจะมีการหยิบตัวผิวหนังขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ปักลึกเข้าไปจนถึงกล้ามเนื้อหรือในช่องท้องอยู่แล้ว
1: อ๋อโอเคเจ็บไหม
0: ก็เท่าที่สอบถามก็เจ็บอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยแต่ฉีดไปสักพักก็จะชินก็ชินแล้ว
1: แต่เขาไม่ได้ฉีดครั้งเดียวเห็นเขาฉีดต่อเนื่อง
0: ฉีดทุกวันค่ะ
1: ฉีดทุกวันนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็หลักๆเนี่ยในการกระตุ้นถ้าปกติก็จะประมาณ 10-14 วันนะคะเมื่อไหร่ที่จะจบก็คือเมื่อได้เซลล์ไข่ที่ขนาดเหมาะสมเขาก็จะจริงๆเป็นใช้คำว่าฟองไข่ละกันเซลล์ไข่อาจจะไม่ถูกเราไม่ได้เห็นไข่จริงๆนะคะเราเห็นน้ำที่ไข่มันสร้างมาในฟองไข่เฉยๆพวกนี้เนี่ยพอได้ไซส์ที่เหมาะสมเขาก็จะฉีดยาให้ไข่ตก
1: โอเค
0: นะคะก็ประมาณ 10-14 วันโดยประมาณค่ะก็จะจบเซสชั่นตรงนี
1: ้เห็นคนที่เขาทำเขาบอกว่าท้องมันจะเป่งเขาไม่ได้อ้วนใช่ไหม
0: ผลของฮอร์โมนค่ะ
1: หรอครับหรือว่ามันไข่มันเป่งหรือว่า
0: ตัวเซลล์ตัวรังไข่เองอะค่ะก็ใหญ่ขึ้นด้วยบางคนก็จะใหญ่ถึง6-10เซนได้เลยต่อข้าง
1: แล้วมีสองข้าง
0: ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราตกไข่เดือนละครั้งกลายเดือนละ1ใบกลายเป็น10ใบ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยฮอร์โมนก็จะมีผลด้วยค่ะเยอะ
1: ครับโอเคครับเมื่อกี้จริงๆดูจากเวลาเนี่ยถ้าเกิดไปคานูผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเลยอยากจะถามย้อนกลับไปพอดีมันมีประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์บอกว่าการมีลูกยากเนี่ยมันมีอย่างนึงก็คืออะไรนะเยื่อเจริญนอกมดลูกคืออะไรนะ
0: เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที
1: ่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ผมได้ยินคำนี้ครั้งแรกจากแฟนผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาปวดประจำเดือนค่อนข้างหนักมากในแต่ละครั้งแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปเอาท่าสาวเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรอยู่ด้านในมันก็ปกติแต่สิ่งที่กลัวก็คือเนี่ยไอ้เยื่อมันตัวเนี้ยมันเจริญด้านนอกมดลูกซึ่งอาการนี่มันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย
0: ์ค่ะตัวหลักๆแล้วตัวโรคนี้เขาบอกว่ามันเป็นเนื่องจากตัวยุบโพรงมดลูกที่มันควรจะอยู่ในโพรงมดลูกที่เดียวนะคะมันมีการไปฝังตัวในตัวมดลูกทำให้กล้ามเนื้อมดลูกมันหนาตัวขึ้นบางส่วนก็คือมันมีการไหลย้อนกลับไปเวลาเรามีประจำเดือนนะคะมันคือเลือดเนาะของเหลวมีการไหลย้อนก็ไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ทุกเดือนที่เราเป็นเมนมันก็จะมีซิสที่เป็นเลือดเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะคะมีผลต่อคุณภาพไข่โดยตรงนะคะมีผลต่อตำแหน่งที่เราจะฝังตัวที่มดลูกโดยตรงนะคะโดยทั่วไปเบื้องต้นจะมาด้วยอาการนำก็คือเรื่องของปวดประจำเดือนเยอะๆนะคะถ้าเป็นมากๆเนี่ยบางคนไม่เป็นประจำเดือนก็จะปวดร่วมด้วยแหละอันนี้คืออาการก็จะเป็นขาลงและแย่ลงนะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดเราตั้งต้นว่าเราปวดประจำเดือนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกท่านที่มีภาวะนี้นะคะต้องไปดูว่าเอ๊ะมีซิสถุงน้ำที่รังไข่ไหมนะคะมีกล้ามเนื้อมดลูกที่มันหนาตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ยังดูดีนะคะหมายถึงว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มที่บางคนปวดประจำเดือนจากการที่มดลูกมันบีบตัวเยอะเท่านั้นก็ได้
1: ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้
0: ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วเพราะถ้าปวดหนักขึ้นเรื่อยๆมันต้องหาแล้วว่ามันใช่โรคนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาบางคนเขามีการพิจารณาเรื่องการเก็บไข่ไว้รอเลยเพราะมันมีผลต่อคุณภาพไข่ในอนาคต
1: ซึ่งเราจะทราบได้ยังไงครับว่าเป็นโรคนี้มีวิธีการไหนที่จะตรวจเจอเพราะว่าเหมือนกับไปเอาท้องสาวแล้วก็ไม่เจอ
0: ค่ะได้อดีตเนี่ยเราจะมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดอัลตราซาวด์เราไม่เจอเนี่ยบางคนจะไปจบที่การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยด้วยซ้ำเพราะ
1: ผ่าแค่เพื่อวินิจฉัย
0: เพื่อไปดูเลยค่ะเพราะว่าอัลตราซาวด์มันก็มีข้อจำกัดถ้ามันเป็นจุดเล็กๆพวกนี้เนี่ยจริงๆมันคือตัวเยื่อบุที่มันไปกระจายอยู่ในช่องท้องก็จะมาด้วยเรื่องของพังผืดพังผืดในที่นี้ในช่องท้องเนี่ยเหมือนใยแมงมุมอะค่ะอัลตราซาวด์มันไม่เห็นมันไม่ใช่ก้อนเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดสองกล้องอาจจะช่วยวินิจฉัยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปในทางนั้นแล้วเพราะการผ่าตัดก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวใช่ไหมคะเราอาจจะใช้ฮอร์โมน ช่วยในการรักษาดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าตอบสนองกับฮอร์โมนดีก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคนี้นั่นแหละนะคะเนาะหรือเบื้องต้นจริงๆโดยทั่วไปถ้าปวดเฉยๆยาแก้ปวดยาแก้ปวดอยู่ก็น่าจะโอเคแต่ถ้ายาแก้ปวดก็ไม่อยู่ต้องใช้เป็นยาคุมกำเนิดยาฮอร์โมนก็ให้สงสัยแล้วว่ามีภาวะนี้ร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ซึ่งภาวะนี้ถ้าเกิดเข้าไปจัดการเนี่ยมันก็หายเลยป่ะครับหรือว่ามันก็ยังเป็นเรื้อรัง
0: ข้อเสียคือมันเป็นเรื้อรังค่ะถ้าเราเป็นภาวะนี้จริงๆเนี่ยโรคนี้เนี่ยไม่ได้อันตรายเนาะแต่ว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตมันแย่หนึ่งก็คือมันปวดประจำเดือนทุกเดือนนะ
1: ค
0: ะสองเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นมันต้องมาใช้ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนในที่นี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ตัวจริงๆฮอร์โมนที่รังไข่ที่กระตุ้นให้โรคนี้มันแย่ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างจากรังไข
1: ่
0: ผู้หญิงทุกคนถ้ายังมีประจำเดือนมันก็มีฮอร์โมนตัวนี้
1: ค่
0: ะโรคนี้จะจบเมื่อไรต่อให้หมอสมมติผ่าคนไข้ไปหนึ่งท่านรังไข่ก็ยังสร้างฮอร์โมนตัวนี้
1: จะจบตอนวัยทองอะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น
1: okay.
0: เราเซว่าโอ้คุณหายแน่ๆเลยก็คือเมื่อรังไข่คุณไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้น
1: okay.
0: นะคะหรือแม้แต่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยด้วยภาวะเยื่อบุโพรงเจริญผิดที
1: ่
0: ยังมีคำแนะนำว่าอาจจะต้องทานยาฮอร์โมนต่ออีก2ปีเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำนะคะน้องก็ทำให้โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังและยังกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีฮอร์โมนในร่างกายอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งที่มีผลกับการมีลูกยากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: นอกนั้นก็คือถ้าเกิดมากกว่านั้นคือเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งก็เป็นได้เป็นได
0: ้หมายถึงตัว
1: มดลูก
0: เยื่อบุโพรงมดลูกจะเป็นผิดที่เหรอคะพบได้ค่ะแต่ว่าน้อยไม่ถึง 1% จะพบในคนที่อายุมากแล้วยังมีอาการอยู่หรือยังมีเลือดผิดปกติยังมีซิสต์อยู่เท่านั้นที่วัยใกล้หมดประจำเดือนไปแล้วแต่ฮอร์โมนยังโอ้รังไข่ยังมีซิสที่มันโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถามเผื่อคุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายบางทีที่อาจารย์บอกว่าอสุจิแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือเยอะขนาดไหนเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับคือถ้าเกิดสมมติเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วตัวน้ำอสุจิออกมาเยอะอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ามีตัวอสุจิเยอะไหมหรือไม่เกี่ยว
0: จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะจริงๆในส่วนของน้ำอสุจิไม่ได้อย่างที่บอกค่ะไม่ได้มีแค่อสุจิมีน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราตรวจอะค่ะวิธีของทางผู้ชายจริงๆง่ายสุดเลยก็คือเอาอสุจิน้ำอสุจิที่ได้ไปตรวจค่ะเขาก็จะมีการประเมินดูตั้งแต่ความเข้มข้นนะคะความสามารถในการวิ่งนะคะและรูปร่างหน้าตา
1: โอเคเพราะฉะนั้นดูกายภาพไม่ได้ต้องเอาไปให้ตรวจ
0: เอาไปตรวจค่ะน่าจะดีกว่าแล้วก็แต่ใดๆเนี่ยพวกนี้มันแกว่งได้ง่ายนะคะนอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วเพิ่งหลังมาอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันมีผลต่อปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าผลมันเอ๊ะดูผลดูผิดปกตินะคะก็จะบอกว่าจะเย็น
1: ๆ
0: ไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นสักนิดนึงค่ะแล้วอีกประมาณสัก1เดือนค่อยมาตรวจซ้ำ
1: โอเคครับโอเคสุดท้ายนี่อาจารย์ครับฝากถึงคนที่อยากจะมีลูกแต่ว่ายังไม่สำเร็จตอนเนี้ยอยากบอกอะไรเขาบ้าง
0: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้ามีความต้องการที่อยากจะมีบุตรนะคะจริงๆแล้วหมอมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีบุตรยากแล้วค่อยเข้ามาคุยนะคะสามารถเข้ามาคุยคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวการเข้ามาพูดคุยค่ะกับแพทย์นะคะกลัวว่าอู้เดี๋ยวคุณหมอจะเชียร์ไปทำเด็กหลอดแก้วใดๆจริงๆแล้วเนี่ยส่วนในส่วนของแพทย์เนี่ยเราอยากให้คนไข้มีบุตรเมื่อพร้อมแล้วก็อย่างน้อยคือถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีบุตรเนี่ยแล้วไม่แน่ใจอยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำว่าเข้ามาพูดคุยก่อนได้เลยนะคะหลายๆท่านเราก็แค่ให้คำแนะนำเลยค่ะให้เขาไปปรับนะคะเนาะแล้วก็ใช้วิธีง่ายๆนะคะนับวันอย่างที่คุณงานถามเนี่ยก็ยังใช้อยู่ได้นะคะเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าจะบอกทัมมิ่งแล้วว่าลิมิตเมื่อไหร่เราควรจะพอแล้วนะเราควรจะต้องหาวิธีอื่นแล้วนะนะคะก็แนะนำว่าถ้า อยากมีก็มีนะคะแล้วเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่ารอนานมากนักนะคะเพราะว่าอายุมีผล
1: มีผล
0: แล้วเราแก้ไม่ได้
1: เนาะถ้าเกิดกังวลปรึกษาคุณหมอแหละเพราะว่ามันจะมีวิธีที่เราไม่รู้อาจจะไม่รู้แล้วก็อาจจะมีวิธีการที่ปรับตัวได้ถูกต้องอาจจะมีง่ายๆขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงล่ะเจาะลึกผมเชื่อว่าคุณไม่เคยคุยเรื่องการมีลูกลึกขนาดนี้มาก่อนแน่นอนนะครับนี่คือพบหมอรามาครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นคุณหมอท่านไหนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีครับ

สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ LINE มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชัน LINE เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน LINE มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรใน LINE ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอป LINE จากนั้นกดอื่นๆ

0: และความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
1: สวัสดีวันจันทร
0: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
0: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
3: ซูม
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่าครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
4: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเลยเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
4: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อไม้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างเลยก็เลยวันนี้อยากให้พี่จัดแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมแบบช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ย

0: เราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช
1: ่ไหมใช่ครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
0: มีขาวดำ
1: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
0: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
1: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
0: 4จุด
1: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
0: 4จุด
1: แล้วตรงนี้แหละครับ
0: 4จุด
1: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
0: หมากที่เราใช
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
0: จำนวน
1: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่มันล้
0: อม
1: สังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
0: 2 3 4 5 6 7 8 9
1: ถูกต้องครับ
0: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กอย่างตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซียนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราเด็กเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
1: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
0: นับลมหายใจ
1: นับลมหายใจไม่นับลมหายใจของหมากล้อม
0: อ๋อไม่ใช่ของเรา
1: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นสมมติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
0: 4
1: 4ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
0: 3
1: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
0: 2
1: 2นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
0: 6
1: ลมหายใจถ้า3เม็ดล่ะครับ
0: 6 7 8
1: มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
0: 1 2 3 4 5 6 7
1: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
0: อาตาริแปลว่ากิน
1: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
0: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
1: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาริลั่นฮอลเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาเนี่ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำไม่นี่ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
0: กิน
1: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี่ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
0: กิน
1: กิน
0: ก็ครบ
1: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
0: ถึงจะกลับมากินได
1: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
0: ได
1: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
0: อ๋อไม่มี
1: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับกฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
0: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
1: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกัน มันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
0: โอเค
1: ครับ
0: พี่จักรเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากรุกเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากรุกที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆ คิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดเลยเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำนี้เหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองช
1: ก
0: อ
1: ่ะเลือกสีเนี่ยก็คือทายหมากเสียงทายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือขี้นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางพร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคู่ทายคู่
0: จะได้เริ่มก่อน
1: จะได้เลือกว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำ
0: อ๋อจะได้เลือกว่าจะเอาขาว
1: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
0: 1แต้ม
1: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะ
0: อันนี้คือ9
1: อันนี้คือกระดาน19
0: 19
1: คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
0: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
1: เลือกเดินทีหลัง
0: เพราะว่า
1: อยากได้คะแนน
0: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล
1: ่
0: า
1: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรอย่างเงี้ยโปรเฟสชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
0: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมช้าใช่ไหมครับที่แบบต้องคิด
1: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากรุกไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวของเราเองบางครั้งหมากรุกมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
0: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
1: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
0: อันนี้คือ9
1: อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
0: 19
1: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9สมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะครับ
0: แล้วผมหยิบแค่1
1: หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ทายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
0: นะครับ
1: ผม อาจจะอาวุโสกันนิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
0: ขอคำแนะนำด้วย
1: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
0: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอ่ะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังลงได้ปะ
1: ได้ครับ
0: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
1: ได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องกั้นรั้วบ้านเรา
0: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นอะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกม
1: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมครับมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได้ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอามาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
0: โอเค
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
0: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
1: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
0: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมักล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9x9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมักล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเราทำคะแนนได้เท่าไหร่แล้วจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะวันนี
1: ้ค่ะ
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัว
2: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวน่าจะหมดนะครับ
1: ใช่
2: น่าจะแพ้แล้ว
0: แต่ต้องบวกแต้ม
1: ชนะ
2: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน้องอาร์วันนี้จะมาเล่นกวกกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อนก
1: ัน13ใช่13
0: เบาๆก่อน
1: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับถ้าไม่ถึงเลือกสีขาว
1: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้วแล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาส

0: ก่อน
1: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอ่ะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13-13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
0: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
2: โอเค
0: ก็นับคะแนนได้เลย
3: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยละกัน
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณนะคะไว้เล่นกันใหม่
1: แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: มาครับผมขอเล่นด้วย
4: ครับผมได้เลยครับ
5: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
4: ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
5: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19x19ใช่ไหม
4: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
5: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9x9 13x13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
4: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากเงี้ยครับ
5: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
4: มันต่างกันยังไง
5: ซึ่งเพราะจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
4: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
5: ให้ต่อให้ผม9เม็ด
4: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
5: อ๋อโอเคครับ
4: อันนี้ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
5: โอ้เริ่มเลยนะ
4: เริ่มเลยครับ
5: ขอคำแนะนำด้วยครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
4: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
5: อ๋อเรียนอยู่ครับ
4: เรียนอยู่ครับ
5: ปีอะไรแล้วครับ
4: ผมขึ้นปีสี่ครับแต่เล่นหมากรองมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
5: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
4: ประมาณ7ครับ7ขวบถึง8ขวบ
5: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไง
4: ครับเริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากรองพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากรองก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
5: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
4: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ่อ
1: แข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19x19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19x19อ่ะเราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
4: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะพี
5: ่
4: กลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ย
5: ก็ยังไม่ได
4: ้มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถอยู่ออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นเขาเอามาหลอมเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลย
5: สามารถเรียง
4: สมมติพี่เลื้อยเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
5: แล้วทำได้ไหม
4: ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
5: ไม่ได้โฟกัส
4: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้เองครับ
5: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
4: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันก็คือจำจากเหตุผลด้วย
5: โอ้
4: เข้าใจอะไรครับ
5: ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากรองประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากรองได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากรองมากๆพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากรองมานานเท่าไหร่แล้วครับ
6: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
5: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
6: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
5: ยังดูเด็กอยู
6: ่ขอบคุณครับ
5: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับมันเป็นเริ่มต้นได้ยังไง
6: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง8เทพสูรมังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็ต้องแปลว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันหนึ่งพอ7-11เนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่น

0: นะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งมาล้อมที่ญี่ปุ่นอะเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
1: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นนะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี
0: ้ยในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
1: ก็รับมือมันได
0: ้เราก็จะรับมือมันได
1: ้เล่นบอกพี่จักเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
0: ครับผม
1: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
0: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรกๆก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
1: โอ้อยู่นู่นเรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
0: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช่นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4-5 ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
1: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นการที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมเนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะตอนนั้นที่อัลฟาโกเดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่าอัลฟาโกเดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คืออัลฟาโกเดินเม็ดนี้หลายๆครั้งหลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่อัลฟาโกเดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
1: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาเหมือนว่ามันดูมีความเป็นแบบ traditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรที่เราเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าวมันแบบ develop ไปแบบเยอะมากเหมือนกัน
0: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากล้อมมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วล่ะเห็นว่ามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบลองเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
1: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากล้อมไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากล้อมเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากล้อมใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

ยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วยนั่นก็คือช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะคริวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย1ไม่มีแรงออกกำลังกาย2จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

0: ู้ชายคนนี้เคยเฉียดตายมาแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวแต่วันนี้เขามีชีวิตรอดมาได้เพราะหัวใจเทียม
1: และเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงการทำงานของหัวใจของเราให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ผมบุกมาที่ห้องผ่าตัดครับและตอนนี้อยู่กับแพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ขอบุกมาที่นี่
2: ครับ
1: แล้วก็อยากถามหลายเรื่องเกี่ยวกับหัวใจกับนะครับ
2: ครับ
1: แรกเริ่มเลยเรารู้กันดีว่าหัวใจของเราขนาดประมาณกำมือนะของแต่ละคนก็จะเท่ากันใช่ไหมฮะแล้วก็มี4ห้องอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับอาจารย
2: ์ก็ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: แต่จริงๆคำว่ากำมือเนี่ยผมคิดว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่กำมือเดียวนะ
1: ครับ
2: จริงๆที่เราผ่าตัดหัวใจเนี่ยผมว่ามันจะประมาณ2กำปั้นรวมก
1: ัน อ๋อรวมกันอย่างนี้ครับหัวใจเราก็อยู่ประมาณนี้
2: คือถ้ากำปั้นเดียวจะเล็กไปนิดนึง
1: จะเล็กไปหน่อย
2: ต้องกล่าวก่อนว่าหัวใจเขาก็มีหน้าที่เดียวเลยคือปั๊มเลือดม
1: ัน
2: จะเหมือนปั๊มน้ำในตัวเรา
1: อ๋อฮะ
2: ทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเราจะมีแค่หัวใจมีหน้าที่ปั๊มเลือด
1: ครับปั๊มสูบฉีดไปสูบฉีด
2: ไปทุกที
1: ่ครับ
2: นี่เราต้องแบ่งเป็นสองฝั่ง
1: ครับ
2: ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเขาทำหน้าที่แค่สูบฉีดเลือดเข้าปอดอย่างเดียวปอดเนี่ยก็มีหน้าที่หายใจฟอกเลือดจากเลือดดำ
1: ไปเลือดเข้าไป
2: ใช่
1: จากเลือดเสียไปเลือดดีเลือดเสียไปเลือดดี
2: ถูกต้องดังนั้นหัวใจห้องขวาเนี่ยมันจะไม่ใหญ่เนื่องจากว่าการเนื้อปริมาณการเนื้อที่ใช้น้อยคราวนี้พอมาข้างซ้ายเลือดที่ฟอกแล้วจะลงมาที่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั้งร่างกาย
1: อ๋อเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายจะใหญ
2: ่ใหญ่เพราะว่าจะต้องเลี้ยงตั้งแต่สมองยันปลายเท้านะครับแบบไตไส้พุงแขนขาหมดเลย
1: งั้นฝั่งขวาจะเป็นเลือดที่ผ่านจากร่างกายเสร็จแล้วออกมาแล้วไปปอดก็เป็นเลือดที่ใช้งานไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนฝั่งซ้ายฟอกจากปอดแล้วรับออกซิเจนมาใหม่เป็นเลือดดีเล
2: ือ
1: ดแดงพร้อมจะสูบฉีดไปเลี้ยงใหม
2: ่ปุ๊บออกไปข้างนอกเลยเล
1: ี้
2: ยงเลย
1: ฝั่งขวา
2: แล้วที่เด็ดก็คือว่าพอเขาออกจากหัวใจนะฮะสองเลือดสองเส้นแรกเลยที่เขาต้องไปเลี้ยง
1: ครับ
2: ก็คือเลี้ยงตัวเองก่อน
1: เลี้ยงหัวใจตัวเอง
2: แล้วค่อยออกไปเลี้ยงแขนขวาสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายแขนซ้าย
1: ครับคือพออาจารย์เล่ามาเนี่ยมันหูเห็นความมหัศจรรย์หัวใจนะครับทำงานแบบนี้แต่ยังไม่เห็นภาพชัดเจนครับที่อยากเห็นจริงเนี่ยทำไงดีอาจารย
2: ์วันนี้ผมมีหัวใจหมู
1: หัวใจหมู
2: เราจะเอาหัวใจหมูมาผ่าโชว์ให้ดู
1: ทำไมเป็นหัวใจหมูครับ
2: หัวใจหมูเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนหัวใจคนมากเลยนะ
1: เหรอฮะ
2: มีสี่ห้องเหมือนกันมีห้องซ้ายห้องขวาห้องบนห้องล่างเหมือนจริง
1: เหมือนคนเลย
2: ขนาดก็เหมือนจริงเรามาพูดถึงเรื่องของหัวใจที่ว่ามี4ห้องก่อน
1: ครับ
2: นะครับว่า4ห้องเนี่ยมันยังไง
1: อันนี้ระวังแบบไหนฮะคือถ้าเป็นตำแหน่งของหัวใจคนนี่จะอยู่ยังไงฮะ
2: ถ้าตำแหน่งจริงๆคน
1: จะวางอ
2: ยู่อย่างนี้ครับ
1: อยู่อย่างนี้
2: อย่างนี้นะครับ
1: แล้วก็จะมีถ้าสมมติคนนอนอยู่ใช่ไหม
2: คนนอน
1: มาทางน
2: ี้ผมจะเอาตัวผมเป็นตัวอย่างว่าหัวใจผมจะอยู่ไงผมอยู่อย่างนี้
1: อยู่อย่าง
2: น
1: ี
2: ้นะครับ
1: วางไว้อย่างนี้นะฮะ
2: ใช่ครับนี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหัวใจห้องขวาบน
1: เฮ้ยอันนี้เหรอฮะ
2: ครับ
1: ชิ้นติ่งๆ
2: เป็นเหมือนติ่งๆใช่ครับซึ่งมันก็จะรับเลือดข้างบนทั้งหมดเลยเลือดดำข้างบนทั้งหมดมา
1: ตั้งแต่สมองไล่มาน
2: ะครับ ส่วนเลือดข้างล่างทั้งหมดมันก็จะเป็นคู่กันอยู่ข้างล่างสองอันมารวมกัน
1: รับเลือดเสียมาก่อนเลือดที่ใช้งาน
2: รับเลือดเสียมาก่อนนะครับพอมันเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะผ่านลิ้นหัวใจลิ้นแรกเข้ามาในหัวใจอันนี้เป็นหัวใจห้องขวา
1: ครับ
2: อันนี้มันก็จะบีบ
1: คือขวาล่างไหมฮะ
2: ขวาล่างใช่ทีนี้พออันนี้มันก็จะบีบเลือดนะครับมันจะมีลิ้นเนี่ยป้องกันไม่ให้เลือดมันย้อนกลับเพราะมันบีบทีนึงเลือดจะไปได้ทางเดียวคือปลายทางนี้เท
1: ่
2: าน
1: ั้
2: นก็คือผ่านเส้นนี
1: ้
2: เส้นนี้เนี่ยก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้จะส่งเลือดไปเลี้ยงที่ปอดนะครับ
1: เส้นนี้นะฮะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยห้องขวาล่างนะครับมันก็จะบีบเลือดเลือดก็จะผ่านเส้นเลือดเส้นนี้ไปที่ปอดเลือดดำก็จะไปที่ปอดเพื่อจะไปฟอก
1: กล้ามเนื้อหัวใจที่พูดถึงเนี่ยของคนเรากับหมูอย่างนี้เหมือนกันไหม
2: เหมือนกันฮะ
1: กล้ามเนื้อเราเป็นอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ครับเป็นอย่างไรครับ
1: หนาหนาหน่อย
2: เป็นหนาหนาหน่อยแต่กล้ามเนื้อหัวใจมันจะมีเป็นลำเป็นเส้นที่แตกต่างกันแล้วก็ความสามารถก็แตกต่างกันเพราะว่าอันเนี้ยของเขาเนี่ยเขาจะเต้นของเขาไปได้เรื่อยๆเต้นไม่หยุดเลยนะครับโดยที่ว่าของเสียที่ข้างสามารถจะกำจัดไปได้ในเวลาเดียวกัน
1: ครับอ๋อถ้าสมมติเทียบเป็นกล้ามเนื้อส่วนอื่นอย่างขาแขนเวลาออกกำลังกาย
2: คุณออกกำลังกายค
1: ุณเรารู้สึกล้าม
2: ันจะล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสุดท้ายมันจะไม่ไหวนะครับ
1: นั่นเป็นเพราะเสียเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อใช่ไหม
2: ใช่มีการล้าเกิดขึ้นนะครับแต่กล้ามเนื้อหัวใจถ้าได้รับไม่มีแพ้ที่สภาพเนี่ยมันเต้นกับมันไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณระหว่างไอ้เนื้อแดงๆกับเนื้อขาวๆซึ่งเป็นเส้นเลือดเนี้ยมันจะมีนี่ฮะ เขาเรียกลิ้นหัวใจ
1: โอ้บางๆอย่างนี้เลย
2: บางๆอย่างนี้ครับมี3อันงั้นถ้าเกิดมันประกบเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้3อันเนี้ยมันก็จะประกบกันมีอันไหนไหมฮะมันก็จะประกบกัน
1: พอประกบกันก็ปิดรู
2: มันก็ปิดรูพอไอ้นี่บีบมันก็อ้าออกปล่อยเลือดไหลออกมาพอมันคลายตัวไอ้นี่จะกลับมาปิดมันเหมือนเดิมอ๋อ
1: เหมือนหล่นลงมาแล้วปิด
2: ใช่ใช่นะครับซ้ายคราวนี้เรามาต่อเรื่องของนี่ห้องขวาที่ผมว่าไม่ใหญ
1: ่ครับ
2: ทีนี้มาดูห้องซ้ายนะครับคราวนี้ผมจะฝานอย่างนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
2: ฝานให้ดูว่าเพื่อให้ดูเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้เป็นภาพเดียวกับที่เราเห็นใน CT สแกนนะครับเป็นภาพเดียวกันนะครับ
1: ตัดเหมือนตัดตามขวางอย่างนี้นะ
2: ครับตัดตามขวางเพื่อให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าหัวใจสองข้างต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเลือดที่ฟอกแล้วนะครับเมื่อกี้ไปปอดแล้วนะ
1: ครับ
2: กลับมาเข้าหัวใจอันนี้เป็นห้องซ้ายบน
1: ซ้ายบน
2: นั้นปอดฟอกเสร็จจะกลับมาที่ห้องนี้ก่อนนั้นก็มันก็จะรวมเลือดจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาคราวนี้พอมันลงมาปุ๊บมันก็จะวิ่งจากห้องซ้ายบนลงห้องซ้ายล่างนี่ไง
1: ครับอ๋อมาทะลุงนี้
2: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีลิ้นหัวใจอีกลิ้นนึงเพราะนั้นเลือดก็จะลงมาที่ห้องนี้โดยที่ว่ามันจะไม่ย้อนกลับไอ้โรคลิ้นหัวใจรั่วในผู้ใหญ
1: ่ครับ
2: ที่เจอบ่อยๆจะเจอที่ลิ้นนี้
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ครับอาจจะเจอจากความดันสูงนานๆทำให้ตรงนี้มันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็ขาดพอขาดเสร็จมันก็ไม่ประกบกันติดต่อไป
1: ครับอ๋อเป็นงี้นี่เองอู้นี่ครั้งแรกเลยนะครับที่เห็นการชำแหละหัวใจแล้วรู้ว่าเส้นเลือดเป็นยังไงลิ้นหัวใจอะไรหน้าตาแบบไหน
2: ครับ
1: คือเดิมเราเข้าใจว่าผ่าหัวใจปุ๊บเนี่ยฮะสมมติอ่ะอันนี้เป็นหัวใจหมูอีกชิ้นหนึ่งเข้าใจว่าหัวใจเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผ่าปุ๊บจะเห็นหัวใจห้องหัวใจ1 2 3 4
2: แล้วเราจะบางทีคิดว่ามันเรียงกันเหมือนบ้านนะปรากฏมันก็ไม่เชิง
1: คือ
2: จะหาเพลนที่จะเห็นเสียงและอธิบายให้เห็นชัดเนี่ยยากมากถ้าฝาแนวนี้ดีๆอาจจะได้นะครับอาจจะได้ห้องนี้
1: ถ้าดูอย่างเงี้ยถ้ามองเห็นใช่ไหมอันนี้เป็น
2: ขวาบน
1: ขวาล่าง
2: ซ้ายบนซ้ายล่า างเส้นเลือดใหญ่2เส้น
1: คือฝั่งบนก็จะเล็กกว่า
2: ใช่
1: ฝั่งขวาจะเล็กกว่าฝั่งซ้าย
2: ถูกต้อง
1: อาจารย์ครับหัวใจของคนเราเนี่ยเอาจำลองจากหัวใจหมูก็ได้ถ้าอาการผิดปกติจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์เอาที่แบบพบบ่อยๆแล้วกันนะคร
1: ับ
2: อันแรกคือเส้นเลือดตีบก็คือเส้นเลือดเนี่ยแทนที่มันจะเป็นโล่งไปตลอดทางมันก็มีแคลเซียมมีของเสียมาพอกถ้าพอกมากๆสมมติอันนี้มันตีบปิดสนิทไปเลยถามว่าเลือดตรงนี้ก็ไม่มีไปเลี้ยงตัวมันเองกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะขาดเลือดนะครับมันก็จะมีขาด2แบบถ้าขาดเฉียบพลันคือวันดีคืนดีมันปิดชึบอย่างนี้เลยไอ้ตรงนี้ตายเลยเพราะว่ามันไม่ชิน
1: พอไอ้นี่ตายเราตายด้วยไหมฮะ
2: ขึ้นกับว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนถ้าสมมติกว้างขนาดนี้เราตายถ้าเป็นน้อยๆเราก็อาจจะแค่หัวใจล้มเหลว
1: ฟังว่าหัวใจล้มเหลวยังไม่ตายเหรอครับ
2: ยังไม่ตายครับก็คือสมมติว่าเลือดไปเลี้ยงปกติมันบีบได้จริงๆหัวใจไม่ได้บีบ 100% แต่ถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันตายไปครึ่งนึงมันก็อาจจะบีบได้เหลือแค่ 50% นะคร
1: ับ เราจะมีชีวิตอยู่ได้
2: อยู่ได้อยู่ได
1: ้แต่มันจะเป็นไงร่างกายจะเป็น
2: ถ้าหัวใจมันบีบตัวได้ไม่ดีนะครับมันก็ขับปัสสาวะได้ไม่ดีของเสียขับได้ไม่ดีนะครับเราก็จะมีการเหนื่อยง่ายนะครับนอนราบไม่ได้ขาบวมน้ำท่วมปอดบ่อย
1: ครับ
2: อันนี้ในกลุ่มที่เป็นหัวใจล้มเหลว
1: แน่นหน้าอกอะไรเงี้ย
2: แน่นหน้าอกก็คืออาการที่ขาดเลือดอย่างเดียว
1: ครับ
2: อาการแน่นหน้าอกจะเปรียบเสมือนเวลาเราขาดเลือดที่แขนซึ่งผมเอาช็อตไปรัดแขนคุณนานๆคุณจะเริ่มปวด
1: ครับ
2: ใช่อาการเดียวกันกล้ามเนื้อขาดเลือดนานๆจะเริ่มปวดแบบแน่นหน้าอก
1: ครับ
2: ร้าวไปกรามซ้ายร้าวลงแขน
1: ถ้าคนบอกว่าที่รู้สึกปวดแน่นหน้าอกนี่ก็คือหัวใจขาดเลือดนี่แหละ
2: ส่วนใหญ
1: ่หลายท่านสังคมเมือง
2: เยอะครับกันเยอะ
1: ทีนี้อาการอื่นๆเกี่ยวกับโรคของหัวใจมีอะไรบ้างครับ
2: ก็ลิ้นหัวใจที่เราเกริ่นตอนที่ชำแหละว่าลิ้นเนี้ยถ้ามันเสื่อมสภาพ
1: ครับ
2: ซึ่งลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพเป็นโรคที่พบมาตั้งแต่นานละสมัยก่อนเป็นเรื่องของโรคหัวใจรูมาติกนะครับแล้วก็ต่อมาโรคนี้น้อยลงเพราะว่ามีการรักษาที่ดีขึ้นก็มาเป็นเรื่องของโรคหัวใจเสื่อมสภาพนะครับถ้าเป็นลิ้นหนึ่งก็จะรั่วลิ้นที่อยู่ระหว่างห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่างมักจะรั่วนะครับแต่ถ้าลิ้นที่อยู่ตรงทางออกอันนี้นะครับมักจะตีคือมันจะไม่บางเงี้ยมันจะหนาแล้วมีแคลเซียมหินปูนจับกันแบบเรียกว่าแน่นมากก็จะตี
1: แบบมันไม่สามารถทำงานเหมือนเดิม
2: ใช่เปิดก็ไม่ได้เต็มที
1: ่
2: ปกติเปิดอย่างนี้ 100% นี่เปิดได้แค่นี้เปิดได้รูไม่ถึงเซนเลือดก็จะออกมาไม่ได
1: ้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวลิ้นหัวใจครับ
2: คือบางปัจจัยก็ควบคุมไม่ได้นะฮะ
1: อ
2: ย่างเช่นว่าลิ้นบางคนเนี่ยแทนจะเป็น3ลิ้นเป็น2ลิ้นแต่กำเนิดทำงานได้ดีแต่ว่าจริงๆเลือดเนี่ยมันมีโฟลว์ที่ไม่ปกตินะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสเกิดลิ้นหัวใจตีบได้สูงกว่านะครับเรื่องของโรคเบาหวานความดันเองก็มีส่วนนะครับแล้วก็อย่างว่าอายุมาก แต่ก่อนคนอาจจะอายุแค่60เดี๋ยวนี้80 90โอกาสที่จะมีลิ้นหัวใจตีบมันก็สูงขึ้นอีก
1: เพราะมันทำงานมากขึ้น
2: ใช่
1: ฮะ
2: อีกกลุ่มนึงเลยก็ไม่เกี่ยวกันก็เป็นเรื่องของลิ้นหัวใจติดเชื้อก็เป็นได้นะครับ
1: แล้ว
2: ครับ
1: ครับเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจล่ะครับเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอย่างที่อาจารย์เกิดว่าทำงานตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีหยุดไม่มีล้าของเสียที่เกิดก็สามารถจัดการออกไว้ได้โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจมีอะไรยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆโรคที่พบบ่อยมี2โรค
1: ครับ
2: อันนึงเลยก็คือพอเลือดไม่ไปเลี้ยง
1: ครับ
2: กล้ามเนื้อมันก็เสื่อมสภาพ
1: ครับ
2: มีตายบ้างอาจจะไม่ถึงกับตายแต่ทำงานไม่ไหวเพราะเลือดไม่พอ
1: ล้า
2: ดีมานด์ซัพพลายฮะมันก็จะบีบไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึง
1: ครับ
2: อีกกลุ่มนึง

0: เป็นที่กล้ามเนื้อล้วนๆเลย
1: ครับ
0: ก็คือไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเลือดถ้าไปฉีดสีเส้นเลือดปกติแต่กล้ามเนื้อไม่ทำงานอันนี้ก็เป็นพยาธิภาพที่ตรงกล้ามเนื้อ
1: เป็นเพราะอะไรอาจารย
0: ์ส่วนนึงเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก idiopathic แปลว่าไม่ทราบสาเหตุนะครับ
1: เป็นเองอยู่เฉยเป็นขึ้นมาย
0: ังณวันนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดจากอะไรในส่วนนึงอีกกลุ่มนึงมีการติดเชื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องคนใกล้คนนึงที่เขาติดเชื้อไวรัสทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน
1: แล้วบางอย่างเนี่ยเราเคยได้ยินเขาพูดกันแชร์กันในโซเชียลมีเดียต่างๆฮะอย่างเช่นถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกมันจะเป็นโรคหัวใจนะให้เราจามแรงๆจะช่วยเนี่ยหรือว่าตบกระตุ้น
0: ผมก็ได้มาได้เห็นมั้ยฮะมีเขียนอยู่ประจำนะครับเรื่องให้จามแรงๆอาจจะลึกๆกั้นเอาไว
1: ้
0: พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะฮะไม่สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์ว่ามันจะช่วยอะไรได้เลยนะครับนะครับเป็นจริงไม่เกี่ยวเลยครับ
1: พอจะมีอะไรที่มันจะไปหลักการอะไรจะไปคล้ายๆหรือเขาจะพยายามจะดึงมาให้มันมาเกี่ยวข้องกันได้บ้าง
0: ไม่เลยครับ
1: ไม่เลย
0: ไม่เลยคือเอาเรามาว่ากันก่อนว่าถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากหัวใจมันทำงานหนักแต่เลือดไปเลี้ยงมันไม่พออันนี้เราก็ต้องเรียกว่าหนึ่งก็คือต้องหยุดทำงานไอ้ที่มันหนักแน่ๆนะครับไม่แน่คือต้องทำให้หัวใจมันเต้นช้าลงก่อนซึ่งจริงๆเราไม่สามารถทำได้เองนะครับโดยหลักการจริงๆก็คือต้องไปหาแพทย์ต้องไปโรงพยาบาลที่ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของจังหวะหัวใจที่มันเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าก็ต้องไปหาแพทย์ยกเว้นในปัจจุบันมันก็จะมีเครื่องกระตุ้นแบบที่เป็นอัตโนมัติก็ถ้ามีเครื่องนั้นเนี่ยนะครับเช่นตามสนามบินนะครับก็เอาไปแปะดูในกรณีที่เรายังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าอาจจะมาหายใจลึกจะมาจามันนั้นไม่ช่วย
1: ไม่ได้
0: คร
1: ับที่บอกว่าเป็นเครื่องเนี่ยหมายถึงว่าถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วฉุกเฉินตรงนั้นมันจะมีเหมือนเครื่องปั๊มเนี่ยนะ
0: ใช้
1: ไฟฟ้า
0: ไม่ได้ปั๊มนะฮะสำหรับคือหัวใจเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเยอะมากๆมันก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับเขาเรียกภาษาอังกฤษ fibrillation คือแทนที่มันจะบีบอย่างนี
1: ้
0: มันพลิ้วอะไรแบบนี้มันจะไม่มีมันไม่โคดิเนต
1: มีเต้นแบบนี้ด้วยฮะ
0: มีฮะอันนั้นที่อันนั้นถ้าช็อคปุ๊บมันก็จะกลับมาเต้นใหม
1: ่
0: เหมือนกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีประจุไฟฟ้าเนี่ยมันต่างคนต่างทำงานน
1: ะ
0: ไอ้อันนี้บีบไอ้อันนี้คลายคือปกติมันต้องบีบพร้อมกัน
1: มันควรจะเป็นจังหวะพร้อมก
0: ัน ใช
1: ่ฮะแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเต้นไงฮะ
0: มันจะแบบมันจะแบบพลิ้วไปหมดเลยจะไม่มีใครบีบตัวคือมันจะเป็นกล้ามเล็กๆใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้คนนี้บีบไปคนนี้คลายไอ้คนนี้บีบไปทางนั้นทางนี
1: ้มันจะไม่ประสานกัน
0: ไม่ประสานกันใช่
1: ต่างคนต่าง
0: ถ้าประสานกันจริงๆนะฮะบนล่าง
1: อ
0: ันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไข้เสียชีวิต
1: ครับ
0: ถ้าคุณสามารถช็อคมันออกมาได้ปุ๊บมันจะกลับมาเต้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะนั้นช็อคเร็วที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุด
1: ครับที่มันเป็นเครื่อง
0: ถ้าในหนัง
1: ใช้ไฟ
0: ปึ้งนะครับรู้สึกเราก็จะมีแบบน
1: ี้กระตุกขึ้น
0: แต่ว่าอันนี้จะเป็นเครื่องสำหรับให้คนที่ใช้ไม่เป็นทำเป็นออโตเมติก
1: ให้คนที่ใช้ไม่เป็นทำ
0: คือถ้าคุณเจอคนเป็นระหมดสติ
1: ครับ
0: แล้วเราก็วิ่งเข้าไปดูปุ๊บนะดูเขียวๆดูอะไรเงี้ยเราก็ต้องสงสัยว่าก็เป็นโรคหัวใจ
1: ครับ
0: คือมันอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แต่ว่าโอเคว่าถ้าเป็นโรคหัวใจเราก็สามารถ
1: หยุดเต้น
0: มันจะเต้นแบบไม่เป็นจังหวะเราก็ให้เอาตัวเนี้ยถ้ามีกล่องนี้อยู
1: ่
0: เอามาแปะปุ๊บเขาจะมีเขียนอะไรมาให้แปะเปิดแล้วแปะเสร็จปุ๊บเขาจะอ่านว่ามันเป็นแบบช็อคได้หรือไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นแบบช็อคแล้วดีมันก็จะบอกว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบช็อคแล้วดีเตรียมช็อ
1: ค
0: แล้วมันก็ช็อคให้เลยหรือบางทีบอกชาร์จพร้อมให้คุณกดปุ่มอย่างเดียว
1: อ
0: ันนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง
1: อัตโนมัติเลยนะแค่กดปุ่ม
0: ยังมี
1: แล้วที่เราเห็นอย่างเงี้ยฮะ
0: อันนั้นก็คือ หัวใจคุณไม่เต้น
1: เอาปากบ้างปั๊มบ้าง
0: หัวใจคุณไม่เต้นอยู่ข้างในมันไม่เต้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คุณก็ตอนนี้เป็นกระดูกหน้าอกเพราะนั้นเวลาคุณปั๊มหัวใจเนี่ยคุณบีบเงี้ย
1: อย่างงี้นะ
0: คลายบีบแล้วคลายเนี่ยมันก็เป็นการบีบให้หัวใจมันปั๊มเลือด
1: การบีบแรงมากเลย
0: ใช่
1: เราต้องบีบน้ำหนักประมาณอย่างง
0: ี้ถูกต้องแต่พอมีกระดูกมันต้องหนักกว่านี้นะ
1: ครับ
0: มันต้องนั่นนะเพราะฉะนั้นการที่ทำ CPR ที่เขาเรียกนะ
1: ฮะ
0: ก็คือเป็นการช่วยบีบคือเราไม่สามารถจะเอามือล้วงเข้าไปบีบอย่างนี้ได
1: ้ครับ
0: นั้นดีที่สุดที่ทำได้ก็คือว่าดันกระดูกหน้าอกลงไปให้มันบีบแล้วคลายบีบแล้วคลาย
1: ลักษณะของมือควรจะเป็นไงฮะ
0: คือก็ส่วนใหญ่ที่นิยมทำกันคือเอามือขวาแล้วมือซ้ายเนี่ยกำไว้อย่างนี
1: ้ครับ
0: แม้แล้วใช้ตรงนี้กด
1: ไป
0: จึงนะ
1: โดยออกแรงหนัก
0: ก็ประมาณน้ำหนักเราถมลงไปเหตุผลที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าต้องบางทีต้องทำนาน
1: ครับ
0: ถ้าคุณใช้แขนอัดเนี้ยแป๊บเดียวคุณก็ลาเพราะตัวนี้ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจ
1: นี่
0: ครับโดนโถมลงไปแล้วก็ผ่อนตัวมันก็จะบีบให้หมดตัวเนี้ยเป๊ะเลยครับ

0: ้ากล้ามเนื้อหัวใจมันล้มเหลวแต่เรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ได้แต่หัวใจทำงานไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วเราทำไงต่อไปมันมีวิธีการรักษายังไง
1: บ้
0: างอาจาร
1: ย์คือก็คงต้องไล่ลำดับคร่าวๆนะฮะว่ามันก็มีตั้งแต่เป็นน้อยยันเป็นมากนะครับเป็นน้อยอาการก็น้อยเป
0: ็
1: นมากอาการก็มาก
0: เป็นน้อยอาการน้อยนี่แค่ไหนเป็นยังไงอ
1: าการน้อยเช่นอยู่เฉยๆเหมือนคนปกติแต่พอให้ออกแรงออกไม่ได้เช่นพอขึ้นบันไดเหนื่อยแต่ถ้าไม่ทำอะไรโอเคเหมือนคนปกติ
0: แต่ก่อนอาจจะทำได้ออกกำลังกาย
1: แต่ก่อนสามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้5กิโลเดี๋ยวนี้แค่เดินโลเดียวก็
0: เหน
1: ื่
0: อยแล้ว
1: แต่ถ้าอยู่ธรรมดาปกติก็ไม่เหนื่อย
0: ไม่มีอาการอื่นอาการอื่นจะไม่มีร่วมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นน้อยถ้าเป็นมากขึ้นมากขึ้น
1: เป็นมากเอาแบบที่สุดเลยนะฮะน
0: ั่
1: งเฉยๆก็เหนื่อยนอนราบไม่ได
0: ้
1: แบบคือทำอะไรไม่ได้เลยนั่งเฉยๆก็เหนื่อย
0: โอ้
1: ต้องดมออกซิเจนแล้วก็กลุ่มนี้ก็อาจจะถึงจุดที่ว่าน้ำท่วมปอดบ่อย
0: แต
1: ่เข้าออกโรงพยาบาลบ่อย
0: แต่ยังมีชีวิตอยู
1: ่ยังมีชีวิตอยู่ครับ
0: อุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอฮะ
1: มีครับมี
0: อันนี้เรียกว่าหัวใจล้มเหลวใช่ไหม
1: ล้มเหลวระยะสุดท้าย
0: ระยะสุดท้ายด้วยค
1: ือ
0: ถ้าเกินนี้คือ
1: เกินนี้ก็คือ
0: ไม่รอดละ
1: ครับหมดระยะครับ
0: ฮะถ้าเริ่มหัวใจล้มเหลวตั้งแต่เป็นน้อยๆนี่นะ
1: ฮะ
0: มันจะพัฒนาไปจนเป็นมากๆอย่างที่อาจารย์ว่าไหม
1: ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีในส่วนใหญ่นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราดูแลรักษาให้ดี
0: ครับ
1: ก็สามารถป้องกันให้มันเป็นระยะมากได
0: ้ครับ
1: ก็มีคนไข้หลายรายที่อาจจะมาหาหมอ
0: ฮะ
1: ตอนที่มันเป็นระยะสุดท้ายแล้ว ก็เกินเยียวยาบางคนมาระยะแรกเราก็แก้ไขได้ยิ่งถ้าสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบ
0: ครับ
1: สาเหตุมาจากลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบ
0: ฮะ
1: ก็รีบไปผ่าตัดรักษาซะ
0: ครับ
1: บางกลุ่มแค่ความดันสูง
0: ครับ
1: ก็ต้องควบคุมเปลี่ยนไลฟ์สไตล
0: ์
1: นะฮะงดเกลือแล้วก็รวมทั้งรับประทานยาลดความดันในกรณีที่ต้องใช
0: ้
1: ยาสม่ำเสมอเบาหวานควบคุมได้สม่ำเสม
0: อง
1: ดสูบบุหรี่อันนี้ก็เรียกว่า 80% น
0: ่
1: ะไม่มีการจะ progress ไปเป็น
0: ไม่แย่ไปเดิม
1: แย่กว่าเดิมใช่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่แบบเกินเยียวยาทั้งอาจจะมาช้าเกินไปหรือไม่เกี่ยวนะครับอย่างที่บอกมันจะมีกลุ่มที่ว่ากล้ามเนื้อเสื่อมที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอ
0: ัน
1: นี้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ได้ให้แต่ยาแก้ตามอาการแล้วก็บางคนก็ประคองไปได้เรื่อยๆ
0: มันนานแค่ไหนอาจารย์จากเริ่มเป็น
1: บอกไม่ได้
0: เหรอ
1: บอกไม่ได้บางคนก็
0: เราก็ไม่
1: สามารถจะอยู่ได้10ปีบางคนก็เร็ว
0: บ
1: อกอันนี้บอกยาก
0: แล้วถ้าที่สุดแล้วล่ะฮะจนสุดแล้วใช้ยาไม่ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต
1: ก็คือหัวใจไม่ทำงานแล้วบีบไม่ไหวแล้วแต
0: ่
1: ก่อนบีบอย่างนี
0: ้
1: ตอนนี้มันแง
0: ่บีบไม่ได้หัวใจก็จะบีบอย่างนี้
1: ใช่ไหมใช่ถ้าตอนนี้มันไม่บีบเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาหัวใจใหม่ที่มันบีบตัวได้ไปใส่แทน
0: อาจารย์ครับเอาหัวใจเราออกหัวใจคนอื่นมาเย็บใส่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนั้นเหรอฮะเปลี่ยนหัวใจเลยเหรอครับ
1: เปลี่ยนหัวใจครับเอาอันนี้ออกเอาอันใหม่ใส่
0: จากที่คนเขาบริจาค
1: ก็จะเป็นคนที่บริจาคสมองตายทางกฎหมายญาติยินยอมบริจาคหัวใจมาจากคนที่น้ำหนักสูงใกล้เคียงกันกรุ๊ปเลือดแมทกันนะครับหรือเป็นกรุ๊ปเดียวกันยิ่งดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือก็ต้องดูว่าเข้ากันได้
1: ใช่
0: ได้มากที่สุดใช่ไหมอาจารย์ครับการเปลี่ยนหัวใจถ้ามีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกรายทุกกรณีไหม
1: ไม่ทุกกรณีครับ
0: มีกรณีไหนบ้าง
1: ที่เปลี่ยนไม่ได้คือบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยอายุมากเกินไปเปลี่ยนไม่ได้
0: เท่าไหร่ฮะมากเกินไป
1: ตอนนี้เราตัดที่ประมาณ70
0: ครับ
1: แต่อาจจะ70ถ้ามาดูประเมินกันแล้วดูแข็งแรงดีก็อาจจะทำ
0: ครับ
1: คือพออายุสูงเนี่ยฮะโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจะเยอะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนหัวใจแล้วจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันนั้นบางทีก็
0: ยากดภูมิคุ้มกัน
1: ใช่
0: ฮะ
1: เพราะว่ามันเป็นหัวใจคนอื่น
0: ครับ
1: ต้องกดภูมิเอาไว
0: ้
1: นะครับอาจจะมีคนไข้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อน
0: ครับ
1: การกดภูมิคุ้มกันอาจจะทำให้มะเร็งมันกำเริบได้
0: ครับ
1: อีกกรณีก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนแต่หัวใจเราต้องมั่นใจว่าปอดเราเนี่ยปกติ
0: ครับ
1: ความดันปอดปกติถ้าความดันปอดสูงเนี่ยไอหัวใจห้องนี้มันจะทำงานไม่ไหว
0: ครับ
1: นั่นใส่ไปมันทำงานไม่ไหว
0: ไม่มีประโยชน์
1: เพราะนั้นกรณีของคนไข้ที่มีความดันปอดสูง
0: ครับ
1: ในอดีตจะต้องเปลี่ยนยกยวงทั้งหัวใจและทั้งปอด
0: แล้วปอดด้วยโอ้โห
1: เพราะปอดมันก็ไม่ดีด้วยนะครับซึ่งผลการรักษาของการเปลี่ยนปอดและหัวใจยกยวงไม่ดีเท่าเปลี่ยนหัวใจอย่างเดียวนั่นก็ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนการรักษาเป็นว่าโอเคถ้าเปลี่ยนไม่ได
0: ้
1: นะครับเปลี่ยนไม่ได้ในกรณีไหนก็ตามเอาหัวใจเทียมมาใช้ก่อน
0: หัวใจเทียมเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หัวใจเทียมหน้าตาเป็นไงอาจารย
1: ์หัวใจเทียมเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาจะไม่เหมือนหัวใจจริงนะฮะและจริงๆการที่เรียกหัวใจเทียมนั้นเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไม่ได้คือถ้าว่ากันตามตรงมันก็ต้องมี4ห้อง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ผมนึกว่าเปลี่ยนหัวใจเทียมคือเอาหัวใจของเราเนี่ยเอาออกไปเอาหัวใจเทียมอันนึงมาใส่แทน แล้วหัวใจเทียมที่ว่ามันก็อยู่ในร่างกายเป็นงั้นไหม
1: ที่เข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วก็เข้าใจไม่ผิดในต่างประเทศคำว่าหัวใจเทียมที่ artificial heart เอาหัวใจออกหัวใจใหม่ใส่แต่ว่าเพื่อความเข้าใจของพวกเราเองเนี่ยเราก็เลยใช้เรียกไอ้ตัวอุปกรณ์นี้ว่าหัวใจเทียมซึ่งไม่ได้เอาหัวใจเก่าออก
0: อ้าวเหรอ
1: แต่ว่าเราเอาท่อเนี้ยใส่เข้าไปในหัวใจเพื่อจะดึงเลือดออกมาจากหัวใจแล้วปั๊มเลือดแทนหัวใจเข้าไปที่เส้นเลือดเส้นนี
0: ้
1: นั้นปกติอันนี้มันปั๊มเข้านี่ไม่ได
0: ้
1: เราก็ต่อปั๊มเพื่อจะเข้ามาในนี
0: ้มีอีกปั๊มนึง
1: มีอีกปั๊มนึง
0: แล้วปั๊มนี้อยู่ในตัวเราไหมฮะ
1: ปั๊มนี้อยู่ในตัวเรา
0: ฝังอยู่ในตัวเรา
1: ฝังอยู่ในตัวเรา
0: พาติดเข้าไปในนี
1: ้อยู่ฝังอยู่ข้างใต้นี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะมีแค่สายไฟที่ออกมาจากร่างกายเพ
0: ื
1: ่อจะต่อเข้ากล่องคอนโทรล
0: โหนึกถึงไอรอนแมน
1: ครับ
0: มีอะไรแถวๆน
1: ี้เหมือนเลย
0: ประมาณอย่าง
1: นั้นประมาณนั้น
0: แต่ว่ามันจะเป็นหัวใจเทียมอันนึงอยู่ตรงนี
1: ้ก็จะมีหัวใจเทียมก็จะอยู่ข้างล่างวางตรงนี
0: ้ครับ
1: จะมีท่อเนี่ยที่เราจะเสียบเข้าไปในหัวใจห้องซ้ายล่าง
0: ครับ
1: นะครับก็จะเสียบเข้าไปในนี
0: ้ครับ
1: นั้นเลือดมันก็จะออกมาออกมาก็จะเข้าปั๊ม
0: ครับ
1: ปั๊มก็จะปั๊มเลือดเข้าเส้นเลือดเทียมเส้นเลือดเทียมก็จะมาเย็บเข้ากับเส้นเลือดเส้นนี
0: ้
1: ก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมด
0: ครับ
1: เพราะนั้นตอนนี้การในนี้ทำงานไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีปั๊มทำงานแทน
0: ทำงานแทน
1: ใช่นะครับ
0: เท่ากับปั๊มนี้ทำงานแทนหัวใจห้อง
1: ซ้ายล่าง
0: ซ้ายล่างเท่านั้น
1: ครับ
0: ห้องอื่นยังใช้หัวใจเดิม
1: อยู่
0: ปกติ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่หัวใจมันข้างขวาก็แย่ไปด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีอีกปั๊มนึงต่อ2ปั๊ม
0: อาจารย์ครับหน้าตาของหัวใจเทียมที่ว่าเนี่ยมันเป็นไงฮะหัวใจเทียมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและจะทำงานได้เหมือนหัวใจจริงหรือไม่ติดตามได้ในตอนที่2ของหัวใจเทียม

0: เราได้รู้จักและได้รู้ว่าหัวใจทำงานอย่างไรไปแล้วในตอนที่ผ่านมาครับแต่วันนี้จะมาดูกันว่าถ้าหัวใจของเราเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาจะมีวิธีการจัดการกับเจ้าหัวใจดวงนี้ได้อย่างไรอาจารย์ครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจมันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยมันเรายังอยู่ได้ไหมฮะหรือมันจะเป็นยังไง
1: คืออยู่ได้แต่ว่าก็จะมีอาการทั้งหลายแหล่นะ
0: ครับ
1: เหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้ขาบวมที่สำคัญเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันเสื่อมสภาพเนี่ยมันไม่บีบตัวมากๆนะ
0: ฮ
1: ะมันจะค่อยๆยืดตัวออกยืดตัวออกนะฮะพอยืดออกยืดออก
0: ขยายออก
1: ขยายออกขยายแบบบางลงนะฮะไม่ใช่ขยายแบบหนา
0: สมมติเนี่ยเป็นถึงกล้ามเนื้อหนาอย่างเงี้ย
1: มันพอมันไม่ไหวมันก็จะค่อยๆยืดแล้วก็บางลงเหมือนเอาดินน้ำมันมายืดออก
0: ค
1: ือกล้ามเนื้อมันไม่สามารถจะจับเป็นกลุ่มได้ดี
0: คือกล้ามเนื้อยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ว่ามันจะเหมือนกับบางลงแล้วก็ยืดขยายออกไปขนาดใหญ่ขึ้นแต่บางลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่คือถ้ากลุ่มที่กล้ามเนื้อหัวใจตายเช่นขาดเลือดก็ขยายได
0: ้
1: กับปริมาณกล้ามเนื้อน้อยลงแต่ทั้งสองอย่างเหมือนกันหมดเลยเมื่อมันเสื่อมสภาพมันไม่สามารถบีบตัวได้ดีมันบีบน้อยๆมันจะค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นกลายเป็นหัวใจโตที่เราได้ยินกัน
0: อ๋อมันโตไปขนาดไหนอาจารย
1: ์ใหญ่ได้ระดับอย่างนี้เลยก็มี
0: โอ้โหเหรอ
1: ครับ
0: จากอย่างนี
1: ้ใช่
0: กลายเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับผมมีตัวอย่างให้ดู
0: ไหนฮะ
1: อันน
0: ี้นะฮะ
1: เดี๋ยวยกมาเทียบกันดีกว่าเพราะว่
0: า
1: จะได้เทียบว่าเมื่อมันโตมุมอีกข้าง
0: ด้านนี้นะ
1: ครับคืออันนี้เป็นปกติ
0: อุ้ย
1: อันนี้คือตอนที่มันโต
2: ตายนะอาจารย
1: ์แล้วก็เมื่อกี้ให้ดูกล้ามเนื้อที่ว่ามันหนาๆมันบางลงนะครับ
2: นี่กล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะเป็นเส้นๆก็มีความคล้ายกันอย
1: ู่คือเส้นยังเรียงเหมือนเดิมแต่มันบางลงหร
2: ือ
1: ว่าข้างนี้บางลงนะครับอันนี้โต
2: นี่วางด้านนี้ถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
2: วางอย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหม
1: ใช่ฮะนี่ก็เส้นนี้กับเส้นนี้เห็นไหมฮะเส
2: ้
1: นหัวใจคนหัวใจหมูเหมือนกันเลยนะครับนี่ห้องซ้ายห้องขวาซ้ายล่างขวาล่างซ้ายล่างขวาล่างนะครับนั่นหัวใจที่ว่าโตเนี่ยมันจะโตได้ขนาดนี
2: ้โอ้โตแล้วมันต่างกันเยอะมากเลย
1: ใช่อันนี้ก็โตกันประมาณสัก2เท่า

0: โอ
1: ้โห
0: นะครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่าหัวใจโตจะโตขนาดนี้พอโตไปเรื่อยๆแล้วไม่รักษาเป็นไงฮะ
0: อันเนี้ยโอกาสเสียชีวิตจะยิ่งสูงขึ้น
1: ครับ
0: คือพอมันขยายใหญ่อย่างแรก

0: ไม่อยากให้หัวใจเราโตขนาดนี้เลยเราต้องดูแลไงครับให้หัวใจของเราเนี่ยยังทำงานได้เป็นปกติแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าจะอายุยืนยาวมากขึ้นครับอาจารย
1: ์คือหลักๆจริงๆคือต้องป้องกัน
0: ครับ
1: สำคัญที่สุดนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสิ่งที่จะทำให้หัวใจแย่ลงก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่ครับ
1: เรื่องของความดัน
0: ฮะ
1: เรื่องความเครียด
0: ครับ
1: นะครับอีกอย่างก็คือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวครอบครัวเราเป็นโรคหัวใจเยอะก็แปลว่าเราก็มีความเสี่ยงสูง
0: ครับ
1: ทีนี้บางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องไปตรวจร่างกายประจำปีเช่นคนที่ไขมันสูงก็มีโอกาสที่เป็นโรคหัวใจมากกว่านะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีก็สำคัญนะครับนี่ถ้าหัวใจเราปกติอย่างตอนนี้เรายังถือว่าปกติการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับหัวใจ
0: นี่หลายคนอาจจะสงสัยครับอาจารย์บอกว่าออกกำลังกายเนี่ยก็จะดีต่อหัวใจแต่พอออกกำลังกายปุ๊บหัวใจทำงานหนักเต้นแรงบีบแรงมันเหมือนจะทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นหรือเปล่าตอนออกกำลังกาย
1: ไม่ครับคือถ้าอย่างแรกคือต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นในปริมาณที่เหมาะสมนะครับคือถ้าหัวใจเต้นเร็วขึ้นประมาณ 70% ก็พอนะครับไม่ใช่เอาซะจนแบบมากเกินไป
0: เขาจะมีบอกว่าอายุเท่าไหร่หัวใจควรเต้นเร็วที่สุดได้เท่าไหร่ออกกำลังกายไม่ควรจะเกินนั้น
1: ไม่ควรจะเกินนั้นในแรกนะคร
0: ับ
1: อันที่สองก็คือว่าอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เรายังเป็นหัวใจปกติ
0: ครับ
1: คือถ้าเส้นเลือดเราปกตินะครับมันก็ออกแบบอะไรให้สามารถทำงานได้มากขึ้นการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะช่วยทั้งเพิ่มปริมาณไขมันที่ดีนะครับนี่มีไขมันที่ดีเรียก HDL นะครับรวมทั้งว่ามันก็จะทำให้กล้ามเนื้อพวกเส้นเลือดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับโล่งนะมีการออกกำลังอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณพบว่าคุณเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตี
0: บ
1: อันนี้ตรงข้ามจะไปออกกำลังกายไปเดินเผื่อมันจะโล่งขึ้นไม่มี
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้อันตรายมีแต่ว่าพอหัวใจมันเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงไม่พอป๊อกหัวใจวายไปเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องทราบสภาพตัวเองก่อนนะครับถ้าสภาพตัวเองปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดี
0: งั้นแปลว่าถ้าหัวใจยังดีอยู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับจะเป็นประโยชน
1: ์ออกกำลังกายเนี่ยเราหมายถึงออกกำลังกายหัวใจ
0: ครับ
1: นะครับต้อง
0: ที่แบบต่อเนื่องใช่ไหม
1: ต่อเนื่องหัวใจเต้นเร็วขึ้นเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย30นาที
0: อย่างเช่นเต้นแอโรบิกว่ายน้ำจ็อกกิ้งปั่นจักรยานอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เพราะนั้นบางอย่างมันไม่ได้ทำเดินแกว่งแขนโดยบอกเนี่ยวันนี้เดินวันนี้ทำงานบ้านทั้งวันเลยกดหัวใจมันไม่ได้เต้นเร็วขึ้นเท่าไหร
0: ่
1: อาจจะเร็วขึ้นนิดๆแต่อันนี้ไม่ช่วยมันต้องแบบต้องตั้งใจทำนะครับอย่างบอกว่าวันนี้ผมเดินไป3กิโลเดินไปเรื่อยๆได้เหงื่อด้วยหัวใจไม่ได้ออกกำลังกายเท่าไหร
0: ่อ้าวเหรอต้องเดินเร็ว
1: ถ้าเดินเร็วจับชีพจรตอนแรกก่อนเดินชีพจร60
0: ครับ
1: ตอนนี้เราเดินเร็วจับใหม่แล้วตอนนี้ชีพจรเรา110 120อย่างเงี้ยได้ออกกำลัง
0: วันนี้นะผมเดินช้อปปิ้งทั้งวันเลยเข้าร้านนู้นออกนี
1: ้ก็จะมีออกกำลังกายตอนที่ว่าเจอของแพงตอนนั้นนิดนึงแต่ที่เหลือไม่ที่เหลือ
0: ตัดสินใจซื้อดีไหมซื้อดีไหมรูดการ์ดไหมอะไร
1: ครับ
0: งั้นออกกำลังถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แล้วจะต้องเกิน30นาที
1: ครับโดยประมาณ
0: หรือว่าเป็น45นาทีสัปดาห์นึง
1: 30นาทีก็โอเคแล้วครับ
0: นะครับสัปดาห์นึง
1: 3ครั้งใช่อ
0: ย่างต่ำ
1: ครับ
0: ตัวเลขนี้ยังใช้ได้
1: ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่มีปริมาณเกลือเยอะก็ไม่ดีเพราะจะทำให้น้ำข้างโอกาสเกิดความดันสูงไม่ดีต่อไตนะครับเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงก็ต้องระวังเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็สามารถทานอาหารมันได้โดยที่ไขมันตัวเองไม่ได้สูงมากบางคนก็ไม่ได้ทานอาหารมันแต่ไขมันสูงก็มี
0: ครับ
1: ต้องระวังก็เจาะเลือดดูจะรู
0: ้ตรวจร่างกาย
1: อันนี้ต้องเจาะเลือดอย่างเดียวเลยดูว่าปริมาณไขมันเราเป็นอย่างไรถึงจะรู้ต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ดูแลตัวเองแบบนี้ที่มาถึงสิ่งที่หลายคนก็อาจจะสงสัยอยู่หัวใจเทียมที่ว่าเนี่ย
1: ครับ
0: หน้าตาเป็นไงแล้วมันพัฒนาการวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้าง
1: ใช่จริงๆแล้วผมก็มีตัวอย่างเครื่อง
0: อ๋อแล้ว
1: จริงเครื่องนี้จริงๆมันคือเครื่องพยุงหัวใจ
0: ครับ
1: ที่ต่างประเทศมันใช้ชื่อเดียวกัน
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าในประเทศไทยตอนที่เราแถลงข่าวเนี่ยเราแยกชื่อเพื่อความเข้าใจง่ายของประชาชน
0: มันพยุงหัวใจตอนไหนอาจารย
1: ์คือเครื่องนี้ก็จะมีปั๊มตัวนี้กำลังปั๊มเลือดที่ 4.5 ลิตรต่อนาที
0: 4.5 ลิตร
1: ใช่คนปกติจริงๆปั๊ม5ลิตรนะผมขออนุญาตตั้งให้เป็น5ลิตร
0: ครับ
1: อันนี้จะใกล้เคียงหัวใจเราตอนนี
0: ้หัวใจคนเราปกติปั๊มเลือดทีนึง5ลิตรต่อนาที
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: ทีนี้ให้ดูภาพว่าไอ้เลือดของคนเราเนี่ยอันนี้เนื่องจากมันจำลองว่ามันก็คือหัวใจเหมือนหัวใจเทียมจะเป็นเครื่องพยุงหัวใจใช้เห็นว่าเลือดคนเรานะฮะที่ว่าปั๊มเลือดเนี่ยปกติเนี่ยอันนี้ก็คือปริมาณเลือด5ลิตรต่อนาทีเนี่ยฮะนี่คือ5ลิตรต่อนาที
0: ผมขออนุญาตนะได้มั้ยฮะอย่างงี้อู้นี่พอโดนมือมันกระแทกแรงกันนะฮะ
1: นั้น
0: โอ้โห
1: หัวใจคนปกติพี่แต่มันปึ๊บๆๆแต่ว่าปริมาณเนี้ยอันเนี้ย
0: แบบนี้เลยนะ
1: ใช่สมมติว่าคนโดนมีดแทงคอใช่มั้ยฮะ

0: ที่ว่าเห็นเลือดมันพุ่งอย่างเงี้ยเนี่ยก็เพราะว่าหัวใจมันเต้น5เต้นต่อนาที
1: บางทีพุ่งแบบกระฉูดออกมาเป็นสายอย่างนี้เลย
0: ใช่ใช่เพียงแต่ว่าพอสักพักเลือดจะหมดร่างกายมันก็จะลงช้าลงแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเพราะเลือดมันหมดร่างกายหัวใจก็จะแฟบ
1: สาเหตุว่าทำไมถ้าเราโดนแทงแล้วเลือดไหลออกตลอดเวลาแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวเพราะอันนี้มันวนแต่ถ้านั้นแป๊บเดียวมันก็จะเลือดหัวใจมันบีบสักพักไม่มีเลือดเข้ามันก
1: ็
0: เหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงบีบไม่ได
1: ้
0: กำนันก็ตกก็เสียชีวิต
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: นั้นอันนี้เป็นเครื่องพยุงหัวใจที่ใช้ในคนไข้ที่หัวใจไม่ทำงาน
1: ครับ
0: แต่เหมาะจะใช้คนไข้ที่เป็นแบบเฉียบพลันเพราะว่าปั๊มนี้ไม่สามารถใส่ในร่างกายในปั๊มอย่างนี้ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในคนไข้กรณีที่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
1: ครับ
0: ผมก็จะเอาท่อหนึ่งใส่เข้าไปแบบเมื่อกี้
1: ฮะ
0: อันนี้เป็นท่อเข้าใส่เข้าไปในนี
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็ไอ้ท่อที่ออกก็ใส่เข้าไปในเส้นเลือดอันนี
1: ้
0: ในกรณีที่คนไข้หัวใจฟื้นดีแล้วผมก็จะมาเอาเครื่องนี้ออกนะครับแต่เครื่องนี้มันใหญ่เท่าท่าคนไข้ไม่สามารถกลับบ้านได
1: ้ใช่ครับ
0: อันนี้
1: มันต้องมีเครื่อง
0: เราก็เลยเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องพยุงหัวใจเฉย
1: เพราะว่าเราจะพยุงตอนไหนตอนในห้องผ่าตัดหรือว่าตอนพักฟื้น
0: ก็คือสมมติว่าคนไข้มาด้วยช็อ
1: ค
0: นะครับผมมีคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสมาถึงหัวใจไม่เต้นเลยดมยาสลบปุ๊บหัวใจหยุดเต้นผมเปิดหน้าอกบีบหัวใจเข้าไปเรื่อยๆก่อน
1: ครับ
0: แล้วผมก็ใส่ท่อเนี้ยเข้าไปครับจริงๆแล้วในรายนั้นน่ะผมใส่เข้าไปในห้องซ้ายด้วยเพราะว
1: ่
0: าพอเลือดที่มันไหลมารวมมาปุ๊บผมก็ดักออกเลยไม
1: ่
0: ได้นะแล้วก็ปั๊มกลับเข้าไปเขาก็อยู่ไปประมาณ10กว่าวันหัวใจฟื้นดีก็คือใส่ในห้องผ่าตัดแล้วคนไข้ก็ไปอยู่ใน ICU
1: ครับโดยยังมีเครื่องนี้ไปอย
0: ู่มีเครื่องนี้ไปกันยกไปทั้งแผง
1: ฮะ
0: พอเขาฟื้นตัวดีทุกอย่างดีเราตรวจโคขึ้นหัวใจแล้วปกติดีหมดแล้วก็เอาเข้าไปห้องผ่าตัดอีกครั้งนึงโดมยาสลบเปิดหน้าอกแล้วเอาเครื่องนี้ออก
1: แล้วหัวใจเดิมก็ยังทำงาน
0: หัวใจทำเดิมฟื้นแล้วไง
1: กลับมาฟื้น
0: กลับมาฟื้นปกติ
1: งั้นอันนี้การทำงานก็จะเหมือนกับ
0: แต่ว่าหลักการเดียวกันกับหัวใจเทียมแต่ห
1: ั
0: วใจเทียมปั๊มนี้จะเล็กกว่าทำจากไทเทเนียมหมดเลยไม่ได้ทำจากพลาสติกท่อเธอก็จะเป็นแบบพิเศษ
1: มัน
0: ก็จะฝังเข้าไปในร่างกายอยู่ได้ตลอดไปแล้วก
1: ็
0: จะมีสายออกมาแล้วตัวคอนโทรลเนี้ยก็จะเล็ก
1: เ
0: ล็กแบบสะพายแล้วก็เดินได้เดินไปมาคือสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนปกติได้ในกรณีที่คนไข้แบบที่ว่าเปลี่ยนหัวใจไม่ได
1: ้
0: ก็อยู่กับเครื่องนี้ไปเลย
1: อ้าวแล้วมันต้องใช้พลังงานอะไรมาจาก
0: มีแบตเตอรี่ชาร์จก็มีเครื่องชาร์จแล้วก็เสียบ

0: อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะคร
1: ับ
0: จริงๆแล้วมันก็จะมีหลายยี่ห้อมากเลยอันนี้ก็เป็น2ตัวที่ใช้กันเยอะที่สุดในโลกในช่วงประมาณเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หน้าตามันยังเกิดอะไรอุปกรณ์ในรถยนต์เทอร์โบรถยนต์หรืออะไร
0: ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนตัวที่เราพูดถึงเครื่องพยุงหัวใจนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันสามารถอยู่ได้เป็นประมาณสัก2ปีนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่นอกร่างกาย
1: อ๋อนะ
0: นะครับรุ่นแรกๆยังไม่สามารถจะเอาเข้าไปอยู่ในร่างกายได้หมดก็อยู่นอกร่างกาย
1: ท่อออกมา
0: เนี่ยลูกศรออกมาแล้วกลับเข้าไปนะครับคือตัวนี้เนี่ยทางศิริราชเราก็ซื้อมา
1: ครับ
0: ซื้อมาแล้วก็ใส่ไปก็มีลายหนึ่งที่ใส่แล้วหยุดไป3เดือนแล้วเราก็สามารถหาหัวใจมาเปลี่ยนได้คือหัวใจเขาไม่ฟื้น
1: ครับ
0: ก็ใช้ตัวนี้ทำงานแทนหัวใจ
1: แปลว่าหัวใจเทียมอาจจะทำงานชั่วคราวระยะหนึ่ง
0: ใช่ก็ได้ทั้งคู่แต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นอย
1: ่
0: างรุ่นล่าสุดที่ใส่ไปเนี่ยสามารถทำงานต่อเนื่องได้10ปี
1: โอ้โหแล้ว
0: ครับอันนี้ก็รุ่นแรกนี่ให้ดูนิดนึงว่ารุ่นแรกๆเนี่ยมันจะใช้ลมนะครับตัวนี้จะมีลิ้นอยู่มันลิ้นเหมือนลิ้นหัวใจแต่เป็นลิ้นหัวใจเทียม
1: ครับ
0: แล้วตัวนี้มันก็จะมีลมงั้นผมขออนุญาตใช้ปากเป่าให้ดูนิดนึงนะครับลมนะรุ่นแรกเป็นลมลมจะอัดให้มันขยายและบีบตัวขยายและบีบตัวนั้นรุ่นแรกๆเขาดีไซน์เหมือนหัวใจจริงนะครับนั้นลมจะเข้าทางนี้นะครับอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลือดก็เข้าออก
1: ลิ้นกระดกด้วย
0: ใช่นะฮะแต่รุ่นหลังเนี่ยจะทำงานคล้ายๆเครื่องพยุงหัวใจมันจะเป็นแบบเครื่องเจ็ตเทอร์โบหมุนแบบไปเรื่อยๆเลย
1: ใช้พลังงาน
0: จะไม่มีลมละ
1: แล้วถ้าเครื่องเดิมลมมาอย่างไหนฮะใครเป่า
0: เครื่องใหญ่เลยเครื่องก็จะเจเนเรตลมอัดเข้า
1: แปลว่าเราไปไหนก็มีเครื่องนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องนึงที่จะคอยเป่าลม
0: สมัยนั้นก็เครื่องก็จะใหญ่หน่อยอันนี้ก็มารุ่นนี้

0: รุ่นนี้เชื่อหรือไม่ว่าเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วมันฝังอยู่ในร่างกาย
1: อุ้ย
0: ดังนั้นตอนที่ผมตัดสินใจซื้อเครื่องรุ่นแรกเนี่ยผมไม่ได้ซื้อรุ่นนี
2: ้หนักหลายขีด
0: ใช่ แล้วก็ไม่สามารถใส่ในคนไทยได้ต้องคนไทยตัวใหญ่ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นที่ดีไซน์มาให้สามารถใส่ได้ระยะยาว
2: ครับ
0: ก็คือในกรณีที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนหัวใจได
2: ้
0: คือตัวนี้ใส่ไม่ได้ระยะตัวนี้ใส่รอเปลี่ยนหัวใจ
2: ครับ
0: ส่วนตัวนี้ใส่เลย
2: มันไปอยู่ตรงไหนอะฮะ
0: มันจะอยู่ในหน้าท้องก็ฝังเข้าไปข้างในอย่างนี
2: ้โอ้โห
0: แล้วก็เหมือนกันอันนี้ก็เข้าจากหัวใจเข้ามาอันนี้ก็เข้าไปที่เส้นเลือดใหญ
2: ่
0: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟที่ออกมาจากหน้าท้อง
2: อ
0: ันนี้ก็ชื่อ heart made ซึ่งตัวที่ผมใช้เป็น heart made 2ก็คือรุ่นที่สองรุ่นที่สองก็จะเป็นตัวเล็กลงมาจะเล็กกว่านี้ประมาณเกือบสองเท่าซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เพิ่งใส่เป็นรายแรกไม่ได้ตัวที่เล็กแล้วฝังเข้าไปข้างในผมก็เลยเรียกชื่อว่าหัวใจเทีย
2: ม
0: นะครับก็เป็นหัวใจวางอยู่ตำแหน่งใต้หัวใจจริง
2: ครับ
0: ทำงานแทนหัวใจจริงทำงานแทนหัวใจห้องซ้ายนะครับ
2: จะไม่หนักเท่านี้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่หนัก
2: ฝังเข้าไปในร่างกายตอนนี้
0: ใช่ครับ
2: ตัวนี้
0: หนักตัวใหม่เนี่ยจะเบากว่านี้ประมาณ3 1ใน3
2: หลักการเดียวกันไหมฮะก็คือต้องมีอะไรไป
0: ถูกต้อง
2: เป่าให้
0: อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้เป็นไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าตัวนี้ยังเป็นแบบปึ๊บปึ๊บอยู
2: ่
0: ต่อมาคนก็พบว่าถ้าใช้เป็นควงสว่านเป็นเจ็ต
2: ครับ
0: มันไม่ต้องมันก็สามารถทำให้เครื่องมันเล็กลงได้เล็กลงก็ฝังได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังต้องใช้สายไฟออกมานอกร่างกายปัจจุบันก็พยายามออกแบบนะฮะที่ผมไปประชุมมาเนี่ยให้ทุกอย่างฝังในร่างกายหมดเลย
2: โอ้เหรอ
0: เคยชาร์จโทรศัพท์เดี๋ยวนี้จะมีรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องต่อปลั๊กแม้วางไว้แล้วก็ชาร์จ
2: วางไปปุ๊บ
0: ตอนนี้ถ้ามีอย่างนั้นแล้วก็คือว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ใต้ผิวหนังหมดเลยไม่ต้องมีอะไรยื่นออกมาแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัว
2: ชาร์จ
0: คอนโทรลมาวางชาร์จครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เนื่องจากว่าพลังงานไอ้พวกแบตเตอรี่ก็ยังไม่ดีพอถ
2: ้
0: าใช้แบบฝังร่างกายหมดเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะชาร์จแล้วได้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนั้นถ้าอยู่บ้านจริงๆก็ต้องวางแปะไว้ตลอดเวลานั้นก็ยังไม่ถือว่ามีวัฒนาการถึงจุดที่สามารถจะชาร์จแล้วอยู่ได้ทั้งวันยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันทำงานหนักกว่าโทรศัพท์เยอะเลย
2: ครับวัสดุที่ใช้ทำหัวใจเทียมเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับ
0: ไทเทเนียม
2: ซึ่งเบา
0: ไม่เป็นสนิมแน่ๆ
2: ไม่เป็นสนิมแล้วก็คงทนอยู่ได้นาน
0: แล้วมันจะมีอาการระคายเคืองหรือมีผลคือจะมีก็แค่ว่าตรงที่สายไฟที่ออกมาจากผิวหนังก็เป็นช่วงนี้แหละช่วงที่ว่าเป็นผิวเราแล้วก็ออกมาเป็นสายไฟ
2: ติดเชื้อไหม
0: โอกาสติดเชื้อมีสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่จะมาใส่หัวใจเทียมจะต้องได้รับการเทรนให้ดูแลแผลได้ดีต้องดูได้ดีเลย
2: ค
0: ือว่าต้องเรียกว่าเป๊ะทุกอย่างต้องทำคำสั่งให้ถูกต้องเรียกว่าเราต้องสอนทุกวันแต่ว่าเราไม่สามารถจะจัดพยาบาลไปทำให้ทุกวันเพราะเขาต้องไปอยู่บ้านเหมือนคนปกตินั้นที่บ้านเขาต้องทำเป็น
2: อนาคตเราจะเห็นแบบในหนังแบบ Iron Man มั้ยฮะก็คือถ้ามีต้องการต้องใช้
0: เป็นไปได้สูง
2: แบตเตอรี่เพื่อคอนโทรลเนี่ยมีที่เปลี่ยนตรงนี้หรือจะตรงไหนก็ได้ของร่างกายเสียบปุ๊บ
0: ใช่ไม่ถึงอุปกรณ์เทียมนั้น
2: ใช่ฮะ
0: ใช่ฮะก็คือตอนนี้ก็คล้ายๆแล้วล่ะของคนไข้ก็คือมีหัวใจเทียมฝังอยู่ข้างในในร่างกายเลยหมุนอยู่ข้างในอื้ออยู่ข้างในมีกล่องคอนโทรลอยู่ข้างนอก
2: แต่ต้องหิ้วไปด้วย
0: แล้วก็มีแบตเตอรี่เสียบนะครับแล้วก็ดึงแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ได้แต่อนาคตเนี่ยถ้าทุกอย่างมันฝังอยู่ข้างในก็อาจจะเป็นแค่พลังงาน

0: ผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมวันนี้เขามีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรเราตามไปคุยกับเขากันเลยครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้เรามาที่บ้านของคุณวีรกิจตวสินพงศุขครับเพื่อมาคุยถึงอาการที่คุณวีรกิจเคยเฉียดตายมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยนะครับสวัสดีครับคุณวีรกิจครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาการที่ว่าคือ
2: เหนื่อย
1: ครับ
2: ทานข้าวไม่ลง
1: โอ้แค่สองอย่างน
2: ี
1: ้หูอื้อด้วย
2: ครับ
1: นี่ก็ใช้ชีวิตเหมือนจะปกติไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้ากินไม่ได
2: ้ครับ
1: เหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมฮะอาการที่ว่ารวมแล้วคือเป็นอาการอะไรครับ
2: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
1: น้ำท่วมปอดแล้วก็หัวใจล้มเหลว
2: ครับ
1: พอฟังหัวใจล้มเหลวเนี่ยเราคิดว่าคนที่หัวใจล้มเหลวก็น่าจะไม่รอดแล้ว
2: ใช่ครับ
1: แต่คุณวีรกิจ
2: ก็รอดมาร
1: อดมาได้นะ
2: เพราะคุณหมอช่วยไว
1: ้ครับผมอาการหัวใจล้มเหลวที่ว่านี่มันเริ่มต้นนี่เป็นไงฮะ
2: รู้สึกว่ามันเหนื่อยทานข้าวไม่ลง
1: ครับ
2: หูอื้อ
1: ครับ
2: ของผม
1: อันนี้อาการรวมกันเลยเป็นอย่างนี้ก่อน
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วพอทิ้งไประยะ

0: ไปนานๆไงฮะแย่ลงไปไง
1: แย่ลงน้ำมันจะท่วมปอด
0: ครับอาการน้ำท่วมปอดเป็นไงฮะ
1: เหนื่อยขึ้นเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: ครับคือแต่ก่อนนี่เดินเหิน
1: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
0: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
1: หลังจากนั้นน้ำท่วมปอดก็ขึ้นไปถึงก็เหนื่อยหอบเลย
0: ครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: จริงๆหัวใจโตผมเป็นมา10ปีแล้ว
0: 10ปีเลยเหรอฮะ
1: เป็นมา10ปีแล้ว
0: หัวใจโตเหรอฮะ
1: ใจโตครับ
0: มันโตสักขนาดไหนพอเห็นภาพ
1: เมื่อก็ทราบเอาคุณหมอวัดขึ้นมาเรื่อยๆโตปีละเซนปีละเซน
0: ปีละเซนขยายขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับครับ
0: เป็น10ปีแปลว่า10ปีก็10เซนเลยนะ
1: ครับเกือบถึง
0: โตขึ้นเรื่อยๆทุกปี
1: ครับ
0: ปีละเซนโตขึ้น
1: แต่จำมันไม่ถึง10ปีเป็น10เซน
0: อ๋อฮะพอคุณหมอบอกว่าหัวใจโตแล้วก็หัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเนี่ยการรักษานั้นทำไงบ้าง
1: ก็ทานยาอย่างเดียว
0: ครับ
1: คุณหมอว่าสุดท้ายคือต้องเปลี่ยนหัวใจ
0: ต้องเปลี่ยนหัวใจ
1: พอดีของผมมีปัญหาคือความดันปอดสูงไปนิดนึง
0: ครับ
1: คุณหมอเลยแนะนำว่ามันไม่สามารถจะผ่าตัดได้แล้วช่วยได้ไหมผมว่าทำใจไปแล้ว
0: ทำใจไปแล้ว
1: ตายไปตายช่างมัน
0: ใครพูดคำนี
1: ้ผม
0: ทำไมถึงพูดแบบนี
1: ้เพราะหมอบอกว่าหมดผลทางช่วยแล้ว
0: ครับหมายถึงว่าใช้ยาก็ไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับเปลี่ยนหัวใจก็ไม่ได้
0: จะผ่าเปลี่ยนหัวใจก็ไม่ได้อีกเพราะว่าความดันปอดสูง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นทางเดียว
1: ใช่ครับแล้วคุณหมอโทรบอกว่ามีทางหนึ่งคือใช้ใส่เครื่องแต่คนแรกประเทศไทยนะ
0: พอคุณหมอบอกอย่างนี้คุณวิรกิจได้ยินแล้วเป็นไงตกใจ
1: แล้วตกใจเหมือนกันเพราะคนแรกเลย
0: คนแรกด้วย
1: ค
0: ือบางอย่างเนี่ยบอกโอ้เป็นคนแรกของประเทศไทยนี่ฟังดูแบบโอ้โห
1: น
0: ่าภูมิใจ
1: แต่ว่าน่าภูมิใจ
0: พอผ่าเป็นคนแรกเปลี่ยนหัวใจเทียมมันฟังดูน่าตกใจ
1: ใช่ครับว่าลองไหนๆก็ไหนๆแล้ว
0: ตอนนั้นตัดสินใจทันทีเลยไหมฮะพอคุณหมอบอกปุ๊บ
1: ก็ยังครับผมบอกว่าผมไปดูดวงก่อนเขาดูดวง
0: ไปดูดวงก่อนถอยมาตั้งหลักก่อนใช่ไหม
1: ตั้งหลักนิดนึง
0: เอาวันเดือนปีเกิดไปดูดวงก่อน
1: สุดแล้วไม่ได้ดูหรอก
0: เอาเหรอ
1: ไม่มีใจให้เก่งแล้วไม่เชื
0: ่
1: อผมเลยไปทำบุญ
0: ไปทำบุญก่อน
1: ครับ
0: คือทำทุกอย่างให้กำลังใจ
1: ใช่ครับ
0: ดีที่สุด
1: ใช่
0: คนในครอบครัวด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่ปรึกษากันเข้าห้องผ่าตัดตั้งกี่โมงจำได้ไหม
1: ตั้งแต่ออกจากห้องพัก8โมง
0: 8โมง
1: เดือเข้าทีก็9โมงรู้สึกตัวตอน4 5ทุ่มแล้ว
0: 4โอ้โหแล้ว
1: ผม4 5ทุ่มรู้สึกตัวว
0: ินาทีที่รู้สึกตัวมาลืมตาขึ้นมาเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีใจ
0: ครับ
1: ว่ารอดแล้ว

0: โหวันนี้ได้รู้เรื่องหัวใจชัดเจนมากครับที่สงสัยมานานบางอย่างก็เป็นความรู้ใหม่ต้องขอบคุณอาจารย์มากทำไมอาจารย์ถึงเลือกมาเรียนด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดหัวใจครับอาจารย
1: ์ถ้าจะบอกกันตามตรงนะฮะส่วนหนึ่งมาจากคุณพ่อ
0: ครับ
1: เพราะคุณพ่อก็เป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับคุณพ่อผมก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ศรีราชเกษียณไปแล้ว
0: ครับ
1: ดังนั้นก็ได้รับสัมผัสเรื่องของการผ่าตัดหัวใจมาตั้งแต่เด็ก
0: ๆ
1: สมัยก่อนเรามีห้องดูการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลศิริราช
0: ครับ
1: ผมปิดเทอมก็จะพาเพื่อนมานั่งดูการผ่าตัดหัวใจ
0: พ่อทำงานอยู่ข้างในเราส่องกระจกดูนี่เลยแหละ
1: อยู่ชั้นบนแต่ที่แน่ๆผมชอบการผ่าตัดมาเป็นงานฝีมือ
0: ครับ
1: นะครับได้ผลทันตา
0: ได้ผลทันตา
1: ไม่ถึงว่าสมมติไส้ติ่งอักเสบผมตัดไส้ติ่งออกวันรุ่งขึ้นเขาดีเลย
0: หายเลย
1: ผมชอบอย่างนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็พอผมไปเรียนผ่าตัดทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนจะมาเรียนผ่าตัดหัวใจ
0: ครับ
1: พอผมผ่านการผ่าตัดหัวใจก็คิดว่าอาจจะเพราะการปลูกฝังเพราะว่ายีนมันรู้สึกเข้าใจง่ายมันรู้สึกว่าสนุกและมีความท้าทายนะครับมันมีทั้งระบบระบบปั๊มเลือดในตัวมันเองผมชอบโรคที่ช่วยชีวิตจริงๆพอเราได้สัมผัสมาอยู่กับหน่วยหัวใจแล้วชอบจริงๆตอนนี้เราก็เลือกที่จะเรียนอันนั้นซึ่งมีประโยชน์เทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ได้แพร่หลายทั่วไปนะครับก็รู้สึกว่าถ้ามีคนไข้กรณีเดียวกันแต่เหตุเกิดที่อื่นนะครับตัวอย่างเช่นจังหวัดอื่นและมาไม่ทันเขาก็เสียชีวิตเห็นแล้วก็เสียดายบางครั้งก็มาช้าเกินไปถ้าเขามาทันหรือเทคโนโลยีนี้มันแพร่หลายมากกว่านี
0: ้
1: ผมถึงอยากจะสอนให้แพทย์ผ่าตัดหัวใจเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้และพยายามพัฒนาให้เทคโนโลยีนี้มันราคาถูกลงในประเทศไทยตอนนี้ก็พยายามจะทำวิจัยกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลเองพยายามจะพัฒนาเครื่องประยุกต์ใจราคาถูกเพื่อที่ว่าอนาคต

0: จะได้ทุกโรงพยาบาลสามารถทำได
1: ้โอ้เยี่ยมเลยครับครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่เป็นทั้งหมอผู้ลงมือผ่าตัดแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้และอยากให้แพร่หลายไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณที่ทำให้เรารู้จักโรคและมองโรคในแง่ดีในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลาอันรวดเร็วอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาอันสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: คกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะพอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนมาเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั่นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
2: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูง

0: ช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี
1: ่สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
0: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
1: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่เราลัดคิวหมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราคุยกันสดๆนะคะแล้วก็คุณหมอ2ท่านในรายการพร้อมจะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วนะคะมันเป็นคำถามที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตกหล่นกับการตอบคำถามในวันก่อนๆด้วยนะคะอาจารย์หมอสองท่านในรายการวันนี้ที่ลัดคิวมาคุยกับเรานะคะอาจารย์แอะและอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธสุขเกษมสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาหน่วยภาควินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและอาจารย์ต้นยังเป็นเลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอดค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้คึกคักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชมรอกันอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้4พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวัน
2: ที่สำคัญมากวันนึงครับ
0: ค
2: ุณธารกรก็คือเป็นวันที่ชื่อว่าวันโรควันหืดโรคนะครับวันหืดโรคนี่ก็คือภาษาฝรั่งเรียกเป็น World Asthma Day ถ้าจะคุ้นชินกันนะว่ามีวันเบาหวานโรคนะครับมีวันวัณโรค

0: การถูกลมปกครอง
1: ก็จะ
0: วันเอสโลกอะไรพวกนี้ครับความสำคัญก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในปี1993เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับเรื่องของวันหืดโลกขึ้นมาครั้งแรกถามว่าทำไมเพราะว่าเขาเชื่อว่าการรักษาเรื่องของโรคหืดเนี่ยในประชากรบนโลกใบนี้มันไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคหืดทั่วโลกเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของความตระหนักรู้หรือว่า awareness นะฮะของทั้งคนไข้เองทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางภาคประชาชนในเรื่องของทางด้าน public awareness ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลต่างๆว่าให้เข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
1: และเราจะดูแลคนไข้โรคหืดอย่างไรนะ
0: ค
1: ะมีความสำคัญอย่างไรทำไมเนี่ยองค์การอนามัยโลกถึงกำหนดว่าต้องมีวันหืดโลกว
0: ัน
1: นี้อาจารย์ต้นอาจารย์แอ้มาละนะคะเด
2: ี๋
1: ยวเราไปดูเคสว่าโรคหืดมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราจะดูแลคนที่เป็นโรคหืดอย่างไรติดตามจากเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
3: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคนี้เกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติทั้งจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดเกร็งตีบแคบเป็นพักๆทำให้เกิดอาการเหนื่อยหายใจลำบากตามมาปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคหืดลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตจากอาการร่วมของโรคหืดกลับเพิ่มขึ้นซึ่งพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละ 8-9 รายคิดเป็น 3,142 รายต่อปีหรือ 3.42 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งผู้ใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กประมาณ5เท่าปัจจัยแวดล้อมของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยหากครอบครัวมีประวัติหรือผู้ป่วยมีภาวะโรคพบร่วมอย่างภาวะนอนกรนจนอุดกั้นทางเดินหายใจโรคอ้วนและอาการภูมิแพ้รวมถึงสิ่งกระตุ้นให้อาการหอบกำเริบเช่นฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ฝุ่นละอองตามบ้านเรือนควันบุหรี่ขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้สารเคมีเป็นต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดได้
1: มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ต้นบอกว่าบางทีมันมีช่องว่างในการที่จะดูแลคนเป็นโรคหืดแต่อย่างนี้ค่ะที่ดิฉันสงสัยอันแรกก็คือว่าดิฉันรู้จักโรคนี้ในนามของโรคหอบหืด
0: ค
1: นหอบหืดหอดหืดเนี่ยจริงๆแล้วโรคนี้ทางสากลเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
0: จริงๆถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตนะครับเราเรียกว่าโรคหืดแต่ว่าในทางภาษาของคนไข้หรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหอบหืดผมคิดว่ามันเป็นการรับรู้ของทางด้านสังคมแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าคุณเป็นโรคหืดคุณต้องหอบแต่ความจริงแล้วนะครับคุณนรกรอาจารย์วราวุฒิครับคนหลายๆคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอาจจะไม่ได้หอบนะฮะอาจจะรักษาโรคหืดที่เขาเป็นเนี่ยจนกระทั่งโรคมันสงบแม้ว่าจะไม่หายขาดจนเขามีชีวิตเป็นคนปกติเราไม่อยากจะไปเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าคุณเป็นโรคหอบหืดเพราะว่าเขาไม่เคยหอบเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโรคหอบหืดหรือหืดหอบมาเป็นโรคหืดนะครับผม
2: ทีนี้อยากถามเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นวันหืดโลกแสดงว่าระดับของปัญหานี่มันใหญ่ระดับโลกทีเดียวนี่สถานการณ์ทั้งระดับโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะของปัญหาของโรคหืดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์วราวุฒิถามนะว่าในวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีคนถามเสมอว่าประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคหืดเนี่ยมีจำนวนเนี่ยลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคเราต้องยอมรับครับว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องคือทั้งในแง่ของตัวกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อ
1: ม
0: เราทราบดีนะคะว่าจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทำให้สุขภาวะของทางด้านปอดของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแย่ลงในยุคเขาเรียกว่าในสมัยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเนี่ยมากขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายขาดนะครับผม
1: ไม่หายขาดด้วย
0: ใช่จากถ้าสถานการณ์เนี่ยประชากรทั่วโลกประมาณ300 ล้านคนครับจากอาวุธได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยจากโรคหืดในประเทศไทยนะครับประมาณราวๆ 7% จากการที่เขาทำการเขาเรียกว่าเซอร์เวย์หรือว่าทำการสำรวจนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากครับว่าจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งก็มองได้ว่าหลายปัจจัยก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองจากการถูกกระตุ้นด้วยมลพิษและการรักษาที่อาจจะยังมีเขาเรียกว่า

0: ความไม่ต่อเนื่องเพื่อทำให้โรคผื่นที่คนไข้เป็นเนี่ยมันสงบลงคือไม่เกิดอาการหอบหรือไม่เกิดอาการหอบกำเริบต้องมาห้องฉุกเฉินหรือเสียชีวิตจากโรคผื่นเหมือนที่เราได้ชมในวิดีโอทัศน์เมื่อกี้ไป
1: อาจารย์ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยหรือบุตรหลานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดนะครับมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะอะไรที่ทำให้เราต้องคิดถึงบ้างครับ
0: คือจริงๆก็มีคนบอกเสมอนะครับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็นโรคหืดเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าอาการที่เป็นตัวทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าตรีตองว่าเราตระหนักว่าเราจะเป็นโรคหืดหรือเปล่าหรือว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าสำคัญพูดง่ายๆนะครับอาการก็คือจะมีอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเกิดจากหลอดลมตีบก็จะมีอาการหายใจลำบากมีอาการหายใจมีเสียงดังหวีดหวีดเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเสียงเหมือนแมวกรนนะครับนะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเนื้อของสารก่อภูมิแพ้นะครับเช่นไรฝุ่นนะครับบางคนเจอฝุ่นปุ๊บเริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับและที่สำคัญนะครับโรคนี้ไม่ได้อยู่ตัวโรคหืดอย่างเดียวมักจะพบร่วมกันกับภูมิแพ้ของทางด้านทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจมูกนะครับอาจจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจแล้วก็ให้การรักษา
2: พบร่วมกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
2: ภูมิแพ้กับหืดคนละโรคใช่ไหม
0: คนไข้หืดทุกคนไม่ต้องเป็นภูมิแพ
2: ้คนเป็นหืดไม่เป็นภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหืด
0: ถูกต้อง
2: แต่ว่าอาการจะร่วมกันได
0: ้ใช่ครับพบเจอร่วมกันได้ครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดประมาณ70%นะครับจะมีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับในขณะที่ประมาณ 30% นะครับของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ในจมูกนะครับเป็นโรคบางคนบอกเป็นโรคแพ้อากาศจะเจอโรคหืดลงได้ประมาณ 30% ถ้าเราคิดภาพมันก็เป็นวงที่เชื่อมกัน2วงแต่ไม่ใช่วงเดียวกันครับ
2: แต่ฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยคนเป็นหืดดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าคนเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าหลอดลมตีบเราไม่สามารถที่จะเอาออกซิเจนเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับภายในนะครับกับเรื่องของการทำงานของปอดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะถ้าเราหายใจไม่ได้เนี่ยเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยแต่ว่าจมูกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแสดงของเขาอาจจะมีทั้งจมูกมีทั้งผิวหนังซึ่งอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะครับความสำคัญของตัวโรคดังกล่าวแต่ว่าถ้าเทียบกับโรคหืดแล้วเนี่ยอาการหืดมันมีความน่ากลัวมากกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
1: ครับครับคือในเรียกว่าในจุดที่แย่ที่สุดคือคนไข้สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: ครับทีนี้เราพูดถึงการติดในการรักษาของโรคหืดนะครับมันมีโอกาสที่จะหายขาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะคุมโรคมากน้อยแค่ไหนวิธีการรักษาในปัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆต้องยอมรับครับว่าเราผ่านการรักษาในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆอ่ะน่าจะเกือบประมาณราวๆเกือบร้อยกว่าปีแล้ว
2: ครับ
0: เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเป็นโรคหืดรักษาไม่หายขาดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าหายขาดไม่หายขาดเนี่ยเป็นการควบคุมให้โรคมันสงบหรือในภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคที่ไม่กำเริบในภาวะเหมือนคนปกติเพราะว่าเหมือนกับทุกโรคนะครับเบาหวานก็ไม่หายขาดใช่ไหมครับโรคไขมันความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ไม่ได้หายขาดแต่ทำไมเราต้องกลับมานั่งมองว่าการรักษาโรคทำอย่างไรให้โรคหืดไม่หอบนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เกิดอาการหอบกำเริบนะครับที่ต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เกิดการเสียชีวิตจากโรคหืดปัจจุบันนะครับยาที่เรารู้จักมาเกือบประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือยาสูตรพ่นสเตียรอยด์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ลดปัญหาเรื่องของการอักเสบในหลอดลมนะครับแล้วก็มีการใช้ยาอื่นมากมายนอกจากสเตียรอยด์เช่นการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหืดนะครับแล้วก็มีการรักษาอื่นมากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยทำให้โรคหืดที่ผู้ป่วยมีเนี่ยมันสงบก็คือเป็นโรคหืดได้แต่คุณต้องไม่หอบนะครับผม
1: ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการพยายามที่จะปิดรอยโหว่หรือว่าแก็บของการเข้าถึงในการรักษาโรคหืดทั่วโลกเลยครับอาจารย์อุปสรรคที่สำคัญในการที่คนไข้เขาไม่สามารถไปถึงการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยปัจจุบันคืออะไรรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับอาจารย
0: ์ผมอยากให้มองเป็น2มิตินะครับคำว่าแก็บหรือว่าช่องว่างเนี่ยคืออันดับแรกคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยขาดซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค
1: ความเข้าใจ
0: หรือว่าครอบครัวนะฮะไม่เข้าใจว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยเขาต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ awareness ในฝั่งของผู้ป่วยและก็ญาติอีกปัจจัยหนึ่งครับคือปัจจัยในเรื่องการรักษาคือการเข้าถึงยาอาจารย์ทราบไหมครับคุณ

0: กรทราบไหมครับว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อยานะฮะเขาจะเข้าถึงยาไม่ได
1: ้
0: 5% ของประชากรเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได
2: ้ไปโรงพยาบาลก็อาจจะลำบากด้วยใช่ไหม
0: ครับผมถึงบอกว่าประเด็นในวันนี้ที่มานั่งคุยกันว่าทำไมต้องมีวันหืดโรคเพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มความตระหนักรู
2: ้
0: ของทั้งผู้ป่วยเองว่าถ้าคุณมีโรคนี้คุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคหืดของคุณเนี่ยมันสามารถควบคุมได
2: ้
0: ค
2: ือ
0: เพราะงั้นโรคหืดสงบไม่หอบและในมุมมองของภาคบุคลากรทางการแพทย์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได
2: ้
0: ทุกวิถีทางนะครับและสุดท้ายก็คือภาครัฐแล้วก็ในภาคของภาคประชาชนในแง่ของการทำให้การรักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับของผู้ป่วยเพื่อทำให้โรคหืดเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอื่นๆนะครับจันวราวุฒิคุณรากรเหมือนเบาหวานเหมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับHIVS เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าก็มีการเข้าถึงยาได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
0: ครับ
2: ค่ะนี่พอดีพอพูดถึงหอบโรคหืดเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมตีบเก
0: ี่
2: ยวกับระบบทางเดินหายใจช่วงนี้โรคระบาดก็คือโควิดก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: มีคำถามจากคุณไก่มาค่ะอาจารย์ต้นคุณไก่อายุ38ปีนะบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่เป็นหืดเนี่ยหืดหรือหอบเนี่ยติดโควิดนานไหมคะสมมติเป็นหืดนะติดโควิดนานไหมคะที่ปอดจะกลับมาปกติพอดีคุณไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็มีไอแห้งไปหาหมอบอกว่าปอดปกติอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่คุณไก่เป็นอยู่ก็คือโรคหอบหืดเนี่ยน่าจะเป็นกรดไหลย้อนคุณไก่ก็เลยสงสัยค่ะ
0: จริงๆต้องขอตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือในภาวะทั่วไปผู้ป่วยโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองคือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจเนี่ยวันที่เขาติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์วันก็คงเคยเห็นเคสที่เราดูด้วยกันนะฮะหลายๆเคสก็คือว่าความรุนแรงของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวทางด้านการเดินหายใจแล้วติดโควิดกับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับทางด้านหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้เวลาติดเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอาการของโรคโควิดที่รุนแรงมากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวถ้าถามว่าโรคหืดเพิ่มมากไหมในจุดนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแต่เมื่อในเคสของกรณีของคุณไก่ก็บอกว่ายังมีอาการเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พบความผิดปกติเหมือนเราฟังหูฟังตรวจร่างกายคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนอาจจะไม่ได้ยินอะไรแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับอาจารย์วราวุฒินะต้องยอมรับว่าอาจารย์วราวุฒิก็ดูเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้ที่เป็นโควิดมาเยอะมากนะครับอาจารย์แอคคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไวพอใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับคือเรื่องของความผิดปกติของหลอดลมในการภาพถ่ายรังสีทรวงอกทั่วไปการที่จะเห็นความผิดปกติเนี่ยมันมักจะเป็นเคสที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนาะจากเนาะเช่นมันมีลักษณะของลมข้างเยอะๆเนี่ยเราเชื่อว่าปอดมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคนไข้มันจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วในความผิดปกติที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจวิธีการอื่นครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำเห็นความผิดปกติได้ไวขึ้นชัดขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่ได้เอาคนไข้โรคหืดทุกคนมาถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเลือกเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่ามีเคสที่ซับซ้อนครับอาจารย
2: ์ค่ะนี่เลยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคหืดหรือว่าเป็นถุงลมโป่งพองและเป็นโควิดเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าฉายรังสีให้เห็นให้ชัดเจนอย่างนี้หรอคะ
0: คือผมมองสองประเด็นครับคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารุนแรงนะครับน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าในเคสของคุณไก่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นะ
1: ฮะ
0: บอกว่าตรวจไม่เจออะไรเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าต้องไปหาสาเหตุอื่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโควิดที่มีผลต่อทางปอดนะครับอาจารย์ว่าคุณรากรอาจจะเป็นผลตลอดเลือดทำให้บอกไอ้ตัวร่างกายไม่เจออะไรก็ต้องไปหาสาเหตุนะครับอาจจะต้องเป็นการตรวจพิเศษทางรังสีเหมือนที่อาจารย์วราวุฒิบอกไปท้ายที่สุดครับโรคที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องรักษาว่าถ้าใครเป็นโรคหืดอยู่แล้วการที่พ่นยาสูตรพ่นเป็นประจำเพื่อทำให้โรคหืดสงบหรือเฉพาะยาสเตียรอยด์ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ต
2: ่อ
0: แม้ว่าคุณไก่จะหายจากโควิดก็ตามนะครับผมในจุดนี้
1: เมื่อกี้มีคุณไก่ให้ประเด็นที่น่าสนใจจันต้นบอกว่ามีโรคร่วมคือโรคกรดไหลย้อนหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีสำลักร่วมด้วยหรือเปล่าการที่มีกรดไหลย้อนหรือว่าสำลักเนี่ยครับอาจารย์ในส่วนของหืดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ตรงหอบหืดมันกำเริบหรือว่ามันอาจจะคุมไม่ได้เงี้ยครับ
0: ก็ดีเลยครับอาจารย์แอร์เพราะว่า ต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าโครงสร้างคือหลอดอาหารกับหลอดลมเนี่ยมันเหมือนเพื่อนบ้านกันห
2: ่
0: างกันแค่ประมาณ1มิลลิเมตรเองนะคือติดบ้านติดฝาบ้านติดกันเลยนะ
1: เพื่อนบ้าน
0: ใช่เป็นเพื่อนบ้านเป็น neighborhood กรดที่ออกมาจากหลอดอาหารมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่หลอดลมแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดลมตีบมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะทำให้อาการของโรคหืดเนี่ยควบคุมไม่ได
2: ้
0: ผมก็เลยกลับไปดูในเคสของคุณไก่ว่าต้องกลับไปดูว่าโรคกรดไหลย้อนให้การรักษาหรือยังเพราะถ้าเรามีโรคร่วมอยู่เราไม่ให้การรักษาโรคหืดที่คุณไก่มีที่เคยสงบหรือยังควบคุมไม่ได้ก็จะยังทำให้มีอาการของโรคต่อไปนะครับผม
2: นี่เลยค่ะคำถามของคุณโจก็เลยถามเพิ่มเข้ามานะคุณโจอายุ38หนัก70สูง170บอกว่าเป็นหืดค่ะเป็นหอบหืดมีวิตามินเสริมอะไรไหมที่จะกินแล้วมันจะแบบว่าแข็งแรงขึ้นนะคะ
0: นะผมอยากจะตอบประโยคนึงนะฮะว่าจริงๆมันก็มีงานวิจัยต่างประเทศนะครับว่าการทานพวกวิตามินซัพพลิเมนต์นะฮะบางคนจะเชื่อว่าการทานวิตามินซี
2: เ
0: ป็นประจำจะไม่เป็นหวัดเราคงเคยได้ยินเรื่องพวกนี้กันมาก่อนใช่ไหมฮะ
2: วิตามินซีอะไรนะเสริมภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: แต่จริงๆต้องไปดูในงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเอาการศึกษาหลายๆการศึกษามารวมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนว่าการรับประทานวิตามินเป็นประจำโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเรากลับมาทำงานได้ปกติแต่ผมจะมานั่งมองอีกจุดนึงคือว่าถ้าคุณโจเป็นโรคหืดที่สำคัญในการรักษาคือมันที่เราคุยในช่วงต้นของรายการ
2: ค
0: ือการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์เป็นประจำเพื่อลดการอักเสบในหลอดลม
2: และต้องทำต่อเนื่องด้วย
0: ต้องต่อเนื่องผมคิดว่าการรักษาหลักเราต้องทำส่วนการรักษาที่เป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นซัพพลิเมนต์อันนี้ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดในปัจจุ
1: บ
0: ันผมคิดว่าทำอันนี้ละแต่ปัจเจกถ้าตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานวิตามินดังกล่าวครับผม
1: อาจารย์มีคนชอบถามเลยอะว่าบางคนชอบกลัวเพิ่งได้ยินว่าเป็นสเตียรอยด์ที่สูตรพ่นก็มักจะกลัวว่ายาจะแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลแทรกซ้อนอะไรยังไงเช่นเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไหมอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้หน่อยครับว่าสเตียรอยด์ที่สูตรพ่นสำหรับโรคหืดเนี่ยความปลอดภัยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนบางคนก็ชอบกังวลว่ามันจะแรงไปอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องสเตียรอยด์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าแพทย์หลายท่านที่จะสั่งสเตียรอยด์คนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็มีความกังวล
2: อ๋อจริงเหรอทำไม
0: ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้ามองเป็นไข้สองกลุ่มนะครับพี่ตั๊กถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยก็จะกลัวเด็กตัวเตี้ยเพราะว่าการที่ใช้พ่นยาสเตียรอยด์ประจำเนี่ยบางคนจะกังวลว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของความสูงอาจจะสูงน้อยกว่าเพื่อนในคลาสเรียนแต่คุณตั๊กทราบไหมครับว่าเด็กที่ขาดออกซิเจนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับเพราะคุณหอบทุกวันก็มีการศึกษาแล้วว่าสเตียรอยด์ทำให้เด็กมีความสูงต่างกันเนี่ยแค่ประมาณเซนเดียวผมคิดว่าถ้าเด็กสูง171กับสูง170แต่ว่าพัฒนาการของสมองที่ต่างกันคนหนึ่งสอบพาชั้นได้อีกคนหนึ่งสอบตกตลอดเพราะว่าหอบทุกวัน
2: อ
0: ันนี้มีความสำคัญมากกว่า
2: เอาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหม
0: ใช่
2: ภาพรวมดีกว่า
0: ในมุมมองของผู้ใหญ
2: ่
0: การให้ยาเสพติดเป็นประจำเนี่ยผลข้างเคียงที่เราจะกังวลมากที่สุดก็คือผลข้างเคียงเฉพาะที
2: ่
0: เพราะว่ามันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารมันเข้าไปที่ในปากแล้วก็ลงไปในหลอดลมเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เรากังวลก็คือเรื่องการเกิดเชื้อราในช่องปากซึ่งเราจะเน้นให้ผู้ป่วยว่าเมื่อคุณสูดพ่นยาเสพติดเสร็จปุ๊บคุณต้องทำการบ้วนปากนะครับให้เรียกว่ายาที่ค้างอยู่ในปากเนี่ยออกไปให้หมดทุกครั้งที่คุณสูดพ่นยา
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่เราอธิบายผู้ป่วยของเราส่วนผลข้างเคียงในแง่ของการกดภูมิคุ้มกันในระยะยาทำให้มีการพูดง่ายติดเชื้อมากขึ้นไหมตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าในผู้ป่วยโรคหืดข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะครับผม
1: คือดูเหมือนประโยชน์ที่ได้ในการคุมตัวโรค
0: จะมากกว่าโทษ
1: จะมากกว่าโทษหลายเท่านัก
0: ครับผมใช่ครับ
2: มีหลายๆคนนะคะสนใจถามเรื่องหืดมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นคุณนัทบอกว่าตอนเด็กๆนะตอนนี้อายุ29นะตอนเด็กๆเคยเป็นหอบหืดมาแล้วหายแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะก
0: ็
2: กลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะทำยังไงดีต้องดูแลตัวเองยังไงคะซื้อยาพ่นมาช่วยละ
0: คำถามของคุณนัทนี่ผมอยากจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยแก้ไม่ได
1: ้
0: ต้องยอมรับครับว่าฝุ่นเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกเป็น2ประเด็นเนา
2: ะ
0: คำว่าฝุ่นที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของดัสหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกฝุ่นละออง
2: ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
0: จากมลพิษต่างๆ
2: อะไรอย่างเงี้ยไอเสียค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกเป็นของสารก่อระคายเคืองแต่มันจะมีคำหนึ่งครับคุณธนากรอาจารย์วราวุฒิเวลาคนท่านบอกว่าแพ้ไรฝุ่นไอ้คำว่าไรฝุ่นตัวนี้มันคือมันเป็นแมลงซึ่งตั
2: วเล
0: ็
2: ก
0: มาก
2: เ
0: รามองไม่เห็นครับ
2: อยู่ในที่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: มันอยู่ตามที่นอนหมอนมุกนั่นคือประเด็นว่า ไรฝุ่นพวกนี้มันก็จะมีความชอบที่จะมากินพวกเขาเรียกว่าคราบผิวหนังหรือว่าที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นรังแคนะคะของเราที่มันตกตามที่นอนซึ่งพวกนี้มูลของรังไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: ทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ที่เป็นทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้าน้ำมูกไหลคัดจมูกจะแน่บางคนก็ขึ้นมาหอบแยกเป็นสองประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝุ่นเยอะต้องหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองการซื้อยามาพ่นประจำต้องดูก่อนเป็นยาอะไ
2: ร
0: เพราะถ้าเป็นยาที่เป็นยาพ่นสูตรบรรเทาอาการหอบหืดธรรมดาอันนี้เป็นยาที่ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นยาแค่ลดลมนะ
1: คะ
0: ซึ่งแก้แค่ปลายทางต้องไปดูว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ของคุณนัทก็คือต้องการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย
2: ์ครับผม
1: แต่ถ้าไม่มีอาการสถานมันสงบแล้วไม่มีอาการเลยมันก็ไม่ควรที่จะซื้อยามาพ่นเองใช่ไหมครับ
0: ก็คือต้องยอมรับเพราะบางคนก็สูตรพ่นเป็นประจำโดยที่อาจจะไม่ได้ผลจากการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพถ้าจะเกิดผลข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะเกิดใจสั่นอาจจะเกิดมือสั่นบางคนสูตรพ่นยานอนบางอย่างพวกนี้ก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาได้ครับ
1: อีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่คิดว่าเราต้องเจอแน่ๆเนาะเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้สูบเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานสูบอย่างนี้ครับมันมีโอกาสที่ทำให้โรคหืดเนี่ยมันแย่ลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
0: จริงๆต้องยอมรับครับว่าควันบุหรี่เนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์นะฮะเอาพวกควันมาวิเคราะห์เนี่ยมีสารที่เป็นสารต่างๆที่ทำให้ทั้งเกิดมะเร็งแล้วเกิดโรคปอดเนี่ยเกือบ 5,000 ชนิดทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ทั้งมือ1มือ2จริงๆมือ3ด้วยนะฮะ
2: มือ3
0: แต่ไม่ใช่มือที่3นะฮะ คือบางทีเรามีคนสูบบุหรี่ในห้องทำงานแล้วควันบุหรี่ไปเกาะตามผ้าม่านตามโซฟาพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ดมโดยตรงแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เป็นการสูบบุหรี่มือ3
2: โอ้ก็คือใครเด็ดเข้ามาทีหลังก็จะได้
0: ใช
2: ่ได้กลิ่นไปด้วย
0: โอ้โหใช่แม้ว่าคนที่สูบจะหายไปจากห้องนั้นแล้วเรียบร้อยซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดที่กำเริบได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือก่อนตั้งท้องเนี่ยแล้วสูบบุหรี
1: ่
0: โอกาสที่เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหืดก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่เท่ากับคุณแม่ที่ไม่ตั้งท้องมันผมคิดว่าปัญหาเรื่องบุหรี่เนี่ยมีปัจจัยในแง่ของการก่อโรคและปัจจัยในการเสริมโรคให้เกิดโรคและโรคแย่ลงนะครับผม
2: ให้อาจารย์ต้นพักหน่อยวันนี้มีคำถามเรื่องหืดเยอะแล้วนะคะ
1: กลัวว่าอาจารย์จะหืดเลย
2: เดี๋ยวจะตอบคำถามจนหืดขึ้นคอนะคะ
1: ครับให้อาจารย์พักแป๊บนึง
0: ได้ครับ
2: ไปที่อาจารย์แอ๊ะค่ะคุณพาอายุ58ปีนะคะอยากสอบถามว่าหากทำการสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างมะเร็งมันมีวิธีการดูหรือการวินิจฉัยที่จำเพาะไหมคะหรือพอเจอแล้วก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นมะเร็งอาการของคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนกับคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนต่างกันยังไงคะสงสัยคุณพากำลังสงสัยว่าตัวเอง
1: เข้าใจครับในการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทางการแพทย์เรามีเครื่องสแกนหลายประเภทอยู่เนา
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT สแกนนะครับแล้วก็เครื่องทราบภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกว่าเครื่อง MRI นี่ก็เป็นสแกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างภาพในสนามแม่เหล็กนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในทางรังสีวิทยาคือเครื่องเพชรสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเวลาที่เราเจอก้อนนะครับแน่นอนคอนเซ็ปคล้ายๆกันครับเราจะพยายามดูว่าก้อนนี้เป็นโอกาสที่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่มีได้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นมะเร็งกับกลุ่มที่เป็นเนื้องอกแบบชนิดที่มันไม่ใช่มะเร็งนะครับในทางภาพทางการแพทย์เราดูหลายอย่างเลยครับเช่นลักษณะของขอบเขตของก้อนมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของเนื้อมะเร็งเนี่ยมันมักจะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวก้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้ยาในการฉีดครับเข้าไปดูว่าลักษณะของตัวก้อนเนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติเราก็จะเห็นลักษณะของยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดของตัวก้อนได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เครื่องเพชรสแกนเนี่ยเราจะดูการใช้น้ำตาลของตัวโรคครับเพราะว่าไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะบริโภคน้ำตาลผิดปกติคือมันจะเรียกว่าจัดการกับน้ำตาลในร่างกายได้เยอะหิวมากมีการแต่งตัวที่ผิดปกติเราก็จะใช้ไอตัวเรียกว่าสารบางอย่างนะครับไปแท็กกับตัวใช้สารเพศสัตว์รังสีไปแท็กกับตัวเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนของร่างกายเนี่ยตรงก้อนเนี่ยมีการใช้น้ำตาลที่ผิดปกติมานะครับหรือว่าลักษณะก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแพ็กกันแน่นมากเนี่ยการวิ่งของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างจำกัดเราก็จะใช้เครื่อง MRI มาดูเลยครับว่าตรงไหนเนี่ยมันมีการแพ็ก แน่นของเซลล์ที่ผิดปกติเราก็จะดูการเคลื่อนไหวของน้ำที่มันผิดปกติออกไปเพราะฉะนั้นทางระบบสิวิทยามันดูตั้งแต่หลอดรูปร่างนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะขอบเขตไม่ชัดนะครับการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่ผิดปกติการวิ่งของน้ำในก้อนที่ผิดปกติหรือว่าการบริโภคหรือการใช้น้ำตาลของก้อนที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหมอรังสีดูเราจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าก้อนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
2: ถ้าดิฉันเป็นคุณพาดิฉันฟังอาจารย์

0: อันนี้ฉันก็จะสงสัยนิดนึงคือกระบวนการที่อาจารย์แอร์พูดมาเนี่ยเวลาเจอก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ในครั้งเดียวใช่ไหมคุณหมอต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณหมอบอกก่อนใช่ไหมคะ
1: มันเป็นอย่างนี้ครับ
0: ยังไงคะ
1: มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ประมาณ3อย่างครับ1คือเป็นมะเร็งแน
2: ่
1: ๆลักษณะมันจะลายชัดเจนครับ
0: มันจะเห็นชัดเจนเหรอ
1: เช่นมันไปกินสมมุติว่าถ้ามันเป็นก้อนที่ตับอ่อนมันจะเราเจอก้อนที่มันไปกินหล

0: ะครับเพราะฉะนั้นในทางรังสีวิทยาเรามีเทคนิคหลายอย่างเลยครับว่าอย่างที่ผมไล่ให้ฟังจริงมีมากกว่านี้นะครับในการที่จะดูว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันเป็นเนื้อปกติหรือผิดปกตินะครับในกรณีที่มันเป็นมะเร็งเนี
1: ่
0: ยเราต้องตอบโจทย์ให้กับอาจารย์ต้นด้วยว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีสเตจจิ้งหรือว่าระยะของโรคแค่ไหนเช่นมันไปลุกลามเพื่อนบ้านหรือยังตัดได้ไหมตัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับผม
1: ค่ะอาจารย์ต้นคุณพรชัยค่ะถามว่าต่อมทอนซิลของผมโตต่อมทอนซิลโตนะตอนแรกมีเสมหะก็ไปหาหมอฉีดยากินยาหมดละมันก็ยุบไปนิดนึงแล้วนะคะเหมือนว่าจะหายนะพอวันนี้มันโตอีกมาแล้วครับทำยังไงดีครับผมจะไปหาหมอฉีดยาอีกดีหรือว่าตัดออกดีครับ
2: คำถามนี่ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆ
1: เจอบ่อยมากเลยนะ
2: เราจะเจอแต่จริงๆทราบไหมครับว่าทอนซิลเนี่ยหรือว่ามันเป็นต่อมเหลืองชนิด
1: ที่มันอยู่ตรงนี้เนาะ
2: ใช่มันอยู่ตรงนี้ที่สองข้างครับคุณนรกรเขาเรียกว่าเป็นทหารเฝ้าพระราชวัง
1: ทหารเฝ้าพระราชว
2: ังเป็นเซนติเนลเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนาะคือมันเป็นประการด่านหน้าทำไมคนที่ติดเชื้อในคอทอนซิลโตบางคนติดเชื้อในจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอก็โตเพราะว่าจริงๆเขารับทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆเป็นประการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในอวัยวะส่วนที่ลึกเขาก็จะมีการทำหน้าที่มากขึ้นในการสร้างสารป้องกันการอักเสบการติดป้องกันการติดเชื้อเป็นสารยับยั้งการอักเสบ
1: ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันกำลังอักเสบมันกำลังป้องกันอยู่แล้ว
2: จริงๆทอนซิลก็คือต่อมน้ำเหลืองชนิดนึงก็จะมีเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาอยู
1: ่
2: เป็นโครงสร้างถ้าเราตัดภาพจุลทรรศน์มาดูนะฮะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมาเป็นวงๆอยู่ข้างในรวมตัวกันเพื่อจะสู้กับสิ่งแปลกปลอม
1: ใช่ค่ะ
2: คำถามเ
1: พรา
2: ะมันโตมันเป็นเรื่องปกติครับคุณตาเพราะว่าติดเชื้อมันก็ต้องโตเวลาเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองก็โตขึ้นใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
2: แต่พอเราหายติดเชื้อไป
1: มันก
2: ็ยุบหนอนะโตหนอขึ้นเป็นอย่างนี
1: ้
2: แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทอนซิลมันโตมากแล้วเผอิญว่ามันไปอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนี้ภาพเราเคยเห็นไหมว่าบางคนหลับปุ๊บกรนปั๊บทั้งที่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอาจจะมีโครงสร้างของทอนซิลที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นทอนซิลที่เกาะกันสองข้างเขาเรียกว่าคิสซิ่งทอนซิลคือมันมาจูบกันเลยพี่ตั๊กถ้าบางคนอ้าปากมาตกใจมากเห็นคนไข้บางรายก็จะมีก้อนทอนซิลขนาดใหญ
1: ่
2: ซึ่งพวกนี้จะมีผลต่อการนอนหลับและการหายใจซึ่งตรงนี้ต้องมาตรวจดูว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละคำตอบก็คือว่าติดเชื้อเป็นไปหายจำเป็นต้องผ่าตัดไหมต้องดูบริบทอื่นๆประกอบกันเช่นมีผลต่อการอุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจลำบากนะ
0: ครับ
2: ซึ่งผมว่าจุดนี้ต้องคุยกันให้ดีกับผู้ป่วยในเรื่องของการแนะนำในการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดทุกก็จะมีคอสที่ต้องแลกมาคือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบต่างๆผมคิดว่าตรงจุดนี้อยากให้คุณพรชัยได้มีการคุยกับแพทย์ที่ดูแลนะครับและมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดนะครับเพื่อวางแผนว่าจำเป็นต้องตัดหรือไม่ต้องตัด
1: ไม่ใช่ว่าต่อมทอนซิลโตปุ๊บหมอจับตัดหมดเลยทุกคนไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ยังตัดแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมจันเพราะว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังมีทหารเฝ้าพระราชวังอยู่หลายๆป้อมอยู่หลายตำแหน่ง
2: อาจจะมีพูดง่ายอาจารย์ผ่านประการด่านหน้ามีประการด่านในมีประการด่านในสุดนะฮะคำถามก็คือว่าตัดไปแล้วมีปัญหาไห
1: ม
2: ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นทำงานอยู่นะครับแต่คำถามจะกลับไปถามว่าทำไมเราต้องตัดถ้าไม่จำเป็นในจุดนี้นะครับผม
1: ค่ะอาจารย์แอ๊ะคะมีคำถามของคุณอ้วนค่ะ
0: ค
1: ุณอ้วนอายุ65ปี
0: บ
1: อกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินส์เหรอ
0: ฮอตกินส์ลิมโฟมา
1: ชนิดฮอตกินส์ระยะที่2ที่ไม่ต้องให้คีโมเพิ่งฉายแสงครบ17ครั้งมีผลข้างเคียงตอนฉายแสงตามปกติจะมีแค่คอไหม้ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลแต่หลังจากฉายแสงครบมีอาการไอร่วมด้วยครับไอแห้งๆและรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกด้วยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
0: คือปกติภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งอะครับคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ทำการรักษาเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าไอตรงที่ฉายแสงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ตรงในช่องอกเราก็จะฉายแสงเฉพาะในช่องอกเราอาจจะเว้นระยะไม่โดนเรื่องของหลอดลมท่อลมนะครับโดยคอนเซ็ปต์เพราะนั้นในการภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดได้จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ฉายนะครับถ้านอกเหนือไปจากนั้นคงต้องไปดูครับว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคงต้องมาตรวจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูนะครับเช่นมันมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเป็นต้นหรืออีกอันนึงคือมันมีการกระจายของ

0: ตัวมะเร็งไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูว่าจะเคลมว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจากการฉายรังสีเนี่ยเราคงต้องไปดูจุดที่ฉายอะครับว่าเทคนิคหรือฟิลในการฉายเนี่ยมันไปโดนเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมถ้ามันเช่นเราฉายที่สมองอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอาการเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณหมอก็จะประเมินเอ๊ะมันเกี่ยวกับการฉายแสงไหมหรือว่ามันเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคที่มันกำเริบอย่าง
1: น
0: ี้เป็นต
1: ้
0: น
1: ค่ะอาจารย์แอดนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงในฮัสกินเนาะมันอยู่ในหน้าอกเผอิญว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แอดว่าเคสของคนไข้เนี่ยอาจจะไปฉายโดนรังสีโดนตัวหลอดอาหารด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีอาการแน่น
2: เ
1: พราะบางทีอาจจะมีปฏิกิริยา
2: ลิ้นไม่รู้รสต่างเป็นแผลด้วย
0: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ครับก็ยกอย่างที่เป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตเนี่ยมันไปใกล้กับหลอดอาหา รจริงๆโดยเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการค่อนข้างแม่นยำนะอาจารย
1: ์
0: นะครับเราสามารถที่ใช้เครื่องฉายรังสีเนี่ยฉายเลือกไปเฉพาะตรงที่เป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วก็เว้นตรงหลอดอาหา
1: ร
0: แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันใกล้กันมากๆมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าฟิลของการฉายมันแยกออกจากกันชัดเจนเนี่ยโอกาสมันจะก็จะน้อยลงครับผมครับคงต้องไปดูเคส by เคสนะครับว่าในเคสนั้นเนี่ยตำแหน่งของฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับจุดที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการใช่หรือไม่เ
1: น
0: ี่ยครับผม
1: น่าสนใจจริงๆ
2: ค่ะอาจารย์อ้นอาจารย์ต้นตอบคำถามคุณอินหน่อยค่ะ
1: ครับผม
2: คุณอินบอกว่าถามให้ลูกชายลูกชายจะต้องเรียนรอด
1: อ
2: แต่ปัญหาคือว่าลูกชายเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะปวดหัวตาพร่าถ้าฝืนวิ่งต่อเนี่ยถึงหายใจไม่ออกหายใจได้สั้นมากโดยส่วนตัวลูกชายเป็นภูมิแพ้ทั้งแพ้อากาศหนาวแพ้ฝุ่นจามเป็นร้อยครั้งต่อวันเลย อยากทราบว่าแบบเนี้ยลูกชายเนี่ยเป็นหืดหรือเปล่าเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะ
1: จริงจริงมีสองคำถามนะฮะถ้าเป็นรอดอนี่คงไม่เกิน18ปีเพราะว่าคงเหลือแค่ม .6 นะ
2: ฮะ
1: ประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีคนถามเสมอว่าทำไมในคนไข้ที่เป็นโรคหืดอันนี้เราพูดถึงความเขาเรียกว่าการกระจายตัวของผู้ป่วยตามเพศสังเกตนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นโรคหืดส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหืดจะเจอในผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่หรือเปล่า
2: ค่ะ
1: นะแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาที่เคสของนะครับ
2: ลูกชายคุณอิน
0: ต้องเรียนรอต้องวิ่ง
1: ใช
2: ่ต้องวิ่ง
1: อาจารย์ทราบนะครับคุณตั๊กทราบไหมครับว่าที่เราวิ่งเนี่ยเราหายใจทางไหนครับ
2: ส่วนใหญ่หายใจทางปากถ้าเราวิ่ง
1: ครับแต่จริงๆเราต้องหายใจทางจมูกเพราะว่าที่เราหายใจทางปากเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปากเราเนี่ยเราถูกดีไซน์ตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหารในการรับประทานอาหารเราหายใจจริงๆเนี่ยทางจมูก
0: ทางจมูก
1: แต่ว่าในเคสของลูกชายของคุณอินเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามวันนึงเป็นร้อยครั้งผมว่าตั้งใจมากนะอุตส่าห์นับจำนวนครั้งการจามต่อวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาม
2: เยอะมากบ่อยมาก
1: ครับหนึ่งชั่วโมงจามทีหนึ่งสี่รอบทุก15นาทีคือน่าสนใจมากว่าพอมันมีปัญหาเรื่องจมูก nose block เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากว่าคนไข้จะเกิดปรากฏการณ์การหายใจทางปากที่ว่าเป็นเรื่องของ mouth breathing ทราบไหมครับว่าจมูกทำหน้าที่อะไรครับนอกจากการหายใจทำหน้าที่กรอง
2: มันจะมีขนใช้กรองพวกฝุ่น
1: และในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยทำหน้าที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับอากาศที่แห้งๆที่เราสูดเข้าไปในการหายใจและที่สำคัญทำให้ในการวอร์มทำให้อากาศที่เย็นเวลาที่เราไปวิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันอุ่นขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราสูดอากาศที่หนึ่งไม่แห้งแล้วมีความอุ่นเข้าไปสู่ปอดเราตอนนี้เคสที่มีปัญหาเรื่องจมูกเวลาวิ่งเนี่ยน้องเขาจะมีโนสบล็อกโนสบล็อกคือจมูกตันแล้วเวลาวิ่งอ้าปากหายใจ
2: ก็เลย
1: ใช่ครับ
2: อย่างนี้นะหายใจทางปาก
1: การหายใจทางปากไม่มีประสิทธิภาพครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะหายใจยากแต่กลับมาถามว่าเป็นโรคหืดหรือเปล่า
2: เป็นไหมเป็นหืดไหม
1: มันก็จะมีกลุ่มอาการโรคหืดกลุ่มนึงครับคุณนรกรอาจารย์มาเราครับเขาเรียกว่า exercise induced asthma asthma คือโรคหืดหรือชื่อปัจจุบันเขาเรียกว่า exercise induced bronchospasm คือกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบ
0: ค
1: ือเหมือนเราวิ่งปุ๊บอากาศมันแห้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกิดจากคนไข้ที่เป็นโรคหืดนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารก่อภูมิแพ้ไม่ใช่เรื่องของตัวมลพิษอื่นแต่เป็นการออกกำลัง
2: ใช่กระตุ้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าพยายามฝึกการหายใจว่าให้ใช้จมูกอย่าใช้ปากเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
1: แหมคำตอบนี้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคจมูกไม่รักษาคุณไม่มีทางใช้จมูกหายใจได้ปกติ เหมือนคนทั่วไป
2: ก็แสดงว่าต้องมีปัญหาอยู่แล้วใช่
1: โดยเฉพาะในโพรงจมูกแล้วก็ในไซนัสเซสผมก็กลับไปแนะนำนะครับลูกของคุณอินว่า1ต้องไปรักษาเรื่องจมูกก่อนอันดับแรกเลยน
2: ะ
1: อันดับ2รักษาจมูกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าเป็นโรคหืดไห
2: ม
1: ก็ต้องมาทำการทดสอบตรวจหน้าที่ปอดว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งเหมือนที่บอกอาจารย์แอร์เนาะว่าเอ็กซเรย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครับอาจารย์เอ็กซเรย์ก็ปกติและสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคหืดจริงคำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าก่อนที่คุณจะออกกำลังกาย
2: ค
1: ุณต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนแล้วต้องมีการใช้ยาพ่นก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยาแ
0: ค
1: ่หลอดลมและสุดท้ายครับต้องรักษาโรคหืดเป็นประจำด้วยยาสูตรพ่นสเตียรอยด
2: ์
1: เพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่เฉยคุณยังหอบได
0: ้
1: คุณไปวิ่งคุณจะหอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเราต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า1ต้องไปรักษาจมูกและวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดไหมและรักษาโรคหืดให้ดีหลังจากนั้นน้องเขาจะสามารถที่จะเป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายได้ต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคหืดอยากออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเนี่ยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประเภทกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นแนวไหนที่ทำให้โรคหอบหืดมันไม่กำเริบเนี่ยครับอาจารย์
1: จริงๆอยากเรียนอาจารย์วราวุฒิกับคุณนรกรเรามีคุณหมอหลายท่านที่เป็นโรคหืดแล้วเป็นมาราธอน42กิโลเมตรด้วยจริงๆเราต้องยอมรับครับว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราอ้างว่าเราเป็นโร
2: ค
1: แต่ทำให้เราไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่เหมือนคนทั่วไปได้
2: ฉันเป็นหืดฉันวิ่งไม่ได้อย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าตัดโอกาส
1: คุณก็เป็
2: นข้ออ
1: ้างแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าคนไข้เข้าใจถูกต้องเราต้องบอกว่าเราแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห
2: ์ครั้งต่อสัปดาห์
1: ก็ต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมที่ออกกำลังกายที่อาจารย์วราวุฒิถามเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อน
2: อัน
1: ด
2: ับ
1: ที่1อันดับ2ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่ดีก็คือว่าต้องไปออกกำลังกายในสภาพที่อากาศเหมาะสมเราต้องรู้ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งที่สวนสาธารณ
2: ะ
1: ไปดูบนฟ้าเอ๊ะฉันไม่มองไม่เห็นตึกเลยใช
2: ่
1: วันนั้นก็แนะนำว่ากลับมาวิ่งในบ้านดีกว่าไหมกลับมาวิ่งในเขาเรียกว่าในจิมหรือว่าในอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆการไปวิ่งนั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาอาการหอบที่เกิดจากมลพิษในการกระตุ้นและสุดท้ายครับคุณ
0: ค
1: ะและคุณทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าคุณรักษาโรคหืดของคุณให้สงบและเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณก็จะไม่หอบและคุณจะได้สุขภาพที่ดีต่อทางเรื่องปอดและเรื่องของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายของหัวใจ
0: นี่สำคัญมากเลย
2: ใช่ครับมีเวลาเหลือน้อยแล้วอาจารย์แอะตอบคำถามคุณณัชชาหน่อยค่ะ
0: ค
2: ุณณัชชาอายุ58ปีสอบถามว่าถ้าให้ยาเคมีบำบัดทุกอาทิตย
0: ์
2: ติดต่อกันไปนานๆจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมแขนขาไม่ค่อยมีแรงได้ไหมคะ
0: โอ้อันนี้เป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนิดนึงในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคอร์สเป็นไซเคิลนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดเวลานะครับเขาก็คือก็จะต้องแล้วก็มีคุณหมอที่จะดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะมีไข้ได้บ้างบางคนมีท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคุณหมอก็จะมีการดูแลนะครับว่ามีการปฏิบัติตัวเช่นอาหารการกินการดูแลเบื้องต้นนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มันอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับซ
2: ึ่
0: ง คุณหมอเขาก็จะเช็คแล้วว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องจัดการอะไรบ้างแล้วก็จะดูแลร่วมกันนั้นการให้ยาเคมีบำบัดเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนว่าเราไม่ให้เป็นยาประจำและกินไปทั้งชีวิตอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้เป็นคอร์สแล้วก็มีการประเมินในส่วนของการตอบสนองนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนในการดูแลครับผม
2: อาจารย์ต้นช่วยตอบคำถามคุณฝนหน่อยฉันก็เคยเจอแบบคุณฝนนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
1: บ
2: างทีเราก็เราเป็นหรือเปล่าวะก็ต้องมาคิดนะ
1: ค
2: ุณฝนบอกแบบนี้ว่าเคยเป็นหอบหืดตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่แรกเกิดหมอนัดไปตรวจทุกปีจนถึงอายุ17พอเดี๋ยวอายุ17หมอเลิกนัดละนะคะตอนนี้อายุ19ปีก็เลยสงสัยว่ายังมีโรคประจำตัวอยู่ไหมเพราะเวลาไปหาหมอ
1: จะเช็คลิสต์ว่าตกลงว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นหืดณวันนี้ใช่ไหม
2: น
1: ั
2: ่นสินั่นสิ
1: แล้วที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคเขาเรียกว่าเป็น natural history หรือว่าการดำเนินโรคนะครับมีคนกล่าวไว้เสมอว่าโรคหืดในคนไข้ที่เป็นเด็กผู้หญิงนะครับบอกว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย
2: ตั้งแต่เด็กสองสามขวบเกิดจนถึงสิบเจ็ดขวบ
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหืดแต่มันเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอยู่สองพีคของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงแรกกับช่วงที่สองก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงแรกก็คือสงบอยู่ไปช่วงหนึ่งครับพออายุสักประมาณ 30-40 เริ่มมีอาการหืดเกิดขึ้นใหม่
2: จะกลับเข้ามา
1: ใช่เขาเรียกเป็น bimodal distribution อันนี้น่าสนใจมากนะครับว่า เราไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากลไกเกิดจากอะไรถ้าจะตอบว่าคุณเป็นไหมคุณต้องบอกว่า1โรคคุณสงบแล้วแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสจะกลับมาเป็นอาการหืดดึงไหมหลังจากที่อายุ30ปี40ปีอันนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นตำถามว่าคุณทำไมหมอเลิกนัด
2: เหตุผลว่า
1: ง่ายมากครับพี่ตั๊กเพราะว่าอาการมันสงบแล้ว
2: สงบแล้ว
1: ใช่ไม่รู้จะรับมาทำไมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าต้องมีการติดตามดูอาการของตัวเองด้วย
2: ถ้
1: า
2: เกิดมีการตัวเองตลอด
1: เหมือนเดิมเหมือนตอนสมัยอายุสักประมาณสักราว10ขวบตอนนั้นมีอาการหายใจมีเสียงหวีดมีอาการหายใจลำบากอันนี้ควรจะต้องกลับไปพบแพทย์นะครับผมเพราะที่สำคัญมากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่สงบคือง่ายเป็นการเจรจาพักยกระหว่างผู้ป่วยกับโรคชั่วคราวนะครับผม
2: งั้นก็เคสของคุณฝนเนี่ยก็ควรที่จะกรอกว่ามีโรคประจำตัวแต่โรคสงบแล้วอย่างนี้นะคะ
1: ถูกต้องครับผมใช่ครับเพราะบางคนไปเขียนว่าไม่มีโรคนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอย่างของอาจารย์เวลาพูดเราไปฉีดสีใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: บอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยเพราะว่าโรคมันสงบแต่มันจะไปเจอปัญหาครับอาจารย์เช่นไปฉีดสารทึบแสงใช่ไหมแล้วปรากฏเป็นโรคหืดแล้วเกิดแพ้หลายอย่างมีแพ้อะไรหืดแพ
2: ้
1: สารพัดเลยปรากฏไปแพ้สารทึบแสงตอนนั้นใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็อาจจะต้องแจ้งนะคร
1: ับ
0: ปัจจุบันก็เขาก็เชื่อว่าความเกี่ยวข้องของโรคหอบหืดกับอาการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันชัดเจนแต่ว่าเน้นว่าบอกก็ดีโดยเฉพาะของหมอรังสีนะครับโดยเฉพาะการแพ้ในช่วงครั้งก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นให้มาเถอะครับอันนี้เป็นเชื่อมั่นว่าเป็นดีครับที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
2: ก็คือบอกละเอียดไปหน่อยแล้วกันเนาะจะไม่ใช่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรก็บอกว่าเคยเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคบอกละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นสุขภาพของเรา
1: จะได้รู้ครับพี่ตั๊กว่าบางทีเนี่ยบอกไม่มีปุ๊บนะแล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำการตรวจบางอย่างหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะได้อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาเคยมีโรคนี้มาแต่มันสงบแล้วพอมาให้การรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดหืดกำเริบได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยให้คำเขาเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมูลเพื่อจะให้การวางแผนของการรักษาและการวินิจฉัยเนี่ยมันไปได้ถูกจุด
2: เวลาอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาก็ถามว่าเคยแพ้เนี่ยแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบเซฟๆไปก่อนนะ
0: ถูกต้องนะคร
2: ับ ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราอาจจะแพ้ยาที่เราไม่เคยกินมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะคุณพงษ์ถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวมีน้ำมูกมา 7-8 วันละแต่ไม่มีอาการไอวันนี้จู่ๆไข้ขึ้นสูงพอตอนเย็นก็ตัวก็หายร้อนกลางคืนก็ตัวร้อนอีกช่วง 2-3 คืนมานี้ลูกสาวนอนดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยค่ะ บางทีหายใจก็มีเสียงวี๊ดร่วมด้วยค่ะสงสัยลูกสาวจะยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าแก้ปัญหายังไงดี
1: มาจริงๆบอกยากครับเสียงหวีดที่เราได้ยินว่าเสียงหวีดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากการตีบของทางเดินหายใจไล่ตั้งแต่จมูกอะครับจนถึงหลอดลมนะฮะจนถึงพูดง่ายๆว่ากล่องเสียงก็ยังได้เพราะในเด็กหรือว่าในคนไข้ที่เป็นทางกุมารเวชศาสตร์เนี่ย อาการที่หายใจมีเสียงปกติเนี่ยต้องหาสาเหตุโดยเฉพาะอาการน้ำมูกไหลแต่ถ้ามีไข้เราไม่ต้องระวังนะฮะอาจจะเป็นการติดเชื้อซึ่งโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆนะครับต้องมีการตรวจให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหวีดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารักษาเรื่องการติดเชื้อเสร็จแต่ว่าเสียงหวีดของลูกคุณพงษ์เนี่ยไม่ดีขึ้น
2: อ
1: ันนี้เป็นตัวเตือนที่ดีนะครับว่าอาจต้องไปดูว่าเอ๊ะหนึ่งอะดรีนอยทอนซิลโตหรือเปล่าในเฉพาะในเด็กสองเป็นหอบหืดหรือเปล่าหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่าหลักสุดท้ายครับในเด็กอาจารย์แอ๊คงเคยเจอนะครับบางทีมีโรคทางเขาเรียกว่าการพัฒนาการที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผิดปกติอยู่ในกล่องเสียงหรือว่าเป็นพวกการพัฒนาการหลอดลมที่ผิดปกติใช่ไหมครับจนแอ๊กก็มาทำให้พวกเราเนี่ยหลงได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคหืดคือง่ายก็คือประวัติที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเด็กคือประวัติเรื่องการพัฒนาการประวัติแรกคลอดนะครับซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาลูกของคุณพงษ์ได้นะครับ
0: คือถ้ายังมีอาการอยู่เน้นว่าอาจจะต้องมาพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจารย์ต้นบอกนะคร
2: ับ คือการตรวจหาสาเหตุนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะดูแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยไม่รักษายังไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: จริงต้องบอกว่าเขาเคยบอกไว้ว่าเสียงหวีดที่เราได้ยินเนี่ยไม่เท่ากับโรคหืดเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเสียง
2: ขึ้นมาใช่เคยได้ยินเสียงก็เป็นอะไรเป็นที่คอหรือเป็นที่จมูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกใช่ไหม
1: ครับ
2: แบบว่าระบบหายใจมันตีบอย่างเงี้ยหรอ
1: คะแต่ส่วนนึงที่เราเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปอุดเช่นเมล็ดผลไม้บางทีก็เจอของเล่นนะเป็นพวกแบบ
2: เด
1: ็กๆเอา
2: ไปใส่เข้าไปในปากใช่ไหมปัดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเราแก้ไขได้ถูกจุดเปลี่ยนชีวิตคนไข้เลย
2: ค่ะ
1: ถ้าไม่ถูกจุด ก็อยู่กับสิ่งแปลกปลอมอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตแล้วท้ายสุดมันเกิดปัญหาตามมาติดเชื้อซ้ำๆซากๆนะครับผมในจุดนี
0: ้ชอบพี่ตาทำเสียงอื้นเมื่อกี
1: ้
0: เหมือนประสบการณ์ตรงจริงๆ
2: ใช่ครับเคยได้ยินอะไรเงี้ยนะคุณจูอายุ54ปีสอบถามให้ลูกชายค่ะลูกชายอายุ25ปีแล
1: ้
2: วลูกชายฉีดแอสตรามา2เข็มฉีดไฟเซอร์1เข็มก็แสดงว่าได้มา3เข็มแล้วนะอยากทราบว่าตอนนี้ที่รามาม
1: ี
2: ฉีดเข็ม4หรือยังคะ
1: ของบุคลากรเพิ่งประกาศเมื่อกี
0: ้ก็คือต้องมากกว่า120วันความจริง
1: ครับ
0: ประมาณ 3-4
2: เดือน4เดือนถ้าเข็ม4เนี่ยควรจะ4เดือนหลังเข็ม3ใช่ไหมคะ
0: 120วันใช่ครับ
1: 4เดือนประมาณ
0: ใช่ครับ
2: ฉีดแล้วค่ะรามาฉีดแล้วแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่ดิฉันเมื่อกี้ก็เพิ่งถามมานะคะเขาจะฉีดสัปดาห์ละครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ระบุวันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันไหนฉีดเนี่ยนะคะก็ walk in มาได้เลยที่ดิฉันจำได้ในวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่6ค่ะศุกร์ที่6จะมีฉีดนะถ้าต้องการฉีดไฟเซอร์เนี่ย walk in มาได้เลย
1: ต้องดูประกาศเอา
2: ใช่ค่ะ walk in มาได้เลยนะคุณจูคุณพายบอกว่าอายุ33ปีทำงานย่านที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะทุกวันมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรจะไปตรวจอะไรไหมคะ
1: ผมว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคเลยครับพี่ตั๊กอาจารย์ว่าอาจารย์แอ๊ะ
0: ครับผม
1: ไม่เป็นโรคเนี่ยวันไหนฟ้าไม่เปิดนะฮะคัดจมูก
2: ไหมฟ้าไม่เปิดคือบองไปแล้วมันเข้าอากาศมันขมั
1: วแล้วก็ไปดูในแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าวันนี้คุณภาพอากาศ AQI ที่เรียกว่าเป็น Air Quality Index เนี่ยมันแย่มากเลยเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าผมจมูกบวมมากนะผมรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านเลยขนาดว่าตรงจุดเนี้ยต้องยอมรับว่าคำว่าคุณภาพอากาศมันไม่ใช่เฉพาะ PM PM คือสิ่งที่เป็นเรื่องของ particulate matter คือฝุ่นแต่จริงๆแล้วคุณภาพอากาศที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจากแก๊สด้วยเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมทั้งโลหะหนักเช่นตะกั่วเพราะพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได
2: ้
1: ถ้ามีอาการพวกนี้เป็นหายนะครับเป็นบ่อยๆแม้วันที่ไม่มี PM ก็ตามเนี่ยอันนี้ควรไปตรวจนะครับในจุดนี้นะครับผม
2: แล้วก็ถามให้คุณแม่ด้วยค
1: ่ะ
2: อีกท่านนึงนะบอกว่าคุณแม่อายุ65โรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้65ก็ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
1: ตามการ ระบาดโรค
2: เป็นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นมักมีมันน้ำมูกเยอะคัดจมูกหายใจไม่ออกอยากทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาการแบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นหืดได้ไหมคะ
1: จริงๆจะเรียนนะคะว่าไม่ต่างกันกับคนที่อายุน้อยโรคหืดไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแต่จริงๆต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีโอกาสจะเป็นโรคหืดเนี่ยจะเริ่มน้อยลง
2: น้อยลงเหรอถ้าสูงอายุโอกาสเป็นหืดน้อยลงเหรอคะ
1: นะครับในการเกิดโรคแต่ถ้าเราเจอผู้ป่วยอายุ65ปีมาเป็นหืดครั้งแรกต้องหาเหตุอื่นเสมอเช่นอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำท่วมปอดก็มาด้วยอาการหอบเหนื่อยเพราะการรักษาโรคน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวกับโรคหืดให้ยาที่อยู่ตรงข้ามกันเลย
0: ค
1: นละเรื่องกันแต่ประเด็นของคุณแม่ของคนไข้นะครับบอกว่ามีน้ำมูกร่วมกับคัดจมูกหายใจไม่ออกอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าอาการของภูมิแพ้มักจะเจอร่วมกันกับโรคหืดได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องมาตรวจครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าโรคหืดไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุแต่ถ้าเจอหืดครั้งแรกในอายุ65หรือ75หรือ80ต้องหาโรคอื่นที่มันพบได้บ่อยในคนไข้สูงอายุเช่นโรคหัวใจไว้ก่อน
2: โอกาสจะเป็นโรคอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหืดเนี่ยเป็นไปได้มากด้วยนะคะคุณต้าค่ะอายุ30ปีถามว่าภูมิแพ้ขึ้นตามีโอกาสจะหายขาดไหมครับอยากรู้วิธีดูแลเบื้องต้นเพราะว่าไปหาหมอแต่ได้น้ำตาเทียมมาเวลานอนลำบากมากเลยครับ
1: แม้จริงๆถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยจมูกกับตานี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาก
2: เ
1: พราะทราบไหมครับบางคนที่คัดจมูกน้ำตาจะไหลเพราะว่าท่อน้ำตาเนี่ยมันจะระบายลงมาอยู่ในโพรงจมูก
2: ที
1: ่ตั้งสังเกตไม่ว่าหยาที่ตา
2: ใช่ใช่
1: ยาในลำคอถูกต้องเพราะว่า
2: ค
1: าร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับแต่แล้วมันก็ไหลลงไปในจมูกเพราะโนสบล็อกทำให้คนไข้มีอาการทางตาคัดจมูกตาอาจจะคันได้และบางคนก็อาจจะมาหาคุณหมอในเรื่องของอาการรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตาเนี่ยมันแบบดำๆคล้ำๆไม่ได้เป็นหมีแพนด้าเพราะนอนดึกนะฮะเพราะว่าเลือดดำนะฮะจะลาบตาเนี่ยมันข้างหมดเลยเพราะมันไหลลงไปในจมูกไม่ได
2: ้
1: วิธีการง่ายๆครับอันดับแรกคือต้องรักษาเรื่องจมูกถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบจริงพ่นยาจมูกจะทำให้อาการคันตาอาการน้ำตาไหลและไขเคืองดีขึ้นได้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้บางทีเราเจอว่าเจอ PM คัดจมูกผิวหนังก็คัน ตาก็คันได้เช่นกันครับผม
0: แต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตาบางทีมันก็มียาทางเลือกเหมือนกันครับอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลดอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งคุณหมอตาจะเป็นผู้สั่งให้
1: ใช่
0: นะครับเพราะนั้นถ้ายังมีอาการอยู่ได้น้ำตาเทียมไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอาการทางตายังชัดเจนอยู
1: ่
0: ก็แนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอตาก็มีทางเลือกอีกนะครับนอกจากเรื่องของน้ำตาเทียมมันก็มียาลดอาการภูมิแพ้ที่เป็นยาหยอกเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
2: มีเอาคำถามของคุณเยาบ้างดีกว่านะคะอายุ55น้ำหนัก68สูง150บอกว่าชอบดื่มน้ำหวานมากเลยค่ะกลัวจะเป็นเบาหวานมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยถามมาด้วยนะว่าแนะนำดื่มน้ำหวานได้วันละกี่แก้ว
1: นะคือจะบอกว่ามันก็คงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เมื่อกี้แอบดูคำนวณดัชนีมวลกายของคุณเยานะฮะน่าจะประมาณเกิน25ซึ่งก็คงจะเข้าข่ายในกลุ่มที่เรียกว่าน้ำหนักเกิน
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะเป็นเบาหวานในกลุ่มก็จะถ้าเป็นได้นะต้องมาตรวจก่อนนะเพราะว่าปัญหาก็คือเป็นการตรวจเลือดว่ามีผลตรวจน้ำตาลผิดปกติหรือเปล่าจากการที่เราอดอาหารแต่ต้องยอมรับครับว่าการดื่มน้ำหวานกี่แก้วต่อวันคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมและที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตับอ่อนนะครับแล้วก็การทำงานของเรื่องของการทำงานของอินซูลินแล้วก็การใช้น้ำตาลต่างๆในร่างกาย
0: แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้ลดหวานเนี่ยก็ดีลดหวานลดเค็มมาดีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นโดยสุขภาพรวมต่อให้ไม่เป็นเบาหวานโรคอื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีโรคอ้วนอย่างที่อาจารย์ต้นบอกนะน้ำหนักเกินมากับโรคตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราพยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงเนาะลดหวานลดเค็มเนี่ยสำคัญนะครับ
2: แต่ว่าถ้ายังชอบดื่มน้ำหวานเนี่ยก็ออกกำลังกายออกกำลังกายหนักหน่อยนะมันก็อาจจะช่วยเผาผลาญได้หรือเปล
0: ่
2: า
1: ต้องตอบว่ากรุงโรมไม่สร้างมาเดียวนะครับพี่ตาก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรากินเนาะ
0: จริง
1: ๆให้เราไปวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่ว่าเรา
2: ขอโทษนะกินหวานกินติ่มทุกวัน
1: น้ำตาลแต่ว่ากินอะไรนะน้ำหวานวันละประมาณเป็นลิตรเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นส่วนนึงทำให้ร่างกายเราได้คุณภาพในการทำงานของปอดและหัวใจที่ดีขึ้
0: น
1: แต่ผมว่าการบริโภคสำคัญมาก
0: สำคัญมากกำลังคิดว่าคุณยาวจริงๆแล้วเป็นพี่ตาหรือเปล่าถามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูอินเนอร์พี่ตาดูแหลกมากนะครับ
2: ดิฉันชอบกินของหวาน
1: ตะหุ่นไม่น่าใช่พี่ตานะครับผมน่าจะพ
2: ี่ตาน่าจะตัวเล็กกว่านี้ขอแล้วค่ะต้องจบแล้วล่ะวันนี้โดนอาจารย์หมอรุมนะคะ
1: รุมสกรรมพี่ตาตอนนี้ครับผม
2: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากใบตองโคเซตด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอสองท่านด้วยนะคะสนุกมากวันนี้วันหลังมาอีกนะคะ
0: ค
2: ุยกันหลายๆโรคด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะรัดคิวหมอเรามาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาค่ะลากกันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่
2: ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

ำหรับการลดน้ำหนักนะคะมันก็จะมีมากมายหลายวิธีเลยค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเจอเป็นล้านคำถามคือทำยังไงดีล่ะถึงจะเลือกวิธีที่ถูกต้องวิธีนี้เลยค่ะการลดน้ำหนักแบบหมอนะคะเราจะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ1กิโลภายใน1สัปดาห์ค่ะอาหารสำหรับวันนี้จะเป็นผัดไทยค่ะจะกินผัดไทยยังไงในอาหารที่มีแคลอรี่สูงโดยปกติเนี่ยให้อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มพุงค่ะเดี๋ยวไปดูกัน

เสร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับผัดไทยเส้นบุกจานนี้นะคะจานนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบนะคะโดยใช้เส้นบุกซึ่งไม่มีแคลอรี่แล้วก็ลดปริมาณน้ำมันลงปรับเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงแค่นี้เองค่ะอาหารผัดไทยก็จะเป็นอาหารจานสุขภาพแล้วก็แคลอรี่ต่ำได้ด้วยค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบวิธีที่ถูกต้องขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยทุกท่านต้องการพลังงานเท่าไหร่สำหรับผู้หญิงต้องการอยู่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องการประมาณ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่สำหรับการทำให้น้ำหนักมันหายไปนะคะเราก็จะต้องลดพลังงานลงไปประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี่นะคะแล้วสัปดาห์นึงน้ำหนักของทุกท่านก็จะลดลงประมาณ1กิโลนะคะถ้าเกิด 7,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น7วันใช่ไหมคะเราก็จะลดไปวันละ1,000กิโลแคลอรี่1,000กิโลแคลอรี่แม้ถ้าสมมติว่าเราอดอาหารอย่างเดียวมันก็จะดูเยอะไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยนะคะเราต้องออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วถ้าเราลดลงไปได้ 1,000 กิโลแคลอรี่ทุกวันแน่นอนค่ะภายใน1สัปดาห์ทุกท่านจะลดลงมาได้ประมาณ1กิโลดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับการลดน้ำหนักลงประมาณ 0.5 ถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปสำหรับคนที่เลือกทางลัดโดยการที่จะใช้ยาลดน้ำหนักอันนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะเป็นใจสั่นปากแห้งคอแห้งหงุดหงิดอารมณ์เสียนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะอ้วนขึ้นมาอีกหรือที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินลดพุงต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านจะได้พบกับเคล็ดลับต่างๆในแง่ของการกินที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วล่ะว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ
2: okay.
1: ในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
2: ค่ะ
1: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่ okay. แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
2: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
1: ใช่แล้วครับ
2: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่สองคนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุฟเฟ่นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่เนาะเพราะบุฟเฟ่ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
1: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
2: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้สองส่วนค่ะอันแรกคืออาหาร

0: างที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่สองคืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่สองก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอมนะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย์อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจารย์ได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่เกรียมเกรียมครับ
0: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรสีดำดำเกรียมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
0: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นขมเหลาเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว์
1: ซึ่งมันหอมมาก
0: ใช่อันนั้นแหละ ก็จะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าอาจารย์กินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลยกับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ
1: ้
0: น
1: ถนอมอายุอาหาร
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไปอันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูดถึงเนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
0: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat
1: ตรงตัวเลย
0: ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่อย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเป็น white meat พวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็น white meat ซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของ red meat นะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็น red meatอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
0: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
0: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมครับ
0: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
0: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่เหนือจะลดพวกเนื้อแดงอันที่2อาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่3เนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไปโปรเซสอะไรมันอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคน

0: ที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
0: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: อ๋อเนื้อสัตว์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based
1: plant based diet
0: อาจารย์ได้ยิน plant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได้ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจส 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
1: ์
0: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่2คือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
1: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
0: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือ1เนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริ้งต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริ้งต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริ้งหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริ้งหนึ่งอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
0: ้
1: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์จะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าอาจารย์กินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้

0: ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เออหรือใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่เพราะว่าถ้าจะนับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใครแต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆในแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่อาจารย์จะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: อ้าว
0: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งโอเคไหมคะ แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะเหมือนกับทำแมมโมแกรมแล้วก็ติดตามตัวเองเป็นระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันนี้เขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาค่ะสายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็น ตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาท็อกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี้อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอัฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วัน
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงอ่ะคือ3วัน
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกตินะครับคำว่าปกติแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI คร
0: ับค่ะหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติคนที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจเนี่ยเราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่2ก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื้
0: อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยงใช่
0: ใช่ใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แ แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจจะเลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปแล้วพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่2ถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งมันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้หรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามิน A อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามิน D ที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอ A ไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ื่อว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอุลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้ผมขอเปิดรายการด้วยคำถามง่ายๆนะครับผมจะถามว่าเห็ดที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไรผมให้เวลา3วีครับ3 2 1ไม่รู้กันใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเฉลยนะครับเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรไม่มีใครห้ามผมเลยใช่ไหมครับถ้างั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ต้องเป็นเมนูเห็ดแน่นอนครับกับเมนูมัชรูมคินช์ครับ

ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับกับเมนู Mushroom Kiss ครับน่ากินมากนะครับแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยหมอแนะนำนะครับเห็ดนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ทางนิติเวชนะครับก็ได้พบ

0: เลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเห็ดที่เรารู้จักครับเอามารับประทานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอาการของผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับส่วนมากก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะครับการพยายามล้วงคออ้วกหรือการให้กินไข่ขาวเนี่ยครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับในกรณีที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับรู้ตัวว่าเอ้ยกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วก็รีบขย้อนออกมาประมาณนี้ก็คงจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอาการไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันดูดซึมไปแล้วครับรีบส่งโรงพยาบาลดีที่สุดครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเห็ดไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครถูกใจก็กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อน

0: ่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เอง
0: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
2: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
1: เ
3: อ๊ะ
1: นี่แน่จักรจี้ไหมจักรจี้ไหม
3: นี่
1: โอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
2: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
4: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
4: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงข้าให้หมด
2: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
1: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
2: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
1: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
5: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้
1: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
0: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
4: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
4: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
1: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: เมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นั่นนึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
2: าดอยู่เหมือนกันนี่นะ
0: อยู่ไหนนะอยู่ไหน
2: ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะ
0: อ
2: ่
0: ะเจอแล้ว
2: ท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
3: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
7: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
3: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
7: เจ้าดูฉลาดที่สุดค่ะมากับข้าเดี๋ยวนี้
3: ช่วยข้าด้วย
8: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
4: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
4: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
4: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
9: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ังมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็ง

ที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
2: หมดเลย
1: แล้วเนี่ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
4: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาส่งมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการณ์ได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้า เราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
4: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
4: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
3: ใช่
5: ๆนานๆๆ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย
8: หน้าของเราเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการว่ามีริ้วรอยชัดเนี่ยเมื่ออายุประมาณ30ปลายๆภาวะการเหี่ยวหรือว่าการแก่ของร่างกายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างแรกเลยคือการโดนแสงแดดภายในแสงแดดที่ส่องมากระทบหน้าเราเนี่ยมันประกอบด้วยรังสี UV เพราะคนผิวขาวนะคะคนผิวขาวเนี่ยมีเม็ดสีค่อนข้างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนผิวคล้ำนะคะเพราะฉะนั้นแสงแดดเนี่ยก็เลยสามารถส่องผ่านลงไปในผิวหนังชั้นลึกได้มากกว่าทีนี้การป้องกันโดยหลักเนี่ยก็คือต้องทากันแดดส่วนใหญ่ก็จะถามกันว่าเอ๊ะอย่างนั้นถ้าเราใช้ SPF สูงๆเนี่ยมันก็จะดีในการป้องกันแสงแดดนะคะจริงๆมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า SPF 60หรือ SPF 100เนี่ยค่าป้องกันแดดเนี่ยไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำง่ายๆดังนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มหรือว่าทำงานในร่มเช่นทำงานในออฟฟิศนะคะไม่ค่อยได้โดนแดดมากคุณหมอแนะนำให้ใช้ SPF ประมาณ15นะคะแต่ถ้ามีการทำงานที่อาจจะต้องมีการไปสัมผัสแสงแดดมั่งเช่นไปหาลูกค้าแล้วก็อาจจะต้องมีการออกไปเดินถนนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะใช้ประมาณ SPF 30นะคะแต่ถ้าต้องออกแดดจัดๆนะคะหรือมีการเล่นกีฬากลางแจ้งคุณหมอก็แนะนำให้ใช้ SPF 60นะคะค่ากันแดดของแสงแดดนี่มันสามารถกันได้2อย่างก็คือกัน UVA กับกัน UVB นะคะถ้าเกิดว่าค่ากันแดดสำหรับกัน UVB เนี่ยจะขึ้นตรงบริเวณยากันแดดว่าเป็นคำว่า SPF แต่ถ้าค่ากันแดดที่กัน UVA เนี่ยจะเป็นค่าที่เรียกว่า PA ถ้า PA เนี่ยคุณหมอแนะนำว่าถ้าอยู่ในร่มก็อาจจะเป็นประมาณ PA 1บวกถึง2บวกแต่ถ้าเริ่มมีกิจกรรมกลางแจ้งก็จะเป็น PA 2บวกถึง3บวกปริมาณการใช้กันแดดที่เหมาะสมนะคะถ้าเป็นกันแดดแบบครีมเนี่ยง่ายๆคือว่าหมอแนะนำให้บีบมาประมาณ1ข้อนิ้วก่อนแล้วก็ทารอบแรกหลังจากนั้นก็บีบอีก1ข้อนิ้วแล้วก็ทารอบ2แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้กันแดดแบบน้ำก็แนะนำว่าให้ใช้ปริมาณเท่ากับเหรียญ10บาท2เหรียญอันนั้นก็จะได้ประสิทธิภาพในการกันแดดที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โดนแดดสมมุติเราป้องกันแดดแต่เราไปอยู่หน้าเตาร้อนๆเนี่ยจริงๆเนี่ยการที่เราไปอยู่กับความร้อนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการแก่เร็วแบบตรงไปตรงมาเหมือนแสง UV นะคะแต่มันทำให้เกิดการกระตุ้นเม็ดสีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่เราสัมผัสอะไรร้อนๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือกระคือฝ้าอันนั้นก็เป็นปัจจัยอีกอย่างนึงที่ทำให้เกิดการแก่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีการ expression หรือว่าการแสดงสีหน้าเยอะๆนั่นก็คือว่าเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะพอเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่เยอะใช้สะสมกันเป็นปีกล้ามเนื้อเนี่ยก็จับจำแล้วว่าเราทำงานอย่างนี้นะมันก็จะหดตัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นผลที่ว่าทำไมพออายุ 30-40 แล้วเนี่ยคนที่มีการใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเช่นอาจจะเป็นนักแสดงหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเราแต่เขาอาจจะชอบใช้กล้ามเนื้อในการหัวเราะหรือ expression หน้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้เกิดริ้วรอยที่ค่อนข้างถาวรได้นะคะหลังจากอายุ40เป็นต้นไปถ้าเราอดนอนหรือว่าพักผ่อนน้อยจุดสังเกตเลยคือว่าผิวหน้าเราเนี่ยจะมีเส้นมีริ้วรอยแล้วก็จะเหี่ยวง่ายนะคะจะดูไม่สดใสนะคะแล้วก็บริเวณผิวหนังรอบตาเราเนี่ยก็จะดำคล้ำอันนั้นเกิดจากการที่เส้นเลือดเนี่ยขยายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการอดนอนเนี่ยยังทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลจะมีผลทำให้เกิดการทำลายของคอลลาเจนที่ผิวหน้าถ้าเกิดว่าเราอดนอนเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยสร้างน้อยลงนะคะผิวเราก็จะบางลงผิวก็จะเหี่ยวง่ายนะคะกระดูกก็จะพรุนง่ายการที่เราทานเหล้าหรือสูบบุหรี่ซ้ำๆเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือเช่นโรคความดันนะคะแล้วก็โรคหัวใจนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้เกิดการสร้างออกซิเดทีฟสเตรสคือเป็นอนุมูลความเครียดเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งทำให้เกิดการแก่ของผิวเนื่องจากว่ามีการสร้างอนุมูลอิสระมาค่อนข้างเยอะ

สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทุกๆท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะเรามาเจอกันยามเช้าแบบนี้เราจะต้องทำยังไงก่อนคะร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณคร
0: ูน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสวัสดีทักทายคุณครูแล้วก็ไหว้ได้สวยขึ้นมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจค่ะอยากจะมาบอกเล่าให้กับเด็กๆฟังค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะตื่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะอาบน้ำแต่งตัวนะคะแล้วระหว่างที่คุณครูบีนะคะกำลังอาบน้ำค่ะคุณครูบีก็รู้สึกว่าคันบริเวณศีรษะมากๆเลยค่ะคุณครูนะคะจึงสระผมนั่นเองค่ะเมื่อคุณครูบีสระผมนะคะคุณครูก็รู้เลยว่าคุณครูบีนะคะไม่คันศีรษะแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าถ้าเกิดเราจะทำให้ร่างกายของเราสะอาดหรือการดูแลตนเองเด็กๆจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำนั่นเองค่ะถ้าหากเด็กๆมีอาการคันที่ศีรษะเหมือนคุณครูบีเด็กๆจะต้องทำยังไงคะลูกเด็กๆก็จะต้องสระผมนะคะเพื่อให้ทำไมคะเพื่อให้ผมของเราเป็นยังไงคะสะอาดนั่นเองค่ะเด็กผู้หญิงนะคะก็จะต้องหมั่นสระผมบ่อยๆเพราะว่าเด็กผู้หญิงผมเป็นยังไงคะผมยาวเด็กๆไว้ผมยาวถ้าเด็กๆไม่ค่อยสระผมจะเกิดอะไรขึ้น
1: ผมพัง
0: ผมจะเป็นยังไงคะ
1: มีหาว
0: จะมีหาวนั่นเองเด็กๆรู้จักตัวหาวไหมคะ
1: รู้จัก
0: เห่าเป็นยังไงคะ
2: ม
0: ัน
2: จะเป็นตัวดำๆแล้วก็ดูดเลือด
0: เดี๋ยวเชิญน้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนบอกว่าเห่าเป็นยังไงนะคะน้อง
3: เป็นตัวดำๆแล้วก็เป็นตัวที่ดูดเลือด
0: อยู่ที่ไหนเห่าเนี่ยชอบอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ข้างบนหัวเราแล้วก็อยู่ข้างในผมเรา
0: อยู่บนศีรษะของเราใช่ไหมคะถ้าเราไม่อยากมีเหาอยู่บนศีรษะของเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคะน้องโอโซ
3: สระผม
0: สระผมต้องสระบ่อยๆใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะเด็กๆคนไหนเคยเห็นตัวเหาบ้างคะหลายคนเคยเห็นใช่ไหมคะเห่าจะมีลักษณะเป็นตัวเล็กๆสีดำๆเหมือนที่น้องโอโซนบอกเลยค่ะอยู่ที่บริเวณไหนของศีรษะของเราใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เขากัดที่บริเวณศีรษะของเราเราจะรู้สึกยังไง
1: ค
0: ันนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเด็กๆคนไหนไม่ทำความสะอาดร่างกายหรือไม่ชอบสระผมเหาที่อยู่บนศีรษะของเราก็จะออกไข่ไข่ของตัวเหาเนี่ยจะอยู่บริเวณไหนเด็กๆทราบไหม
1: บนศีรษะ
0: จะเกาะอยู่ที่อะไร
1: บนหน้า
0: จะเกาะที่เส้นอะไร
1: เส
0: ้นผมของเรานั่นเองจะยิ่งทำให้เราจะยิ่งทำให้เรารู้สึกคันมากเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเพื่อไม่ให้มีหาวสระผมบ่อยๆแล้วถ้าหากว่าเราเผลอลืมสระแล้วหาวอยู่ที่หนังศีรษะของเราไปแล้วล่ะเราจะกำจัดอย่างไรคะ
1: สระผม
0: หนึ่งกำจัดโดยการสระผมแล้วเดี๋ยวเหาจะค่อยๆหายไปใช่ไหมคะแล้วทำยังไงได้อีกคะขอเชิญน้องอันตาหน่อยค่ะเราจะทำยังไงเราจะกำจัดเหาบนหนังศีรษะของเราอย่างไรคะ
4: แม่หาให้หนู
0: ให้คุณแม่หาให้ใช่ไหมคะคุณแม่หายังไงคะ
4: แม่รูดออกมา
0: แม่รูดออกมาใช่ไหมแม่ใช้อะไรในการรูดออกมาคะ
4: มือ
0: ใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาบอกว่าน้องอันตาก็ให้คุณแม่ช่วยหา คุณแม่ก็ใช้มือรูดไข่เหาออกมาใช่ไหมบางคนนะคะไม่ได้ใช้แค่มือนะเรายังมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการกำจัดเหาด้วยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือหวีนั่นเองหวีเสนียดนั่นเองค่ะที่เอาไว้รูดเหาออกจากเส้นผมของเราและยังมีแชมพูนะคะแชมพูสระผมสำหรับกำจัดเหานั่นเองค่ะมีหลากหลายวิธีไหมคะ
1: ม
0: ีหลากหลายวิธีเลยแต่เราจะปล่อยให้เหาเนี่ยมาอยู่ที่ศีรษะของเราไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองให้สะอาดเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีเหามาอยู่บนศีรษะของเรานั่นเองค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าอะไรให้กับคุณครูฟังอีกบ้างไหมคะนะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินนั่งตัวตรงเลยน้องซินจะเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังคะ
4: วันนั้นหนูน้ำเอง
0: น้องซินอาบน้ำเองใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วน้องซินทำยังไงคะ
4: ถูสบู
0: ่ถูสบู่แล้วทำยังไงอีกลูก
4: แล้วก็แปรงฟัน
0: แปรงฟันด้วยใช่ไหมแล้วทำยังไงอีก
4: เช็ดตัว
0: เช็ดตัวอาบน้ำแปรงฟันถูสบู่เช็ดตัวทำยังไงอีกคะ
4: ใส่เสื้อผ้า
0: แต่งตัวด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วหลังจากที่แต่งตัวเสร็จแล้วน้องซินไปที่ไหนลูก
4: หนูอยู่บ้านกับพี่หนู
0: อ๋ออยู่บ้านกับพี่เก่งมากเลยค่ะน้องซินปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะน้องซินเขาดูแลทำความสะอาดร่างกายด้วยตนเองโดยการที่ทำอะไรคะ
1: อาบน
0: ้ำแล้วก็ทำอะไรอีกคะ
1: ถ
0: ู
1: สบ
0: ู่ถูสบ
1: ู
0: ่แปรงฟันนะการอาบน้ำแปรงฟันเป็นการดูแลร่างกายของเราให้เป็นยังไงลูกร่างกายของเราจะเป็นยังไงถ้าเราอาบน้ำแล้วก็แปรงฟันสะอาดถ้าเด็กๆไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงคะ
2: แล้วก็จะผุแล้วก็ฟันเราก็จะติ ดฟ
0: ันเราจะฟันผุแล้วถ้าเราไม่อาบน้ำตัวเราจะเป็นยังไงตัวเราจะสกปรกมีเชื้อโรคนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นหรือหอมเหม็นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายของเราเป็นประจำทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆค่ะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆได้จดจำมาและนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวค่ะที่น่าสนใจให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังแล้วเด็กๆฟังเรื่องราวของเพื่อนแล้วสนุกไหมคะหลายคนนะคะชื่นชอบแล้วก็ตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะที่ห้องเรียนของคุณครูค่ะก็ยังมีเด็กๆนะคะที่อยากจะออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับการดูแลร่างกายของตัวเองให้สะอาดค่ะคุณครูบี้ขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังน้องข้าวตังดูแลตัวเองแล้วก็ทำให้ร่างกายสะอาดอย่างไรบ้างครับ
1: อาบน้ำครับ
0: อาบน้ำแล้วทำยังไงอีกครับ
1: แปรงฟันครับ
0: แปรงฟัน
1: แล้วก็ตัดเล็บครับ
0: ตัดเล็บนะตัดเล็บอะไรบ้างคะ
1: เล็บมือกับเล็บเท้าครับ
0: เล็บมือกับเล็บเท้าเด็กๆคนไหนตัดเล็บมาแล้วคะเด็กๆทราบไหมว่าทำไมเราถึงจะต้องตัดเล็บของเราให้สั้นเพราะว่าอะไรคะถ้าเล็บเรายาวจะมีอะไรคะลูก
1: มีเชื้อโรคครับ
0: มีเชื้อโรคเข้าไปในเล็บใช่ไหมคะน้องข้าวตังก็ดูแลร่างกายโดยการตัดเล็บให้ทำยังไงลูก
1: ให้สั้นครับ
0: ตัดเล็บให้สั้นนั่นเองค่ะเอาปรบมือให้น้องข้าวตังหน่อยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าการดูแลร่างกายของเราให้สะอาดมีหลากหลายวิธีไหมคะอันไหนเด็กๆทบทวนให้คุณครูบีฟังหน่อยว่าเราจะดูแลร่างกายของเราให้สะอาดมีอะไรบ้างคะ
2: อาบน
0: ้ำ
2: ถูสบู
0: ่อาบน้ำถูสบู่ทำอะไรอีกคะสระผมทำอะไรอีกคะลูก
2: แปรงฟ
0: ันทำอะไรอีกคะตัดอะไรได
2: ้
0: ตัดเล็บตัดอะไรได้อีกตัดผมตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถบอกได้ค่ะว่าวิธีการดูแลตัวเองให้สะอาดทำอย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทำอะไรคะมาเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนชอบการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างคะคนไหนชอบออกกำลังกายบ้างโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะการที่เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆนะคะแล้วก็ออกกำลังกายจะทำให้เด็กๆแข็งแรงแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีขึ้นด้วยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูบีมีเครื่องดนตรีชนิดนี้คืออะไรลูกอะไรนะแทมบูรีนนั่นเองมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กค่ะสัญญาณจังหวะของเรามีอะไรคะช้าเร็วและหยุดช้าคุณครูบีก็จะให้สัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะเร็วและสัญญาณจังหวะอะไรคะ
1: หย
0: ุดนั่นเองหยุดที่แปลว่าเราจะต้องยืนเป็นยังไงคะ
1: น
0: ิ่งค้างเอาไว้เลยค้างท่าทางท่านั้นเอาไว้เลยกระดุกกระดิกได้ไหมเปลี่ยนท่าใหม่ได้ไหมไม่ได้นะคะต้องนิ่งเอาไว้เลยเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วเราจะต้องเคลื่อนไหวอะไรก่อนนะอยู่กับที่ก่อนเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: น้องลิต้าทำท่าอะไรลูก
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายใช่ไหมคะน้องดินทำท่าอะไรครับ
2: วิ่งครับ
0: วิ่งโอ้โหน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
3: เขย่งเท้าค่ะ
0: เขย่งเท้าใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องก้าวทำท่าอะไรลูก
1: นอนครับ
0: นอนใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน้องกุ้ยช่ายทำท่าอะไรคะ
2: โยคะค่ะ
0: โยคะโอ้โหเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: ต่างทำท่าอะไรครับ
1: โจรสลัดครับ
0: โจรสลัดน้องน็อตทำท่าอะไรลูก
2: อ่านหนังสือครับ
0: อ่านหนังสือมีใครทำท่าทำไม่เหมือนเพื่อนอีกนะน้องซินทำท่าอะไรคะ
3: ทำท่าวิ่งไปซื้อไอศกรีมค่ะ
0: วิ่งไปซื้อไอศกรีมเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องโอโซนทำท่าอะไรครับ
1: เขย่งขาเดียวครับ
0: ทำท่าเขย่งขาเดียวใช่ไหมครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะทรงตัวดีๆนะคะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะโอ้โหเด็กๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะที่ฟังสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้ตามสัญญาณจังหวะค่ะวันนี้คุณครูบีมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากเคลื่อนไหวไหมคะ
2: yeah.
0: เดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีเพลงเก็บของค่ะมาให้เด็กๆได้ฟังแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเก็บของกันเลยค่ะเพลงเก็บของของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะอย่าให้

เก่งมากเลยค่ะปรบมือเตะให้ดังๆเลยเด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะขยับมาค่ะเด็กๆขยับเข้ามาก่อนไม่เป็นไรลูกอันน้องขยับเข้ามานี่หน่อยค่ะลูกอันตามาเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายแล้วสนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะมีคนไหนรู้สึกว่าเมื่อยตัวบ้างคะโอ้หลายคนอาจจะเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะวันนี้ให้เด็กๆกางแขนออกมาเลยค่ะกางแขนออกมาทั้งสองข้างแตะไหล่

กางแขนออกนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆยืดขาออกมาเลยยืดขาออกมาแตะที่ปลายเท้านับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทุบทุบทุบ

ให้เด็กๆจับเอวเพื่อนๆไหมค่ะหันหน้าไปทางคุณครูบีก่อนจับเอวเพื่อนๆเอาไว้จับเอวน้องก้าวจับเอวเพื่อนๆค่ะลูกเราจะนวดเอวให้เพื่อนกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วร้องเพลงเลยค่ะนวดนวดนวด

เก่งมากค่ะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาสมาธินั่งตัวตรงๆมือขวาทับมือซ้าย

เด็กๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วสบายตัวไหมคะหายปวดเมื่อยหรือเปล่าหายปวดเมื่อยแล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูมีจังหวะอะไรคะช้าเร็วและหยุดนะเด็กๆก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความคิดจินตนาการคิดท่าทางที่แปลกมาวันนี้มีหลายคนค่ะมีท่าทางไม่ซ้ำกันกับเพื่อนๆแล้วเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงอะไรคะเพลงเก็บของนั่นเองเด็กๆก็สามารถคิดท่าทางประกอบเพลงนะคะได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะและตอนนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราก็หมดเวลา

0: อ้าวโหเก่งมากเลยค่ะหน่วยของเล่นของใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะหน่
1: วย
0: ของเล่นของใช้
1: ของเล่นของใช
0: ้หน่
1: วย
0: ของเล่นของใช้
1: ของเล่นของ
0: เก่งมากเลยค่ะและวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนในการเล่นเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ
1: เรื่อง
0: การปฏิบัติตนในการเล่น
1: การปฏิบ
0: ั
1: ติ ตนในการเล่น
0: เด็กๆทราบแล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะการปฏิบัติตนในการเล่นนั่นเองเวลาเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ เราก็จะต้องทำยังไงคะแบ่งกันเล่นเราก็จะต้องมีข้อตกลงที่จะเล่นร่วมกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูบีมีเพลงมาฝากเด็กๆ ด้วยเพลงนี้เด็กๆจะร้องได้ไหมนะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังคุณครูบีร้องเพลงหนึ่งรอบแล้วเด็กๆค่อยร้องเพลงตามคุณครูอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเล่นแล้วเก็บผู้แต่งศรีนวลรัตนสุวรรณค่ะเล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามัคคีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ่ยเด็กๆเคยฟังไหมคะ
1: เคย
0: เคยฟังแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูค่ะจะร้องเพลงนี้ให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆร้องตามคุณครูบีทีละวรรคได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะชื่อว่าเพลงอะไรนะ
1: เพลงเก็บของ
0: พูดตามคุณครูบีค่ะเพลงเล่นแล้วเก็บ
1: เล่น

โหเก่งมากเลยค่ะเรามาร้องไปพร้อมๆกันอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางร้องเพลงนี้ได้กันไหมคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะตอบมาว่าเคยร้องเพลงนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงเล่นแล้วเก็บเล่น

0: ปรบมือดังๆให้กับเต้ยหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆในเพลงเล่นแล้วเก็บเขาบอกว่าให้เด็กๆทำยังไงคะ
1: เก็บของ
0: เล่นกันต้องเล่นยังไงคะ
1: เล
0: ่
1: นก
0: ัน เล่นกันเล่นกันดีๆต้องเล่นกับเพื่อนๆดีๆใช่ไหมคะเวลาเราเล่นเราจะต้องทำไมกันด้วย
1: แบ่
0: งปันกันสามัคคีกันแต่เมื่อเราเลิกเล่นเราต้องทำยังไงคะ
1: เก็บ
0: ของนะคะเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะเราก็ต้องช่วยกันเก็บเด็กๆคนไหนเมื่อเล่นแล้วช่วยเพื่อนๆเก็บของเล่นบ้างคะหรือว่าอยู่ที่บ้านแล้วเด็กๆเล่นแล้วก็เก็บของเข้าที่โดยที่ไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกเลยมีใครทำได้บ้างคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเก่งกันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตภาพด้วยแล้วเด็กๆต้องบอกคุณครูบีด้วยนะว่าภาพที่เด็กๆ เห็นเนี่ยเป็นภาพที่ควรปฏิบัติตนหรือว่าไม่ควรปฏิบัติตนพร้อมที่จะไปสังเกตภาพหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยภาพนี้ค่ะเด็กๆ เห็นอะไรคะ

0: แกล้งเพื่อนใช่ไหมคะทำแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพื่อนกำลังเล่นอยู่แล้วเราไปแกล้งเพื่อนแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ไม่ถ
0: ู
1: ก
0: ไม่ถูกต้องเวลาเราเห็นเพื่อนเล่นอยู่ถ้าเราอยากจะเล่นของเล่นชิ้นนั้นเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเก่งมากเลยค่ะน้องกรีนน้องกรีนบอกว่าเราจะต้องรอให้เพื่อนเล่นเสร็จก่อนใช่ไหมคะแล้วเราจึงเข้าไปเล่นของเล่นชิ้นนั้นได้ค่ะแกล้งเพื่อนแบบนี้ได้ไหม
1: yeah.
0: ไม่ได้นั่นเองค่ะดูภาพต่อไปกันค่ะภาพนี้ทำอะไรกันคะเขากำลังเล่นอะไรลูกเล่นเกมการศึกษาใช่ไหมคะเขาเล่นร่วมกันเล่นร่วมกันแบบนี้ดีไหมคะ
1: ด
0: ีเป็นสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติไหมคะ
1: ควร
0: ไหมคะ
1: ควร
0: เล่นร่วมกันกับเพื่อนนะคะช่วยกันเล่นช่วยกันคิดแล้วก็จะสามารถเล่นเกมได้หรือว่าเล่นของเล่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรนะเล่นอะไรคะ
1: เล่นสกูตเตอร์
0: เป็นภาพที่คนเขาไปเล่นสกูตเตอร์ใช่ไหมแต่เด็กๆสังเกตสิคะว่าเราไปเล่นสกูตเตอร์แบบนี้เราต้องใส่อะไรด้วยใส่หมวกเพื่อทำไมคะ
1: เ
0: พื่ออะไรนะลูกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุใช่ไหมคะเราจะเล่นของเล่นหรือว่าเล่นสกูตเตอร์เราก็ต้องรู้จักการระมัดระวังการที่เด็กผู้ชายคนนี้ใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าเขาป้องกันตัวเองหากเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาศีรษะของเขาจะได้เป็นยังไงคะศีรษะของเขาถ้ามีหมวกกันน็อกป้องกันเอาไว้จะเป็นยังไงลูก
1: หัว
0: จะแตกไหมถ้าใส่หมวกกันน็อกป้องกันเอาไว
1: ้
0: ศีรษะก็จะไม่แตกก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งเด็กๆก็เหมือนกันค่ะเด็กๆคนไหนที่บ้านมีสกูตเตอร์แบบนี้บ้างคะแล้วเด็กๆมีอุปกรณ์ป้องกันเหมือนในภาพไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วของเล่นในห้องเรียนของเราล่ะมีอะไรบ้างที่เด็กๆเล่นแล้วต้องรู้จักการระมัดระวังแล้วก็ต้องรักษาให้ดีมีอะไรคะลูกเชิญน้องมาลีค่ะของเล่นในห้องของเรามีอะไรที่น้องจะต้องเล่นอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองบ้างคะ
2: ตุ๊กตาม
0: ีตุ๊กตาต้องเล่นอย่างระมัดระวังเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันพัง
0: เพราะว่าเดี๋ยวตุ๊กตาพังใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ถ้าเราเล่นไม่ระมัดระวังตุ๊กตาจะเป็นยังไงเลย
2: ตุ๊กตามันถ้าจะพังแล้วใครจะซ่อมไม่ได้
0: ตุ๊กตาอาจจะพังขาดแล้วซ่อมไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับน้องมาลีหน่อยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าของเล่นต่างๆเด็กๆก็จะต้องเล่นยังไงคะเล่นอย่างระมัดระวังหรือว่าเวลาไปเล่นอย่างที่ภาพเด็กผู้ชายคนนี้ไปเล่นก็ต้องรู้จักการป้องกันตัวเองนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อไปเป็นภาพอะไรนะ
1: เล่นแล้วเก็บ
0: ภาพอะไรนะคะ
1: เล
0: ่นแล้วเก็บของเล่นเข้าที่การที่เราเล่นแล้วก็เก็บของเล่นใส่กล่องเข้าที่ให้เรียบร้อยเนี่ยก็เป็นการรักษาของเล่นของเราเพื่อไม่ให้ของเล่นเราเป็นยังไงหายใช่ค่ะเก่งมากเลยน้องเข้าตังถ้าเด็กๆเล่นแล้วไม่เก็บเด็กๆจะหาของเล่นเจอไหมคะ
1: ไม่เจอ
0: ไม่เจอแต่ถ้าเด็กๆเล่นแล้วเมื่อเลิกเล่นเอาไปใส่ในกล่องหรือวางไว้ที่ชั้นให้เป็นระเบียบเด็กๆจะหาของเล่นง่ายไหมคะ
1: yeah.
0: หาของเล่นเจอง่ายนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่นของเล่นแล้วคุณครูบีก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมคะนั่งตัวตรง วันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำค่ะให้เด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่นและขออาสาสมัครออกมาทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะและคุณครูปลายทางค่ะได้สังเกตภาพนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ

0: วันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะก็มีชาร์ตการปฏิบัติตนในการเล่นมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะเด็กๆได้สังเกตภาพกันไปแล้วเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมว่าการปฏิบัติตนในการเล่นเราต้องทำยังไงบ้างทราบไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนำภาพที่แสดงความรู้สึกมีหน้ายิ้มกับหน้าบึ้งถ้าภาพไหนเป็นภาพการปฏิบัติตนในการเล่นที่ถูกต้องเราจะต้องจะต้องทำหน้ายิ้มแล้วก็จะเอาพี่หน้ายิ้มของเรานะคะไปติดเอาไว้แต่ถ้าภาพไหนเป็นภาพการปฏิบัติตนที่เป็นยังไงคะผิดไม่ควรทำไม่ถูกต้องเราจะต้องหน้าบึ้งเราก็ต้องหยิบภาพพี่หน้าบึ้งเอาไปวางไว้ไปติดเอาไว้ทำได้ไหมคะคนไหนน่ารักนั่งตัวตรงของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังภาพแรกเป็นภาพเด็กกำลังเล่นสกูตเตอร์น้องหยิบภาพไปติดให้คุณครูเลยว่าถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องที่มีอุปกรณ์ป้องกันถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเพราะว่าการเล่นสกูตเตอร์แล้วมีอุปกรณ์ป้องกันแบบนี้ถือว่าเป็นการเล่นอย่างระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองนั่นเองค่ะปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะอ้าวใครอีกนะจับหูจับไหล่จับเอวยกมือขึ้นค่ะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายค่ะตากุ้ยช่ายภาพที่เพื่อนกำลังแกล้งกันอยู่เราจะทำยังไงดีคะเป็นหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งคะหน้าบึ้งเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะไม่ควรทำนั่นเองปรบมือให้กับน้องกุ้ยช่ายหน่อยค่ะเก่งมากเลยใครอีกนะที่นั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆมือไว้ที่ตาค่ะขอเชิญน้องทาร่าค่ะดูซิว่าภาพนี้น้องทาร่าจะหยิบภาพหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งนะเล่นแล้วเก็บของเล่นเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะควรทำปรบมือให้กับทาร่าหน่อยค่ะภาพสุดท้ายปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5
0: ยักไหล5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5
0: หัวเราะเบาๆ5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5
0: หัวเราะเบาๆมีเสียงไหมคะไม่มีเสียงคุณครูบีขอเชิญน้องดินค่ะดินภาพสุดท้ายต้องหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งครับดูก่อนสิเขาเล่นร่วมกันไหมเขาเล่นร่วมกันกับเพื่อนเขาแบ่งปันกันเล่นเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะควรทำปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่นค่ะแล้วก็บอกคุณครูได้นะคะว่าการปฏิบัติตนในการเล่นมีอะไรบ้างเก่งกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเราจะต้องเล่นยังไงคะ
1: เล
0: ่นร่วมกันกับเพื่อนเก็บอะไรอีกคะ
1: เ
0: ก็บของเล่นและต้องรักษาอะไรด้วยคะรักษาของเล่นแล้วก็เล่นอย่างระมัดระวังค่ะเก่งกันมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วก็กลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำ

เช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมากำมือค่ะแบมือค่ะแล้วก็แปลงร่างกายเป็นเต่าค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะก็มีทั้งหมด3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะมีอุปกรณ์นั่นก็คือแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์นั่นก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะนั่นก็คือการประดิษฐ์ว่าวค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนเคยวิ่งว่าวบ้างคะวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะมาประดิษฐ์ว่าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะกระดาษสีต่างๆสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะกระดาษย่นสำหรับใช้ในการติดหางว่าวค่ะหลอดค่ะเทปกาวอุปกรณ์ในการเจาะกระดาษและเชือกพันไม้สำหรับเอาไว้ร้อยว่าวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักอุปกรณ์ที่คุณครูบีนะคะแนะนำให้เด็กๆได้ฟังแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ประดิษฐ์ว่าวค่ะเด็กๆสามารถเลือกกระดาษสีนะคะต่างๆที่เด็กๆอยากจะได้เลยวันนี้คุณครูมีให้เลือกมีสีเหลืองสีเขียวสีชมพูและสีฟ้าค่ะมีให้เด็กๆเลือกถึงสีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประดิษฐ์ว่าวกันค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องพับกระดาษก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆค่ะพับครึ่งกระดาษแบบนี้ค่ะให้มุมนะคะมุมด้านบนและมุมด้านล่างนะคะแล้วก็ขอบกระดาษแนบชิดกันเลยนะคะและเด็กๆก็กดกระดาษลงไปรีดให้ขึ้นเส้นตรงกลางแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆได้แบบนี้แล้วนะคะให้เด็กๆพับกระดาษจากมุมบนนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆใช้นิ้วมือกดไว้นะคะแล้วก็พับมุมด้านล่างขึ้นมาค่ะนิ้วมือของเด็กๆนะคะกดไว้ที่มุมด้านบนค่ะแล้วก็จับมุมด้านล่างแบบนี้นะคะลูกพับขึ้นมาค่ะกระดาษของเราก็จะเฉียงแบบนี้ใช่ไหมคะและเด็กๆก็ใช้มือค่ะรีดลงไปค่ะกดแบบนี้เลยเด็กๆก็จะสังเกตว่าเด็กๆจะได้เป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าเป็นยังไงคะเฉียงเล็กน้อยค่ะจากนั้นให้เด็กๆคลี่กระดาษออกค่ะ

เมื่อเด็กๆ เปิดกระดาษออกมาค่ะพับลงไปกดลงไปตามรอยเลยค่ะเด็กๆ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆทากาวเพื่อที่จะใช้หลอดนะคะดามเอาไว้ค่ะให้ว่าวของเรานะคะทรงตัวได้ไม่พับค่ะให้กระดาษของเราไม่พับเข้าหากันนะคะคุณครูปลายทางค่ะอาจจะใช้เทปกาวนะคะเพื่อยึดเอาไว้ให้แน่นขึ้นค่ะเด็กๆ ก็นำหลอดนะคะมาวางไว้ตรงที่เด็กๆทากาวค่ะแบบนี้ค่ะถ้าอยากให้ไม่หลุดนะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้กาวนะคะเทปกาวค่ะติดยึดเพิ่มเติมได้ค่ะ

เมื่อยึดได้แบบนี้แล้วนะคะคุณครูก็มีกระดาษย่นค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกคนละ2สีค่ะเพื่อที่จะมาติดเป็นหางว่าวนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ทากาวลงไปค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะลูกต้องปาดกาวด้วยนะคะ

เมื่อเด็กๆติดหางว่าวได้แบบนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าวของเราก็จะใกล้สมบูรณ์ขึ้นแล้วค่ะแต่ตอนนี้เอาไปวิ่งได้หรือยังคะยังใช่ไหมคะเราจะต้องทำยังไงอีกคะเราจะต้องมีเชือกก่อนใช่ไหมคะคุณครูปลายทางนะคะจะช่วยเด็กๆในขั้นตอนนี้ค่ะโดยการใช้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะบริเวณด้านหลังค่ะ

และใช้เชือกค่ะที่พันไม้เอาไว้นะคะร้อยเข้าไปในรูค่ะขั้นตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนสามารถมัดเชือกได้แล้วนะคะก็ช่วยคุณครูมัดเชือกได้เลยค่ะนะตอนนี้เด็กๆมัดเชือกได้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะว่าวของเราเสร็จสมบูรณ์หรือยังคะอ้าวการประดิษฐ์ว่าวของเราในวันนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยเด็กๆคนไหนอยากที่จะไปทำแล้วคะโอ้โหหลายคนนะคะอยากที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะบอกข้อตกลงกับคุณครูมาก่อนค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างคะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ศิลปะครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆวันนี้นะคะคุณครูจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ4มุมใช่ไหมคะมีมุมอะไรนะมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์มุมบล็อกและมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วถ้าได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นแล้วก็กลับมานั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ค่ะกลุ่มนี้ทำอะไรคะลูกประดิษฐ์ว่าวเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรคะ
2: วาดภาพด้วยสีเท
0: ีย
2: น
0: วาดภาพด้วยสีเทียนต่อแถวปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
3: ปั้นดินน้ำมัน
0: น้องเดินไปทางนี้เลยค่ะไปอยู่อุปกรณ์ค่ะ